0: dang
1: ko ro u bo
0: kup
1: krup
0: krap
1: krap เอาอีก1ครั้งค่ะ
0: มาวิ่งกุบกับ
1: ขออีก1ครั้งค่ะ
0: มาวิ่งดังกุบกับ
1: เด็กๆออกเสียงตามค่ะมาวิ่งดังกรุบกรับ
2: มาวิ่งดังกร
1: ุ
2: บก
1: ร
2: ับ
1: ไหนคะไหนขอท่าม้าหน่อยค่ะมาวิ่งทำไงคะมาวิ่งฮี่โหน่ารักมากๆเลยนะคะเขาปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปที่จะได้ออกมาได้แก่กลุ่มที่เด็กๆปลายทางกลุ่มที่เท่าไหร่ดีคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะขอน้องตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะออกมาได้เลยค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรคะ
3: ณัฐพัฒน์ครับ
1: น้องณัฐพัฒน์นะคะน้องณัฐพัฒน์อ่านวรรคนี้ค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะ
3: เด็กนั่งงับหลังนับกีบ
1: เด็กๆออกเสียงตามค่ะเด็กนั่งหลับหลังนับ10ปรบมือให้น้องค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาได้ให้แก่กลุ่มที่เท่าไหร่ดีคะกลุ่มที่2ค่ะนี่เลยน้องออกมาเลยค่ะกลุ่มที่2นะคะโอ้โหระหว่างที่ออกมานะคะก็ได้มีการซักซ้อมนะคะเอาละค่ะน้องจะได้อ่านวรรคนี้ค่ะอ่านนำเพื่อนค่ะ1 2 3
3: ไทยทอดาบหิวปลา
1: อ๋ออิวอหิวไม้โท
3: หิว
1: หิว
3: ปลาดิบ
1: น้องอ่านอีก1รอบค่ะ
3: ไทยดาวหิวปลาดิบ
1: เด็กๆออกเสียงตามค่ะพลายดาบหิวปลาดิบไหนปลาทำท่ายังไงคะปลานี่ว่ายกลับไปที่กลุ่มตัวเองได้เลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปเหลือ2กลุ่มกลุ่มต่อไปที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่5นั่นเองค่ะกลุ่มที่5ออกมาเลยค่ะกลุ่มที่5มาเลยค่ะน้องจะได้อ่านวรรคนี้นะคะเด็กๆดูเพื่อนนะคะว่าเพื่อนอ่านออกเสียงถูกต้องหรือไม่วรรคนี้ค่ะ
3: เห็นเขาหยิบเอาทรายหยาบ
1: โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยได้ออกเสียงตามค่ะเห็นเขาหยิบเอาทรายหยาบทรายเป็นยังไงคะไหนลองบอกลักษณะทรายให้เพื่อนฟังหน่อยทรายเป็นลักษณะอย่างไรคะ
3: เป็นเม็ดเล็กๆ
1: เป็นเม็ดเล็กๆเป็นหยาบหรือว่าละเอียดคะ
3: เป็นหยาบ
1: เป็นลักษณะจะเนื้อทรายจะเป็นหยาบนะคะแต่ว่าบางที่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นทรายละเอียดนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องประมือให้กลุ่มที่5ค่ะและกลุ่มสุดท้ายลุ้นแล้วก็คือกลุ่มที่1นั่นเองค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะมาเลยค่ะตัวแทนค่ะเด็กๆกลุ่มที่1นะคะเด็กๆปลายทางออกมาด้วยนะคะน้องดาเนียประโยคที่น้องดาเนียจะได้อ่านนะคะก็คือประโยคนี้ค่ะ
3: ไม้ทับให้จับออก
1: เด็กๆออกเสียงค่ะ
2: ไม้ทับให้จับออก
1: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปใครอยากออกมาอ่านวรรคต่อไปบ้างน้องค่ะณัฐรินีค่ะในเด็กปลายทางเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะวรรคที่น้องจะได้อ่านก็คือวรรคนี้ค่ะ
3: จากบาก
1: จากบออาง
3: อบาง
1: บาง
3: กอกไปหามหาบ
1: จากบางกอกไปหามหาบเด็กๆออกเสียงค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องณัฐรินีค่ะต่อไปใครอยากออกมาบ้างคะน้องธีทัศน์ค่ะนี่ค่ะประโยคนี้วรรคนี้เลยค่ะ
3: เดือน6นกกระจาบ
1: เก่งมาก

0: งค่ะ
1: ดื
2: ้อ
0: นกกระจาบเอาละค่ะนกกระจาบทำท่าอย่างไรคะบินกลับไปที่กลุ่มตัวเองได้เลยค่ะนี่ไปแล้วแล้ววรรคสุดท้ายค่ะใครจะเป็นตัวแทงคะน้องวันใหม่ค่ะมาเลยค่ะน้องวันใหม่ค่ะวรรคที่น้องจะได้อ่านนะคะก็คือวรรคนี้ค่ะ1 2 3
1: จิตกระ
0: จิกตออะ
1: ตะ
0: ตะ
1: คาบและตะขบ
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะจิกตะขาบและตะขบปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: 1 2 3ม้าวิ่งดังกรุบกรับเด็กนั่งหลับหลังนับ10พายดาบหิ้วปลาดิบเห็นเขาหยิบเอาทรายหยาบไม้ทับให้จับออกจากบางกอกไปหามหาบเดือนหกนกกระจาบจิกตะขาบและตะขบเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตจากบทร้อยกรองนี้มีอะไรมากที่สุดนะเด็กๆเอามือจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมสังเกตด้วยนะคะว่าบทร้อยกรองนี้มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่มากที่สุดในบทร้อยกรองนะคะมีอะไรที่มากที่สุดในบทร้อยกรองเด็กๆลองดูนะคะมือจับหูไว้ค่ะ1 2สามน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์บอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าจะในบทร้อยกรองมีสิ่งใดที่มากที่สุดคะน้องประกรณ
3: ์โบใบไม้เป็นตัวสะกดค
0: ่
3: ะ
0: อะไรคะ
3: โบใบไม้
0: โบใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่าอะไรบ้างคะน้องประกรณ์ในเริ่มที่วรรคแรกเลยค่ะคำว่าอะไรคะ
3: กรุบกรับ
0: กรุบกรับเก่งมากๆเลยนะคะค่ะเอาอีกค่ะเด็กๆเอาอีกค่ะขออีกหนึ่งคำค่ะเด็กๆจับหูไว้เพื่อนๆบอกแล้วเด็กชายประกรณ์บอกแล้วว่าจากในบทร้อยกลองมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดมากที่สุดมีคำว่าอะไรอีกคะเด็กๆเอามือจับหูไว้หนึ่งสองเด็กๆค้นหาเจอหรือยังคะเจอแล้วนะคะหนึ่งสองสามน้องชนาการค่ะน้องชนาการเห็นอะไรมากที่สุดคะตัวบอใบไม้มากที่สุดมีคำว่าอะไรบ้างคะ
4: หลับค่ะ
0: คำว่าอะไรนะคะ
4: หลับค่ะ
0: คำว่า
4: หลับค่ะสิบค่ะ
0: คำว่า
4: หลับค่ะ
0: หลับและ
4: สิบ
0: สิบเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆนะคะที่อยู่ต้นทางและปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือบทร้อยกลองในขั้นนำของเรานะคะซึ่งบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของแอบกระซิบมาตรากบนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของมาตรากบได้ยกตัวอย่างคำมาตรากบได้อ่านและเขียนคำมาตรากบได้นะคะรวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อเราเรียนไปแล้วนะคะมาตราตัวสะกดต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดของเด็กๆก็คือการนำไปใช้ก็คือการอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางจะอ่านได้และเขียนได้หรือไม่นะคะในเรื่องของมาตรากบนั่นเองนะคะมาตรากบนะคะเด็กๆ เป็นมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราไม่ตรงตามมาตราแสดงว่ามีพยัญชนะสะกดหลายตัวหรือว่าตัวเดียวคะ
2: ตัวเดียว
0: หลายตัวหรือตัวเดียวคะ
2: หลายต
0: ั
2: ว
0: กี่ตัวคะหลายตัวนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนมาตรากบจะต้องมีอะไรเป็นตัวสะกด
2: บอใบไม
0: ้บอใบไม้เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะนอกจากนั้นยังมีพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดด้วยนะคะเด็กๆได้แก่ตัวอะไรบ้างนี่เลยค่ะเด็กๆออกเสียงป
2: อ
0: พ
2: อ
0: ฟ
2: อ
0: ตัวนี้ออกเสียงว่า
2: พอ
0: นั่นเองนะคะซึ่งครูแหม่มมีวิธีการจำง่ายๆนี่สำหรับเด็กๆนะคะตัวสะกดในมาตรากบจะมีด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะคะก็คือวิธีการท่องจำนะคะเด็กๆก็คือ พี่ได้เดาเสียงค่ะพี่คือตัวพอพอพานะคะต่อไปภูก็คือตัวพอสำเภานะคะต่อไปฟ้าได้เดาเสียงค่ะฟ้าคือตัวอะไรคะฟอฟานต่อไปไปคือตัวอะไรคะปอปาและสุดท้ายบ้านคือตัวอะไรคะเด็กๆบอใบไม้เอาละค่ะขอให้เด็กๆพูดวิธีการท่องจำตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากบอีกหนึ่งรอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัด1 2 3พี่ภูฟ้าไปบ้านยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประมือให้ตัวเองค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูคำศัพท์ว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะตัวแรกค่ะคือตัว
2: บอใบไม
0: ้นะคะคำแรกค่ะเด็กๆจอบ
2: จอบ
0: ได้เดาเสียงค่ะจอบ
2: จอบ
0: เล็บ
2: เล
0: ็
2: บ
0: เล็บ
2: หล
0: ับ หลับแสบ
2: แสบ
0: ต่อไปค่ะเด็กๆ
2: บีบ
0: วู
2: บ
0: เก็บ
2: กุหลาบ
0: มีสีอะไรบ้างคะเด็ก
2: ๆ
0: สีชมพูสีแดงสีขาวสีเหลืองนะคะโอ้โหมีหลากหลายสีเลยนะคะต่อไปค่ะตัวนี้คือตัวปอปาออกเสียงว่าปอเด็กๆลองยกตัวอย่างนี่ใครรู้จักคำที่มีตัวสะกดที่มีปอปาเป็นตัวสะกดบ้างนะเอาลองเอามือจับหูไว้ค่ะจะตรงใจกับของคุณแหม่มหรือเปล่ายกตัวอย่างคำที่มีปอปาเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3น้องจักรพรรดิค่ะน้องจักรพรรดิบอกคุณแหม่มหน่อยคำที่มีตัวปอปาเป็นตัวสะกดคือคำว่าอะไรคะ
5: ปานคร
0: ับ คำว่าอะไรนะคะ
5: ปาน
0: ยังไม่ถูกค่ะถ้าคำว่าปานจะปอปาจะทำหน้าที่เป็นอะไรคะเด็ก
2: ๆ
0: พยัญชนะต้นนะคะยังไม่ถูกนะคะเอาละค่ะเอาใหม่ค่ะเด็กๆตั้งสติลองนึกคำศัพท์ของเรานะคะว่าเราเคยเห็นหรือว่าเคยอ่านคำที่มีปอปาเป็นตัวสะกดคำว่าอะไรบ้างเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์บอกคุณครูแหม่มกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะว่าคำศัพท์ที่น้องประกรณ์คิดได้ที่มีตัวปอปาเป็นตัวสะกดคือคำว่าร
4: ูปค่ะ
0: รูปไหนลองสะกดคำว่ารูปให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ
4: รูปรูป
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องประกรณ์นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะคำศัพท์คำแรกนี้แสดงว่าใจเราตรงกันใช่ไหมคะน้องประกรณ์ก็คือคำว่ารูปเดี๋ยวเสียงค่ะรูป
2: ร
0: ู
2: ป
0: ทูบ
2: ทู
0: บบาป
2: บาป
0: คำสาป
2: คำสาป
0: คำสาปจำไว้ให้ดีสาปนี้คำสาปที่เป็นแม่มดที่ให้คำสาปจะมีตัวปอปาเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ทวีปเด็กๆรู้จักทวีปอะไรบ้าง
2: ทว
0: ี
2: ป
0: เอเชียที่เราอยู่ประเทศไทยเรียกว่าเป็นทวีปอะไรคะทวีปเอเชียยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆบุพผาแปลว่าอะไรคะใครตอบได้บ้างบุพผาแปลว่าอะไรน้องชินภัทรค่ะน้องตะวันบอกคุณแม่หน่อยว่าคำว่าบุพผาแปลว่าอะไร
6: ดอกไม้
0: ดอกไม้เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องตะวันนะคะยอดเยี่ยมมากๆบุพผาแปลว่าดอกไม้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆ
2: สรุป
0: ต่อไปค่ะเด็กๆตัวต่อไปตัวนี้คือตัวพอพานออกเสียงว่าพอนั่นเองนะคะคำแรกค่ะเด็กๆภาพเด็กๆเอาเสียงค่ะภาพ
2: อาชีพ
0: ไหนใครคิดว่าโตขึ้นมีความฝันอยากจะประกอบอาชีพอะไรบ้างคะบางคนบอกว่าอาจจะเป็นหมอไหนใครอยากเป็นคุณครูบ้างไหนใครอยากเป็นคุณหมอหรือว่าอยากเป็นแพทย์บ้างใครอยาก ากเป็นยูทูบเบอร์บ้างใครอยากเป็นนักสตรีมเกมบ้างโอ้โหเด็กๆนะคะก็จะมีความฝันที่แตกต่างกันไปนะคะเด็กๆก็จะต้องตั้งใจเรียนนะคะเพื่อให้ความฝันนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ชูชีพ
2: ช
0: ู
2: ช
0: ี
2: พ
0: ชูชีพชูชีพคืออะไรคะเด็กๆเสื้อที่เราใส่ตอนที่เราจะลงเล่นน้ำใช่ไหมคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองเสื้อชูชีพนะคะต่อไปทัพพี
2: ท
0: ั
2: พพี
0: ต่อไปค่ะเคารพ
2: เคารพ
0: เคารพ
2: เคารพ
0: สุภาพ
2: สุภาพ
0: สุภาพ
2: สุภาพ
0: อพยพ
2: อพยพ
0: อพยพ
2: อพยพ
0: ต่อไปค่ะเด็กๆตัวฟอฟันตัวฟอฟันส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะถ้าเด็กๆเห็นคำเหล่านี้เด็กๆก็จะต้องออกเสียงเหมือนมีตัวบอนะคะเด็กๆเหมือนมีตัวบอเป็นตัวสะกดไหนใครอยากอ่านคำนี้ให้คุณแหม่มฟังบ้างน้องค่ะน้องปณิดาค่ะน้องปณิดาบอกครูแหม่มหน่อยคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องปณิดาก
4: ราฟค่ะ
0: กราฟเก่งมากประมือให้น้องปณิดาค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะกราฟ
2: กราฟ
0: ไม่ต้องออกเฟอร์ค่ะกราฟ
2: กราฟ
0: เก่งมากๆเลยค่ะไม่ต้องออกเสียงเฟอร์เพราะว่าฟอฟันตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนตัวอะไรคะบอใบไม้เด็กๆเสียงหนึ่งครั้งค่ะกราฟ
2: กราฟ
0: ต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่าย
2: ีราฟ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะยีราฟ
2: ยีราฟ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปคำนี้ค่ะกอล์ฟกอล์ฟไม่ต้องทำเสียงเฟอร์ค่ะเด็กๆกอล์ฟ
2: กอล
0: ์
2: ฟ
0: กอล์ฟเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเสิร์ฟ
2: เส
0: ิ
2: ร
0: ์
2: ฟ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวพอเด็กๆเอาเสียงค่ะพ
2: อ
0: ตัวพอมีคำว่าอะไรบ้างน้องชนาการค่ะไหนลองยกตัวอย่างคำที่มีตัวพอสำเภาเป็นตัวสะกด
4: ภูผา
0: ภูผาถ้าคำว่าภูผาตัวพอสำเภาทำหน้าที่เป็นอะไรคะเด็ก
7: ๆ
0: พยัญชนะต้นยังไม่ได้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูคำศัพท์ของคุณแหม่มบ้างคำแรกโลภ
2: โล
0: ภ
2: โล
0: ภนี้หมายถึงอะไรคะเด็กๆ
7: โลภ
0: ที่
7: เรา
0: อันนั้นเรียกว่าโลภค่ะอันนี้คือคำว่าโลภ
2: โล
0: ภมากเป็นยังไงคะ
2: โลภ
0: มีความต้องการมากเกินไปนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ลา
2: ภ
0: ลาภลาบนี้หมายถึงลาบที่เรากินกับส้มตำไหมคะ
2: ไม
0: ่ใช่นะคะเด็กๆลาบนี้หมายถึงโชคลาบนะคะเด็กๆไม่ได้หมายถึงลาบที่เรากินถ้าลาบที่เรารับประทานเนี่ยจะสะกดด้วยลออาบอลาบนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าปรารภ
2: ปรารภ
0: ปรารภเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาอ่านบทร้อยกลองแอบกระซิบกันนะคะบทร้อยกลองแอบกระซิบนะคะจะเป็นสัตว์เกี่ยวกับอะไรบ้างดูจากรูปภาพเด็กๆลองดูน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรคะสัตว์นานาชนิดนะคะเดี๋ยวจะมีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องติดตามจากบทร้อยกลองนะคะมาเริ่มอ่านกันเลยค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะกระจิบร้องจิบจิบ
2: กระจิบร้องจิบจิบ
0: แอบกระซิบเพื่อนกระจาบ
2: แอบกระซิบเพื่อนกระจาบ
0: รับทราบจงรับทราบ
2: รับทราบจงรับทราบ
0: ตะขาบไต่ต้นตะขบ
2: ตะขาบไต่ต้นตะขบ
0: ต่อไปนะคะยีราฟคอสูงลิฟ
2: ยีราฟคอสูงลิฟ
0: แอบกระซิบเพื่อนที่คบ
2: แอบกระซิบเพื่อนที่
0: คนบาปพบต้องหลบ
2: คนบาปพบต้องหลบ
0: คนโลภจบกันเพียงนี
2: ้คนโลภจบกันเพียงนี้
0: ต่อไปนะคะน้องกบพูดอุบอิบ
2: น้องกบพูดอุบอิบ
0: แอบกระซิบเพื่อนน้องพี
2: ่แอบกระซิบเพื่อนน้องพี่
0: พูดหยาบปดด่าตีภาพไม่ดีควรต้องลบ
2: ภาพไม่ดีควรต้องลบ
0: เด็กๆคิดว่าการพูดคำหยาบดีหรือไม่ดีคะ
2: ไม่ดี
0: นะคะ

0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอย่าพูดคำหยาบนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวต่อมาเป็น10แอบกระซิบข่าวประสบ
1: แอบกระซิบข่าวประสบ
0: ถึงท่านที่เคารพ
1: ถึงท่านที่เคารพ
0: ป่าจะสงบเป็นอุทยาน
1: ป่าจะสงบเป็นอุทยาน
0: เอาละค่ะเด็กๆจากบทร้อยกลองนี้เราได้พบเจอสัตว์ในบทร้อยกลองชื่อสัตว์ในบทร้อยกลองหลากหลายชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นค่ะเด็กๆเราจะมาตอบคำถามจากบทร้อยกลองกันบทสัตว์ในบทร้อยกลองมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างใครจะตอบคุณครูได้บ้างคะมือจับหูไว้ค่ะไม่ต้องยกตัวอย่างทุกชนิดก็ได้นะคะเอาที่เด็กๆจำได้นะคะถ้าช่วยกันหลายๆคนเนี่ยแน่นอนว่าสัตว์จะต้องครบแน่นอนนะคะเด็กๆปลายทางตอบคำถามคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะ1 2 3น้องทีทัศน์ค่ะน้องทีทัศน์เห็นอะไรในบทร้อยกลองบ้าง
2: กบครับ
0: สัตว์ชนิดใดคะ
2: กบคร
0: ับกบเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องทีทัศน์ค่ะหมดหรือยังคะมีแค่กบอย่างเดียวหรือเปล่ายังไม่หมดนะคะมือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องตะวันค่ะน้องตะวันบอกครูแหม่มหน่อยค่ะมีสัตว์อะไรนอกจากกบแล้วมีอะไรอีกคะ
3: ยีราฟครับ
0: ยีราฟเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องตะวันค่ะต่อไปค่ะยังไม่หมดเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องเบิ้ลค่ะน้องเบิ้ลบอกครูแหม่มหน่อยค่ะน้องเบิ้ลมีสัตว์อะไรอีกคะ
4: นกครับ
0: ตัวอะไรคะ
4: นกแก้วครับ
0: นกแก้วมีหรือเปล่าในบทร้อยกลองมีนกแก้วไหมคะ
5: มีแต่
0: รูปแต่ว่าไม่มีชื่อสัตว์ในบทนกอะไรคะ
4: ครับตะขาบ
0: เปลี่ยนเป็น
4: ตะขาบ
0: ตะขาบเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องเบิ้ลค่ะหมดหรือยังคะขออีกหนึ่งชนิดมีอะไรบ้างเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์ตอบครูแหม่มหน่อยเหลือสัตว์ชนิดใดบ้างคะ
6: แตนครับ
0: ตัวอะไรคะ
6: แตนครับ
0: แตนมีหรือเปล่าจากในเรื่องจากในบทร้อยกลองมีแตนไหมคะตัวอะไรคะ
6: ต่อ
0: เก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่มี6ชนิดนะคะได้แก่นกกระจิบนกกระจาบตะขาบยีราฟกบและต่อนั่นเองนะคะประมือให้ตัวเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆอีกหนึ่งครั้งค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะก็คือจากบทร้อยกลองมีคำมาตรากบคำใดบ้างจากในบทร้อยกลองมีคำมาตรากบคำใดบ้างนะคะเด็กๆพร้อมที่จะค้นหาไหมคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางตอบคุณครูแหม่มได้เลยนะคะมีคำมาตรากบคำว่าอะไรบ้างคำแรกวรรคแรกค่ะเด็กๆคือคำว่ากระจิบนั่นเองนะคะจิบนะคะต่อไปคำว่าจิบนั่นเองนะคะจิบวรรคที่สองค่ะแอบคำว่าอะไรอีกคะกระซิบนะคะหมดหรือยังคะกระจาบต่อไปคำว่าอะไรคะรับทราบรับและทราบต่อไปค่ะตะขาบ
7: ตะโคบ
0: ตะโคบเป็นอะไรคะเด็กๆ
7: ที่ก
0: ิน เป็นเรียกว่าเป็นผลไม้ใช่ไหมคะเม็ดเล็กๆลูกเล็กๆใช่ไหมคะสีอะไรคะตะโคบถ้ายังไม่สุกเขาจะสีอะไร
7: สี
0: เขียวแล้วถ้าสุกแล้วเขาจะสีอะไรคะสีแดงเก่งมากๆเลยไหนใครเคยรับประทานตะโขบบ้างนี่เด็กๆต้นทางเคยนะคะเด็กๆปลายทางเคยรับประทานหรือเปล่าครูแหม่มก็เคยรับประทานนะคะตอนเด็กๆนี่ให้คุณพ่อเนี่ยสอยลงมาจากต้นนะคะแล้วก็รับประทานเอาละค่ะต่อไปคำว่าอะไรคะเด็กๆคำมาตรากบยีราฟลิฟคำว่าอะไรอีกคะแอบกระซิบไปหรือยังกระซิบ

ไปแล้วคำว่าอะไรคะครบบาปครบลบต่อไปคำว่าอะไรคะนี่คนโลภเขาบอกว่า

0: ทำยังไงคะเด็กๆไม่ควรที่จะคบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะเด็กๆกบไปหรือยังเอ่ยไปหรือยังคะกบยังนะคะกบคำว่าอะไรอีกคะเด็กๆออกเสียงให้ถูกคำนี้ไม่มีวรรณยุกต้องออกเสียงว่าอุบอิบเด็กๆออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะอุบอิบแอบไปแล้วมีคำว่าอะไรอีกคะคำว่าหยาบคำว่าอะไรคะภาพลบนั่นเองนะคะเอาละค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมบอกคุณครูต้นทางด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าอะไรคะ
1: ส
0: ิบคำว่าอะไรคะ
1: ประสบ
0: นะคะคำว่าอะไรอีกคะเด็กๆเคารพหมดหรือยังคะคำว่า
1: สงบ
0: สงบนะคะคำว่าอะไรอีกหมดหรือยังคะอุทยานใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเอาละค่ะเด็กๆหมดแล้วปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆยกตัวอย่างคำที่เป็นคำมาตรากบเอามือจับหูไว้ค่ะบวก10คะแนน1 2 3กลุ่มที่1ค่ะตอบพร้อมกันค่ะคำศัพท์คำว่าอะไรดีคะกลุ่มที่1ค่ะน้องดาเนียค่ะคำศัพท์คำว่า
2: สงบค่ะ
0: เอายกตัวอย่างคำนอกเหนือจากนี้ค่ะ
3: ตัวอย่างคำนอก
0: คำว่าอะไรเอ่ยกลุ่มอื่นคิดไว้นะคะกลุ่มอื่นค่ะมือจับหัวไว้เอาคำอื่นนอกเหนือจากบทร้อยกลองนะคะ1 2 3น้องปณิดาค่ะมีคำมาตรากบคำว่าอะไรบ้างคะนอกเหนือจากคำในบทร้อยกลองนะคะ
2: สืบค่ะ
0: สืบน้องสะกดคำว่าสืบค่ะ
2: สออือบอสืบ
0: เก่งมากๆปรบมือให้น้องปณิดากลุ่มที่5รับไปเลย10คะแนนค่ะต่อไป20คะแนนค่ะเอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะตอบพร้อมกันค่ะกลุ่มที่2คนอื่นนอกเหนือจากปกรณ์ค่ะให้เพื่อนตอบบ้างนะคะใครจะเป็นคนตอบเอ่ยคำว่าร
2: ูปค่ะ
0: รูปน้องสะกดคำว่ารูปค่ะ
2: ราอุปารูป
0: เก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มที่2รับ100คะแนนนะคะต่อไป500คะแนนค่ะเอามือจับหัวไว้1 2 3กลุ่มที่มองไม่ทันเลยค่ะขออีก1ครั้งค่ะ1กลุ่มไหนจะได้500คะแนนนะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะคำว่า
2: จีบครับ
0: คำว่า
2: จีบครับ
0: จีบไหนลองจีบสิคะเนี่ยจีบแบบนี้นี่เพื่อนทำจีบแบบนี้บางคนก็ทำจีบเป็นท่ารำใช่ไหมคะนี่เลยท่ารำแบบนี้สะกดคำว่าจีบให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ
2: จอยอีบอจีบ
0: จอยอีบอจีบเก่งมากๆปรบมือให้น้องตะวันค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทําใบงานที่8กันเรื่องมาตรากบนะคะซึ่งใบงานที่8เด็กๆลองดูครูแหม่มจะมีตารางโอ้โหมีคํามาให้มีพยัญชนะมาให้มากมายเลยให้เด็กๆค้นหาคํามาตรากบจากในตารางนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆวงกลมทำเป็นวงกลมนะคะคำศัพท์เด็กๆลองบอกคุณแม่หน่อยเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคำแรกที่เด็กๆเห็นคำมาตรากบคือคำว่าเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1เจอคำว่าอะไรคะเห็นคำว่าอะไรเป็นคำแรกเลย
2: ทูบค่ะ
0: คำว่า
2: ทูบ
0: ค่ะทูบอยู่ตรงไหนน้องมาขีดให้คุณแหม่มดูหน่อยค่ะคุณแหม่มมองไม่ค่อยชัดเลยค่ะช่วงนี้สายตาไม่ค่อยดีนะคะขีดได้เลยค่ะคำว่าทูบอยู่ตรงไหนเอ่ยขีดได้เลยค่ะเด็กๆทำเป็นวงกลมแบบนี้นะคะนี่เลย เอาละค่ะนี่กลุ่มที่1เจอแล้วค่ะมาทุบปรบมือให้กลุ่มที่1

0: ่ะเด็กๆแล้วเด็กๆก็นำมาเขียนแล้วเด็กๆก็นำมาเขียนนะคะในใบงานเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วหยิบใบงานของเราขึ้นมาได้เลยค่ะใครเจอคำศัพท์อื่นนอกเหนือจากคำว่าทูบแล้วยกมือบอกครูแหม่มเลยค่ะคำศัพท์อื่นนอกเหนือจากคำว่าทูบคำว่าอะไรคะขีดได้เลยค่ะขีดได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะไปหาผู้โชคดีนะคะน้องชูให้กล้องดูหน่อยค่ะน้องเจอคำว่าอะไรคะ
1: ลับ
0: ค่ะ
1: ลับค่ะ
0: คำว่าลับนะคะเพื่อนเจอคำว่าลับตรงนี้นะคะแต่คำว่าชูชีพยังวงกลมไม่หมดเลยนะคะน้องลองดูให้ดีนะคะต่อไปน้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้คำนี้ค่ะขอคำนี้ค่ะน้องคำนี้ที่น้องวงกลมนะคะเอาไมค์ขึ้นมาอ่านให้เพื่อนฟังค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ทัพพีค่ะ
0: ทัพพียอดเยี่ยมมากๆเลยทัพพีหมายถึงอะไรบอกคุณแหม่มได้ไหมคะ
1: ของใช้ค่ะ
0: ของใช้ที่อยู่ในไหนคะ
1: ในครัวค่ะ
0: ในครัวนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทำต่อได้เลยค่ะไม่ยากนะคะเด็กๆไม่ยากค่ะคนที่อยู่ข้างๆกันนะคะอาจจะช่วยกันหาก็ได้นะคะขีดไวๆค่ะขีดไวๆค่ะเด็กๆต้องทำหน้าที่36ด้วยนะคะเด็กๆทำหน้าที่36ด้วยนะคะ

แล้วให้เด็กๆเปิดไปที่ให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า36นะคะแล้วเขียนให้ถูกต้องค่ะ

0: คำนี้มีความหมายหรือยังคะคำนี้มีความหมายหรือยังคะคำนี้ออกเสียงว่าค่ะมีความหมายหรือยังคะยังไม่มีนี่เลยค่ะคำนี้น้องออกเสียงคำนี้ให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะคำนี้นี่ผู้โชคดีของเรานะคะคำนี้คือคำว่า
1: โลภ
0: นะคะโลภแปลว่าอะไรคะโลภโลภแปลว่าคนที่มีความต้องการมากจนเกินไปนะคะโลภนะคะเด็กๆปลายทางลงมือทำด้วยนะคะเด็กๆปลายทางไหนเสร็จแล้วหรอคะน้องเสร็จแล้วหรอคะยังไม่ครบเลยลองดูดีๆลองดูดีๆนะคะเอาละค่ะคุณครูจะให้เวลาอีกไม่นานนะคะมีเด็กๆคนไหนเสร็จแล้วบ้างนำไปเขียนในหน้าที่36ด้วยนะคะมีอีกค่ะมีอีกมีอีกน้องเจ้านายน้องเจ้านายอ่านคำศัพท์คำนี้นะคะให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะคำนี้คำนี้ค่ะน้องเจ้านายคำนี้ออกเสียงว่า
2: เคารพ
0: เคารพออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
2: เคารพ
0: เคารพเก่งมากๆเลยค่ะคำนี้เขียนผิดค่ะยอยักษ์หายไป1ตัวค่ะสระเอียเดี๋ยวลบออกแล้วเขียนใหม่นะใช่ค่ะเขียนลำดับด้วยนะคะเด็กๆ เขียนลำดับด้วยนะคะลำดับที่1ถึง10มีกี่คำคะตัวเลขไทยค่ะใครเสร็จ10คำแล้วยกมือหน้าที่36ใครเสร็จแล้วยกมือค่ะเขียนค่ะเวลาพูดต้องพูดมีหางเสียงด้วยนะคะไหนลองพูดใหม่สิคะเอาคำที่หนูวงกลมเนี่ยเอามาเขียนหน้าที่36ค่ะนี่มีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนี่คำที่เพื่อนได้นะคะนี่เลยคำที่เพื่อนได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องธนพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด10ข้อนั่นเอง10ข้อนะคะเอาละค่ะให้เวลาอีก3นาทีค่ะเด็กๆไวเลยไวเลยค่ะใครเจอ10คำแล้วนำมาเขียนหน้า36ได้เลยค่ะมาเขียนได้เลยค่ะนำคำมาเขียนค่ะคนที่ยังค้นหาไม่ครบ10คำไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถไปหาเพิ่มเติมในชั่วโมงที่ว่างได้เลยนะคะใช่ค่ะนำคำไปเขียนนะคะสิบสี่คำเลยเหรอคะใช่หรือเปล่าเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะวางดินสอนับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ีบตอนนี้มีใครไม่ได้ยินครูแหม่มบ้างคะถ้าได้ยินครูแหม่มแล้วเอามือขึ้นมาจับไว้บนหัวค่ะจับไหล่จับเอวหัวไหล่เอวหัวไหล่หัวไหล่เอวหัวไหล่เอวเอวไหล่หัวหัวไหล่เอวนี่นะคะเป็นการบริหารร่างกายด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูคำศัพท์การมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกค่ะเด็กๆหลับเวลาเรามาเขียนคำอ่านเราก็จะต้องเขียนหอรออะบอลหลับแบบนี้นะคะเพราะเราออกเสียงตัวหอหีบด้วยนะคะคำที่สองค่ะชูชีพ
1: ช
0: ู
1: ช
0: ี
1: พ
0: เวลาเราเขียนคำอ่านนะคะเด็กๆเราก็จะต้องเขียนชออูชูชออีบอชีแบบนี้เพราะว่าพอพานเนี่ยเวลาอ่านเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดนะคะ
1: บอ
0: ใบไม้นั่นเองข้อที่3ค่ะเคาร
1: พ
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะเคารพข้อที่4ค่ะแอบ
1: แอบ
0: ข้อที่5นะคะตอบ
1: ตอบ
0: ข้อที่6ค่ะบาป
1: บาป
0: ข้อที่7ค่ะทูบ
1: ทูบ
0: ข้อที่8เด็กๆอ่านออกเสียงให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: โล
0: บนะคะข้อที่9ค่ะ
1: ท
0: ับ พีและข้อสุดท้ายค่ะ
1: ตะขาบ
0: นั่นเองนะคะปรบมือให้ตัวเองนะคะใครเจอคำที่เหมือนครูแหม่มบ้างคะนี่เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะ

ทเรียนของเราในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเป็นนักสำรวจตรวจหาคำตอบนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาอ่านประโยคกันแล้วให้เด็กๆค้นหาคำที่อยู่ในมาตรากบนะคะมาดูประโยคแรกอ่านออกเสียงให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ1 2 3พบรักรีบร้อนวิ่งเข้าบ้านจนสะดุดล้มใต้ต้นไม้กลุ่มที่2อ่านออกเสียงให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะ1 2 3

0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกลุ่มอื่นใครบอกครูแหม่มได้บ้างว่าจากประโยคนี้มีคำมาตรากบคำว่าอะไรบ้างคะน้องจักรพรรดิค่ะคำแรกคำว่าพบข้อต่อไปคำต่อไปค่ะน้องทิทัศน์ค่ะน้องทิทัศน์คำว่าอะไรอีกคะมาตรากบ
1: รีบครับ
0: รีบหมดหรือยังคะหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปประโยคต่อไปกลุ่มที่จะได้นำเพื่อนอ่านตอนนี้คุณครูกำลังดูเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะกลุ่มไหนที่เรียบร้อยนะคะจะได้เป็นตัวแทนในการอ่านนะคะกลุ่มที่เรียบร้อยคือกลุ่มที่โอ้โหกลุ่มที่2นั่งเรียบร้อยมากเลยนะคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มไม่ต้องเกรงนะคะบางคนโอ้โหบอกให้นิ่งนี่เป็นรูปปั้นเลยนะคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4อ่านประโยคนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆค่ะเด็กๆออกเสียงตามค่ะลุงทูบวาดภาพยีราฟคอยาวกำลังนอนหลับมีคำศัพท์มาตรากบคำว่าอะไรบ้างกลุ่มที่สองค่ะตอบพร้อมกันค่ะคำแรกค่ะคำว่าทูบนะคะคำแรกนะคะเด็กๆคำว่าทูบต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3ค่ะคำที่2คือคำว่าอะไรคะ
2: ยีราฟ
0: คำว่าก่อนคำว่ายีราฟคือคำว่าอะไรคะภาพตามมาด้วยยีราฟหมดหรือยังคะ
2: ย
0: ังไม่หมดน้องค่ะกลุ่มที่1ค่ะตอบพร้อมกันค่ะกลุ่มที่1ตอบได้เลยค่ะกลุ่มที่1คำว่าหลับเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะประโยคต่อไปนี้เลยเป็นภาพน่าจะเป็นประโยคเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ดอกไม
0: ้ดอกไม้กลุ่มที่จะได้อ่านคือกลุ่มที่1ค่ะอ่านพร้อมกัน1 2 3ขออีกหนึ่งครั้งค่ะหรือที่เรียกว่าบุพภาเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกัน1 2 3จะมีดอกไม้อยู่หลายชนิดเช่นต้นกุหลาบต้นเล็บมือนางใครตอบได้บ้างว่ามีคำศัพท์มาตรากบคำว่าอะไรบ้างเด็กๆดูไว้เลยนะคะเอามือจับหูไว้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเป็นกลุ่มนะคะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะคำว่าอะไรคะ
3: กุหลาบค่ะ
0: คำว่าก่อนคำว่ากุหลาบจะมี1คำค่ะคำว่าอะไรคะคำว่า
3: บุพผาค่ะ
0: บุพผาเก่งมากๆเลยค่ะบุพผาบุพผาแปลว่าอะไรคะเด็กๆดอกไม้นั่นเองมีคำว่าอะไรอีกคะตอนนี้นะคะกลุ่มที่5ได้หายจากเราไปแล้วนะคะกลุ่มที่5ไม่มีเสียงเลยค่ะกลุ่มที่5เอาละค่ะมือจับหูไว้นะคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะมีคำว่าอะไรอีกคะตอบพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: เล็บครับ
0: คำว่าก่อนคำว่าเล็บคำว่าอะไรคะ
1: หลาบกุหลาบครับ
0: นะคะและสุดท้ายคำว่า
2: เล
0: ็บนะคะ

0: ก็คือต้นเล็บมือนางนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆนี่ประโยคสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมกัน1 2 3ส้มชอบไปทวีปที่มีทะเลสาบขออีก1ครั้งค่ะเสียงดังฟังชัด1 2 3ส้มชอบไปทวีปที่มีทะเลสาบมีคำศัพท์มาตรากบคำว่าอะไรบ้างนี่คำแรกก็คือคำว่าคำว่า
1: ช
0: อบนี
1: ่
0: ต่อไปคำว่าทวีปและอีกหนึ่งคำสุดท้ายคำว่าสาบเด็กๆตอนแรกที่คุณแม่บอกว่าแม่มดเนี่ยเขามีการสาบเขาใช้สะกดสาบที่เป็นตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตัวปอปลาเด็กๆคำว่าคำสาบที่แปลว่าการสาบแช่งจะสะกดด้วยสออาปอสาบแต่ถ้าเป็นคำว่าทะเลสาบนะคะเด็กๆต้องจำให้ดีจะสะกดด้วยตัวบอใบไม้นั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาทบทวนการมาตรากบมีตัวสะกดกี่ตัวนะกี่ตัวคะ
1: ตัว
0: เป็นตัวมาตรากบเนี่ยเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะจะมีทั้งหมด
1: 5ต
0: ั
1: ว
0: 5ตัวเป็นตัวสะกดวิธีการท่องจำคืออะไรคะ
1: พ
0: ี่ภูฟ้าไปบ้านนั่นเองขออีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆปลายทางด้วยวิธีการท่องจำตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากบก็คือ
1: พี
0: ่ภูฟ้าไปบ้านยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ5ตัวก็คือตัวบอปอพอฟอและพอนั่นเองนะคะเป็นตัวสะกดนั่นเองมาตรากบนะคะเด็กๆก็คือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดและคำที่ออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกดได้แก่คำที่สะกดด้วยปอปอปาพอพอพานฟอฟอฟันและพอพอสำเภานั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของมาตรากลสนใจจำนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องบทร้อยกองกินลมชมสวนและใบงานที่9เรื่องมาตรากลนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับในวันนี้นะคะบทเรียนในมาตรากบนะคะไม่ยากวิธีการท่องจำตัวสะกดมาตรากบมีอยู่5ตัวก็คือ
1: พ
0: ี่ภูฟ้าไปบ้านนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปเขียนคำนะคะอ่านคำลองสะกดคำนะคะจะได้อ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เราจะลากันไปด้วยท่ากบนะคะเอาละค่ะ1 2 3กระโดดไปเลยค่ะกบของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบาย
2: เครื่องกรองน้ำนะครับบางทีน้ำไหลน้ำไม่ไหลบ้างนะครับน้ำเนี่ยไม่แรงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะแรงกว่านี้ค่อนข้างมากนะครับไส้กรองเนี่ยบางทีเขาบอกเป็นอายุบอกได้ว่ากรองแต่ละตัวเนี่ยนะครับสามารถกรองน้ำได้กี่ลิตรกี่ลิตรเรื่องดูง่ายๆแค่ต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับสำหรับปัญหาที่จะพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องกรองน้ำนะครับบางทีน้ำไหลน้ำไม่ไหลบ้างนะครับเป็นปัญหาที่แก้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเปลี่ยนเจ้ากรองที่อยู่ข้างในตัวเครื่องกรองน้ำต่างๆเหล่านี้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเครื่องกรองน้ำแทบจะทุกประเภทนะครับจะมีกรอง2ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้กรองสิ่งสกปรกนะครับก็จะมีความละเอียดที่เพียงพอที่จะดักจับฝุ่นที่มาอยู่ในบางทีมันอยู่ในท่อนะครับแล้วตัวที่2ก็คือตัวคาร์บอนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อเนี้ยนะครับที่มีตัวคาร์บอนอยู่ซึ่งก็จะเป็นกระบวนการที่สำคัญในการที่จะกำจัดกลิ่นกำจัดสีซึ่งจะทำให้เรารู้สึกว่าจะช่วยทำให้กลิ่นคลอรีนนี่หายไปทีนี้ถ้าไม่ใช่2ตัวแบบนี้นะครับตัวที่3นะครับ

ใหญ่ก็จะมีเรื่องของเรซินนะครับช่วยปรับปรุงสภาพน้ำนะครับทำให้น้ำไม่กระด้างนะครับแล้วก็ช่วยปรับปรุงเรื่องของสีเรื่องของสภาพของน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์ตัวแรกนะครับมีคาร์บอนแล้วก็มีเรซินนะครับปกติถ้าไม่ใช่3นะครับก็จะมี5ซึ่ง5เนี่ยก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือตัวของ UF นะครับก็คือเป็นอัลตราฟิลเตอร์ก็คือเป็นการกรองที่ละเอียดมากขึ้นนะครับทำให้กรองสิ่งเจือปนเล็กๆเนี่ยนะครับลงไปได้อีกซึ่งก็เป็นกระบอกเจ้าตัวกระบอกตัวนี้นะครับพอผ่านไอ้ตัวแบบนี้เสร็จนะครับก็จะมีการปรับกลิ่นแต่งกลิ่นนะครับก็คือทำให้กลิ่นน้ำมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น5ขั้นตอนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นใช้ UV เนี่ยนะครับใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับกรณีแบบเนี้ยนะครับง่ายสุดกรองสิ่งสกปรกปรับปรุงกลิ่นในเบื้องต้นนะครับท่านคิดว่าน้ำที่เป็นต้นทางของน้ำท่านเนี่ยมาแล้วมีสิ่งเจือปนมากอยากจะมีความรู้สึกว่าได้กรองมากยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนำเป็นตัว UF นะครับหรืออยากจะสบายใจนะครับแล้วได้ UV นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ฆ่าเชื้อโรคนะครับแต่ละแบบราคาก็แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ถูกสุดนะครับนอกเหนือจากการเลือกเครื่องกรองน้ำที่เหมาะสมกับท่านนะครับเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่คนมักจะปล่อยปละละเลยนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองตัวนี้นะครับกรองแต่ละประเภทเนี่ยจะมีอายุในการใช้งานโดยเฉลี่ยเขียนกันไว้ในประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับและถ้าเกิดเป็นเรซินก็ดีหรือว่าตัว UF ก็ดีนะครับก็จะมีอายุ9เดือนถึง12เดือนนะครับไส้กรองเนี่ยนะครับบางทีเขาบอกเป็นอายุบอกด้วยว่ากรองแต่ละตัวเนี่ยสามารถกรองน้ำได้กี่ลิตรนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ1,000ลิตรใช้น้อยเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่ต้องไปเปลี่ยนในระดับ6เดือนถึงปีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าท่านมีน้ำเนี่ยวิ่งผ่านฟิลเตอร์มากน้อยแค่ไหนหรืออีกแบบนึงนะครับน้ำเริ่มไม่ไหลนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่บอกว่าท่านควรจะเปลี่ยนกรองน้ำได้แล้วนะครับตัวเนี้ยนะครับในครัวผมเนี่ยนะครับมีปัญหานะครับน้ำมันเริ่มไหลอ่อนแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนไส้กรองผมก่อนนะครับตอนนี้น้ำไม่ไหลแล้วครับผมเปิดน้ำแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้การไหลของน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่แรงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะแรงกว่านี้ค่อนข้างมากนะครับกรณีที่น้ำไม่ไหลอย่างเงี้ยจะลองพิจารณาตรวจสอบระบบท่อซะก่อนนะครับว่าท่อทางน้ำเข้าฟิลเตอร์เนี่ยนะครับมันหักมันพับมันงอหรือเปล่านะครับเพื่อเช็คเสร็จแล้วปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่าระบบท่อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีการรั่วไม่มีการซึมหรือว่าไม่มีการพับหักงอเนี่ยนะครับก็ตัวสำคัญเลยครับก็คือเรื่องของตัวกรองทีนี้ขั้นตอนในการเปลี่ยนกรองนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็จะมาทุกกรองเลยโดยเฉพาะกรองแบบนี้นะฮะสังเกตได้มันจะมีเขี้ยวนะครับแล้วก็ใส่เป๊ะเลยเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดท่านใส่ไปเนี่ยท่านสามารถที่จะขันได้เลยแล้วกรองก็จะหน้าตากรองก็จะประมาณนี้นะครับถ้าท่านซื้อมาจากที่ไหนนะครับบอกรุ่นที่ท่านใช้เนี่ยนะครับเขาก็จะหยิบมาให้ได้เลยนะครับใช้กรองของบริษัทของใครของมันนะครับก็จะทำให้เรามั่นใจได้นะครับพวกนี้ผ่านการทดสอบนะครับว่าคุณภาพใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกถอดอีกตัวหนึ่งนะครับทั้งสองกระบอกนะครับเวลาออกมาเนี่ยนะครับจะมีตัวซีลตัวนี้ด้วยนะครับพยายามใส่คืนเข้าไปนะครับผมแนะนำนะครับก็ทำความสะอาดในส่วนที่เป็นกระบอกพวกนี้นะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับไม่ได้ถ้าออกมาทำความสะอาดนานๆก็จะรีบได้นะครับมาใหม่แล้วครับนี่กรองใหม่นะครับผมแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อถอดมาแล้วนะครับให้มั่นใจว่าตัวยางตัวนี้นะครับอยู่กับที่ของเขานะครับก็จะมีล็อกใส่เรียบร้อยนะครับวางไว้ตรงกลางเฉยๆเพราะว่าในกระบอกวันนี้ก็จะมีหัวล็อกไว้อยู่ครับอันนี้เป็นกรองฝุ่นนะครับอันนี้เป็นกรองคาร์บอนนะครับผมก็ขันเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าของผมเนี่ยได้นะครับโอเคเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเปิดน้ำเนี่ยเอาแก้วมารองนะครับจะเห็นเป็นฝุ่นสีดำมันมาจากไอตัวกรองคาร์บอนนะครับทำให้มันเซตตัวซะก่อนนะครับก็มักจะเปิดน้ำทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องดูง่ายๆนะครับแค่ต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับเขียนไว้เลยนะครับว่าวันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่แล้วเปลี่ยนกรองไปแล้วนะครับใช้น้ำเยอะๆเนี่ยผมแนะนำนะนี่ติดมิเตอร์น้ำไปเลยท่านจะได้รู้เลยว่าปริมาณน้ำที่วิ่งผ่านกรองเนี่ยสักเท่าไหร่นะครับแล้วจะช่วยทำให้ท่านตัดสินใจได้ว่าถึงเวลาที่ท่านควรจะเปลี่ยนกรองแล้วหรือยังเปลี่ยนกรองเนี่ยนะครับทำให้น้ำใสนะครับแต่ถ้ากรองใจนะครับผมทำเพื่อคุณนะครับพบกับผมได้ใหม่อาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างนะครับเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมเองได้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหลอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้าไม่มีโคกาพัฒนาดอยตูขอท่านป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: แล้วถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวันเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตชด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์นั่นเองนะครับเอาละกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับวันนี้เป็นเรื่องของแสงเคลื่อนที่อย่างไรในตอนที่2นั่นเองครับกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณครูเนี่ยได้พานักเรียนไปทำกิจกรรมที่ใช้แสงนะครับใช้อะไรบ้างนะเด็กๆกิจกรรมครั้งที่แล้วคุณมีเทียนมาให้ใช่ไหมครับมีเทียนตั้งอยู่ตรงกลางแล้วนักเรียนถืออะไรไว้ถืออะไรไว้นะถือท่อยางหรือสายยางไว้นะครับแล้วเราจะต้องหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นลำแสงหรือว่าเปลวเทียนไขนั่นเองนะครับก็เด็กๆก็ได้วิธีการในการทำให้มองเห็นได้แล้วนั่นคือการยืดท่อยางให้ตรงใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะครับคุณครูขอถามนะครับนักเรียนเนี่ยสามารถมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อยางได้ในตำแหน่งใดบ้างโอ้ยกมืออย่างรวดเร็วอ่ะกลุ่ม5ครับเชิญตอบได้เลยตำแหน่งไหนบ้างครับลูก
1: ตำแหน่งด้านซ้าย
0: ด้านซ้ายอ้าวมีด้านอื่นๆไหมครับกลุ่ม2ให้เพื่อนลองตอบดูลูกให้ปกรณ์ลองตอบครับมีด้านซ้ายแล้วมีด้านไหนอีก
2: ด
0: ้านไหนลูกเพื่อนตอบว่าด้านซ้ายแล้ว
2: มีข้างหน้ามีแล้วก็ด้านหลัง
0: มีด้านหลังด้วย
2: แล้วก็มีด้านหน้าม
0: ีด้านข้างๆด้วยนะครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3มีคำตอบอื่นอีกไหมมีด้านไหนอีกลูกมีด้านซ้าย
3: ด้านขวาค่ะ
0: ด้านขวาด้านข้างด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมครับทีนี้เด็กๆเอามือลงครับเอามือลงแล้วทุกตำแหน่งที่คุณครูกล่าวมาเนี่ยแสดงว่าเราเรียกรวมกันว่าเป็นกี่ตำแหน่งลูก
4: ทุกตำแหน่งอ
0: ะไรนะครับ
4: ท
0: ุ
4: กตำแหน
0: ่
4: ง
0: ตอบพร้อมกันดังๆว่า
4: ท
0: ุ
4: กตำแหน่ง
0: เด็กๆไม่ต้องตะโกนนะครับไม่ต้องตะโกนเสียงดังขนาดนั้นก็ได้นะครับเอาตอบเสียงแบบปกติที่เราคุยกันในห้องนะครับเด็กๆกันก็คือทุกตำแหน่งในห้องเรียนนั่นเองครับเด็กๆครับเรามาดูเฉลยกันว่าตรงอย่างที่ตอบมาหรือเปล่านะครับสามารถมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อยางได้ทุกตำแหน่งนั่นเองนะครับก็ตามที่เราได้กากบาทวางตำแหน่งตรงนี้ไงลูกตำแหน่งตัว x นะครับไม่ว่าจะด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านหน้าด้านข้างก็เราเรียกรวมๆว่าทุกตำแหน่งนั่นเองนะครับไปต่อข้อต่อไปนะครับเด็กๆแล้วถ้าคุณครูเนี่ยเปลี่ยนจากเปลวเทียนไขเป็นแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆนักเรียนคิดว่าจะได้ผลเดียวกันหรือไม่อย่างไรไหนใครอยากตอบข้อนี้ให้กลุ่มหนึ่งบ้างนะครับกลุ่มหนึ่งใช้ไมค์เลยครับลูกฟังคำถามอีกหนึ่งรอบนะเมื่อสักครู่นี้เป็นเปลวเทียนไขแล้วถ้าคุณครูใช้แหล่งกำเนิดแสงอื่นๆล่ะจะได้ผลเหมือนกันไหมลูก
3: เหมือนกันค่ะ
0: จะได้ผลเหมือนกันไหนลองให้เหตุผลสักนิดนึงครับเพราะว่าอะไรลูก
3: แสงเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าแสงมันอาจจะเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางเหมือนกับเปลวเทียนไขนะครับขอบคุณมากครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นในข้อนี้อย่างไรบ้างครับทางนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบนะครับจากคำตอบของคุณครูนะครับคุณครูก็มองว่ามันอาจจะเห็นได้ทุกตำแหน่งเหมือนกับการมองเปลวเทียนไขเหมือนกันนะครับเพราะว่าแหล่งกำเนิดแสงนะครับมีอยู่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเทียนไขไฟฉายหลอดไฟดวงอาทิตย์หรือแสงจากสิ่งอื่นๆนะครับก็สามารถทำให้มองเห็นได้เช่นเดียวกันนะครับมองเห็นได้ทุกตำแหน่งเช่นเดียวกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในกิจกรรมที่1ในวันนี้นะครับกิจกรรมเรื่องแสงเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตและบอกลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากหลอดไฟฟ้าครับวันนี้เป็นหลอดไฟฟ้านะชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นการเคลื่อนที่ของแสงจากเทียนไข

0: แต่วันนี้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟฟ้าแล้วนะครับเด็กๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใบกิจกรรมที่2ในหน้าที่16เนี่ยเราจะต้องไปทำกิจกรรมด้วยวิธีใดนะครับมาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะครับวันนี้เราใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือชุดหลอดไฟฟ้า2โต๊ะเรียน3ชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสง4ทูบและ5นะครับไม้ขีดไฟหรือไฟแช็กนั่นเองครับวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้นะครับจะเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับเราต้องไปดูวิธีทำกันก่อนนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับในข้อที่4วันนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตและบอกส่วนประกอบของชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงเด็กๆสังเกตรูปภาพที่คุณครูให้ดูนะครับในรูปภาพเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกล่องสีอะไรครับเด็กๆเป็นกล่องสีดำเหมือนกันนะครับที่ด้านบนนะครับจะมีอะไรอยู่ลูกที่ด้านบนนะครับเป็นรูปบวกกับลบตรงนี้นะครับเราจะเรียกรวมว่าเป็นแบตเตอรี่นะครับหรือแหล่งจ่ายพลังงานให้กับหลอดไฟฟ้าที่อยู่ด้านในนี้ลูกในกลมๆสีดำที่มีรูแบบนี้นะครับก็จะมีหลอดไฟฟ้าอยู่ข้างในอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับในตอนทำกิจกรรมนะครับนักเรียนครูบอกคร่าวๆแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะครับในข้อที่5นะครับเด็กๆสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าในชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงและบันทึกผลนะครับนั่นหมายความว่าณตอนอาจจะยังไม่ได้เปิดแต่ถ้าเมื่อเปิดปุ๊บให้เราสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลอดไฟฟ้านะครับไปต่อเลยครับและในข้อที่6นี้ให้พวกเราสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อเราจุดธูปและสอดเข้าไปในชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงนะครับเพื่อให้ควันธูปเนี่ยอยู่ภายในกล่องและบันทึกผลเราจะมาดูกันว่าเมื่อเราจุดธูปไปแล้วนะครับจะได้ผลแตกต่างจากการเปิดหลอดไฟฟ้าธรรมดาหรือไม่นะครับแล้วธูปเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการมองเห็นอะไรเพิ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันสังเกตนะครับยังไม่หมดครับข้อที่7หลังจากนั้นเนี่ยให้เราร่วมกันพูดคุยและบอกความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากหลอดไฟฟ้าจากข้อมูลที่เราได้บันทึกไว้นั่นเองครับมาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันดีกว่านะครับว่าทั้ง4ข้อเมื่อสักครู่นี้นักเรียนมีความเข้าใจในการทำกิจกรรมมากน้อยเพียงใดนะครับอันดับแรกครับนักเรียนต้องสังเกตอะไรก่อนเป็นลำดับแรกมีกลุ่ม5ยกมือนะครับตอบคำถามได้เลยครับสังเกตอะไรก่อนครับลูก
1: หลอดไฟฟ้าค่ะ
0: สังเกตหลอดไฟฟ้าจากอะไรครับจากชุดอะไร
1: จาก
0: ชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของ
1: แสง
0: นะครับก็คือสังเกตภายในกล่องนั่นเองเด็กๆแล้วจะตรงกับที่พวกเราได้ตอบมาหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะต้องสังเกตและบอกส่วนประกอบของชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงนะครับก็คือสังเกตกล่องนี่แหละกล่องที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนได้สังเกตในวันนี้นั่นเองครับไปต่อนะครับในข้อที่2เมื่อคุณครูเปิดหลอดไฟฟ้าในชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงนักเรียนจะต้องทำอะไรครับตอบพร้อมกันว่าทำอะไรเลยสังเกตอะไรครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณครูอะไรเปิดหลอดไฟฟ้านะครับเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อคุณครูเปิดหลอดไฟฟ้าในชุดการเคลื่อนที่ของแสงครับมาดูเฉลย อีกหนึ่งครั้งนะครับสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและบันทึกผลนั่นเองครับเมื่อครูเปิดหลอดไฟฟ้าในชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงพร้อมจุดธูปแล้วสอดเข้าไปในช่องของชุดสาธิตเพื่อให้ควันธูปอยู่ภายในกล่องนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปทำอะไรอีกครั้งนะสังเกตอีกครั้งเพื่อดูอะไรครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่

ขึ้นเมื่ออ่ะครั้งแรกไม่ได้มีอะไรเลยเปิดหลอดไฟฟ้าธรรมดาเทียบกันกับการจุดธูปแล้วสอดใส่เข้าไปในช่องเพื่อให้มีควันเกิดด้านในเรามาดูกันว่าระหว่างการเปิดหลอดไฟฟ้าธรรมดากับการจุดธูปแล้วใส่เข้าไปมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นเองครับเด็กๆอ่ะมาดูเฉลยกันนะครับแล้วก็จะไปสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับบันทึกผลด้วยนะครับเด็กๆสุดท้ายครับเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับเด็กๆให้ร่วมกันอะไรนะร่วมกันพูดคุยนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับมาดูเฉลยกันเลยพูดคุยนะครับและบอกความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากหลอดไฟฟ้าที่เราได้บันทึกเองครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะต้องมีการทำกิจกรรมกลุ่มเช่นเคยนะครับคุณครูนะครับมีคำแนะนำมาให้กับนักเรียนด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายจากสิ่งที่คุณครูจะได้ใช้วันนี้ด้วยนะครับฉะนั้นเราจะต้องมาฟังนะครับคำแนะนำจากคุณครูนะครับคำแนะนำในวันนี้เนี่ยพวกเรานะครับจะต้องแบ่งกลุ่มการทำงานนะครับการทำกิจกรรมให้ทุกคนได้มีโอกาสในการสังเกตนะครับและทำกิจกรรมในขณะที่ทำกิจกรรมพวกเราจะต้องระมัดระวังนะครับการใช้ธูปเพราะว่าธูปที่เราจุดไฟเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นั่นเองฉะนั้นจะต้องมีความระมัดระวังเรื่องการใช้ธูปนิดหนึ่งนะครับเด็กๆแต่ถ้ามีคุณครูอยู่แล้วนะครับก็ให้เด็กๆช่วยสังเกตด้วยว่าเผื่อธูปเนี่ยมันหักแล้วมีประกายไฟไปตกที่ตรงข้างล่างของกล่องมันอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะครับช่วยกันสังเกตนะเด็กๆโอเคใบงานในวันนี้นะครับเป็นใบงานที่หน้าที่19นะครับหน้าเดียวครับเด็กๆยังไม่ต้องหยิบขึ้นมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับใบงานหน้านี้เรามาดูกันเลยครับจะเห็นว่านะครับมีรูปมาให้กับพวกเราแล้วเราจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับรูปเขาบอกว่าให้วาดรูปและระบายสีตามที่สังเกตได้แต่ก่อนที่เราจะไปวาดรูปและระบายสีเราจะต้องเขียนแหล่งกำเนิดแสงในชุดนี้กันก่อนว่าแหล่งกำเนิดแสงในกิจกรรมนี้เนี่ยคืออะไรครับไหนลองตอบพร้อมกันสิแหล่งกำเนิดแสงในวันนี้คืออะไรครับเด็กๆหลอดไฟฟ้ากลุ่ม1กับกลุ่ม5เก่งมากครับแล้วเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าก่อนมีควันธูปเราได้ผลอย่างไรก็ให้นักเรียนเนี่ยใช้สีในการระบายนะครับวันนี้เนี่ยเด็กๆจะต้องใช้สีในการระบายนะครับว่าภายในวงกลมตรงเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับก็ให้เราวาดรูปและระบายสีตามที่เราสังเกตได้เลยนะครับนักเรียนและในหน้าเดียวกันนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดหลอดไฟฟ้าขณะมีควันธูปนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่มีควันธูปแต่รอบนี้มีควันธูปมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ให้นักเรียนวาดรูปและระบายสีตามที่เราสังเกตได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้กิจกรรมของปลายทางนะครับเดี๋ยวคุณครูขอชี้แจงก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมร่วมกันเนาะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตและบอกส่วนประกอบของชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงนะครับข้อที่2สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าในชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงพร้อมกับบันทึกผลครับและในข้อที่3สังเกตอีก1ครั้งนะครับเมื่อเราเนี่ยจุดธูปแล้วในชุดสาธิตนะครับเพื่อให้มีควันธูป อยู่ภายในกล่องสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและบันทึกผลอีกครั้งครับส่วนคำชี้แจงของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับข้อ1ให้คุณครูนะครับสร้างข้อตกลงกับนักเรียนการแบ่งหน้าที่การตกลงกันภายในกลุ่มนะครับข้อที่2นะครับคุณครูช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มและทำหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนพร้อมกับรับผิดชอบทำตามหน้าที่ของตนเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวัสดุอุปกรณ์นะครับมันค่อนข้างใช้เวลาในการทำนานมากคุณครูก็เลยจะไม่ให้พวกเราทำนะครับแต่เราจะมาสังเกต

0: ร่วมกันนะครับจากสิ่งที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนได้สังเกตในวันนี้นั่นเองครับเดี๋ยวถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูที่ชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงกันเลยนะครับว่าชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงเนี่ยมีลักษณะหน้าตาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับครูแบงค์เดินมาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับขอทบทวนนะครับวัสดุอุปกรณ์อีก1รอบนะครับให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้รับทราบกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเป็นชุดหลอดไฟฟ้าครับเด็กๆชุดหลอดไฟฟ้าเนี่ยปกติแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยหลอดไฟฟ้าสายไฟมีสวิตช์แล้วก็มีแหล่งจ่ายพลังงานนะครับหรือแบตเตอรี่นั่นเองครับเด็กๆแล้วก็ภายในชุดนี้นะครับก็จะมีกล่องนะครับกล่องสีดำเป็นกล่องทึบนะครับสีดำแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยมีการเว้นช่องว่างไว้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสังเกตจากข้างนอกได้นะครับถ้าคุณครูนะครับไม่เว้นไว้นะครับพวกเราก็จะไม่สามารถสังเกตได้นั่นเองนะครับวัสดุอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญในวันนี้นะครับเราจะใช้ธูปนะครับเด็กๆวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ธูปนะครับเพื่อจุดไหว้พระนะครับวันนี้เราจะใช้ธูปนะครับเพื่อให้เกิดควันภายในกล่องนี้นะครับเด็กๆขอคุณครูขอวางไว้ก่อนนะและสิ่งสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้เลยคือนี่ครับไฟแช็กนะถ้าไม่มีไฟแช็กใช้ไม้ขีดไฟได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะใช้สิ่งนี้เพื่อจุดธูปนั่นเองครับทีนี้มาตรวจสอบความพร้อมของเด็กๆทุกคนกันก่อนเด็กๆทุกคนพร้อมไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับกลุ่ม1กลุ่ม5กลุ่ม2พร้อมแต่กลุ่ม3กลุ่ม4ไม่ได้ยินเสียงเลยกลุ่ม3กลุ่ม4พร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: คุณครูบอกแล้วว่าไม่ต้องตะโกนครับเด็กๆให้ตอบเป็นเสียงปกติครับไม่เป็นไรนะครับถ้านั้นนะครับเดี๋ยวให้ทุกกลุ่มหันหน้าจ้องมาที่กล่องของคุณครูเลยครับทุกคนหันหน้าเลยทุกคนมองเห็นไหมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเด็กๆก็ลองหามุมในการมองอาจจะขยับเก้าอี้กลุ่มที่มองไม่เห็นลูกขยับเก้าอี้ถอยหลังนิดนึงลูกกลุ่ม3อนุญาตให้ขยับเก้าอี้ถอยหลังนิดนึงเราจะได้มองเห็นชุดการทดลองเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับใครที่ตัวสูงน่ะย่อนิดนึงนะให้เพื่อนได้สังเกตด้วยนะครับเด็กๆตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังครับตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังครับกลุ่ม3กลุ่ม4โอเคนะทุกกลุ่มพร้อมไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะครับเด็กๆสังเกตสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นให้ดีนะครับให้สังเกตที่อะไรสังเกตที่หลอดไฟที่ครูกำลังจะเปิดนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดสวิตช์แล้วนะครับเด็กๆมาดูเลย3 2 1ไม่ต้องปรบมือครับสังเกตด้วยสายตาของเราครับเด็กๆสังเกตด้วยตานะไม่ต้องใช้นะครับสิ่งอื่นในการร่วมสังเกตด้วยนะครับเด็กๆในตอนนี้นะครับเด็กๆก็จะเห็นว่าหลอดไฟของคุณครูเนี่ยติดเป็นที่เรียบแล้วนะครับก็ให้นักเรียนสังเกตดูนะครับว่ามันมีอะไรที่สังเกตได้นะครับเด็กๆเก็บคำตอบไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปบอกคุณครูนะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลากับนักเรียนได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับ

เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเด็กๆต่อไป

เด็กๆครับนั่งหลังตรงไม่ขยับนะครับลูกไม่ขยับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทำการจุดธูปนะครับเพื่อให้เกิดควันแสงเข้าไปที่ในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวครูจะจุดเลยนะครับรอเวลาสักครู่นะครับ

ให้เรียนช่วยดูด้วยนะว่าทูบของคุณครูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่โอเคหรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้เด็กๆครับหันหน้ามาครับตอนนี้เนี่ยให้นักเรียนเริ่มสังเกตได้เลยอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทูบเนี่ยมันกำลังลุกอยู่นะครับก็จะกำลังมีควันแล้วตอนนี้ให้นักเรียนดูผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโลกตอนนี้ครูใส่ควันแล้วนะครับใส่ทูบลงไปแล้วเกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเด็กๆดูก่อนครับคุณครูบอกแล้วต้องให้ระยะเวลาเขาสักเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ว่าใส่ไปปุ๊บเราจะตอบได้เลยไม่ใช่นะครับค่อยๆดูการสังเกตที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นลูกเด็กๆเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไหมครับเด็กๆเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไหมครับตอนนี้เนี่ยคุณครูว่าทูบของเรานะครับกำลังมีควันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเด็กๆก็จะเห็นว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ไม่ใช่ไปไหว้พระครับเด็กๆถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเรานะครับเมื่อพวกเราเนี่ยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเด็กๆว่าใบงานของเราเนี่ยจะต้องบันทึกผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันต่อเลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสิ่งที่คุณครูนะครับพานักเรียนไปสังเกตนะครับในชุดการทดลองการเคลื่อนที่ของแสงทั้งก่อนใส่ทูบแล้วก็หลังใส่ทูบได้ผลเป็นอย่างไรบ้างครับจะได้ผลเหมือนกับห้องต้นทางไหมนะครับเดี๋ยวก็เราไปดูกันต่อนะครับว่าอภิปรายผลการทำกิจกรรมวันนี้นะครับเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้เปิดไปหน้าที่เท่าไหร่นะ
1: 19
0: หน้าที่19นะครับเปิดไปเลยครับหน้าที่19หาว่าเรากำลังสบายยังปรบมือพรานหาว่าเรากำลังสบายยังปรบมือพรานนั่งหลังตรงครับใครที่ร้องให้กับคุณครูเมื่อสักครู่นี้อยากมาร้องไหมครับนั่งดีๆครับคุณนั่งดีๆลูกแล้วมาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าก่อนมีควันธูปรูปแรกเด็กๆคุณครูเนี่ยจะต้องทำอย่างไรคะอันดับแรกหนูเตรียมดินสอสีขึ้นมาก่อนเลยลูกเราจะใช้ดินสอสีในการระบายสีนะครับอันไหนใครสามารถทำข้อนี้ได้ไหมเราจะต้องบันทึกผลอย่างไรให้เราดูที่ให้เราดูที่ลูกปิงปองวงกลมนะครับลูกกลมๆตรงนี้ให้เราระบายสีลงไประบายสีอย่างไรล่ะคุณครูอ่ะถ้านั้นเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะว่าเราจะต้องระบายสีกันอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยอันดับแรกให้พวกเราเขียนไปก่อนว่าชุดการทดลองของเรานี้ใช้แหล่งกำเนิดแสงคืออะไรครับลูกใช้หลอดไฟฟ้าเป็นชุดการทดลองของเรานั่นเองให้พวกเราเขียนลงไปก่อนเลย

0: อ่ะเขียนเลยทุกคนเด็กๆไม่ใช่เทียนไขนะวันนี้ใช้หลอดไฟฟ้านะครับเด็กๆไม่ขอครับกลุ่ม4กลุ่ม4ไม่ขอโต๊ะแล้วแบบฝึกหัดหนูอ่ะไม่ได้มาอ่ะไปดูข้างๆเพื่อนครับไปดูช่วยเพื่อนบันทึกครับอ่ะทุกกลุ่มเขียนเสร็จหรือยังครับเดี๋ยวครูให้เวลาสักครู่นะครับในรูปเด็กๆอย่าเพิ่งระบายสีนะเด็กๆอย่าเพิ่งระบายสีนะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับพร้อมไปดูข้อต่อไปหรือยังพร้อมไปต่อหรือยังครับเด็กๆพร้อมไปต่อแล้วหรือยังคุณครูไม่ได้เปลี่ยนหน้านี้ลูกยังอยู่ในหน้านี้หนูดูอย่างเดียวท่านครูบอกว่าจะเปลี่ยนหน้าคุณจะบอกเองครับยังอยู่หน้าเดิมลูกแล้วเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าล่ะได้ผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ของคุณครูเลยละครับเด็กๆเด็กๆก็จะต้องวาดเป็นรูปวงกลมเล็กๆวาดลงไปในวงกลมใหญ่ๆตรงนี้เลยเด็กๆวาดเป็นจุดๆๆเล็กๆให้เปรียบเสมือนว่าหลอดไฟของคุณครูเนี่ยนะครับครอบด้วยวัสดุบางอย่างนะครับที่มีรูแบบนี้และถ้าเป็นทำไมต้องเป็นสีเหลืองด้วยการที่เป็นสีเหลืองเพราะว่าแสงวันนี้มีสีอะไรครับเด็กๆแสงในการทดลองวันนี้มีสีอะไรครับมีสีเหลืองฉะนั้นเราจะต้องระบายสีเป็นสีเหลืองเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเว้นกันเลยนะครับเด็กๆลงมือปฏิบัติครับถ้าไม่มีสีเหลืองใช้สีส้มได้ครับสีส้มก็ได้เดี๋ยวครูเดินไปดูไม่คุยครับแล้วหนูหยิบสีอื่นมาลูกเราจะได้ผลเหมือนกันสีเหลืองมีไหมนี่ไงไม่ใช่สีเหลืองเหรอระบายเป็นจุดเป็นจุดแบบคุณครูเลยนะครับเด็กๆอะไรนะลากเส้นยังไงลูกเดี๋ยวเขาไปดูเดี๋ยวเขาไปดูนะครับเดี๋ยวทำให้เหมือนคุณครูก่อนนะไหนกลุ่มนี้ยังไม่ทำเลยทำให้เหมือนครูครับเด็กๆเห็นไหมวาดกระจายไปเลยใช่ใช่วาดกระจายไปเลยนะเด็กๆได้วาดกระจายไปเลยนะเด็กๆขอเดินไปดูกลุ่ม4สินั่งลงค่ะลูกนั่งลงกลุ่ม4ไหนทีทัศน์ระบายสีด้วยลูกยืมสีเพื่อนยืมสีเพื่อนกูนั่งเธอนั่งลงกล่องไม่ต้องระบายเดี๋ยวให้ตกแต่งทีหลัง
1: เธอ
0: ทำสิ่งที่คุณครูทำให้ทำก่อนทีหลังเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำเราต้องฟังให้มากกว่านี้นะอย่าเพิ่งทำนอกเหนือจากที่คุณครูบอกเรียบร้อยไหมเด็กๆเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะทีนี้เด็กๆยังไม่สามารถสังเกตเห็นสิ่งอื่นๆได้นะครับเดี๋ยวคุณครูไปหน้าต่อไปนะครับที่อันที่สองนะครับอันนี้ครับเด็กๆการมองเห็นวัตถุต่างๆในหน้าที่19นะครับเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าขณะมีควันธูปขณะมีควันธูปให้เด็กๆระบายสีเหมือนเดิมเลยครับเด็กๆระบายสีเหมือนเดิมเลยระบายสีเหมือนเดิมเลยภาพด้านล่างลูกระบายสีเหมือนเดิมเลยครับหนูระบายภาพด้านล่างได้เลยอย่าเพิ่งระบายกล่องค่ะลูกไปทำภาพนี้ก่อนนะไปทำภาพนี้ก่อนระบายภาพที่2เลยนี่อันนี้ภาพที่2แล้วเดี๋ยวหนูค่อยมาระบายนะ เดี๋ยวค่อยไปตกแต่งที่บ้านนะคะโอเควันนี้วัดแค่นี้แหละอ่ะมาทำตรงนี้ต่อสีดำอ่ะอย่าเพิ่งใช้นะกลุ่มนี้เรียบร้อยดีกลุ่มนี้เรียบร้อยอักหน้ากลุ่ม5กลุ่ม5ระบายสีรูปที่2หรือยังตอนนี้เราหยุดรูปที่2แล้วนะครับตอนนี้เราหยุดรูปที่2แล้วอ่ะระบายเร็วระบายสีใช้สีเดิมนะครับกับที่เราระบายสีไปเมื่อสักครู่นี้ใช้สีเดียวกันเลยเปลี่ยนไม่เป็นไรกลุ่มนี้เรียบร้อยกลุ่ม2เล่งมือนะครับกลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม4ไม่เล่นนะครับกลุ่ม4กลุ่ม4ทำงานเสร็จหรือยังครับกลุ่ม4ไม่เล่นนะกลุ่มนี้อย่าเพิ่งตกแต่งนะครับตะวันทำให้เสร็จครับเสร็จหรือยังให้เพื่อนยืมสีหน่อยให้เพื่อนยืมสีหน่อยลูกระบายสีไปยังระบายสีไปยังระบายแล้วนะครับเรียบร้อยนะเด็กๆกลุ่มนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเด็กๆเด็กๆหันหน้ามาครับเด็กๆหันหน้ามาทุกคนหันหน้ามาตอนนี้ระบายสีเสร็จแล้วนะครับวางสีก่อนวางทุกอย่างลงก่อนมาฟังคุณครูนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราได้รับชมไปนะครับในชุดการเคลื่อนที่ของแสงเมื่อเราใส่ทูบเข้าไปเด็กๆเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับรู้แล้วว่าเราใส่ควันเข้าไปลูกเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันเห็นเหมือนแสงพระอาทิตย์มีอย่างอื่นอีกไหมครับตอบสิลูกกลุ่ม3มันเป็นเหมือนอะไรออกมาลูกกลุ่ม3ตอบเลยลูกตอบเลยไม่มีผิดไม่ถูก
1: มันเหมือนแสง
0: มันเห็นเหมือนอะไรนะ
1: เหมือนแสงค่ะ
0: เหมือนแสงอะไรออกมาเหมือนแสงอะไรออกมาจากอะไรลูกกลุ่ม2กลุ่ม2เหมือนแสงอะไรออกมาเหมือนอะไรออกมาเติมคำให้สมบูรณ์ลูกเหมือนแสงจุดๆออกมา
1: เหมือนควันออกมา
0: ควันออกมาก็เพราะว่ากล่องเนี่ยมันไม่ได้ปิดสนิทเท่าไหร่นะครับมันก็เลยอาจจะมีควันออกมาด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งที่คุณครูสังเกตไปพร้อมกับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณครูเห็นว่ามันมีเหมือนกับแสงพุ่งออกมาจากรูมีใครเห็นเหมือนครูไหมมันเห็นเป็นแสงเนี่ยพุ่งออกมาจากรูอะไรล่ะรูเล็กๆที่อยู่ในหลอดไฟนะครับมันเห็นเป็นแสงพุ่งออกมาฉะนั้นนะครับในการระบายสีภาพนี้ต่อนะครับเราจะต้องทำเครื่องหมายอย่างนี้ด้วยลูกทำเครื่องหมายลูกศรหัวลูกศรออกมาด้วยใช้สีที่แตกต่างจากสีเหลืองนะถ้าใครใช้สีส้มไม่ใช้สีแดงถ้าใครใช้สีเหลืองอาจจะให้ใช้สีแดงหรือสีส้มก็ได้ให้ขีดเป็นลักษณะลูกศรพุ่งออกมาลูกพุ่งออกมาจากทุกๆรูเลยนะครับใครวาดกี่รูก็ให้ทำลูกศรออกมาตามจำนวนรูให้ครบใช้สีที่เหมาะสมคือไม่ใช้สีเดียวกันอาจจะใช้สีแดงสีขาวมองไม่เห็นครับอย่าใช้ปากกรไม่ใช้สีขาวหนูใช้สีอื่นสีเทาได้เอาให้เห็นแตกต่างแล้วแต่พวกเราเลยนะครับใครอยากใช้สีอะไรแล้วแต่พวกเราเลยแต่ขอให้เป็นลูกศรพุ่งออกมาจากรูแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูไปดูหน่อยดีกว่าว่าพวกเราทำได้ถูกต้องหรือไม่เด็กๆไม่ใช่ภาพแรกลูกไม่ใช่ภาพแรกตอนนี้เราอยู่ภาพที่เท่าไหร่เราอยู่ภาพที่2ครับไม่เป็นไรทำไปแล้วไม่เป็นไรหนูทำภาพที่2ต่อแล้วทำไมมีจุดแบบนี้เต็มเลยลูกอ๋อหนูเห็นเอฟเฟกต์มันกระทบใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรหนูขีดก่อนขีดเป็นเส้นออกมาเป็นเส้นหัวลูกศรออกมาแบบคุณครูก่อนลูกจากรูทุกรูที่อยู่ในวงกลมนี้นะ เริ่มเลย

โอเคลักษณะแบบนี้ไหนครับลูกหัวลูกสองของครูอยู่ไหนในภาพที่สองเด็กๆครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะว่าแสงเคลื่อนที่เป็นแนวไหนแสงเคลื่อนที่เป็นแนวไหนแนวตรงฉะนั้นหัวลูกศรของพวกเราจะต้องตรงด้วยถ้าทำไปแล้วไม่เป็นไรเห็นไหมไม่ฟังคุณครูเลยเธอทำไปก่อนครูไม่เป็นไรถ้าทำไปแล้วนะครับแต่ครั้งต่อไปนะครับขอให้ใช้หัวลูกศรที่เป็นลักษณะตรงนะครับเด็กๆไม่โค้งงอนะเพราะว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงเป็นแนวตรงนะไม่เป็นไรรอบนี้ทำไปแล้วไม่เป็นไรนะครับภาพไหนดูด้วยภาพที่เท่าไหร่คุณครูบอกแล้วภาพไหนไม่ดูเลยตะวันเธอไม่ดูเลยเธอไปทำภาพแรกได้ไงครูบอกเพื่อนไปรอบนึงแล้วนะภาพที่สองสิเธอดูภาพสิเธอดูครับดูให้เหมือนกับคุณครูมันเหมือนกับคุณครูแล้วหรือยังถ้าไม่เหมือนให้แก้ไขครับแก้ไขเดี๋ยวนี้ให้มันพุ่งออกมาจากรูทุกรูลูกมีหนูมีกี่รูหนูเขียนขีดออกไปให้ครบทุกรูลักษณะแบบนั้นมันเหมือนแสงจากดวงอาทิตย์มันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะคุณเธอดูให้เหมือนคุณครูสิเธอไม่ดูเลยหรือไงขีดพุ่งออกมาจากรูเหมือนคุณครูเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยทำให้เหมือนคุณครูเนี่ยไม่ผิดแล้วเดี๋ยวทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่พยายามครั้งต่อไปนะให้ฟังคุณครูให้เยอะขึ้นฟังให้มากขึ้นไม่งั้นหนูจะบันทึกผลผิดแบบนี้นะครับครั้งนี้ไม่เป็นไรเห็นไหมวันใหม่ไม่ฟังเหมือนกับเพื่อนอีกคนนึงคุณครูให้ทำในภาพที่สองครับเป็นภาพนี้ใช่ไหมภาพที่มีควันธูปใช่ไหมแล้วหนูมาทำภาพแรกทำไมทำภาพที่สองให้มันสมบูรณ์ภาพแรกไม่เป็นไรทำไปแล้วเธอด้วยขีดลูกศรพุ่งออกมายังโลกภาพที่สองมันมีภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองเธอทำภาพที่สองครับเป็นหัวลูกศรพุ่งออกมาขอให้ครบทุกรูนะมีกี่รูพยายามทำให้ครบทุกรูโอเคแล้วอันนี้ช่วงเวลาที่เหลือใครอยากตกแต่งกล่องอะไรก็ตอนนี้ให้เวลาสัก2นาทีนะครับให้เวลาตกแต่งกล่องพวกเราตามจินตนาการได้เลยกล่องที่เป็นกล่องหาแบบนี้นะครับให้พวกเราตกแต่งไปได้เลยนะครับตอนนี้ให้เวลาแค่2นาทีนะเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามร่วมกันแล้วรีบตกแต่งเลยครับรีบตกแต่งเลยตอนนี้ครูให้เวลาตกแต่งแล้วนะรีบทำงานให้เสร็จนะครับใครไม่อยากตกแต่งก็เอาไว้แค่นี้ได้หรือใครอยากตกแต่งเพิ่มเติมให้ตกแต่งได้ครับรีบตกแต่งเลยเด็กๆแต่อย่าพยายามเข้าไปตกแต่งข้างในกล่องให้เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะดูไม่ออกว่าเส้นลูกศรของเราเนี่ยมันจะพุ่งออกจากรูยังไงนะครับฉะนั้นอย่าพยายามตกแต่งข้างในเยอะให้ตกแต่งบริเวณขอบกล่องขอบด้านข้างได้หมดเลยนะครับแต่ข้างในนะครับอย่าพยายามไปตกแต่งเพิ่มนะเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นเส้นการเคลื่อนที่ของแสงนะครับตอนนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับในการตกแต่งนะครับกล่องของเราเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเด็กๆวางมือก่อนเดี๋ยวที่เหลือถ้ามีเวลาว่างนะครับเด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านต่อได้นะครับทีนี้หันหน้ามาที่คุณครูครับเด็กๆทุกคนหันหน้ามาเด็กๆทุกคนหันหน้ามา

0: มาเชิญคุณครูตอบคำถามหน่อยครับมาเชิญคุณครูตอบคำถามในข้อนี้หน่อยสิครับว่าแหล่งกำเนิดแสงในชุดการทดลองนี้คืออะไรตอบพร้อมกันว่า
1: หลอดไฟฟ
0: ้าหลอดไฟฟ้านั่นเองครับถูกต้องนะครับเด็กๆปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนๆไหมครับน่าจะได้คำตอบที่เหมือนกันนะครับก็คือหลอดไฟฟ้านั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลอดไฟฟ้ามีอยู่หลากหลายแบบหลากหลายประเภทนะครับแต่ที่คุณครูใช้ในชุดการทดลองวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีวัสดุมาหุ้มไว้อยู่อาจจะไม่ได้เห็นรูปร่างของหลอดไฟฟ้าข้างในนะครับอ่ะไปต่อครับแสงสว่างที่สังเกตเห็นมาจากสิ่งใดก็เห็นมาจากอะไรลูก
1: หลอดไฟฟ้า
0: เก่งมากครับทุกคนก็คือเห็นมาจากหลอดไฟฟ้านั่นเองครับถูกต้องครับผมข้อ2ข้อแรกนะครับเก่งมากเลยทุกคนไปต่อครับข้อที่3เมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าขณะไม่มีควันธูปได้ผลการสังเกตอย่างไรไม่มีควันธูปได้ผลการสังเกตอย่างไรวันใหม่ตอบครับได้ผลการสังเกตยังไงฮะหนูตอบเลยลูก
2: ได้ผลการสังเกตมีแสงอย่างเดียวค่ะไม่มีควันค่ะ
0: อ๋อมีแสงมาอย่างเดียวไม่มีควันธูปออกมานะครับอ่ะเรามาดูนะครับคำตอบของพวกเรากันเลยนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบเหมือนกับเพื่อนๆไหมครับอาจจะมีทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับเมื่อคุณครูเนี่ยเปิดหลอดไฟฟ้าขณะไม่มีควันธูปได้ผลการสังเกตอย่างไรมีแสงสว่างออกมาจากรูของลูกปิงปองนะครับลูกปิงปองก็คือเป็นลูกปิงปองที่คุณครูใส่เข้าไปด้านในนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะทรงกลมนะครับมีรูรอบเลยนะครับเราก็จะเห็นแสงออกมานะครับจากรูของลูกปิงปองในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นจุดนะครับจำนวนมากเลยนะครับซึ่งนับไม่ไหวนะครับข้อนี้เสร็จแล้วนะครับไปต่อข้อต่อไปนะครับเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าขณะมีควันธูปได้ผลการสังเกตอย่างไรกลุ่ม5ตอบอีก1รอบ
2: มีควันออกมาค่ะ
0: ฟังคำถามดีๆนะเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าขณะมีควันธูปได้ผลการสังเกตอย่างไร
2: มี
0: อะไรออกมานะ
2: มีกลิ่นธูปมีควันออกมาค่ะ
0: มีควันควันเนี่ยมีอยู่แล้วลูกควันมีอยู่แล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงจากหลอดไฟฟ้ายังไงลูก
2: มีกลิ่น
0: กลุ่ม2ลองตอบสิครับ
3: มีถูกค่ะ
0: กลิ่นเพื่อนพูดไปเรียบร้อยแล้วลูกมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกลุ่ม5กลุ่มขอไปครับกลุ่ม4ลองตอบสิมีการเปลี่ยนแปลงยังไง
4: ควันเริ่มหายไป
0: ควันเริ่มหายเด็กๆเราจะไม่พูดถึงควันแล้วนะเพราะว่าควันเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราสังเกตในขณะที่มีควันครับเด็กๆเราไม่สังเกตในขณะที่ควันมันจางหายไปแล้วนะครับเราสังเกตในขณะที่มีควันอยู่คุณครูให้สังเกตที่อะไรครับให้สังเกตที่หลอดไฟฟ้าไม่ได้ให้สังเกตควันว่ามีควันหรือไม่มีควันนะครับเด็กๆให้สังเกตที่หลอดไฟฟ้าว่ามันมีอะไรพุ่งออกมาจากหลอดไฟฟ้าดาเนียตอบให้ครูหน่อยครับ
3: มีควันพุ่งออกมาค่ะ
0: เหมือนมีลักษณะเป็นลำแสงพุ่งออกมาจากรูใช่ไหมครับฉะนั้นเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับเราก็จะเห็นว่ามีแสงสว่างออกมาจากรูของลูกปิงปองเช่นเคยแต่จะเห็นเป็นลักษณะลำแสงในแนวตรงพุ่งออกมาจากรูทุกรูของลูกปิงปองนั่นเองครับก็จะมาวาดเป็นภาพแบบนี้นั่นเองนะครับวาดที่มีลักษณะเป็นลูกศรพุ่งออกมาจากรูทุกรูก็ให้เปรียบกับว่าเราได้สังเกตในกล่องทึบนั่นเองนะครับจากข้อมูลที่พวกเราได้บันทึกไว้ลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากหลอดไฟฟ้าเป็นอย่างไรครับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากหลอดไฟฟ้าเป็นอย่างไรครับเด็กๆไหนช่วยกันตอบสิข้อนี้ นักเรียนปลายทางนะครับช่วยคิดคำตอบข้อนี้หน่อยนะครับและในข้อนี้ล่ะเด็กๆต้นทางตอบว่าอย่างไรครับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากหลอดไฟฟ้าเป็นอย่างไรอะไรนะเราเทียบกันกับการเคลื่อนที่จากของแสงจากเทียนดูสิลูกเทียนแสงจากเทียนเดินทางเป็นแนวตรงฉะนั้นแสงจากหลอดไฟฟ้าก็จะเป็นแนวอะไรได้ด้วยเหมือนกันก็จะลักษณะเป็นแนวตรงเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆอ้าวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าเป็นแนวไหนก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลำแสงที่เป็นลักษณะแนวตรงและสามารถสังเกตเห็นลำแสงจากรูทุกรูที่เจาะไว้บนลูกปิงปองนั่นเองครับรอบลูกปิงปองครับผมคำถามหมดหรือยังคำถามหมดแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับช่วยกันสรุปกิจกรรมในวันนี้หน่อยนะครับทุกคนช่วยสรุปกิจกรรมหน่อยครับว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปครับการสังเกตอะไรครับการสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของจากอะไรครับของแสงจากหลอดไฟฟ้าไม่ใช่จากลูกปิงปองลูกปิงปองไม่ใช่แรงกำเนิดแสงจากหลอดไฟฟ้านะลูกลูกปิงปองเนี่ยเป็นตัวครอบเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นแรงกำเนิดแสงนะมาสรุปกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าขณะที่ยังไม่มีควันโทบจะเห็นแสงสว่างออกมาจากรูทุกรูของลูกปิงปองและเมื่อเปิดหลอดไฟฟ้าขณะมีควันโทบจะมีแสงสว่างออกมาจากรูของลูกปิงปองเป็นลักษณะลำแสงแนวตรงพุ่งออกมาจากรูทุกรูของลูกปิงปองนั่นเองครับครับกิจกรรมในครั้งต่อไปนะครับเด็กๆเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของแสงเคลื่อนที่อย่างไรนะครับในตอนที่3นั่นเองครับและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือใบงานเรื่องแสงเคลื่อนที่ได้อย่างไรในหน้าที่16และ17นะครับคุณครูปลายทางนะครับก็สามารถเตรียมไว้ให้กับนักเรียนล่วงหน้าโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็คุณครูที่อยู่ปลายทางค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูสุนทรีสาธุภาพนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเอวันนี้เมื่อเช้านี้เด็กๆได้อาบน้ำแต่งตัวเองหรือเปล่าแต่งเองเปล่าคะไหนแต่งเองหรือเปล่าคะ
1: แต่งเอง
0: เก่งมากเลยค่ะไหนยังมีใครไม่ต้องยกมือนะลูกไม่ต้องยกมือเอามือลงแค่ให้เรารู้พอนะยังมีใครที่ยังยืนเฉยๆให้คุณแม่แต่งตัวให้มีไหมนะไม่ต้องยกมือนะแต่เรารู้อยู่กับตัวนะลูกมีไหมไม่มีแล้วใช่ไหมใช่เพื่อนๆไปทางของเราล่ะคะโอ้โหเพื่อนๆไปทางของเราก็ทำไมลูกอาบน้ำแต่งตัวเองได้ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต้นทางเป็นแบบนั้นไหมคะเสียงเบามากเลยเป็นไหมคะ
1: เป็นค่ะ
0: เก่งมากเหมือนกันค่ะตอนนี้อยู่ปออะไรนะ
1: ปอ
0: 2ใช่ไหมคะแล้วนอกจากอาบน้ำแต่งตัวเองได้แล้วทำอะไรได้อีกคะเมื่อเช้านี่เอาเมื่อเช้านี่เอาเมื่อเช้าเหตุการณ์เมื่อเช้าก่อน
2: ทานข
0: ้
2: าว
0: เองอาบน้ำแต่งตัวเองใส่ถุงเท้าเอง
2: ใส่รองเท
0: ้
2: าเอง
0: แสดงว่าตอนเช้าที่ผ่านมานี้เด็กๆสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของการช่วยเหลืองานบ้านนะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อเช้าที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการช่วยเหลือตัวเองนะคะแต่ทีนี้การช่วยเหลืองานบ้านค่ะยังจำได้ไหมเป็นยังไงอ้าวหยิบไม้เลยค่ะลูก
3: ดูแลครอบครัวครับ
0: คือช่วยดูแลครอบครัวเหรอคะก็คือเป็นการเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลืองานในครอบครัวนะคะยังจำได้ใช่ไหมเอขอยกตัวอย่างหนึ่งงานได้ไหมคะงานที่เราไปช่วยเหลือครอบครัวขอ1คนค่ะข้าวหอมค่ะ
4: พื้นค่ะ
0: ถูพื้นนะคะอ้าวพอแล้วแสดงว่าเด็กๆตอบได้นั่นเองค่ะเพราะว่าทุกคนนั้นพร้อมที่จะยกมือตอบคำถามนะคะวันนี้ค่ะหลังจากเรียนจบชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆจะต้องอธิบายการทำงานเพื่อช่วยเหลืองานบ้านได้นะคะและสามารถเขียนขั้นตอนการทำงานเพื่อช่วยเหลืองานบ้านได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เห็นความสำคัญของการทำงานด้วยนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอ้าวตอนนี้เด็กน้อยช่างเจรจานักเรียนชอบทำงานบ้านอะไรมากที่สุดนักเรียนชอบทำงานบ้านอะไรมากที่สุดเดี๋ยวคุณครูจะให้ตอบทุกกลุ่มเลยนะคะกลุ่มละ1คนฉะนั้นนักเรียนต้องปรึกษาเพื่อนในกลุ่มก่อนนะคะว่าใครจะเป็นตัวแทน

0: ในการเจรจาข้อนี้นะคะตกลงกันได้ยังคะยังสำหรับเพื่อนๆปลายทางนะคะหรือเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถที่จะบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะกลุ่มหนึ่งตกลงได้ยังคะได้แล้วเอากลุ่มหนึ่งค่ะใครจะเป็นคนเจรจาข้อนี้ดีคะ
1: ล้างจานค่ะ
0: หนูชอบล้างจานใช่ไหมคะมีเหตุผลไหมคะลูกมีไหมคะบางครั้งเราชอบอะไรแบบไม่มีเหตุผลก็ได้แต่หนูมีเหตุผลไหมลูก
1: ไม
0: ่มีไม่เป็นไรค่ะกลุ่มสองค่ะอ้าวเมื่อกี้ตกลงกันยังคะได้กลุ่มใครจะเป็นคนต่อใครนะการค่ะ
1: กวาดบ้านค่ะ
0: กวาดบ้านมีเหตุผลไหมคะเพราะอะไรคะลูก
1: ทำให้บ้านน่าอยู่ค่ะ
0: ทำให้บ้านน่าอยู่ค่ะกลุ่มสามค่ะใครจะเป็นคนตอบข้อนี้คะเมื่อกี้หนูได้ตกลงกันในกลุ่มหรือยังคะตกลงแล้วในกลุ่มให้ใครคะให้ออแกนค่ะ
1: ถูบ้านค่ะ
0: ถูบ้านเพราะอะไรคะลูก
1: เพราะว่าบ้านจะน่าอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะกลุ่มสี่ค่ะเจด้านั่นเองนะคะ
2: ล้างจานค่ะ
0: ล้างจานมีเหตุผลไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เพราะ
2: ทำให้จานสะอาดค่ะ
0: ทำให้จานสะอาดกลุ่มห้าค่ะเป็นวันใหม่นะคะ
3: จัดที่นอนค่ะ
0: จัดที่นอนเพราะว่าอะไรคะลูก
3: กลับมาจะได้ที่นอนจะได้ไม่รกค่ะ
0: ที่นอนจะได้ไม่รกก็จะได้สะอาดนั่นเองนะคะคุณครูก็ชอบทำงานบ้านหนึ่งอย่างนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าชอบทำอะไรชอบล้างจานเหมือนกันค่ะเหตุผลเพราะว่าได้เล่นน้ำได้เล่นฟองสนุกดีเนาะแล้วจานก็สะอาดด้วยค่ะอ้าวทีนี้ค่ะมาดูภาพนี้กันเป็นการช่วยเหลืองานบ้านหรือช่วยเหลือตนเองคะ
4: ช่วยเหลือ
0: เพราะว่า
4: เพราะท
0: ุ
4: กคนช
0: ่
4: วยก
0: ัน
4: ทำงา
0: น, ง า, นใช่ไหมคะด้านนี้คือทำอะไรอยู่ทำอาหารหรือประกอบอาหารนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหยิบจับของเล็กๆน้อยๆได้อาจจะช่วยหยิบจานมาให้หรืออาจจะทำอะไรลูกล้างผักให้ก็ได้นะคะสำหรับทางด้านนี้ค่ะล้างจานก็ยังสามารถเป็นลูกมือคุณแม่ได้คุณแม่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งมาให้เด็กๆของเราทำไมคะลูกเช็ดจานให้สะอาดนั่นเองนะคะอ้าวนี่จากภาพนี้คือล้างแก้วเคยล้างแก้วไหมคะ
4: ค่ะ
0: แก้วที่เป็นแก้วพลาสติกแล้วก็แก้วที่เป็นแก้วมันต่างกันยังไงคะใครขอคนล้างแก้วเคยล้างจริงๆสักหนึ่งคนที่สามารถอธิบายได้โอ้โหยกมือแบบว่าสุดเอื้อมเลยนะคะกิ่งกานใช่ไหมคะกิ่งก้าวอ้าวเอามือลงก่อนค่ะกิ่งก้าวคะไหนลองเล่าประสบการณ์การล้างแก้วที่เป็นแก้วค่ะที่ตกแล้วแตกแบบนั้นกับแก้วที่เป็นพลาสติกมันต่างกันยังไงคะเวลาเราล้าง
2: ต่างกันก็คือเวลาแก้วเป็นที่มันเป็นแก้วค่ะมันจะลื่นกว่าที่แก้วมันเป็นพลาสติกค่ะ
0: นะคะที่เป็นแก้วเนี่ยมันจะทำให้ลูกมันลื่นนะคะแล้วเวลาเราล้างเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะไหนหนูเวลาหนูล้างแก้วหนูล้างยังไงคะไหนลองบอกขั้นตอนนิดนึงค่ะ
2: เอาน้ำใส่ก่อนแล้วก็ถูน้ำยาล้างจานแล้วก็ล้างน้ำอีกทีค่ะ
0: คนอื่นล้างแบบนี้ไหมคะล้างแบบนี้ไหมคะอ้าวไมกี้ไม่ล้างแบบนี้ไหนขอไมกี้หน่อยค่ะเอาไหนลองดูค่ะ
2: เอาเปิดน้ำใส่อ่างไว้ครับแล้วก็เอาที่อุดไว้ตรงท่อครับแล้วก็เอาแก้วจุ่มไปในน้ำแล้วก็เอาสก็อตไบรท์มาถูข้างในแก้วครับแล้วก็ออกมาถูข้างนอกแก้วแล้วก็เอาจุ่มน้ำอีกทีแล้วก็ครอบครับ
0: ก็คือขั้นตอนคล้ายกันต่างกันตรงที่มีความละเอียดของขั้นตอนนั่นเองนะคะแสดงว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆน่าจะ

0: ทำได้แล้วก็เคยทำใช่ไหมคะลูกใช่อ้าวทีนี้ค่ะคุณครูจะมาแนะนำการล้างแก้วให้เด็กๆ เข้าใจอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งเลยค่ะเรานำแก้วน้ำเนี่ยมารวมกันนะคะไม่ว่าจะมีแก้วกี่ใบเนี่ยเราก็นำแก้วมารวมกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ผสมน้ำยาล้างจานนะคะใช้ฟองน้ำเนี่ยถูภายในและภายนอกขอบแก้วนะคะตอนใช้ฟองน้ำเนี่ยนักเรียนต้องระมัดระวังด้วยนะคะคือให้เราจับบริเวณที่เป็นฟองน้ำไว้เวลาที่เราจะถูหรือจะล้วงเข้าไปในปากแก้วนะคะเพราะหนึ่งถ้าแก้วเป็นแก้วเนี่ยเวลานักเรียนล้วงไปโดยมือเปล่าถ้าแก้วนั้นมันแตกอยู่เป็นไงลูกมือเราอาจจะโดนบาดได้นะคะฉะนั้นถ้าเรายังทำไมลูกเอาฟองน้ำวางไว้ถ้าแก้วแตกก็คือก็โดนฟองน้ำมือเราก็จะไม่โดนแก้วนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องล้างทั้งภายในและภายนอกขอบแก้วด้วยทำไมต้องล้างขอบแก้วไหนตอบพร้อมกันสิ
1: เพราะว่าในห้องกินส่วนรวม
0: เพราะว่าตรงขอบแก้วเป็นส่วนที่สัมผัสกับปากของเรานั่นเองนะคะเราเลยต้องล้างทำความสะอาดตรงนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะนำแก้วนะคะมาล้างน้ำสะอาดจนหมดกลิ่นแล้วก็หมดคราบน้ำยานะคะแล้วก็นำแก้วที่ล้างเสร็จนั้นไปผึ่งให้แห้งแล้วก็เก็บแก้วที่แห้งแล้วเนี่ยเข้าที่ให้เรียบร้อยเพราะถ้าเกิดเราไม่เก็บเป็นไงลูกวางไว้พออย่างอื่นมาวางอีกจานมาวางอีกแก้วมันอาจจะทำไมลูกตกแตกได้นะคะอ้าวต่อไปค่ะอันนี้ดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นงานบ้านอะไรนะการกอกน้ำไหนใครเคยทำบ้างไหนใครมีหน้าที่ต้องกอกน้ำเข้าตู้เย็นบ้างไหนเอามือลงแล้วลูกไหนใครมีหน้าที่ดื่มน้ำจากที่กอกอย่างเดียวอุ๊ยไม่มีค่ะไม่มีนะคะแสดงว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะช่วยเหลืองานในครอบครัวได้นะคะเอาการกอกน้ำใส่ภาชนะนักเรียนว่ายากไหมลูกไม่ยากไหนเมื่อกี้กลุ่ม2ไปแล้วกลุ่มไหนดีนะกลุ่มกลุ่ม3แล้วกันค่ะใบพลูไม่ใช่ใบหม่อนค่ะงงคุณครูงงอ้าวใบหม่อนค่ะลูกหนูเคยน้ำใส่ภาชนะไหมคะเอาไม่เคยในกลุ่มนี้มีใครเคยบ้างออแกนค่ะ
2: เอาน้ำใส่ค่ะและมากอกค่ะ
0: เอาน้ำใส่แล้วมากอกนะคะครูก็งงๆนิดหนึ่งนะคะหนึ่งคือเคยทำแต่ว่าอาจจะเรียบเรียงเขาพูดไม่ค่อยถูกก็ไม่เป็นไรนะคะอ้าวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะการกอกน้ำใส่ภาชนะนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทำไมลูกมือยังไม่แข็งแรงเราอาจจะมีกล้วยที่เสียบนะคะวางไว้บนปากขวดนะคะเพื่อที่จะทำไมลูกให้เทน้ำน่ะได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะและทำไมเราต้องใส่ในกะละมังไว้ด้วยเพราะว่าอะไรใครรู้บ้างเพื่อน้ำมันหกมันจะได้หกในกะละมังจะได้เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็เททำไมลูกเทลงไปในกล้วยนั้นคือให้แค่ค้อนปากขวดอย่าเทให้ล้นเกินนะคะหลังจากนั้นค่ะต้องปิดฝาขวดให้แน่นด้วยตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะถ้านักเรียนปิดฝาขวดนั้นไม่แน่นถ้าไปไว้ในตู้เย็นเกิดไปวางนอนน้ำมันก็จะทำไมลูกหยดติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งใช่ไหมคะเดี๋ยวตู้เย็นเราก็จะเลอะเทอะนะคะฉะนั้นต้องตรวจดูให้ดีๆว่าฝาขวดนั้นปิดแน่นแล้วหรือยังนะคะหลังจากนั้นก็เช็ดให้แห้งนำเข้าตู้เย็นค่ะยากไหมคะ
2: ไม
0: ่ยากเวลาที่นักเรียนปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช
0: ่บางคนอาจจะไม่ได้ใส่กะละมังหรืออาจจะไม่ได้ใส่กล้วยก็ได้นะคะก็แล้วแต่บางบ้านนะคะอ้าววันนี้ค่ะในเรื่องของการเสิร์ฟน้ำผู้ใหญ่เคยเสิร์ฟไหมลูกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลืองานบ้านอย่างหนึ่งเพราะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่มีแขกมาหาเด็กๆอาจจะเล่นอยู่ทำไมคะลูกคุณพ่อคุณแม่ต้อนรับอยู่หนูอาจจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่นั้นมาต้อนรับด้วยการไปเสิร์ฟน้ำให้กับ แขกที่มาเยี่ยมเราที่บ้านก็ได้นะคะเคยเสิร์ฟไหมคะลูก
1: เคย
0: ใช่ไหมคะอ้าวถ้าเกิดขณะที่ผู้ใหญ่ยืนอยู่เราจะเสิร์ฟยังไงคะลูก
1: ก็
0: ทำยังไงคะ
1: เอาไปไว้ตรงโต๊ะ
0: ทำไงดูผู้ใหญ่ยืนคุยอยู่ไม่ได้ไปนั่งคุณได้ไหมคะลูกเอาทางนี้ได้ไหมคะแก้ตาได้ไหมคะลูกไม่ได้อ้าวถ้าไม่ได้นะคะมาดูกันค่ะเราสามารถที่จะยืนนะคะแล้วก็โน้มตัวลงเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยๆส่งแก้วน้ำให้อ้าวไหนทุกคนลองยืนเบาๆนะคะลูกอ้าวลุกขึ้นยืนไหนลุกขึ้นยืนค่ะลุกขึ้นยืนสมมุติว่าข้างหน้าของทุกคนมีผู้ใหญ่ยืนอยู่นะคะเขาบอกว่าให้ทำไงลูกโน้มตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ส่งแก้วน้ำให้อ่ะไหนลองทำโน้มตัวลงเล็กน้อยโน้มตัวนี่ไหนโน้มยังยืนขึ้นปกติค่ะโอ้ยเมื่อยไหมลูกเมื่อยไหมคะไม่เมื่อยเอาไหนขออีกหนึ่งรอบค่ะไหนสมมุติโน้มตัวลงเล็กน้อยค่ะเอายื่นน้ำให้ผู้ใหญ่ยืนอ้าวดีมากค่ะเราสามารถที่จะโน้มตัวแล้วทำไมลูกส่งน้ำให้ได้แบบนี้นะคะอ้าวเดี๋ยวจะให้ลองฝึกปฏิบัติจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดเอาตอนนี้นั่งลงได้ค่ะเอานั่งลงแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อยู่ล่ะคะทำยังไงคะลูกทำไงคะก็ก้มโน้มตัวเหมือนเดิมไหนมีใครเป็นแบบอื่นไหมทำไงคะลูก
2: ให้ก้มหัวลงด้วยค่ะ
0: ค่ะเอากลุ่ม4ค่ะ
3: เอาน้ำวางไว้ต่อหน้าครับ
0: โอ้เอาน้ำวางไว้ต่อหน้านะคะมีกลุ่มไหนอยากจะบอกอีกไหมไม่มีแล้วเมื่อกี้จะบอกอีกแล้วเอาว่าไงคะลูก
2: เขานั่งอยู่ตรงเก้าอี้แล้วมันมีโต๊ะอยู่ข้างหน้าเขาก็ให้เอาน้ำไปตั้งไว้ครับ
0: ให้เอาน้ำไปตั้งไว้นะคะถูกต้องทั้งหมดค่ะแต่ยังไม่ถูกต้องที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่นั่งอยู่ค่ะเราควรที่จะนั่งคุกเข่านะคะลูกแล้วส่งแก้วน้ำให้นะคะโดยส่งทางด้านขวามือเพราะอะไรเราถึงส่งให้ทางด้านขวามือทางด้านขวามืออันนี้คุณครูนกสมมุติคุณครูนกเป็นผู้ใหญ่ทำไมต้องส่งน้ำทางด้านนี้เพราะว่า
1: เพราะว่า
0: ทางด้านขวามือทำไมลูกทางด้านขวาทางซ้ายก็ว่างลูกเพราะอะไรใครรู้บ้างว่าไงครับแก้ตาถูกต้องค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะคะคนเราจะถนัดทางด้านขวามือนะคะฉะนั้นเวลาส่งน้ำให้ผู้ใหญ่หรือเสิร์ฟน้ำนะถ้าเด็กๆมาทางด้านนี้นะคะสมมุติว่าคุณครูนกนั่งอยู่หรือยืนอยู่เด็กๆมาทางด้านนี้คุณครูนกก็ทำไมลูกสามารถที่จะหันด้านข้างแล้วก็ไปรับได้ทำไมลูกสะดวกขึ้นเห็นไหมคะแต่ถ้ามาด้านนี้คือหนึ่งทำไมลูกมือขวาจะไปรับก็จะลำบากนิดหน่อยนะคะแต่ยังไงแล้วพยายามส่งทางด้านขวามือนะคะเอ๊วันนี้ถ้าจะให้เสิร์ฟน้ำนี่จะเสิร์ฟได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: เสิร์ฟได้ไหมคะ
1: เสิร์ฟได้ค่ะ
0: เสียงไม่ดังเลยอ่ะเสิร์ฟได้ไหมคะ
1: เสิร์ฟได้ค่ะ
0: เพื่อนปลายทางดังมากค่ะว่าเสิร์ฟได้นะคะอ้าวทีนี้ค่ะถ้าเสิร์ฟได้แล้วต้องรู้จักวิธีการจับแก้วด้วยนะเวลาจับแก้วน้ำจับยังไงคะไหนลองจับให้ดูทำท่าจับหน่อยค่ะจับแบบอย่างแข็งแรงมากเลยแก้วน้ำนี่มีหลายแบบนะลูก มีแบบไหนบ้างรู้ไหม
1: ม
0: ีแบบพลาสติกแบบเป็นแก้วแบบเป็นกระจกก็คือเป็นแก้วแบบตกแล้วแตกนะคะลูก
2: แบบมีหูจับครับ
0: แบบมีหูจับนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้คุณครูจะแนะนำแบบไหนบ้างนะคะแบบแรกค่ะแก้วทรงตรงนึกถึงทรงตรงออกไหมลูกก็เหมือนทรงกระบอกนะคะอ้าวนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาแก้วทรงตรงไหนสมมุติว่าตอนนี้ให้นักเรียนจับแก้วค่ะทำท่าจับแก้วสิจับเฉยๆยังไม่ได้ให้ดื่มค่ะลูกเราเตรียมจะไปเสิร์ฟผู้ใหญ่เอาจับแก้วไหนดูซิได้ไหมนะโอ้โหปลายทางจับถูกต้องมากเลยค่ะใจเย็นลูกคุณครูบอกให้จับเฉยๆลูกแม้หนูจับปุ๊บยกดื่มเลยใจเย็นอ้าวนะมีถูกบ้างแล้วก็ยังไม่ถูกก็มีอยู่บ้างนะคะอ้าววิธีการจับแก้วนะคะเราจะจับบริเวณก้นแก้วก้นแก้วอยู่ไหนก็คือด้านล่างของแก้วนะคะเพราะว่าอะไรนี่ค่ะกลอนแก้วอยู่ตรงนี้นะเวลาจับนะคะเราจะจับแบบดูตัวอย่างเลยไหม อ้าวเดี๋ยวคุณครูจะไปหยิบแก้วมานะคะนี่ค่ะคุณครูว่าเดี๋ยวจะตอนท้ายนะคะแต่มองรู้สึกเด็กๆของเรายังสงสัยนี่คุณครูพามาให้ดูตอนนี้เลยดีกว่านะคะอันนี้แก้วทรงกระบอกนะคะเราจะจับทางด้านเห็นไหมคะจับก้นแก้วแล้วเอาทำไมลูกเอานิ้วก้อยของเราเนี่ยลองด้านก้นแก้วก็ได้นะคะหรือว่าเด็กๆนะคะจะถือสองมือแบบนี้นะคะก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสามารถถือมือเดียวได้ก็ถือแบบนี้นะแล้วเวลาเสิร์ฟให้ผู้ใหญ่ขณะยืนขอตัวแทน1คนค่ะเอาข้างหน้านี้เลยดีกว่านะคะลูกจะได้ลุกง่ายขึ้นเชิญทางด้านนี้ค่ะขอตัวแทนผู้ใหญ่1คนค่ะก็ยืนอยู่แล้วเนาะยืนอยู่แล้วเอามือลงค่ะลูกอ้าวหนูรับแก้วด้วยลูกเดี๋ยวครูปล่อยเอาหนูรับแก้วจับด้วยมือขวาค่ะจับแบบที่ครูสอนที่ลูกแบบนี้อ้าวลองดูค่ะสมมุติว่าถือได้2มือถือ2มือสมมุติว่าคุณครูคุยกับอยู่กับคุณแม่หนูไปเยี่ยมบ้านเอาหนูน้ำมาเสิร์ฟให้คุณครูนี่นะคะคุณครูก็รับแบบนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนจะต้องได้ทำไมลูกฝึกปฏิบัตินะแบบนี้ได้ใช่ไหมคะอ้าวเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะลูกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแก้วมีก้านนะคะก็คือแบบนี้แก้วมีก้านเราอาจจะใส่น้ำส้มนะคะเวลาจับเราก็จะจับบริเวณก้านตรงนี้นะคะจับบริเวณก้านจับแบบนี้จับที่ก้านนะคะแล้วก็เสิร์ฟนะลูกนะคล้ายกันคือจับตรงก้านตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะหรือจะลองด้านล่างด้วยก็ได้แล้วแต่คือเราจะไม่จับเต็มมือแบบนี้คือเราจับที่ก้านนะลูกนะคิดว่าทำได้ไหมคะลูก
1: ทำได้ค
0: ่
1: ะ
0: ทำได้นะข้อควรระวังค่ะเราจะไม่จับตรงไหนลูก
1: ปาก
0: แก้วเพราะว่าเพราะว่าปากแก้วเป็นบริเวณที่ทำไมลูกจะต้องไปสัมผัสขณะดื่มใช่ไหมคะถ้าเราจับไปที่ปากแก้วมันดูไหมสุภาพด้วยนะคะแล้วคนที่รับไปเขาจะกล้าดื่มไหมลูก
1: ไม
0: ่กล้าฉะนั้นปากแก้วห้ามสัมผัสเลยนะคะลูกนะอ้าวช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตตรงด้านหน้า นะคะโดยขณะยืนเมื่อกี้

0: ็นแล้วใช่ไหมขออีกหนึ่งรอบไหมลูกเอาอีกหนึ่งรอบไหมเอาอีกหนึ่งรอบจะมีขณะยืนแล้วก็ขณะที่นั่งนะคะเปลี่ยนคนบ้างขอเป็นผู้ชายบ้างกุลวันนี้กุลมองดูเงียบไปมาหาคุณนกหน่อยค่ะลูกไหวไหมลูกเป็นตัวแทนได้ไหมคะได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะลูกไหวไหมคะลูกไม่ไหวไม่เป็นไรค่ะตะวันค่ะเชิญค่ะเปลี่ยนแบบแก้วบ้างอ้าวตะวันลองจับแก้วสมมติตะวันเดินมาเดินมาหาคุณนกลูกอ้าวแล้วเสิร์ฟน้ำให้ใกล้มากเลยครับลูกนี่โค้งแล้วโน้มแล้วเหรอโน้มยังสองมือก็ได้ลูกอ่ะสมมติเดี๋ยวครูทำให้ดูก่อนสมมติตะวันเป็นผู้ใหญ่คุณนกเป็นเด็กอ่ะตะวันมายืนอย่างนี้อ้าวยืนอย่างนี้นะตะวันเนี่ยมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณครูเป็นเด็กตัวก็สูงสูงนะเด็กอ่ะมาถึงปุ๊บครูก็โค้งให้นี่นะคะได้ไหมลูกทำได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวถ้าสมมติขอเก้าอี้ตัวหนึ่งค่ะลูกเก้าอี้ตัวหนึ่งเอ๊ะแล้วครูไปนั่งเลยดีไหมคะคุณครูขอไปนั่งเลยได้ไหมคะมาคุณครูไปนั่งเพื่อนในห้องจะเห็นไหมเห็นเนาะเดี๋ยวครูไปสาธิตให้ทุกกลุ่มเลยตอนนี้สมมุติว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่นั่งอยู่ค่ะสองคนนี้ค่ะแก้คนละแบบเลยปลายคนละแบบถ้าผู้ใหญ่นั่งอยู่นะคะนี่เป็นคุณครูมาเยี่ยมบ้านนะคะก็จะมีคุณแม่คุณพ่อคุณป้าคุณพี่เนี่ยมาเต็มเลยนะคะมาสมมุติเราก็คุยกันค่ะน้ำมาแล้วน้ำมาผู้ใหญ่นั่งอยู่ค่ะคุกเข่าหนูก็คุกเข่าตรงนี้ลูกคุกเข่าโอ้ยแก้วตกแตกเอาใจเย็นๆลูกยกขึ้นมาข้างบนลูกนิดนึงแล้วก็เสิร์ฟทางด้านขวาแบบนี้นะคะเราก็วางสมมุติถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมาทางด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วถอยไปเยี่ยมมากค่ะลูกได้ไหมได้เนอะไหนปื้มไหนปื้มลองมาอีกรอบหนึ่งสิลูกปื้มเชิญทางด้านนี้หน่อยค่ะเอามือลงลูกอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวทุกคนได้ทำค่ะปื้มสมมุติโอ้เห็นไหมบอกว่าห้ามทำไมคะลูกเมื่อกี้นี้เกือบโดนปาดแก้วแล้วใจเย็นๆไว้ผู้ใหญ่นั่งอยู่ปื้มทำยังไงลูกคุกเข่าเห็นไหมทำได้ดีด้วยทำอะไรเพื่อนนะลูกเพื่อนทำได้ดีด้วยเราต้องทำไมลูกถ้าใครทำดีเราต้องตบมือเห็นไหมเพื่อนเราเก่งนะคะลูกทุกคนเลยเห็นไหมพูดปุ๊บทำได้เลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีฝึกปฏิบัตินะคะขอบคุณมากค่ะลูกเชิญค่ะให้นะคะเดี๋ยวครูจะไปตามโต๊ะทีละกลุ่มเลยทุกคนจะต้องได้ทำนะคะว่าดูซิว่าสามารถที่จะทำได้ไหมนะคะช่วงปฏิบัติกิจกรรมของเราแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ทำกิจกรรม2อย่างค่ะบทบาทสำหรับคุณครูปลายทางนะคะกรุณาช่วยแจกใบงานที่4เรื่องการช่วยเหลืองานบ้านนะคะแล้วก็ฝากกำกับดูแลนะคะให้คำปรึกษานักเรียนในขณะทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กค่ะปฏิบัติใบงานที่2ค่ะเรื่องการช่วยเหลืองานบ้านนะคะเมื่อปฏิบัติใบงานนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนนั้นวาดรูปภาพนะคะงานบ้านที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะคะ1ภาพด้วยลงในสมุดนะคะแล้วมีแถมให้อีกค่ะเดี๋ยวคุณครูจะไปฝึกให้นักเรียนนั้นจับแก้วแล้วลองเสิร์ฟน้ำดูนะคะอ้าวตอนนี้ค่ะรูปร่างหน้าตาใบงานของเราเป็นแบบนี้ใบงานเป็นไงลูกมองดูยากไหมไม่ยากเลยนะคะใบงานของเราค่ะคือให้นักเรียนนั้นดูภาพแล้วก็บอกว่าทำไมลูกในภาพนั้นเป็นการทำงานอะไรกันบ้างนะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองไปไหนแล้วภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่

0: ิดว่าทำได้ไหม
1: ได้ค
0: ่ะหลังจากนั้นให้ทำอะไรอีกให้ทำอะไรนะคะให้วาดภาพงานบ้านที่ตนเองชอบใส่ไหน

0: 2ทำอะไรลูก
1: วาด
0: รูปงานบ้านที่นักเรียนชอบลงในสมุดนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะพร้อมยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวครูจะแจกใบงานให้ค่ะเก็บไว้อันหนึ่งเลยค่ะลูกแล้วก็ที่เหลือส่งให้เพื่อนนะคะมีใครไม่ได้สมุดมีไหมว่าไงครับอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ในใบงานด้วยนะคะเมื่อทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมให้ทำเลยลูกวาดรูปภาพที่นักเรียนชื่นชอบ1รูปลงในสมุดด้วยนะคะอ้าวตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติค่ะทุกคนได้ไปงานครบแล้วนะคะ

ตอนนี้ใบงานเสร็จหรือยังคะใบงานเสร็จไหมคะลูกใบงานเสร็จไหมใครยังไม่เสร็จ

0: ใบงานมีไหมคะมีไหมอ้าวเร่งมือค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆให้คะแนนใบงานตัวเองดีไหมตอนนี้เสร็จแล้วทุกคนใช่ไหมคะสำหรับใบงานใช่ไหมส่วนที่วาดรูปนะคะหยุดไว้ก่อนก็ได้ค่ะเอาตอนนี้หันหน้ามาทางคุณครูนกก่อนค่ะเตรียมดินสอให้พร้อมเรามาตรวจซิว่าใบงานของเราถูกหรือผิดพร้อมยัง
1: พร้อม
0: แล้วคุณครูจะเฉลยใบงานนะคะมีรูปให้กี่รูปนะคะ5รูปรูปที่1กลุ่ม1ค่ะภาพนี้คืออะไรคะ
1: กวาดบ้าน
0: กลุ่มอื่นกวาดบ้านไหมคะ
1: กวาด
0: ฮะ
1: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านใครตอบถูก1คะแนนใส่ไปเลยค่ะเลข1ต่อไปภาพที่2กลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ล้างจานกลุ่มอื่นๆล้างจานไหมคะ
1: ล้างจาน
0: ใครตอบถูกได้อีก1คะแนนค่ะ
2: เขียนเลข
0: 1ค่ะเขียนเลข1เลยค่ะต่อไปค่ะภาพที่3กลุ่ม3ค่ะ
2: ถ
0: ู
2: บ้านถูบ้
0: านคำตอบนั้นถูกต้องค่ะได้อีก1คะแนนกลุ่ม4ค่ะครูเฉลยก่อนแล้วของหนูว่าไงคะลูกภาพที่4เหมือนกันเลยได้อีก1คะแนนค่ะกลุ่มสุดท้ายภาพนี้คืออะไรคะลูกกลุ่ม5
3: เก
0: ็บของเล่นค่ะได้อีก1คะแนนค่ะตอนนี้คะแนนที่นักเรียนทำใบงานได้กี่คะแนนคะลูกใครได้5คะแนนยกมือขึ้นและที่ยังไม่ยกมือแสดงว่าได้น้อยกว่า5หรอได้5หมดเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะให้คะแนนตัวเอง5คะแนนแล้วหรือยังให้ยังคะให้ยังลูกให้แล้วเยี่ยมมากค่ะสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้การช่วยเหลืองานบ้านใครจะช่วยคุณครูสรุปได้บ้างกิ่งก้านกิ่งก้าวการช่วยเหลืองานบ้านเป็นยังไงคะวันนี้จะสรุปได้ว่ายังไงคะการช่วยเหลืองานบ้านเป็นยังไงลูก
4: ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระแม่ค่ะ
0: อ๋อแบ่งเบาภาระของคุณแม่นะคะหรือแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวใช่ไหมคะก็คือการช่วยเหลืองานบ้านนะคะเป็นงานที่สมาชิกในครอบครัวนะคะสามารถปฏิบัติได้ตามความสามารถของตนเองนะคะซึ่งถ้าเราสามารถทำอะไรได้เราก็ทำถ้านักเรียนล้างจานได้นักเรียนก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนยังล้างจานแล้วทำไมลูกแล้วทำจานแตกอยู่นักเรียนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไปช่วยเช็ดจานนะคะแบบนี้หรือว่าถ้านักเรียนสามารถช่วยเหลืองานอื่นๆได้นักเรียนก็ไปช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะมีอย่างอื่นอีกไหมนะคะงานบ้านมีอะไรบ้างนะในข้อกลุ่มละ1ข้อเลยดีกว่างานบ้านกลุ่ม1ค่ะ
5: ถูพื้น
0: ถูพื้นกลุ่ม2ค่ะ
5: ล้างจาน
0: ล้างจานกลุ่ม3ค่ะถูบ้านกลุ่ม4ค่ะ
6: รดน้ำต้นไม
0: ้รดน้ำต้นไม้กลุ่ม5ค่ะ
7: พับผ้าค่ะ
0: พับผ้านะคะโอ้โหเก่งมากค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการทำความสะอาดจานชามช้อนส้อมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะคือจานชามช้อนส้อมนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการทำความสะอาดค่ะเช่นกะละมังฟองน้ำน้ำยาล้างจานตรงส่วนนี้นะคะคุณครูจะเป็นผู้เตรียมมาให้เด็กๆนะคะแล้วก็แถบสื่อประโยคการทำความสะอาดจานชามช้อนส้อมด้วยนะคะคุณครูไปทางสามารถที่จะช่วยนะคะเด็กๆดาว

โหลดแถบสื่อนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันอีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้ง

0: ้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestockFishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชูนุชหรือว่าครูตูนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะครูตูนก็มีกิจกรรมศิลปะนะคะสนุกๆมาฝากเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางกันเหมือนเดิมค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์นั่นเองค่ะสำหรับทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์นะคะถ้าให้เด็กฟังจากชื่ออาจจะมีคำหนึ่งที่เด็กๆอาจจะไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาดูกันสิว่าคำว่าทัศนธาตุไหนนักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางคนไหนรู้จักคำว่าทัศนธาตุบ้างหนุกยกมือมีบางคนรู้จักใช่ไหมลูกบางคนก็ยังไม่ทราบว่าทัศนธาตุคืออะไรใช่ไหมคะไหนคนที่รู้จักทัศนธาตุพอจะอธิบายได้ไหมว่ามันคืออะไรใครรู้จักคำว่าทัศนธาตุยกมือกลุ่มที่3ลูกคิดว่าทัศนธาตุคืออะไรคะตอบได้เลยผิดถูกไม่เป็นไรได้ไหมมีใครอยากช่วยเพื่อนบ้างเอาตามความเข้าใจของตนเอง
1: คือคนที่วาดรูปเก่ง
0: ทัศนธาตุคือคนที่วาดรูปเก่งมีใครคิดนอกเหนือจากนี้บ้าง
2: การวาดรูป
0: ทัศนธาตุคือการวาดรูปทุกคนเอามือลงก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าทัศนธาตุจริงๆแล้วหมายถึงอะไรและเกี่ยวข้องอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็งานทัศนศิลป์ด้วยก่อนอื่นนะคะเรามาดูนะคะกิจกรรมแรกกันก่อนกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมจิตรกรน้อยนักสังเกตโอ้เด็กๆบางคนสงสัยจะลืมท่าและไม่รู้ว่าทำท่ายังไงขออีกรอบพร้อมๆกันได้ไหมลูกขออีกหนึ่งรอบพร้อมๆกันได้ไหมคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะสามารถทำท่าทางนะคะไปพร้อมๆกับเด็กๆต้นทางได้เลยค่ะกิจกรรมจิตรกรน้อยนักสังเกตดูสิว่าวันนี้นะคะครูตุลจะเอาอะไรนะคะให้เด็กๆสังเกตเราจะมาสังเกตอะไรกันในวันนี้นะคะพร้อมยังลูกเรามาดูกันดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะยังเหมือนเดิมเหมือนครั้งก่อนๆครูตุลก็ยังให้สำรวจรอบๆห้องเรียนอยู่เช่นเคยว่าเด็กๆพบเห็นสิ่งของใดบ้างรอบๆห้องเรียนแต่วันนี้จะให้แต่ละกลุ่มตอบทีละกลุ่มโดยที่ห้ามซ้ำกันนะแต่ละกลุ่มทุกคนเอามือลงก่อนเดี๋ยวคุณตุลจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1ไปจนถึงกลุ่มที่5เลยดูซิว่าเด็กๆจะเห็นสิ่งของอะไรบ้างรอบๆตัวโดยไม่ซ้ำกันแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มแรกลูกกลุ่มที่1กลุ่มที่1เห็นอะไรเอ่ย1คนด้านนี้ก็ได้ลูกมา
3: เห็นนาฬิกาค่ะ
0: เห็นนาฬิกาอ่ะกลุ่มที่2อุปกรณ์เห็นอะไรลูก
4: คอมครับ
0: คอมกลุ่มที่3
5: โต๊ะค่ะ
0: เห็นโต๊ะกลุ่มที่4
6: รูปภาพครับ
0: รูปภาพไม่เป็นไรลูกกลุ่มที่5กลุ่มที่5ลูก
7: จอทีวีครับ
0: เห็นจอทีวีมีใครเห็นนอกเหนือกว่านี้บ้างโอ้เยอะเลยน้องกุลน้องกุลคิดว่าน้องกุลเห็นอะไรรอบตัวนอกเหนือจากที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่นี้ลูกน้องกุลเห็นอะไรครับเห็นกล้องด้วยวันนี้ขอน้องการอีกหนึ่งคนละกันนอกเหนือจากที่เพื่อนบอกมานะ
8: เห็นเก้าอี้ค่ะ
0: เห็นอะไรนะลูก
8: เก้าอี้ค่ะ
0: เห็นเก้าอี้ทุกคนเอามือลงปรบมือให้ตัวเองเก่งมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้ตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอื่นๆให้ร่วมกันทำอีกนะลูกเก่งมากๆเลยเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถสังเกตเห็นสิ่งรอบๆตัวได้เช่นเดียวกันกับเด็กๆต้นทางเลยค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่ท ที่คุณครูตูนนะคะนำมาให้เด็กๆดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างรอบตัวดูซิว่ารอบๆตัวเรายังเห็นสิ่งของเหล่านี้อยู่หรือเปล่านะคะเด็กๆปลายทางร่วมสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอย่างแรกคุณตูนเอารูปของโต๊ะมาวันนี้เด็กๆเห็นโต๊ะหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมลูกเห็นกระดานไหมวันนี้เห็นกระดานเหมือนกันใช่ไหมลูกอ่ะต่อมาประตูเห็นประตูไหมวันนี้เห็นนาฬิกาเห็นหรือยังเห็นแล้วแสดงว่าเด็กๆมีสิ่งของใช่ไหมลูกเหล่านี้อยู่รอบๆตัวเลยเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็จะพบเห็นสิ่งของเหล่านี้อยู่รอบๆตัวเช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆดูว่าสิ่งของเหล่านี้อยากให้เด็กๆช่วยกันสังเกตลักษณะลูกสังเกตลักษณะของสิ่งนี้ถ้าเราจะบอกว่าสิ่งของเหล่านี้ลักษณะเป็นอย่างไรเด็กๆจะเลือกบอกยังไงเรามาดูที่สิ่งแรกกันให้เด็กๆลองสังเกตก่อนเด็กๆปลายทางด้วยนะคะลองสังเกตภาพนี้ไปพร้อมๆกันนะคะภาพนี้เป็นภาพของอะไรลูก
5: โต
0: ๊ะใช่ไหมท่านครูจะให้อธิบายลักษณะเด็กๆจะบอกว่ายังไงบ้างเนี่ยโต๊ะนี้มีลักษณะยังไงปากกรและกันปากกรยกมือคนแรกเลยไหนปกรณ์ลองบอกซิว่าถ้าปกรณ์จะบอกลักษณะของโต๊ะปกรณ์จะบอกว่ายังไงดี
6: มีขาเส้นตรง
0: มีขาโต๊ะเป็นเส้นตรง
6: แล้วก็บนโต๊ะจะมีเส้นๆเหมือนเส้นก้นหอยค
0: ่
6: ะ
0: บนโต๊ะมีลายเป็นเส้นขดก้นหอยด้วยใครบอกอย่างอื่นได้อีกลูก
9: มีเส้นตรงแนวนอนค่ะ
0: เส้นตรงแนวนอนด้วยใช่ไหมนอกจากเส้นตรงแนวตั้งที่ขาโต๊ะก็มีเส้นตรงแนวนอนด้วยไหนใครบอกได้อีกบ้างดาเนียดีกว่าดาเนียคิดว่าลักษณะอื่นๆดาเนียจะบอกยังไงได้อีก
10: รูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ
0: ถ้ามีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมลูกทุกคนเอามือลงก่อนยังมีอีกหลายภาพให้เด็กช่วยกันสังเกตแล้วก็ตอบคำถามเลยค่ะเรามาดูที่ลักษณะของโต๊ะของเราเป็นสิ่งแรกกันก่อนอย่างแรกเหมือนที่เพื่อนบอกเลยถ้าเราสังเกตที่โต๊ะลูกมีทั้งเส้นตรงเป็นแนวตั้งแล้วก็เส้นตรงที่เป็นแนวนอนด้วยใช่ไหมลูกต่อมารูปร่างเป็นยังไงนะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกมีรูปร่างแล้วแสดงว่ารูปร่างสี่เหลี่ยมรูปทรงต้องเป็นรูปทรงอะไรก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้อย่างสุดท้ายสีของโต๊ะเป็นสีอะไรเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอันนี้คือลักษณะของโต๊ะใช่ไหมเราบอกได้ทั้งเส้นรูปร่างรูปทรงแล้วก็สีเลยใช่ไหมลูกอ่ะเรามาดูสิ่งของสิ่งต่อไปกันดีกว่าเมื่อกี้สังเกตโต๊ะไปแล้วอันนี้เรามาสังเกตกระดานกันบ้างว่ากระดานมีลักษณะยังไงคนแรกน้องการหรือน้องการคิดว่ากระดานมีลักษณะยังไงคะ
11: เส้นตรงแนวนอน
0: เป็นเส้นตรงแนวนอนแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งด้วยใช่ไหมมีทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเลยอันไหนใครอีกบอกลักษณะได้อีกกลุ่มที่5เป็นเส้นตรงตอบเหมือนน้องการเลยใช่ไหมลูกมีเส้นตรงนอกเหนือจากเส้นตรงใครบอกได้อีกบ้างลูก
12: มีเส้นตรงแนวตั้ง
0: มีเส้นตรงแนวตั้งนอกเหนือจากเส้นตรงล่ะใครบอกได
13: ้สี่เหลี่ยมค
0: ่ะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกไหนใครบอกได้นอกเหนือจากเส้นตรงแล้วก็รูปร่างสี่เหลี่ยมอีกลองกลุ่มที่สองบ้างผู้หญิงณัฐนีลูกณัฐนีคิดว่ารูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมและมีลักษณะของเส้นตรงทั้งแนวตั้งแนวนอนและลักษณะเป็นยังไงอีกเนี่ย

0: ตอบได้เลยเพื่อนๆอ่ะไหนใครมีใครอยากช่วยเพื่อนบ้างโอ้เยอะมากอ่ะตะวันลักษณะนอกเหนือจากเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นเส้นตรงแนวตั้งแนวนอนและเป็นแบบไหนอีกที่เราจะบอกได
1: ้เป็นกระบอกไม้ไผ่ครับ
0: เป็นอะไรนะลูก
1: ทรงกระบอกไม้ไผ่ครับ
0: เป็นรูปทรงกระบอกหรออ่ะเดี๋ยวลองให้สังเกตอีกทีดีกว่าดานีย์ดานีย์ช่วยหน่อยดานีย์คิดว่าบอกลักษณะอะไรได้อีกบ้าง
1: สีขาวค่ะ
0: เป็นสีขาวใช่ไหมลูกอ่ะทีนี้เรามาดูพร้อมๆกันลักษณะของกระดานอย่างแรกแน่นอนเลยมีเส้นทั้งเส้นตรงแนวตั้งแล้วก็เส้นตรงแนวนอนใช่ไหมลูกรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมรูปทรงก็เป็นสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันส่วนสีนะคะก็จะเป็นสีเทาหรือสีขาวก็ได้ลูกไม่ผิดแล้วแต่คนจะสังเกตรูปต่อไปสิ่งของสิ่งต่อไปประตูใครบอกได้อ่ะเจด้าอีกรอบหนึ่งเจด้าคิดว่าลักษณะของประตูเป็นยังไงลูก
1: เหมือนช็อกโกแลต
0: เหมือนช็อกโกแลตจริงไหมใครว่าเหมือนช็อกโกแลตยกมือคล้ายๆกันเลยอ่ะทุกคนเอามือลงเรามาดูลักษณะไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมอ่ะอย่างแรกช่วยกันตอบหน่อยเส้นมีเส้นอะไรบ้างเนี่ยในภาพนี้มีทั้งเส้นตรงแนวนอนแล้วก็เส้นตรงแนวตั้งใช่ไหมลูกต่อไปรูปร่างรูปร่างมีรูปร่างอะไรบ้างมีวงกลมตรงกรประตูมีรูปร่างไงอีกเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมลูกรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมส่วนรูปทรงเป็นรูปทรงอะไรนะรูปทรงก็ยังเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่สีเป็นยังไงสีอะไรเนี่ยเป็นสีน้ำตาลต่อไปสิ่งของสิ่งสุดท้ายนะคะให้เด็กปลายทางนะคะร่วมสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสำหรับสิ่งของสิ่งสุดท้ายนาฬิกาดูซินาฬิกามีเส้นอะไรเราบอกพร้อมๆกันดีกว่าพร้อมๆกับเพื่อนๆปลายทางด้วยลูกเส้นอะไรบ้างที่อยู่ในนาฬิกาใครว่ามีเส้นตรงยกมือใครว่ามีเส้นโค้งยกมือเส้นที่อยู่ในนาฬิกาหลักๆเลยเป็นเส้นโค้งใช่ไหมลูกเส้นโค้งสองเส้นประกบกันกลายเป็นรูปร่างอะไรนะกลายเป็นรูปร่างวงกลมแต่ว่ารูปทรงเป็นรูปทรงอะไรเนี่ยนาฬิกาเป็นรูปทรง
2: กระบ
0: อกนั่นเองต่อมาสีเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของนาฬิกาใช่ไหมเด็กๆเห็นไหมลูกว่าเราสามารถบอกลักษณะใช่ไหมของสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบๆตัวได้นะคะไม่ว่าเราจะพบเห็นสิ่งของอะไรใช่ไหมลูกเราก็สามารถอธิบายหรือบอกเป็นลักษณะได้นั่นเองค่ะคำถามชวนคิดมีคำถามชวนคิดมาถามทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเลยในเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมลูกว่าถ้าหากนะคะเราจะนำสิ่งของเหล่านี้ที่คุณครูให้สังเกตนะคะมาสร้างสรรค์เป็นภาพวาดเด็กๆจะเริ่มวาดจากสิ่งใดบ้างหนึ่งคนกลุ่มที่สองด้านหน้าลูกถ้าจะเอามาวาดเราจะเริ่มวาดจากอะไรก่อน
1: เริ่มวาดจากวงกลมค่ะ
0: เริ่มวาดจากวงกลมถ้าเราวาดนาฬิกาใช่ไหมเราก็จะเริ่มวาดจากรูปร่างวงกลมโดยใช้เส้นอะไรลูก
1: เส้นโค้งค่ะ
0: โดยใช้เส้นโค้งสองเส้นมาต่อกันเป็นวงกลมใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติเราจะวาดเป็นประตูล่ะใครตอบได้จะเริ่มจากเส้นอะไรให้คนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างดีกว่าไหนใครยังไม่ได้ตอบนโมนโมว่าจะต้องเริ่มวาดจากอะไรหรือถ้าจะวาดประตู
3: เส้นตรง
0: เริ่มวาดจากเส้นตรงแนวไหนบ้าง
3: แนวตั้ง
0: แนวตั้งแล้วก็แนวอะไรอีก
3: นอน
0: แนวนอนด้วยสองเส้นต่อกันกลายเป็นรูปร่างอะไรนะ กลายเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมลูกแสดงว่าลักษณะที่เราสังเกตไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมทุกคนเอามือลงก่อนลักษณะที่เราสังเกตไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมลูกเราสามารถนำมาเริ่มใช้ในการวาดภาพได้ไม่ว่าเราจะสังเกตเห็นเส้นอะไรรูปร่างแบบไหนใช่ไหมคะเราก็สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพวาดได้ทั้งหมดเลยยังมีอีกหนึ่งคำถามชวนคิดคำถามต่อไปถามว่าถ้าหากนักเรียนนะคะทำกล่องดินสอหายนะคะทุกคนมีกล่องดินสอไหมลูกทุกคนมีกล่องดินสอใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งเราทำกล่องดินสอหายเด็กๆต้องการให้เพื่อนช่วยหาเด็กๆจะอธิบายยังไงดีเด็กๆจะบอกลักษณะของกล่องดินสอเพื่อนยังไงขอดาเนียแล้วกันดาเนียลองอธิบายให้ฟังหน่อยถ้าดาเนียทำกล่องดินสอของดาเนียหายดาเนียจะอธิบายให้เพื่อนช่วยหายังไงดีลูกเป็นกล่องแบบไหนอ่ะ
3: มีสีสีขาว
0: มีสีขาว
3: เป็นรูปทรงสี่เป็นรูปทรงทรงกระบอก
0: เป็นรูปทรงกระบอกมีลวดลายไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีลวดลายเป็นสีขาวล้วนชมลูกเป็นรูปทรงกระบอกขอบคุณมากค่ะทุกคนเอามือลงแสดงว่าเราสามารถใช้การบอกลักษณะช่วยได้ใช่ไหมลูกแสดงว่าลักษณะของสิ่งต่างๆการสังเกตลักษณะนะคะทั้งเส้นรูปร่างรูปทรงสีมีความสำคัญไหมลูกมีความสำคัญใช่ไหมมีส่วนสำคัญมากๆเลยในทั้งในการสร้างงานศิลปะเพราะว่าเรานำเอามาวาดเป็นภาพวาดได้หรือแม้แต่ในการเป็นไงบอกถึงลักษณะของสิ่งนั้นให้คนอื่นได้รับรู้ใช่ไหมลูกต่อมาเราจะเห็นว่าลักษณะของสิ่งต่างๆใช่ไหมลูกที่นักเรียนได้บอกมาทั้งหมดมีทั้งเส้นใช่ไหมลูกมีอะไรอีกรูปร่างมีรูปทรงแล้วก็สีด้วยทั้งหมดนี้ลูกเราเรียกรวมๆว่าทัศนธาตุนั่นเองเมื่อกี้คุณตุลมีบอกว่าทัศนธาตุใช่ไหมใครถามว่าใครรู้จักบ้างใช่ไหมลูกวันนี้แหละเราจะมารู้จักธาตุกันว่าจริงๆแล้วทัศนธาตุคืออะไรนะคะจริงๆทัศนธาตุก็คือทั้งหมดเลยที่เราได้บอกลักษณะมาไม่ว่าจะเป็นเส้นรูปร่างรูปทรงหรือว่าสีนั่นเองค่ะต่อไปก่อนที่เราจะเริ่มรู้จักทัศนธาตุให้มากขึ้นกว่านี้นะคะเรามาทราบสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้กันก่อนค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆจะได้รู้จักนะคะได้สังเกตนะคะทัศนธาตุที่พบในสิ่งแวดล้อมแล้วก็งานทัศนศิลป์ด้วยเมื่อกี้เราสังเกตทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมไปยังลูกสังเกตไปแล้วที่คุณครูให้ดูสิ่งของรอบตัวใช่ไหมว่ามีลักษณะเป็นยังไงคุณครูบอกแล้วว่าลักษณะต่างๆที่เราบอกมานั่นแหละเรียกว่าทัศนธาตุนะคะและอย่างที่สองนะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นะคะโดยใช้ทัศนธาตุนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายในวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้เห็นความสำคัญนะคะของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราได้สังเกตสิ่งของรอบๆตัวใช่ไหมลูกแสดงว่าสิ่งของที่เราพบเจอรอบๆตัวในสิ่งแวดล้อมของเรามีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องไหมเนี่ย
2: มี
0: ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เราบอกได้แล้วว่ามีลักษณะยังไงมีเส้นตรงแบบไหนอยู่ในสิ่งของเหล่านั้นมีรูปร่างยังไงในสิ่งของนั้นใช่ไหมลูกมีสีอะไรแสดงว่าศิลปะเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กพบเจอในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะต่อมายังอยู่กับกิจกรรมอะไรนะ1 2 3จิตกรน้อยนักสังเกตยังอยู่กับกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตกันอยู่ต่อไปคุณตุลจะให้สังเกตภาพนี้ภาพของตัวอะไรเนี่ยใครตอบได้ภาพของยีราฟใช่ไหมลูกเด็กๆลองสังเกตซิว่าเด็กๆเห็นจุดเห็นเส้นเห็นรูปร่างรูปทรงหรือว่าสีนะคะอย่างไรบ้างในภาพนี้ไหนใครเห็นจุดบ้างในภาพนี้น้องการบอกหน่อยว่าจุดอยู่ตรงไหนของภาพนี้ลูกอยู่ตรงไหนตอบได้ไหมลองสังเกตก่อนสังเกตว่าในภาพนี้มีจุดอยู่ตรงไหนบ้างล
3: ู
0: ก
3: ลายยีราฟค
0: ่ะอยู่ตรงลายของยีราฟใช่ไหมลูกมีจุดเป็นส่วนประกอบอยู่ใครบอกได้ว่าเส้นอยู่ตรงไหนกลุ่มที่5บ้างกลุ่มที่5เส้นอยู่ตรงไหนลูกเห็นเส้นอะไรบ้าง
4: เส้นที่ตรงหางกับตรงคอ
0: เส้นที่อยู่ตรงหางกับตรงคออ่ะเป็นเส้นอะไรเนี่ยตรงคอ
4: เส้นครับ
0: เป็นเส้นโค้งใช่ไหมตรงหางล่ะเป็นเส้นอะไรลูก
4: ตรงครับ
0: เป็นเส้นตรงใครเห็นรูปร่างในภาพนี้บ้างกลุ่ม3บ้างกลุ่ม3เห็นรูปร่างอะไรลูก

0: เด็กๆยังจำได้ไหมรูปร่างมีแบบไหนบ้างรูปร่างมีอยู่3แบบรูปร่างที่เป็น
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติกับรูปร่างรูปร่างเลขาคณิตแล้วรูปร่างอะไรอีก
1: อ
0: ิสระในภาพนี้เด็กๆเจอรูปร่างแบบไหนลูกตอบได้ไหมรูปร่างอะไรลูกเจอรูปร่างอิสระด้วยใช่ไหมรูปร่างอิสระตรงไหนจะได้คิดว่าจะได้เจอรูปร่างอิสระตรงไหนลูกปุ้งตรงปากดูดีๆ ดูสิ
2: ตรงตัวค่ะ
0: ประกรณ์ช่วยตอบหน่อยว่าประกรณ์เจอรูปร่างอิสระตรงไหน
2: ตรงบริเวณท้องของยีราฟ
0: ตรงลายของยีราฟใช่ไหมลูก
2: ท้อง
0: บริเวณท้องตรงตัวใช่ไหมจะเห็นว่าเป็นรูปร่างอิสระเลยเรากำหนดได้ไหมเนี่ยว่ายีราฟจะต้องลายเป็นแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะนอกจากนี้ยังเจอรูปร่างธรรมชาติด้วยใช่ไหมรูปร่างของยีราฟก็ถือว่าเป็นรูปร่างธรรมชาตินั่นเองอ่ะสีเด็กๆเห็นสีอะไรบ้างในภาพนี้อ่ะดาเนียเห็นสีอะไรบ้างลูกในภาพนี
2: ้สีน้ำตาล
0: สีน้ำตาล
2: สีขาว
0: สีขาว
2: สีดำ
0: สีดำโอ้มีทั้งสีน้ำตาลสีขาวสีดำเลยใช่ไหมลูกแสดงว่าในภาพที่คุณตูนเอามาเป็นภาพสิ่งแวดล้อมใช่ไหมลูกเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเราก็สามารถพบเห็นนะคะจุดเส้นรูปร่างรูปทรงหรือว่าสีได้ในภาพนี้นะคะแสดงว่ามีทัศนธาตุประกอบอยู่นั่นเองอ่ะต่อไปภาพต่อไปยังอยู่กับภาพของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่ภาพนี้เป็นภาพของหอยทากใช่ไหมใครตอบได้ว่ามีจุดอยู่ตรงไหนบ้างกลุ่ม 4ตอบซิว่าจุดอยู่ตรงไหนลูก
2: ก้นหอย
0: ตรงก้นหอยตรงเส้นขดก้นหอยใช่ไหมตรงบริเวณตัวของหอยทากใช่ไหมลูกเจอเส้นตรงไหนใครตอบได้อ่ะกลุ่ม 2 1คน
2: ประมาณตัวของ
0: ตัวของหอยทากใช่ไหมเห็นเส้นอะไรลูก
2: แล้วก็เห็นเส้นตรงแนวเฉียงค่ะ
0: เห็นเส้นตรงแนวเฉียงตรง
2: ก็เห็น
0: หนวดของหอยทากใช่ไหมลูก
2: แล้วก็เส้นขดก้นหอย
0: เส้นขดก้นหอยด้วยต่อไปเห็นรูปร่างรูปทรงไหมลูกน้องกุลคิดว่าน้องกุลเห็นรูปร่างรูปทรงอะไรในภาพนี
2: ้วงกลม
0: เห็นวงกลมด้วยใช่ไหมเห็นวงกลมในตรงตัวหอยทากใช่ไหมลูกถือว่าเป็นอันนี้ถ้าเป็นตัวหอยทากเราถือว่าเป็นรูปร่างรูปทรงแบบไหนลูกเป็นธรรมชาติเป็นเลขาคณิตหรือเป็นแบบอิสระใช่เปล่าถ้าเป็นรูปร่างรูปทรงของหอยทากนะต้องเป็นรูปร่างรูปทรงแบบธรรมชาตินั่นเองสีล่ะใครเห็นสีบ้างในภาพนี้โอ้มีเยอะแยะไปหมดอันไหนใครเห็นสีเขียวยกมือใครเห็นสีน้ำตาลยกมือโอ้ไหนใครเห็นสีอื่นอีกนอกจากสีเขียวกับสีน้ำตาลสีอะไรไม่พูดหรอกสีอะไรสีอะไรนะเห็นสีเหลืองอ่อนด้วยแสดงว่าทุกคนเห็นหลากหลายสีเลยในภาพนี้ทุกคนเอามือลงนั่งตัวตรงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงไว้ใครไม่ได้ตอบไม่เป็นไรยังมีอีกหลายคำถามเลยมีอีกหลายกิจกรรมเลยให้ช่วยกันตอบต่อมาเรามาดูดีกว่าว่าทัศนธาตุมันมีอะไรบ้างแล้วแต่ละอย่างมันเป็นยังไงเมื่อกี้ครูตุลบอกไปแล้วว่าที่เราเรียนมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่ไหมลูกตั้งแต่เรื่องเส้นเรื่องรูปร่างรูปทรงเรื่องสีเลยทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นทัศนธาตุทั้งหมดนะคะอย่างแรกนะคะทัศนธาตุที่ครูตุลอยากให้เด็กๆรู้จักนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนค่ะสำหรับทัศนธาตุนะคะหมายถึงธาตุแห่งการมองเห็นนะคะหรือส่วนประกอบต่างๆนะคะที่สำคัญในงานทัศนศิลป์นะคะได้แก่จุดนะคะเส้นสีรูปร่างรูปทรงหรือในระดับที่สูงขึ้นนักเรียนก็อาจจะได้เรียนรู้ทัศนธาตุที่มากขึ้นกว่านี้นะคะนอกจากจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแล้วก็ยังมีทัศนธาตุอื่นๆอีกแต่ในระดับชั้นป.2 ของเรานะคะขอให้เด็กๆรู้จักแค่จุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงก่อนเนาะวันนี้ซึ่งเราสามารถนำส่วนประกอบนะคะต่างๆนะคะมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้หลายรูปแบบเลยลูกมาดูที่อย่างแรกคือจุดนะคะจุดคือเ

0: สิ่งที่ปรากฏบนพื้นระนาบนะคะมีขนาดเล็กที่สุดนะคะไม่มีความกว้างความยาวหรือว่าความหนาเลยเด็กๆรู้จักจุดไหมลูกแล้วเวลาที่เราจะสร้างจุดเด็กๆคิดว่าต้องทำยังไงเราหยิบดินสอหรือปากกาหรือสีขึ้นมาใช่ไหมหนึ่งแท่งแล้วเราก็ทำไงจุดลงไปหรือจิ้มลงไปบนกระดาษใช่ไหมลูกก็จะได้เป็นจุดนะเป็นจุดเล็กๆใช่ไหมลูกจุดมันจะมีขนาดเล็กมากไม่มีความกว้างความยาวเลยลักษณะเป็นจุดกลมๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นจุดเป็นทัศนธาตุเริ่มแรกเลยลูกที่จะเกิดผลงานศิลปะเราเริ่มจากจุดจริงไหม
1: จริ
0: งเพราะว่าอะไรก่อนที่เราจะวาดรูปเป็นไงเราต้องเอาดินสอจุดหรือว่าจิ้มลงไปบนกระดาษก่อนอะแต่ถ้าเรานำจุดเรียงต่อกันเด็กๆว่าจะเกิดเป็นอะไร
1: ไม่มีความต่ออ
0: ะถ้าเราจุดต่อกันนะจุดต่อกันเรื่อยๆลูก
1: ไม่ม
0: ี
1: ความ
0: ต่ออะดานี่คิดว่าเกิดเป็นอะไรถ้าเรานำจุดเรียงต่อกันลูก
2: เกิดเป็นรูปร่างค่ะ
0: เกิดเป็นรูปร่างอ่ะเกือบแล้วเกือบถูกแล้วแต่ก่อนเป็นรูปร่างต้องเกิดเป็นอะไรก่อนใครตอบได้น้องกันน้องกันคิดว่าเกิดเป็นอะไรก่อนเอาจุดมาเรียงต่อกันเรื่อยๆกลายเป็นยังไม่ใช่เรามาดูเฉลยดีกว่าถ้าเรานำจุดเรียงต่อกันหรือว่าจุดแล้วก็ลากไปในทิศทางที่เราต้องการจุดแล้วก็ลากขึ้นไปตรงๆหรือลากไปทางด้านซ้ายด้านขวาก็จะเกิดเป็นเส้นนั่นเองเป็นเส้นในลักษณะต่างๆที่เด็กเคยเรียนมาแล้วนะคะซึ่งเส้นนะคะก็มีผลต่อการรับรู้นะคะก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆนะคะต่ออารมณ์แล้วก็จิตใจด้วยนะคะที่สำคัญมากๆเส้นก็ใช้ในการนำมาร่างภาพในงานศิลปะเช่นเดียวกันมีหลายลักษณะเลยทั้งเส้นตรงเส้นโค้งนะคะเส้นขดก้นหอยเส้นหยักฟันปลาเด็กๆยังจำได้ไหมลูก
1: จำได้
0: จำได้ใช่ไหมต่อมาเอาจุดเรียงร้อยต่อกันเรื่อยๆกลายเป็นเส้นหรือว่าจุดแล้วก็ลากไปในทิศทางต่างๆเกิดเป็นเส้นและถ้าเรานำเส้นมาเรียงต่อกันมาวางต่อกันเราลากเส้นตรงแนวนอนหนึ่งเส้นแล้วก็ขีดเส้นตรงแนวตั้งอีกหนึ่งเส้นให้มาชิดกันจะเกิดเป็นอะไรใครตอบได้กลุ่มห้าอ่ะกลุ่มห้าคิดว่าถ้าเรานำเส้นมาวางเรียงต่อกันจะกลายเป็นอะไรลูกก่อนที่จะเกิดรูปทรงต้องมีอะไรก่อน
3: รูปร่างครับ
0: เกิดเป็นรูปร่างนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยถ้าเรานำเส้นใช่ไหมลูกมารากต่อกันนะคะก็จะเกิดเป็นรูปร่างนั่นเองซึ่งรูปร่างใช่ไหมเราเรียนกันไปแล้วรูปร่างมีกี่แบบนะมี3แบบเริ่มจากรูปร่างมีทั้งรูปร่างเลยค่ะคณิตรูปร่างธรรมชาติแล้วก็รูปร่างอิสระนั่นเองค่ะซึ่งเราก็สามารถนะคะนำรูปร่างเหล่านี้นะคะมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้เช่นเดียวกันนะคะลักษณะของรูปร่างก็จะมีลักษณะแค่2มิติเท่านั้นต่อไปได้รูปร่างและถ้าเรานำรูปร่างมาเพิ่มความหนาเติมความลึกหรือว่าความสูงเข้าไปรูปร่างจะกลายเป็นอะไรตบพร้อมกันเลยลูกกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็นรูปทรงซึ่งรูปทรงก็แบ่งออกเป็น3แบบเหมือนกันนะโดยที่มีทั้งรูปทรงเลยค่ะคณิตรูปทรงธรรมชาตินะคะแล้วก็รูปทรงอิสระเลยต่างกับรูปร่างแค่เพียงว่ารูปร่างเป็น2มิติใช่ไหมลูกส่วนรูปทรงมีกี่มิติ3มิตินั่นเองต่อมาทัศนธาตุสิ่งถัดมานะคะก็คือเรื่องของสีเด็กๆเห็นสีอยู่รอบตัวไหมลูกเห็นใช่ไหมในรอบๆตัวเรามีทั้งหมดเลยใช่ไหมสีสันต่างๆมากมายครั้งที่แล้วเราได้ลองผสมสีกันไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งสีต่างๆมีแม่สีอยู่กี่สีนะ
1: 3
0: สีสีอะไรบ้าง
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีเหลืองสีน้ำเงินน่ะนำมาผสมกันนะคะเกิดเป็นสีขั้นที่2เป็นสีขั้นที่3ใช่ไหมลูกเรียงร้อยต่อกันเป็นวงกลมแบบนี้ทั้งหมด12สีเรียกว่าวงจรสีหรือว่าวงล้อสีนะคะนอกจากนี้นะคะสียังมีความสำคัญนะคะต่อความรู้สึกนะคะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์หรือว่าคนเราด้วยนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าสีเหลืองเด็กๆคิดว่าสีเหลืองแทนความรู้สึกอะไรลูกแทนความรู้สึกอะไรแทนความรู้สึกสดใสร่าเริงใช่ไหมลูก ต่อไปสีแดงอาจจะแทนด้วย

0: ต่อไปในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะส่วนใหญ่นะคะเรามักจะนำเอาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะมาเป็นแม่แบบหรือว่าแรงบันดาลใจนะคะในการนำทัศนธาตุนะคะที่มีอยู่นะคะในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะมาสร้างสรรค์นะคะให้เป็นผลงานทัศนศิลป์เด็กๆว่าจริงไหมจริงไหมลูกปกติเวลาเราวาดส่วนใหญ่เราเอาแรงบันดาลใจมาจากอะไรเอามาจากสิ่งใกล้ๆตัวใช่ไหมเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราชอบเราก็อยากวาดหรือว่าเราไปในสถานที่ไหนแล้วเราชอบเราก็อยากวาดถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ลูกเราจะนำเอาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยวิธีที่เราจะวาดลงไปใช่ไหมลูกเราก็นำเอาทัศนธาตุที่มีอยู่อย่างที่เราได้สังเกตเมื่อต้นคาบใช่ไหมว่ามีเส้นอะไรบ้างอยู่ในสิ่งนั้นมีรูปร่างแบบไหนมีสีอะไรใช่ไหมลูกมาสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานทัศนศิลป์นั่นเองนะคะต่อมาเดี๋ยวคุณตุลจะให้เด็กๆช่วยกันตอบดีกว่าว่าในผลงานทัศนศิลป์ทั้ง3ภาพนี้เด็กๆคิดว่าใช้ทัศนธาตุใดเป็นหลักดูรูปแรกก่อนสังเกตรูปแรกกันก่อนคิดว่าใช้ทัศนธาตุใดเป็นหลักในการสร้างภาพนี้ลูกประกอบคิดว่าใช้ทัศนธาตุอะไรเป็นหลักลูกภาพแรกนะเป็นภาพของภูเขา
1: เส้นอยากครับ
0: ใช้เส้นใช่ไหมลูกเป็นหลักในการสร้างสรรค์นั่นเองต่อมาภาพที่สองขอเป็นกลุ่มที่ห้าละกันให้เพื่อนตอบบ้างกลุ่มที่ห้าภาพที่สองใช้ทัศนธาตุใดลูก
2: เส้นตรงแนวนอนคร
0: ับ อะไรนะลูก
2: เส้นตรงแนวนอน
0: เส้นตรงแนวนอนใช่หรือเปล่าลองสังเกตดีๆอีกทีไหนใครคิดเห็นต่างจากเพื่อนน้ำโมน้ำโมว่าภาพนี้ใช้ทัศนธาตุอะไรเป็นหลักจะเป็นเส้นรูปร่างรูปทรงหรือว่าสีน้ำโมคิดว่าใช้อะไรเป็นหลักลูก
1: สี
0: ใช้เรื่องของสีใช่ไหมเพราะว่าเป็นไงเนี่ย
1: มีสี
0: สันเยอะเลยแต่นอกจากสีแล้วยังมีทัศนธาตุอีกหนึ่งอย่างด้วยที่นำมาใช้คืออะไรใครตอบได้น้ำหมดตอบได้ไหมอีกอันนึง
1: เส้น
0: นอกจากสีแล้วมีอะไรอีกลูกดานีดานีช่วยตอบหน่อย
1: รูปร่างเลยค่ะคณิตค่ะ
0: ใช้รูปร่างเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งในภาพนี้นะคะทัศนธาตุที่นำมาใช้เป็นหลักนะคะก็คือเรื่องของสีแล้วก็รูปร่างนั่นเองค่ะต่อมาภาพสุดท้ายภาพนี้ยากมากเชื่อว่าเด็กๆบางคนอาจจะสังเกตแล้วก็ตอบไม่ได้คุณตุลเอามาแกล้งเด็กๆป.2ดูซิว่าจะตอบได้ไหมใครคิดว่าตัวเองตอบได้ยกมืออีฟบ้างอีฟคิดว่ารูปนี้ใช้ทัศนธาตุใดลูกตอบเลยผิดไม่เป็นไรคุณตุลไม่ว่าเลยขอให้กล้าตอบได้ไหมเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยน้องกุลช่วยเพื่อนหน่อยลูก
1: มีสีสัน
0: มีสีจริงไหมทุกคนว่ามีสีจริงไหมมีอีกหนึ่งทัศนธาตุที่เด็กๆอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใครตอบได้ใครคิดนอกเหนือจากสีให้กลุ่มหนึ่งนะคะณัฐพัฒน์ลูกณัฐพัฒน์คิดว่าอะไรนอกจากสี
3: วงกลมครับ
0: อะไรนะลูก
3: วงกลม
0: วงกลม
3: วงกลม
0: ทรงกลมยังไม่ถูกมาดูเฉลยพร้อมกันดีกว่าทุกคนเอามือลงก่อนเฉลยในภาพนี้จริงๆน้องกุลตอบถูกนะลูกเป็นสีใช้ได้เหมือนกันเพราะเป็นไงภาพนี้ก็มีสีสันเยอะใช่ไหมแต่มีอีกหนึ่งทัศนธาตุที่เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเลยนั่นก็คือในเรื่องของพื้นผิวนั่นเองครูตุลเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าเด็กๆจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วนอกจากจุดเส้นสีนั่นเองโดยใช้ทัศนธาตุต่างๆนะคะต่อเติมนะคะตามจินตนาการได้เลยเด็กๆคิดว่ามือของเราเป็นรูปร่างอะไรได้บ้างเนี่ยเป็นรูปภาพอะไรได้บ้างมือของเราเป็นปลาหมึกได้เป็นอะไรได้อีกเป็น I love you ได้เป็นอะไรอีกเดี๋ยววันนี้แหละคุณครูจะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะนำรูปร่างของมือนะคะมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะตามจินตนาการนะคะโดยใช้ทัศนธาตุนะคะไม่ว่าจะเป็น

จุดเส้นนะคะหรือว่าสีรูปร่างรูปทรงนะคะสามารถนำมาต่อเติมได้ตามจินตนาการเลยค่ะสำหรับบทบาทของคุณครูปลายทางในวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนักเรียนนะคะรวมถึงให้คำแนะนำติชมในการทำกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะนะคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณตูนนะคะจะไปสาธิตนะคะให้ทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางดูถ้าเด็กพร้อมแล้วนั่งตัวตรงลูกถ้าเด็กๆปลายทางเด็กต้นทางพร้อมแล้วไปชมการสาธิตของคุณตูนกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะคุณตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดภาพนะคะต่อเติมจากรูปร่างของมือนะคะโดยใช้ทัศนธาตุต่างๆนะคะในการสร้างสรรค์เป็นภาพตามจินตนาการนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆลองดูที่มือของตนเองก่อนนะคะลองคิดดูว่าถ้าเราทำมือรูปร่างแบบไหนนะคะจะแล้วจะต่อเติมเป็นภาพอะไรได้บ้างนะคะวันนี้คุณตูนก็คิดมาแล้วว่าคุณตูนจะวาดเป็นภาพอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะใช้ดินสอในการล่างก่อนนะคะเช่นเดิมนะคะคุณตูนก็จะใช้มือของคุณตูนนะคะทำเป็นรูปร่างนะคะที่ต้องการนะคะและวางทาบลงไปในกระดาษนะคะแบบนี้นะคะพอทาบลงบนกระดาษเสร็จได้ลักษณะที่ต้องการแล้วนะคะคุณตูนก็จะนำดินสอนะคะมาล่างนะคะตามเส้นรอบนอกนะคะให้เป็นรูปร่างของมือนั่นเองก็จะล่างเป็นโค้งๆนะคะแล้วก็ไปที่นิ้วโป้งนะคะไล่ลงมาครูตุ้นก็จะได้ลักษณะรูปร่างของมือแล้วนะคะตอนนี้ถ้านำออกรูปร่างก็จะกลายเป็นลักษณะนี้นะคะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะลองเดาดูดีกว่าว่ารูปร่างแบบนี้จะสามารถเป็นภาพอะไรได้บ้างนะคะพอคุณตูนได้รูปร่างของมือที่วาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตูนก็จะวาดต่อเติมนะคะต่อจากนี้นะคะให้เป็นรูปร่างเป็นภาพที่เราต้องการนั่นเองค่ะคุณตูนก็จะใช้ดินสอวาดต่อเติมเข้าไปนะคะให้เด็กๆช่วยกันเดาดีกว่าว่ารูปร่างมือของคุณตูนจะกลายเป็นภาพอะไรเวลาร่างนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ดินสอนะคะร่างภาพนะคะด้วยน้ำหนักที่เบานะคะเวลาที่เราผิดพลาด นะคะก็จะได้ลบออกได้ง่ายคุณเติมวงกลมลงไปตรงนี้นะคะถ้าเด็กๆสังเกตนะคะทั้งต้นทางปลายทางก็อาจจะพอทราบแล้วใช่ไหมคะว่าคุณตุนจะวาดเป็นอะไรเติมเส้นลงมานะคะพอคุณตูนได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะคุณตูนก็จะเติมลวดลายนะคะใส่ลงไปนะคะใช้เป็นรูปร่างอิสระนั่นเองค่ะเป็นรูปร่างอิสระแบบนี้นะคะใส่เติมลงไปได้เลยเด็กๆอาจจะทำรูปร่างมือเป็นรูปร่างแบบอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ต่อเติมเป็นรูปภาพนะคะตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยถ้าเด็กๆสังเกตเห็นนะคะเด็กๆ ก็จะเห็นว่าครูตูนนะคะใช้ทัศนธาตุนะคะในเรื่องของรูปร่างอิสระนะคะเข้ามาช่วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของเส้นนะคะต่างๆแล้วก็ลักษณะของจุดด้วยนะคะเข้ามาใช้นะคะเด็กๆ ก็สามารถนำเอาทัศนธาตุที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาสร้างสรรค์นะคะต่อเติมเป็นภาพต่างๆตามจินตนาการนะคะเป็นรูปที่นักเรียนจินตนาการขึ้นมาได้เลยค่ะโดยต่อเติมจากรูปร่างของมือนะคะคุณตูนก็จะใช้เส้นหยักนะคะนำมาใส่นะคะเป็นแผงคอด้านหลังนะคะในแค่นี้นะคะคุณตูนก็จะได้ภาพที่ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอคุณตูนร่างเสร็จนะคะคุณตูนก็จะใช้ปากกาตัดเส้นนะคะในการตัดเส้นให้สวยงามแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะส่วนสีที่คุณตูนจะใช้ในวันนี้นะคะคุณตูนจะใช้เป็นสีขาวกับสีดำนะคะโดยการใช้ปากกาตัดเส้นนะคะถมนะคะให้เป็นพื้นที่ของสีดำเลยค่ะคุณก็จะตัดเส้นนะคะตามรอยดินสอที่คุณตูนร่างไว้นะคะวัดกรอบรอบนอกนะคะเป็นที่เป็นรูปร่างของมือคุณตูนก่อนก็จะตัดเส้นแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางไม่มีปากกาตัดเส้นนะคะสามารถใช้เป็นสีไม้สีดำนะคะตัดเส้นแทนได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเราอาจจะกดดินสอนะคะในลักษ

าที่ให้เข้มขึ้นก็ได้เหมือนกันค่ะเด็กสามารถทำมือนะคะเป็นรูปร่างอื่นๆนะคะแล้วก็วาดนะคะนอกเหนือจากภาพที่ครูตุลวาดก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะลูกพยายามเอาท่านะคะเข้ามาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นจุดนะคะเส้นนะคะรูปร่างรูปทรงหรือว่าสีนะคะครูตุลก็จะจุดตรงนี้สีดำนะคะให้เป็นลักษณะของดวงตาเชื่อว่าเด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางน่าจะพอรู้แล้วนะคะว่าวันนี้ครูตุลวาดเป็นภาพอะไรเด็กๆต้นทางช่วยกันตอบหน่อยเร็วว่าวันนี้ครูตุลวาดภาพอะไรเนี่ยเป็นภาพของม้าลายนั่นเองค่ะซึ่งวาดง่ายๆนะคะต่อเติมจากรูปร่างของมือนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะวาดต่อเติมเป็นภาพอื่นๆนะคะทำมือในลักษณะแบบอื่นก็ได้นะคะเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้สวยไม่แพ้ครูตูนเลยบางคนอาจจะทำได้สวยกว่าครูตูนด้วยนะคะสามารถสร้างสรรค์กันได้เลยนะคะตามจินตนาการอย่างที่บอกนะคะวันนี้ครูตูนก็จะใช้ปากกานะคะตัดเส้นนะคะในการถมสีนะคะให้มีลักษณะเป็นสีดำนะคะในลักษณะของลายของม้าลายนั่นเองค่ะครูตูนก็จะถมสีเข้าไปนะคะอาจจะถ้าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจะใช้เมจิกในการถมสีแบบนี้นะคะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆใช้ปากกาเมจินะคะกับกระดาษที่มีความบางนะคะก็อาจจะทะลุไปด้านหลังได้นะคะอาจจะต้องเอาอะไรมาลองนะคะหรือบางทีก็อาจจะทำให้กระดาษขาดได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้อุปกรณ์นะคะให้เหมาะสมนะคะกับผลงานของเราด้วยนะคะให้เด็กวาดเป็นภาพอย่างอื่นนะคะอาจจะใช้สีไม้นะคะมาช่วยระบายนะคะสีต่างๆนะคะนอกเหนือจากสีขาวดำก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณก็จะถมนะคะพื้นที่ที่เป็นลายของม้าลายแบบนี้ให้เป็นสีดำนะคะให้ทั่วเลยเชื่อว่าตอนนี้เด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะกำลังสร้างสรรค์ผลงานกันอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกเด็กๆอาจจะทำเป็นภาพอื่นๆนะคะทำมือเป็นลักษณะอื่นก็ได้จริงๆมือของเรานะคะก็สามารถดัดแปลงนะคะเป็นภาพต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวนี้ครูตุลก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูกันด้วยว่าครูตุลสามารถทำมือนะคะเป็นรูปร่างอะไรแล้วก็ดัดแปลงเป็นรูปภาพอะไรนะคะหลังจากเสร็จผลงานนี้นะคะเดี๋ยวครูตุลก็จะนำตัวอย่างผลงานมาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางดูพร้อมๆกันเลยค่ะเท่านี้ก็ตัดเส้นนะคะแล้วก็ลงสีด้วยปากกาตัดเส้นสีดำเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากนี้นะคะครูตุลก็จะลบรอยดินสอออกนั่นเองค่ะใช้ยางลบนะคะลบรอยดินสอที่เราไม่ต้องการออกนะคะเพื่อให้งานของเรามีความสวยงามแล้วก็มีความสะอาดนะคะเท่านี้นะคะครูตุลก็ได้ภาพผลงานนะคะเป็นภาพของเจ้าม้าลายนะคะที่สร้างสรรค์นะคะจากการทำรูปร่างของมือนะคะถ้าเด็กๆลองสังเกตนะคะครูตุลจะทาบให้ดูอีกทีนะคะว่าคุณทำมือเป็นลักษณะไหนนะคะจากการทำมือลักษณะแบบนี้ใช่ไหมลูกก็สามารถสร้างสรรค์นะคะต่อเติมเอาทัศนธาตุต่างๆนะคะมาต่อเติมให้ได้เป็นรูปร่างของม้าลายแบบนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครูตุลเอาภาพตัวอย่างนะคะมาให้เด็กๆทั้งต้นและปลายทางได้ชมกันอีกนะคะอันนี้เป็นม้าลายตัวแรกนะคะที่ครูตุลลองสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่จะเอามาให้เด็กๆปลายทางได้ชมกันก็จะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะครูตุลก็นะมีการทำรูปร่างมือนะคะเป็นรูปร่างอื่นๆนะคะอันนี้ครูตุลก็จะกางมือนะคะแล้วก็วางไปแบบนี้นะคะเอาทัศนธาตุนะคะมาต่อเติมนะคะให้ได้เป็นรูปร่างของรูปภาพของโจรสลัดนั่นเองค่ะอาจจะระบายสีอื่นๆนะคะลงไปด้วยก็ทำให้ภาพของเราน่ารักแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นต่อมาเป็นรูปของไก่ง่วงนะคะเป็นรูปของไก่ง่วงนะคะก็

0: ทำลักษณะมือนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็สร้างสรรค์ต่อเติมลงไประบายสีให้สวยงามนั่นเองค่ะต่อมารูปต่อไปเป็นรูปของแม่ไก่นะคะก็ทำมือในลักษณะเดียวกันเลยแบบนี้นะคะแล้วคุณตุลก็วาดนะคะต่อเติมเป็นรูปแม่ไก่นั่นเองค่ะต่อมาอีกหนึ่งรูปนะคะก็คือรูปของข้าวโพดนะคะคุณตุลก็ใช้ลักษณะนะคะวางมือแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วาดต่อเติมให้เป็นลักษณะของข้าวโพดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะรูปสุดท้ายที่คุณนำมาฝากเด็กๆต้องทานแล้วก็ปลายทางนะคะคือรูปของกระบองเพชรนะคะคุณตุลก็จะทำมือนะคะในลักษณะนี้นะคะอาจจะงอในช่วงของนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเข้ามาหน่อยนะคะแบบนี้แล้วก็นำมาวาดต่อเติมให้เป็นรูปกระบองเพชรแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนั่นเองค่ะเชื่อว่าทั้งเด็กปลายทางแล้วก็ต้นทางนะคะจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะให้สวยงามแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะและนี่นะคะก่อนที่เราจะไปสรุปบทเรียนนะคะคุณตุลมีภาพตัวอย่างนะคะของนักเรียนต้นทางนะคะให้เพื่อนมาเอามาให้เพื่อนๆต้นทางนะคะได้ชมการรวมถึงเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะอันนี้เป็นภาพของใบพูใช่ไหมลูกใบพูวาดเป็นภาพอะไรคะ
1: หมาค่ะ
0: เป็นภาพหมาหรือว่าภาพสุนัขใช่ไหมลูกใบพูบอกได้ไหมว่าใบพูทำลักษณะมือยังไงบ้างอ๋อเป็นมือแบบนี้เลยใช่ไหมเอามาทาบแล้วก็ต่อเติมใช่ไหมลูกใช้ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ใบพูใส่เส้นอะไรไปบ้างที่ใบพูวาด
1: เส้นตรง
0: ใส่เส้นตรงใช่ไหมลูกเส้นโค้งด้วยแล้วก็ใช้สีด้วยใช่ไหมลูกรวมถึงจุดด้วยใช่ไหมมีจุดตรงดวงตาขาวๆน่ารักแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วเก่งมากๆเลยเดี๋ยวให้ใบพูไปนั่งก่อนแล้วเรามาดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราเรียนกันในเรื่องของทัศนธาตุใช่ไหมลูกในสิ่งแวดล้อมแล้วก็งานทัศนศิลป์ใช่ไหมคะเรามาดูทบทวนกันอีกทีนึงก่อนจะจบคาบนี้นะคะว่าทัศนธาตุเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะสำหรับทัศนธาตุนะคะอย่างแรกเลยที่วันนี้เด็กๆได้ทราบก็คือในเรื่องของจุดใช่ไหมลูกเป็นจุดเล็กๆนะคะเป็นจุดนะคะเป็นสิ่งเริ่มต้นนะคะในการทำงานศิลปะเลยต่อมานำจุดมาเรียงต่อกันหรือจุดแล้วลากไปในทิศทางต่างๆเกิดเป็นเกิดเป็นเส้นนั่นเองเส้นก็มีลักษณะต่างๆมากมายเอามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้เช่นเดียวกันต่อมานะคะเป็นเรื่องของสีใช่ไหมลูกสีก็มีหลากหลายสีเด็กๆสามารถเลือกใช้มาสร้างสรรค์ผลงานได้นั่นเองค่ะต่อมาเป็นรูปร่างนะคะรูปร่างแล้วก็มีรูปทรงด้วยรูปร่างกับรูปทรงมีกี่แบบนะมี3แบบมีรูปร่างแบบไหนบ้างรูปร่างรูปทรงแบบธรรมชาติรูปร่างรูปทรงแบบอิสระและรูปร่างรูปทรงแบบเลขาคณิตนั่นเองค่ะมีทั้ง3แบบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของทัศนธาตุนะคะในสิ่งแวดล้อมแล้วก็งานทัศนศิลป์นะคะที่คุณตุลนำมาฝากทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ในเด็กปลายทางในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2การต่อมานะคะเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปดีกว่าว่าครั้งหน้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะจะเป็นการเริ่มเรียนในหน่วยที่2นะคะชื่อหน่วยว่าสร้างสรรค์งานศิลป์นะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนนั่นก็คือเรื่องของวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวนั่นเองค่ะวันนี้เรานำทัศนธาตุมาวาดเป็นภาพแล้วครั้งหน้านะคะเราจะมาเริ่มนะคะวาดภาพที่ถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวกันบ้างนะคะจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งถัดไปกันก่อนค่ะสำหรับในครั้งถัดไปนะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะเตรียมเป็นกระดาษวาดเขียนหรือสมุดวาดเขียนก็ได้นะคะแล้วก็ดินสอสีนะคะหรือว่าสีไม้ที่เด็กๆต้องเตรียมกันมาทุกคาบในรายวิชาศิลปะอยู่แล้วนั่นเองค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้เหมือนเช่นเคยค่ะครูตุลมีผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันอีกแล้วภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์นี้ชื่อภาพว่า The Scream นั่นเองน่ากลัวไหมลูกน่ากลัวใช่ไหมจริงๆภาพนี้นะคะเป็นภาพที่โด่งดังมากๆแล้วก็หลายคนอาจมองแล้วรู้สึกว่าน่ากลัวหวาดกลัวแต่จริงๆเขาก็ใช้ทัศนธาตุนี่แหละที่เราเรียนไปวันนี้นะคะในการสร้างสรรค์แล้วก็สื่อสารอารมณ์ไปถึงผู้รับชมอย่างเรานั่นเองค่ะสำหรับภาพ The Scream นะคะศิลปินที่สร้างสรรค์คือเอ็ดเวิร์ดมุงนะคะก็สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีน้ำมันนะคะสีฝุ่นสีช็อกบนกระดาษแข็งนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะคุณตุลจะมีภาพศิลปะประจำสัปดาห์อะไรมาฝากกันนะคะและเรื่องบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆต้นทางนะคะเด็กๆปลายทางรวมถึงครูปลายทางด้วยนะคะติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

ทุกวันนี้มี SMS เข้ามามากเลยนะครับชวนเล่นเกมออนไลน์ชวนโหลดนั่นนู่นนี่อาจจะชวนการพนันคาสิโนออนไลน์เอ๊ะมีหลากหลายรูปแบบเราจะพิจารณาอะไรเป็นของจริงเป็นสแกมเป็นอะไรต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดมีคนมากดกริ่งหน้าบ้านของเราหรือหน้าห้องของเราเราทำยังไงครับปกติเราก็จะแอบดูจากภายในบ้านก่อนหรือภายในห้องก่อนดูตาแมวของเราว่าเอ๊ะเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราคงไม่ไปเปิดประตูบ้านเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้ามาในบ้านเราทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันครับเราได้รับอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องมีสตินิดหนึ่งคัดกรองนิดหนึ่ง SMS ใครเป็นผู้ส่งเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ต้องการข้อมูลอะไรจากเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงทำได้หลายรูปแบบแล้วก็หลายสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหลักๆปกติเราจะดูว่า SMS ส่งจากเบอร์คนรู้จักหรือจากหน่วยงานหรือจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือใช่หรือไม่นะครับเนื้อหาของ SMS มีความถูกต้องมีความเป็นทางการหรือ เป็นเนื้อหาที่เราคุ้นชินหรือแปลกประหลาดนะครับเรื่องพวกนี้ก็คงต้องใช้วิจารณญาณวิเคราะห์แล้วก็เลือกเหมือนกับที่เราเลือกว่าจะเปิดประตูให้แขกของเราคนรู้จักของเราเข้าบ้านหรือคนแปลกหน้าของเราไม่ให้เข้านะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของเราครับ

0: หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร You can call me Teacher แก้วสวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะครูแก้วมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้ดูกันค่ะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งก่อนอื่นค่ะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเพื่อน Again pleaseใครสามารถอ่านคำศัพท์นี้ได้บ้างยกมืออ่ะกรุ๊ป2กรุ๊ป2 1คนค่ะต้นหอมอ่านว่าอะไร
1: colors
0: เก่งมากค่ะคำนี้จะออกเสียงว่า colors
2: colors
0: colors,
2: colors.
0: นักเรียนปลายทางออกเสียงหน่อยค่ะมาทบทวนการใครรู้จักสีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากสีแรกค่ะเด็กๆ again please
2: yellow
0: ต่อไปค่ะOrange
2: Orange
0: นักเรียนปลายทางพูดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องเรียนเลยนะคะ
2: Purple
0: เก่งมากค่ะ Purple
2: Purple
0: ต่อไป
2: Green
0: ดีมากค่ะ
2: Blue
0: ต่อไปสีต่อไปแก้วอยากให้นักเรียนปลายทางลองพูดให้เพื่อนๆในห้องเรียน
2: White.
0: ให้เพื่อนๆในห้องเรียนลองเงียบก่อนนะคะสีอะไรคะนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางอยู่ไหนคะนักเรียนปลายทางลองตอบเลยค่ะ perfect ดีมากค่ะเพื่อนๆในห้องเรียนพูดเลยค่ะ
2: white
0: ดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่า
2: white
0: ต่อไป
2: black
0: pink และ
2: red
0: นักเรียนปลายทางพูดหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคือนักเรียนที่อยู่นอกห้องเรียนนี้นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ทบทวนเกี่ยวกับสีไปใครที่ยังจดจำคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสีที่เราเรียนไปตอนปออะไรคะ
2: ป
0: .1ได้บ้างไหนกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะและนักเรียนปลายทางจำได้ไหมเอ่ยดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะวันนี้เด็กๆคิดว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเสื้อผ้ามีอย่างอื่นอีกไหมมีความคิดอย่างอื่นอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางคิดว่าวันนี้ครูแก้วจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรด้านนี้ลองตอบหน่อยวันนี้ครูแก้วจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่ไหมเลยค่ะ
1: เสื้อผ้าค่ะ
0: เสื้อผ้าวันนี้นะคะครูแก้วก็จะสอนกันเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ my clothes เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าของใคร my เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนนั่นเองนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนของฉันนั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะครูแก้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายได้นะคะต่อไปนะคะพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วก็รวมถึงจะมีการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับสีมาเกี่ยวข้องด้วยค่ะวันนี้นะคะมีกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะอยากให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกๆคนเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆ everyone look at the picture ให้นักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะภาพนี้คือภาพของอะไรคะ
2: เสื้ออ
0: ะไรเอ่ยดูดีๆสิเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวแล้วมีอะไรด้วยคะมีปกใช่ไหมมีปกคอด้วยเขาจะเรียกว่าอะไรคะ
3: เสื้อคอปก
0: เขาจะเรียกว่า
2: shirt
0: นั่นก็คือเสื้ออะไรนั่นเองคะภาษาไทยเสื้อเชิ้ตนั่นเองเสื้อเชิ้ตคือเสื้อที่มีอะไรคะมีปกแล้วก็แขนเป็นอย่างไร
2: yeah.
0: ดูสุภาพเรียบร้อยมากเลยนะคะภาพนี้นั่นก็คือคำว่า
2: shirt
0: เด็กๆคำนี้เลยค่ะพูดอีกรอบค่ะ
2: shirt
0: เด็กๆลองสะกดเลยค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางลองสะกดให้คุณครูที่อยู่ในห้องเรียนฟังเลยค่ะก็จะได้ว่าอย่างไรคะ S H I R T เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางต่อไปนะคะภาพนี้ค่ะ Look at the picture เพื่อนๆตอบหน่อยค่ะขอหนึ่งคนเสียงชัดๆกรุ๊ป 2ให้นักเรียนปลายทางนะคะร่วมคิดไปพร้อมๆกันแล้วก็ตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะคือคำว่าอะไรคะ
1: What is it?
0: Again please
1: head
0: ยังไม่ใช่มีกรุ๊ปอื่นอี

0: ไหมคะกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเอาเลยค่ะ
1: Head
0: Again please
1: Head
0: ดีมากนะคะคำนี้ออกเสียงให้ชัดๆอีกหนึ่งรอบก็จะได้ว่า Head
1: Head
0: Head คำว่า Head นะคะอย่าลืมลงท้ายด้วย letter T มีเสียงด้วยใช่ไหมคะเพื่อนๆออกเสียงว่าอย่างไรชัดๆอีกครั้งค่ะ
1: Head
0: เก่งมากค่ะไหนลองสะกดเลยค่ะก็จะได้ว่า H A T เป็นหมวกที่เป็นอย่างไรคะเพื่อนๆมีปีกไหมคะมีปีกนั่นเองบ้านใครมีหมวกแบบนี้บ้างบ้านนักเรียนปลายทางมีหมวกแบบนี้บ้างไหมคะดีมากค่ะเอามือลงค่ะต่อไปฝากคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยจดคำศัพท์ให้นักเรียนดูด้วยนะคะบนกระดานได้เลยค่ะแล้วค่ะคำต่อไปค่ะพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะเอาชัดๆเอาชัดๆเดี๋ยววันนี้ให้หัวใจ
1: cap
0: again please
1: cap
0: ดีมากค่ะก็จะได้ว่า cap
1: cap
0: spell cap
1: c
0: again please กดอีกรอบค่ะ
1: c
0: เป็นหมวกที่มีลักษณะอย่างไรคะเพื่อนมีส่วนของด้านหน้ายื่นออกมาแตกต่างกับคำว่า hat ไหมคะแตกต่างกันนั่นเองเมื่อสักครู่กรุ๊ปไหนตอบคำถามหน้าก
1: รุ๊ป
0: 2นั่นเองกลุ่มที่2นะคะดีมากวันนี้ก็จะได้คะแนนไปนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆ what is it
1: what is
0: group 4 again please ตอบดังๆค่ะ
1: bag
0: เก่งมากค่ะเพื่อนเพื่อนพูดตามเพื่อนเลยค่ะ
1: bag
0: bag
1: bag
0: bag นักเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะดีมากนะคะคำนี้ลองสะกดเลยค่ะ
1: bag
0: เก่งมากค่ะ bag คืออะไรนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนกระเป๋านั่นเองกรุ๊ป4นะคะต่อไปค่ะคำถัดไปคำว่าอะไรเอ่ยกรุ๊ป 4ตอบดังๆอีกครั้งค่ะ
1: ring
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือคำว่า ring
1: ring
0: spell เลยค่ะสะกดค่ะ
1: ring
0: บ้านใครมีแหวนบ้างเอ่ยบ้านใครมีแหวนบ้างดีมากบ้านนักเรียนปลายทางมีแหวนบ้างไหมคะคำนี้ก็จะออกเสียงว่าอย่างไรนะเพื่อนดีมากค่ะกรุ๊ป 4ได้อีกแล้วนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะคำถัดไปคำว่าอะไรไหนนักเรียนคนใดใส่กระโปรงอยู่บ้าง ออกเสียงว่า
1: skirt
0: เราใช้ไมค์เลยได้เลยค่ะ
1: skirt
0: คำนี้ก็จะออกเสียงว่า skirt
1: skirt
0: skirt นักเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะ
1: skirt
0: ดีมากนะคะลองสะกดเลยค่ะนักเรียนปลายดีมากค่ะนักเรียนปลายทางสะกดไปพร้อมๆกับครูแก้วตานะคะ S K I R T เสียงว่าไงนะคะ
1: skirt
0: ดีมากค่ะ skirt นั่นเองต่อไปครูแก้วมีสถานการณ์มาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนทายว่ามันคือที่ใดสถานแห่งนี้มันคือที่ไหนนะคะตั้งใจดูนักเรียนปลายทางตั้งใจดูด้วยนะคะดูสิเป็นยังไงคะมีคนเข้าออกเยอะแยะไหมคะเพื่อนมีประตูอัตโนมัติด้วยใช่ไหมดูอีกหนึ่งวิดีโอดูสิดูว่าเป็นอย่างไรเด็กๆคิดว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในสถานที่แห่งใดคะดีมากอยู่ในห้างสรรพสินค้านั่นเองนั่นก็คือ at the shopping mall นั่นก็คือห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปห้างสรรพสินค้าเราสามารถทำอะไรได้บ้างคะซื้อของเสื้ออะไรได้บ้างจากที่เห็นในวิดีโ
1: อ
0: ดีมากซื้อเสื้อของกินของใช้ใช่ไหมคะ ใครบอกว่า shirt คะเมื่อกี้ดีมากไม่ซื้อเสื้อผ้านั่นเองอ่ะคำแรกอีกรอบ what is it วันนี้คำถามนะคะที่เราจะมาเรียนกันนั่นก็คือคำถามว่าอะไรคะเพื่อนๆพูดเลยค่ะ
1: what is it
0: จะวันนี้นะคะคำถามที่เรียนนั่นก็คือประโยคว่า what is it
1: what is it
0: what is itมันคืออะไรมันคืออะไรใครสามารถตอบได้บ้างตอบว่าอย่างไรอ่ะตอบเลยค่ะกลุ่ม4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4ลองตอบเลยค่ะตอบว่าอย่างไรคะลองตอบกลุ่ม1กลุ่ม1กลุ่ม1มั่นใจตอบว่า
1: is a shirt
0: it a shirt อย่างไม่ใช่กลุ่ม2กลุ่ม2ไม่เป็นไรค่ะกลุ่มที่2ยกมือก่อนใช่ไหมคะตอบเลยค่ะ
1: a skirt
0: ประโยคนี้ก็จะได้ว่า it's a skirt ต้องตอบให้ชัดๆนะคะประโยคนี้เพื่อนๆปลายทางลองพูดเลยค่ะ
1: it's a skirt
0: นักเรียนในห้องช่วยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดีมากนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะคำถามค่ะ question what อะไรคะวันนี
1: ้
0: นักเรียนปลายทางลองพูดเลยค่ะWhat is it? เก่งมากกลุ่ม5ใช่ไหมพูดเลยค่ะตอบว่าอย่างไรให้วันใหม่หน่อย
1: Is a bag
0: เก่งมากนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือประโยคว่า It's a bag It's a bag เก่งมากกลุ่ม5นะคะได้หัวใจไปนั่นเองเนื่องจากตอบชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะเด็กๆจะต้องมีเสียงที่ตอบได้ถูกต้องและชัดเจนเข้าใจไหมคะต่อไปนะคะต่อไปค่ะคำถามว่าอย่างไรวันนี้กรุ๊ป 2
1: What is this
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนพูดให้ชัดๆนะคะประโยคว่าอย่างไรวันนี้เราถามว่าประโยคนี้ค่ะประโยคใหม่นะคะฟังดีๆเด็กๆให้เด็กๆดูประโยคนี้อีกรอบนะคะเด็กๆมีคำอะไรเข้ามาคะดีมากค่ะมีคำว่า color เข้ามาเพราะฉะนั้นคราวนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องดูที่สีของเสื้อผ้าสีของเสื้อเชิ้ตนี้สีอะไรนะคะประโยคนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ว่าWhat color is it? เด็กๆอีกรอบนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า What color is it? อีกรอบค่ะเด็กๆพูดเลยค่ะ
1: What color is it?
0: เด็กๆพูดตามครูแก้วตานะคะทีละคำนะคะ It
1: Is
0: it?
1: Color is it?
0: What color is it?
1: What color is it
0: ฝากคุณครูปลายทางนะคะจะต้องจดประโยคนี้แล้วก็ให้นักเรียนพูดด้วยนะคะประโยคนี้เป็นการถามเกี่ยวกับอะไรคะเพื่อนๆถามสีนั่นเองนะคะจะตอบว่าอย่างไรใคร It's a blue อะไรเอ่ยเขาเป็นเสื้ออะไรกรุ๊ป 4กรุ๊ป 4อยากตอบ It's a blue อะไรเอ่ยอีกหนึ่งคำ
1: It's a blue shirt
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแสดงว่านักเรียนนะคะมีการเรียนรู้ที่ดีนั่นเองนะคะนักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดีนักเรียนจึงสามารถตอบได้นะคะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่าอะไรคะ it's a blue shirt
1: it's a blue shirt
0: it's a blue shirt ดีมากนะคะมันคือเสื้อเชิ้ตสีอะไรคะ
2: ส
0: ีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่นเองนะคะมันคือเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินนั่นเองต่อไปเด็กๆคำถามว่าอย่างไรนะวันนี้เราเรียนประโยคคำถามว่าขอหนึ่งคนขอชัดๆกรุ๊ป2กรุ๊ป2
1: What color is it
0: What color is it
1: What color is it
0: What color is it What color is it โอเคไหมคะใครสามารถตอบได้บ้าง answer ขอกรุ๊ปไหนดีกรุ๊ป5วันใหม่ธัญรัตน์ใช่ไหมคะธัญรัตน์ลองตอบเลยค่ะคุณต้นว่าอะไรมี1อันมี1ใบ it's ตามด้วย4ใช่ไหม it's a สีอะไรคะ
3: It's a yellow
0: เป็นหมวกอย่างไรเป็นหมวก

0: ปีกใช่ไหมคะอ่ะกรุ๊ป 4อยากตอบขอกรุ๊ป 4หน่อยค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของ
1: It's a yellow hat
0: เก่งมากนะคะประโยคก็จะได้ว่า It's a yellow hat อ่ะเด็กๆพูดเลยค่ะ
2: It's a yellow hat
0: It's a yellow hat เป็นหมวกมันคือหมวกสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองนะคะมันคือหมวกสีเหลืองนั่นเองต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปใครสามารถจำคำถามวันนี้ได้แล้วขึ้นต้นว่า what อ่ะ group 1 Dania
1: what color is this
0: ประโยคก็จะได้ว่า what color is it
2: what color is it
0: เด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าจะมี letter s กับคำว่า it เกิดการกร่อนเสียงกันใช่ไหมคะเวลาที่เจ้าของภาษาพูดนะคะเขาก็จะมีการกร่อนเสียงกร่อนคำทำให้คำมันควบกันเด็กๆสังเกตไหมคะให้เด็กๆพูดอีกหนึ่งรอบนะคะ
2: what color is it
0: answer ตอบหน่อยค่ะตอบหน่อยค่ะ group 5อย่าแก้ตัวปณิดาปณิดาตอบเลยส่งไมค์ให้เพื่อนนะคะ
1: is blue skirt
0: ลืม article มี article it's a อะไรอีกรอบค่ะ
1: it's a blue skirt
0: ดีมากนะคะก็จะได้ it's a blue skirtIt's a blue skirt เด็กๆพูดอีกรอบค่ะ
2: It's a blue skirt
0: เก่งมากแสดงว่าได้หัวใจไหมคะ
2: ได
0: ้ได้หัวใจนั่นเองเด็กๆคะแนนหัวใจนี้มีความหมายต่อนักเรียนไม่มีมีหรือไม่มีคะ
2: ม
0: ีหรือไม่มีคะมีนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะคำถามค่ะคำถามใครหนูไหมใช่ไหมตอบเลยค่ะตอบคำถามพูดคำถามหน่อยค่ะ
1: What color is this
0: ประโยคก็จะได้ว่า What color is it What color is it มันสีอะไรนะคะมันสีอะไรตอบให้ชัดๆนะคะอ่ะใครสามารถตอบได้ว่ามันคือสีอะไรสองคนสองคนใครดีใครยกมือก่อนเมื่อกี้อ่ะขอฟังเสียงกรุ๊ป2ก่อนกรุ๊ป2
1: It's a pink bag
0: เก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้ว่า It's a pink bag It's a pink bag พูดอีกรอบค่ะ
2: It's a pink
0: bag นักเรียนปลายทางพูดเลยค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนพูดนักเรียนปลายทางพูดได้ถูกต้องหรือไม่คะ Yes or no เก่งมากค่ะต่อไปนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปเด็กๆเรามาทบทวนประโยคคำถามที่เราเรียนกันวันนี้อีกรอบนะคะได้ว่าอย่างไรนะคะเพื่อน
2: What color is it
0: What color is it What color is it
2: What color is it
0: ถามเกี่ยวกับสีใช่ไหมคะถามเกี่ยวกับสีนั่นเองเด็กๆจำได้ไหมขึ้นต้นว่าอย่างไร it'sตามด้วยcolorคืออะไรอะคะ
2: ส
0: ีนั่นเองแล้วก็คำนามคำนามในที่นี้วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างทางภาษานะคะคุณครูปลายทางสามารถจดไว้แล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสามารถจดลงในสมุดได้เพื่อทบทวนนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้บ้างค่ะซึ่งนักเรียนนะคะก็จะต้องทำใบงานที่11และ12ฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบใบงานของนักเรียนแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยถ้าหากว่าไม่เข้าใจนะคะถ้าหากว่านักเรียนไม่เข้าใจสามารถที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้คำแนะนำได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนเรามาดูใบงานแรกนะคะนั่นก็คือใบงานที่11นั่นเองค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งเอาแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะให้นักเรียนดูที่หน้าจอ everyone look at the screen look at the screen ดูที่หน้าจอก่อนนะคะเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าวันนี้ใบงานที่11เขาให้ทำอะไรจ๊ะเขาให้ฟ fill in the blanks fill in the blanks เติมคำในช่องว่างนั่นเองมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยวันนี
2: ้
0: 6ข้อนะคะ6ข้อมี6คำศัพท์เด็กๆเรามาอ่านคำศัพท์ไปพร้อมๆกันนักเรียนปลายทางนะคะอ่านคำศัพท์ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องเรียนเลยค่ะคำแรกคำว่าอะไรคะ Again pleaseดีมากค่ะมีทั้งหมดกี่คำคะเพื่อนๆ how many มีทั้งหมด six words นั่นเองนะคะ6คำเด็กๆครูแก้วให้ตัวอย่างสัก1ข้อนะคะข้อแรกนั่นเองนะคะข้อแรกเด็กๆคิดว่าต้องนำคำศัพท์คำใดมาเติมคะ
2: drink
0: คำว่า drink นั่นเองนะคะต่อไปเหลืออีกข้อให้นักเรียนทำด้วยตนเองนะคะใครพร้อมแล้วนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาและทำได้เลยครูแก้วให้เวลาในการทำ5นาทีนะคะ I give you 5 minutes to do this I give you 5 minutes to do this 5นาทีนะคะเริ่มได้เลยค่ะใบงานอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆหน้าที่22นั่นเองนักเรียนปลายทางใบงานอยู่ที่หน้าที่22นะคะสามารถเปิดและทำได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มใดที่เสร็จเรียบร้อยหมดทั้งกลุ่มนะคะนักเรียนคนใดที่เสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนคุณครูแก้วนะคะจะมีคะแนนพิเศษให้นะคะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์หัวใจเพิ่มให้เป็นคะแนนความสามัคคีนั่นเองค่ะ

ได้ไหมนักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่ามี3เส้นใช่ไหมคะนักเรียนต้องเขียนครึ่งบรรทัดถูกต้องไหมคะนักเรียนต้องเขียนครึ่งบรรทัดใช่ไหมใช่เหมือนของกิตตินันท์นั่นเองใช่ไหมใช่คะจัญญวัฒน์เป็นคำศัพท์ทั่วไปเป็นคำศัพท์ทั่วๆไปเราต้องใช้ตัวพิมพ์อะไรคะเขียนครึ่งบรรทัดใช่ไหมทำไมตัวนี้ใหญ่อยู่ตัวเดียวต้องเป็นอย่างไรคะเหมือนของใครเอ่ยเหมือนของณัฐพัฒน์คือสิ่งตัวอย่างที่ถูกต้องนะคะพี่แก้วตานะคะมีตัวอย่างที่สวยนะคะเพื่อนณัฐพัฒน์เขียนสวยไหมลูกมั่นใจไหมให้นักเรียนปลายทางดูนะคะนี่เป็นตัวอย่างเขียนได้สวยงามแล้วก็มีความตั้งใจนะคะมีความตั้งใจในการเขียนให้นักเรียนนะคะฝึกเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะคะก็จะได้สวยงามแบบนี้นั่นเองค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูคำตอบที่นักเรียนเขียนลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดด้วยนะคะฝากครูปลายทางด้วยนะคะนักเรียนเหลือเวลาอีก2นาทีนะคะ2 minutes left เหลือเวลาอีก2นาทีนะคะเร่งมือแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะเรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่5ใครทำเสร็จแล้วให้เขียนอะไรคะเขียนอะไรเขียนชื่อด้วยจะได้ตรวจได้นะคะอันนี้เลเทอร์อะไร letter H ทำได้ไหมletter C ใช่ไหมคะ letter C เป็นอย่างไรคะ

อีกหนึ่งคำใช่ไหมคะอีกหนึ่งคำให้นักเรียนดูที่หน้าจอนะคะมีคำขาดหายไปหนึ่งคำใช่ไหมคะในใบงานให้นักเรียนดูที่หน้าจอนี้นะคะ

ำได้หรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องทำอย่างไรคะ write your name เขียนชื่อนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อนะคะ

0: นักเรียนใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก10วินาทีสุดท้ายค่ะ Again please ดีมากค่ะมีกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนบ้างไหมคะเด็กเร่งมือนะคะหมดเวลามีกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จบ้างยกมือค่ะครูแก้วให้เวลาเพิ่มอีก1นาทีนะคะ one more minute one more minute แค่1นาทีนะคะให้เวลาเพิ่มอีก1นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต้องเขียนเป็นอย่างไรเนี่ยเหมือนของดาเนียเด็กๆอันนี้คือตัวอย่างที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของดาเนียนั่นเองเป็นหัวหน้าห้องด้วยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะให้นักเรียนฝึกเขียนครึ่งบรรทัดแบบนี้นะคะให้นักเรียนฝึกเขียนครึ่งบรรทัดแบบนี้นะคะนักเรียนเร่งมือเลยนะคะเร่งมือในการทำแบบฝึกหัดนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วทั้งกลุ่มหรือยังทั้งกลุ่มหรือไม่กลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มยกมือเลยค่ะ raise your hand ยกมืออ่ะกลุ่มไหนกลุ่ม3กลุ่มที่3ปรบมือให้เพื่อนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มที่3วันนี้จะได้คะแนนความสามัคคีไป1หัวใจด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะเด็กๆคำแรกคำว่าอะไรนะคะคำว่าอะไรคะดีมากค่ะต่อไปเก่งมากค่ะ hatคำที่3ล่ะคะคำว่า cap นั่นเองต่อไปข้อที่4 bag เด็กๆตรวจคำตอบไปได้เลยนะคะเด็กๆตรวจคำตอบไปได้เลยนะคะต่อไปคำที่5ค่ะคำว่า
1: no
0: ข้อที่5คือคำว่า
1: no
0: เก่งมากค่ะเด็กๆดูดีๆนะคะว่าเด็กๆเขียนสลับตัวอักษรกันหรือไม่ต้องเรียงตัวอักษรให้ถูกต้องแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจอีกหนึ่งรอบนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะคำว่าอะไรคำว่าเก่งมากค่ะนั่นคือเสื้อเชิ้ตนั่นเองนะคะใครถูกต้องหมดทุกข้อยกมือหน่อยค่ะดีมากนะคะนักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆมาที่ใบงานถัดไปค่ะคือใบงานที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆใบงานที่12นั่นเองเด็กๆดูที่หน้าจอค่ะ look at the screen ตอนนี้สายตานักเรียนอยู่ที่ไหนคะสายตาใครไม่ได้อยู่ที่หน้าจอบ้างกลุ่มที่5ใช่ไหมคะกลุ่ม5ให้เด็กนะคะดูที่หน้าจอเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าคราวนี้มีคำศัพท์อะไรมาเพิ่มคะคำศัพท์เกี่ยวกับ colors มาเพิ่มนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้ามาให้ด้วยใช่ไหมคะเด็กๆครูแก้วนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้เขียนประโยคให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ซึ่งวันนี้นะคะนักเรียนก็จะ

ามความเป็นจริงด้วยนะคะทำได้ไหมคะดีมากนะคะครูแก้วยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ครูแก้วระบายเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีดำครูแก้วก็จะสามารถเขียนประโยคได้ว่าได้ว่าอะไรคะ it's a ครูแก้วก็จะเขียนประโยคว่า it's a black shirt นั่นเอง it's a black shirt นั่นเองนะคะก็คือมันคือเสื้อเชิ้ตสีดำต่อไปข้อที่2 3 4มีกี่ข้อเอ่ยเพื่อนๆ เปิดดูสิคะ2เปิดอีกค่ะมีกี่ข้อคะมี6ข้อนะคะมี6ข้อนักเรียนก็จะต้องคิดเองนะคะว่าจะใช้สีอะไรกับเสื้อผ้าชนิดใดโดยที่ครูแก้วจะให้คำศัพท์เกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไว้ด้วยใครคิดว่าทำได้ยกมือดีมากนะคะถ้าหากว่าเด็กๆ เข้าใจแล้วนะคะมีทั้งหมด6ข้อไปเริ่มทำได้เลยค่ะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะวันนี้เด็กๆ ก็จะต้องใช้สีด้วยใช่ไหมคะครูแก้วให้เวลา10นาทีนะคะ I give you 10 minutes to do this I give you 10 minutes to do this 10นาทีนะคะจับเวลาเลยค่ะมีสีมีคำศัพท์เกี่ยวกับสีต่างๆให้ด้วยมีคำศัพท์เกี่ยวกับสีต่างๆให้ด้วยใบมอนเสร็จแล้ว2ข้อเก่งมากได้

เด็กๆกลุ่มไหนนะคะเด็กๆกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีการเฉลยร่วมกันเฉลยพร้อมกันแล้วก็มาโชว์ผลงานหน้าชั้นเรียนด้วยค่ะเด็กคนไหนหรือนักเรียนปลายทางนะคะยังจดจําคําศัพท์เกี่ยวกับสีต่างๆได้ไม่ครบทุกสีนะคะครูแก้วมีคําศัพท์เกี่ยวกับสีนะคะคําศัพท์สีไว้บนกระดานให้นักเรียนเป็นตัวช่วยให้ด้วยค่ะได้แต่สีหลักๆต้องเป็นสีอะไรเพราะว่าแหวนที่หนูเขียนคือสีอะไรคะเยลโล่นั่นเองใช่ไหมคะ

นักเรียนในห้องเรียนนี้นะคะลายมือสวยแทบจะทุกคนเลยนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะมีใครทำถึงข้อที่5แล้วบ้างมีใครทำถึงข้อที่3ข้อที่4ข้อที่4ข้อที่5ล่ะคะมีหรือยังมีนักเรียนทำถึงข้อที่5แล้วนักเรียนปลายทางทำได้ถึงข้อไหนล่ะคะ

นักเรียนจะต้องระบายสีให้ตรงกับคำศัพท์ที่นักเรียนเขียนนะคะให้สัมพันธ์กับประโยคที่นักเรียนเขียนด้วยนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะได้ค่ะถูกต้องได้ค่ะนักเรียนเหลือเวลาอีก6นาทีนะคะ

คะว่าจบประโยคจะต้องมีจุดอะไรด้วยคะจุด full stop นั่นเองแต่ว่าถ้าหากข้อไหนมีแล้วก็ไม่ต้องเขียนนะคะถ้าหากข้อใดที่ยังไม่มีจุด full stop นะคะเด็กๆจะต้องเติมให้สมบูรณ์ด้วยนะคะ

เรียนเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะเหลือเวลาอีก3นาทีเร่งมือเลยค่ะตอนนี้นักเรียนนะคะจะต้องระบายสีประโยคที่นักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยได้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องเร่งมือระบายสีได้แล้วค่ะระบายสีได้เลยนะคะนักเรียนทุกคนคุณเป็นประโยคว่าอย่างไร

เด็กๆใครระบายสีได้ถึงข้อที่3แล้วบ้างใครได้ถึงข้อที่4ใครได้ถึงข้อที่5หรือใครได้เสร็จเรียบร้อยแล้วระบายสีเขียนประโยคหมดทุกข้อแล้วบ้างคะมีนักเรียนคนใดเสร็จเรียบร้อยทุกคนบ้างหรือยังคะเด็กๆเร่งมือเลยนะคะเด็กๆเร่งมือนะคะเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะเหลือเวลาอีก1นาทีเร่งมือนะคะระบายได้เลยค่ะ

ียนหมดเวลาแล้วมีใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยบ้างคะหนึ่งคนครูแก้วให้เวลาเพิ่มอีก2นาทีได้เหลืออีก2ข้อใช่ไหมลูกได้มือได้มือให้เวลาเพิ่มอีก2นาทีเด็กๆไม่มีลูกสองข้อนะคะเหลือข้อเดียวใช่ไหมลูกเขียนประโยคอย่างไรเขียนประโยคอย่างไรอะไรนะคะจ้า

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆใกล้จะหมดเวลาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วอีกหนึ่งข้ออ่ะโอเคอ่ะ please come to the front อ่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะคุณแก้วมีตัวอย่างที่นักเรียนภาคภูมิใจนะคะมีใครอีกบ้างเดี๋ยวคุณแก้วจะขอตรวจสอบนะคะสีเหลืองใช่ไหมคะกับสีชมพูเร่งมือเลยค่ะคุณแก้วจะขอดูอีกหนึ่งคนเด็กเหลือระบายสีใช่ไหมคะเด็กๆ เรามาเฉลยพร้อมกันค่ะให้พักวลันนะคะลองนำเสนอผลงานของตนเองค่ะข้อที่หนึ่งค่ะอ่ะลองพูดประโยคเลยลูก It's a yellow
1: It's a yellow ring
0: อ่ะมันคือแหวนสีอะไรคะเพื่อนๆ Yellow Yellow สีอะไรสีเหลืองนั่นเองแล้วแหวนของนักเรียนปลายทางที่ระบายเป็นสีอะไรคะดีมากต่อไปข้อที่สองน้องเขียนว่าอะไรคะ
1: It's a blue cap
0: It's a blue cap หมวกแก๊ปสีอะไรคะสีดำเงินใช่ไหมคะสีน้ำเงินนั่นเองข้อต่อไปข้อที่สามลองพูดเลยค่ะข้อที่สามค่ะ
1: It's a red skirt
0: It's a red skirt เก่งมากจบประโยคพักวลันมีการเติมจุดอะไรด้วยคะลูกพูดเลยค่ะ
1: จุด full stop ค่ะ
0: จุด full stop ด้วยนั่นเองนะคะเป็นการจบหนึ่งประโยคนั่นเองต่อไปข้อที่สี่ละคะพูดเลยค่ะ
1: It's a pink bag
0: It's a pink bag กระเป๋าสีอะไรลูกระบายสีอะไรลูก
1: สีชมพูค่ะ
0: สีชมพูเพื่อนๆในห้องเรียนฟังนะคะฟังด้วยนะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5 orange จะต้องเติมเป็นคำศัพท์ข้ออะไรไม่เป็นไรนะคะมาข้อที่6เลยค่ะข้อที่6บอกว่าอย่างไร
1: this a white
0: ลืม1ตัวอักษรใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะเด็กๆจะต้องเติมให้ถูกต้องนะคะทุกคำนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของนักเรียนนะคะอาจจะมีถูกต้องบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆอาจจะมีคำศัพท์ที่เขียนยังไม่หมดทุกข้อนะคะให้เด็กๆทำให้เสร็จนะคะในคาบถัดไปได้ต่อไปค่ะเพื่อนต่อไปนะคะเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันนะคะเด็กๆ what is it ตอบเลยค่ะ what is it วันนี้ประโยคคำถามเราเรียนว่าอย่างไรนะคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือ what color is it group 4พูดได้ถูกต้องนะคะนักเรียนพูดพร้อมกันเลยค่ะต้องตอบว่าอย่างไรคะต้องตอบว่าอย่างไรคะIt's a yellow hat. It's a yellow hat. เป็นหมวกสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้เข้าใจบทเรียนไหมคะไหนใครเข้าใจกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับสีแล้วก็ในการใช้ประโยคถามว่ามันคือสีอะไรนั่นเองนะคะสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆค่ะบทเรียนในครั้งถัดไปเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ my colorful clothes เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าอีกใช่ไหมคะเพื่อนซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่13และ14สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
2: Thank you teacher
0: Thank you so much See you later Goodbye

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตาม

ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestockFishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

าเราไปเจอแอดนะครับบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook นะครับหลอกชักชวนลงทุนหรือไม่แน่ใจว่าจะตรวจสอบว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรหรือเปล่าเราควรจะทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ต้องเรียนที่มาก่อนนะครับในระบบ Facebook เนี่ยมันจะมีเรื่องของแอดนะฮะแอดก็คือโฆษณานะครับโฆษณาอันเนี้ยFacebook เนี่ยก็หนึ่งในรายได้ของเขาก็คือเก็บเงินค่าโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโฆษณานะครับก็จะมีหลากหลายแล้วตรงนี้เขาจะพยายามทาร์เก็ตด้วยนะคำว่าทาร์เก็ตก็คือตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มเป้าหมายเช่นเพศอายุนะครับหรือความสนใจต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเช่นสมมุตินะครับเรามีความสนใจเรื่องรถจักรยานนะครับเราก็เลื่อนไปเลื่อนมามันก็จะมีโฆษณาของเรื่องรถจักรยานเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นซื้อรถจักรยานหรือเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เรียกว่าทาร์เก็ตแอดนะครับซึ่งแอดพวกนี้นะครับใครมีสตางค์ก็สามารถไปเรียกว่าลงโฆษณาอะไรต่างๆได้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับดังนั้นนะครับการที่เราเห็นแอดเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราสนใจด้วยนะครับเราเห็นว่าเราสนใจเรื่องนี้ก็จะมีแอดเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเราเห็นแอดที่เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่แอดจริงมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอันนี้ก็เรียนว่าการตรวจสอบเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็ดูได้ในโซเชียลว่าอันนี้มีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งถัดมาที่อยากจะแนะนำก็คือว่าถ้าเหมือนเดิมนะครับเขาชักชวนเราไปลงทุนเขาน่าจะตั้งใจให้เราเกิดความโลภนะครับอยากให้เราได้ผลตอบแทนสูงๆอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเตือนใจว่าให้ระมัดระวังไว้ก่อนนะครับและถ้าเรามั่นใจแล้วว่าแอดเนี้ยไม่น่าใช่คนแอดปกตินะครับเป็นแอดที่น่าจะเป็นมิจฉาชีพเราก็สามารถนะครับรีพอร์ตได้นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าเข้าไปดูเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับระบบ Facebook เนี่ยก็คือว่าถ้าเรายิ่งสนใจเรื่องไหนนะครับเขาจะยิ่งแสดงแอดที่เกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นนะครับ

หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุคกาลสินแล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพรว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบหรือว่าแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้เต้นตื่น
3: ตื่นเต้น
8: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: อ้าวเด็กๆ กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: อ๋อกระโดดเส้นจำนวนค่ะ
0: อ๋อกำลังกระโดดบนเส้นจำนวนใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอ๊ะแล้วเส้นจำนวนนี้จะมาช่วยเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยเ
1: อ๊บวกค่ะ
0: เดี๋ยวลองทายดูเนาะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะไม่เล่นแค่ต้นทางนะครับเราจะชวนเพื่อนๆปลายทางมาเรียนด้วยกันนะว่าแต่เราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับหวังว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคงสบายดีเด็กๆสบายดีไหมลูก
1: สบายด
0: ีสบายดีนะครับจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีเด็กๆกำลังกระโดดอยู่บนเส้นจำนวนใช่ไหมเอ่ยว่าแต่เส้นจำนวนนั้นจะมาช่วยเราในเรื่องของอะไรมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางในเรื่องของการบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน100โดยใช้เส้นจำนวนนะครับเอ๊ะว่าแต่เด็กๆเห็นชื่อเรื่องไปแล้วเด็กๆคิดว่าในชั่วโมงเรียนนี้เราน่าจะต้องทำอะไรได้บ้างใครจะตอบคุณครูได้บ้างลูกประกรณ์ลูกประกรณ์คิดว่าถ้าเราเรียนเรื่องนี้เราน่าจะทำอะไรได้บ้างลูก
2: เราต้องใช้เส้นจำนวนเป็นครับ
0: อ๋อเราต้องใช้เส้นจำนวนเป็นในการหาอะไรลูก
2: หาผลบวกครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากเรามาดูกันสักเล็กน้อยนะครับในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องสามารถที่จะหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน100โดยใช้เส้นจำนวนได้นะครับอย่างที่2จะต้องแก้ปัญหาได้และสุดท้ายเลยนักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมาพูดออกมาเล่าออกมาอธิบายให้ครูฟังได้และนำเสนอได้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทบทวนในเรื่องของการหาผลบวกจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้ไปใช่ไหมลูกทบทวนในเรื่องการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนยังจำกันได้ไหมเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรามีวิธีการในการหาผลบวกอย่างไรบ้างนะใครตอบเป็นครูได้บ้างเอ่ยดาเนียลูก
3: ตั้งบวกค่ะ
0: อ๋อใช้วิธีการตั้งบวกใช่ไหมมีวิธีการอะไรอีกลูกใครตอบครูได้บ้างครับเจ้านายลูก
4: การนับทีละ1ครับ
0: การนับทีละ1อ๋อนับต่อไปทีละ1ใช่ไหมใช้การนับต่อไหมครับเอ๊ะใช้วิธีการอะไรอีกนะตะวันลูกเราใช้วิธีการอะไรนะลูก
5: การกระจายครับ
0: ฮะการกระจายใช้เปล่าใครช่วยเพื่อนได้บ้างนัทรินีเราใช้ความรู้เรื่องการหาผลบวกเราได้อะไรบ้างลูกจากครั้งที่แล้วความสัมพันธ์อะไรนะที่เราร้องเพลงกันไปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนอะไรนะ
5: ส่วนส่วนร่วม
0: ส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันก่อนนะอ่านพร้อมกันนะเด็กๆ1 2 3

0: จากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบลูกสถานการณ์การ
1: บ
0: วกเพราะเหตุใดลูกเพราะอะไรลูกสังเกตได้ว่าจากสถานการณ์ที่กำหนดให้มีคำว่าอะไรนะได้รับเพิ่มใช่ไหมแสดงว่าจำนวนดินสอที่ครูมีอยู่มีเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะว่าได้รับเพิ่มมาใช่ไหมครับเราจึงน่าจะใช้วิธีการอะไรลูกการบวกและสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือครูมีดินสอทั้งหมดก็ต้องหาจำนวนดินสอทั้งหมดนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วสถานการณ์นี้จึงเป็นสถานการณ์การ
1: บ
0: วกนั่นเองใครจะออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ครูได้บ้างลูกเอามือจับหูจับไหล่ปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง5ครั้งโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกวันใหม่ลูกวันใหม่ออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ครูหน่อยลูกนามอะไรบวกด้วยอะไรสิบสามบวกด้วยอะไรลูกบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเจ็ดเท่ากับเท่าใดไว้เป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้ยังไม่ต้องคิดก็ได้นะครับเยี่ยมมากนักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนถูกไหมลูกเพื่อนเขียนถูกไหมถูกไหมลูกถูกไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมาก13บวก7เพราะว่าอะไรลูกตอนแรกคุณครูมีดินสออยู่13แท่งใช่ไหมและได้รับเพิ่มในทางคณิตศาสตร์นั่นก็คือนำมาบวกกันใช่ไหมครับก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวก7ก็คือจำนวนดินสอที่คุณครูได้เพิ่มเท่ากับเท่าใดในลักษณะนี้นะคิดไว้ในใจนะประโยคสัญลักษณ์ที่วันใหม่เขียนเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือ13บวก7เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะครับเอ๊ะวิธีคิดแรกคุณครูนำเสนอใช้การทำให้ครบ10เด็กๆยังจำได้ไหมลูกทำให้ครบ10ทำยังไงดีแสดงว่าเราน่าจะใช้เพลงของอะไรลูกส่วนอะไรนะสอนย่อยส่วนรวมเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะเด็กๆยืนขึ้นลูกยืนขึ้นนะครับและอยู่ด้านข้างเก้าอี้นะจำได้ไหมจำได้นะที่ศีรษะของเรานี่คืออะไรนะส่วนอะไรนะลูกส่วนรวมใช่ไหมครับร้องไปพร้อมๆกันพร้อมยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวม16 16 16แยกออกเป็น10กับ6 10กับ610กับ6 10กับ6รวมกันเป็น16จำได้ไหมลูกจำได้แล้ว16สรุปเป็นส่วนรวมหรือส่วนย่อยลูกส่วนรวมแยกออกเป็นอะไรลูก10กับส่วนย่อย2ส่วนใช่ไหมคือ10กับ6เยี่ยมมากนะครับมาดูจากเมื่อสักครู่นี้13บวก7ท่านครูจะแยกส่วนรวมจาก13อะไรบวกกันแล้วได้13ลูกแยกออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนะครับ13ถ้า13เป็นส่วนรวมแยกออกเป็นอะไรดี
1: ส
0: ่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: ส่วนย่อยอะไรบวกกันลูกใครตอบคุณครูได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ตอบคุณครูหน่อยแยกออกเป็นอะไรดีลูก
2: 10กับ3ครับ
0: 10กับ3ในลักษณะนี้นะครับแล้วทำยังไงต่อลูกทำให้ครบ10ทำให้ครบ10ก่อนทำให้ครบ10ก่อนดาเนียลูก
3: 3บวก7ค่ะ
0: เยี่ยมมากนำ3บวก7หรือ7บวก3นั่นเองนะครับในลักษณะนี้นะได้เท่าไหร่ลูกได้10จากนั้นทำอย่างไรต่อลูก
1: เอาไปบวก4
0: อ๋อ10บวก10 10เอาผลบวกที่ได้ใช่มั้ยบวกกับ10ที่ยังไม่ได้บวกใช่มั้ยลูกเป็นเท่าไหร่ลูก
1: 20
0: เป็น20ดังนั้นเราจึงสามารถจะบอกได้ว่า13บวก7เท่ากับ20หรือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรนะโจทย์ถามว่าอะไรนะครูมีดินสอทั้งหมด20แทงใช่ไหมครับยังจำกันได้เนาะและถ้าเราไม่ใช้วิธีการทำให้ครบ10เด็กๆคิดว่ามีวิธีการอื่นไหม
1: ม
0: ีวิธีอะไรลูกชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์คิดว่าใช้วิธีอะไรได้อีก
2: การนับทีละหนึ่งครับ
0: นับทีละหนึ่งอ๋อนับทีละหนึ่งประกรณ์ลูกประกรณ์
3: จำนวนคร
0: ับ อ๋อตั้งบวกใช่ไหม
3: คร
0: ับ แต่จริงๆแล้ววันใหม่ลูกวันใหม่วันใหม
3: ่การใช้เส้นจำนวนค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้วันใหม่หน่อยเรายังไม่เคยใช้กันเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราเรียนมาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะเริ่มจากตัวอย่างง่ายๆกันก่อนนะครับท่านครูจะแสดงวิธีการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนของ8บวก5คุณครูจะแสดงได้อย่างไรนะวันนี้คุณครูมีพี่จิงโจ้มาช่วยเด็กๆกับเส้นจำนวนนะครับว่าแต่ใครจะเป็นพี่จิงโจ้ให้ครูได้บ้างนะมือจับหูจับแขนจับไหล่ยกปากกอนลุกปากกอนมาเป็นพี่จิงโจ้นะเดี๋ยวเราไปดูที่เส้นจำนวนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นจำนวนกันก่อนนะครับว่าของเส้นจำนวนเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยตอนที่นักเรียนเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เส้นจำนวนหน้าตาเป็นยังไงลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเส้นจำนวนนะครับมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะจริงๆแล้วเส้นจำนวนอาจจะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ก็ได้นะครับถ้านักเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะแต่ในที่นี้นักเรียนเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษานักเรียนอาจเข้าใจได้เบื้องต้นว่าเราเวลาเราเขียนเริ่มต้นที่เส้นจำนวนอาจจะเขียนเริ่มต้นที่ศูนย์ก็ได้นะครับมีศูนย์เห็นไหมจะเห็นว่าจำนวนนะครับจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งใช่ไหมลูกโดยมีระยะห่างเท่ากันนะครับในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่สิ้นสุดเราเรียกว่าเส้นจำนวนนะเอ๊ะว่าแต่จากโจทย์เมื่อสักครู่นี้8บวก5เท่ากับจำนวนใดเราจะให้พี่จิงโจ้ปกรณ์นะครับช่วยหาคำตอบเอ๊ะ8บวก5เราน่าจะเริ่มต้นการบวกที่จำนวนใดครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลูกเริ่มที่8ใช่ไหมแสดงว่าจากจุดเริ่มต้นพี่จิงโจ้มีเงื่อนไขว่าจะกระโดดได้ครั้งละ1นะทีละ1นะแสดงว่าจาก0พี่จิงโจ้จะต้องกระโดดไปที่อะไรลูกทีละ1จนถึงอะไรลูก8อ่ะไหนพี่จิงโจ้กระโดดให้คุณครูดูให้เพื่อนๆดูหน่อยจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้พี่จิงโจ้เริ่มจาก0ไป8ใช่ไหมครับและบวกอีก5ใช่ไหมลูกแสดงว่าต้องนับต่อทีละ1ไปอีกกี่ครั้งครับ5ครั้งนะพี่จิงโจ้ก็จะต้องกระโดดไปอีก5ครั้งจะได้เท่าไหร่ลูกพี่จิงโจ้อยู่ตรงกับตำแหน่งตัวเลขใดลูกพี่จิงโจ้อยู่ตรงกับตำแหน่งตัวเลข13นั่นหมายความว่า8บวก5เท่ากับ
1: 13
0: จากการกระโดดของพี่จิงโจ้เมื่อสักครู่นี้นะจากการกระโดดของพี่จิงโจ้เมื่อสักครู่นี้ใครจะมาเขียนภาพการกระโดดบนเส้นจำนวนให้ครูดูได้บ้างเอ่ยมือจับหูจับแขนจับไหล่โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกไปโยกมายกตะวันลูกจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าพี่จิงโจ้ปกรณ์กระโดดเริ่มต้นจากเลขอะไรครับ 0กระโดดไปทีละ1ใช่ไหมจนถึงตัวเลข8ใช่ไหมครับและกระโดดต่อไปอีก5ครั้งใช่ไหมครับครั้งละ1ใช่ไหมเอ๊ะเด็กๆ เขียนภาพการกระโดดให้ครูดูหน่อยอาปกรณ์เขียนการกระโดดเขียนส่วนโค้งใช่ไหมจาก0ไป8ใช่ไหมลูกจากนั้นพี่จิงโจ้กระโดดต่อยังไงนะลูกกระโดดต่อไปอีกกี่ครั้งนะ5ครั้งกระโดดยังไงกระโดดทีละ1ใช่ไหมแสดงว่าจาก8ก็ต้องไป9 10 11 12และ13ซึ่งจะได้ว่าอะไรลูกจะได้ว่า8บวก5เท่ากับเท่าไหร
3: ่
0: 13เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากมาดูกันนะถูกต้องไหมจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเราเริ่มจาก0ไป8ใช่ไหมครับและนับต่อทีละ1ใช่ไหมเหมือนพี่จิงโจ้กระโดด1 2 3 4 5ใช่ไหมครับก็นับไป8 9 10 11 12 13ในลักษณะนี้นะครับจะได้ว่า8บวก5เท่ากับ13นั่นเองนะยากไหมลูกไม่ยากและถ้าพี่จิงโจ้ไม่กระโดดในลักษณะนั้นจะกระโดดในลักษณะอื่นได้อีกหรือไม่ใครจะมาเป็นพี่จิงโจ้ได้บ้างนะมือจับหูจับแขนประมือ2ครั้งยกนัทรินีมาลูกนัทรินีนัทรินีจะเป็นพี่จิงโจ้นะพร้อมไหม
3: พร้อม
0: นะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: ตอนนี้พี่จิงโจ้เริ่มจาก0ไปหา8ใช่ไหมครับแล้วจะเห็นว่าพี่จิงโจ้จะหยุดอยู่ที่8เพราะว่าจำนวนแรกคือ8ใช่ไหมบวกไปอีก5พี่จิงโจ้จะเลือกเดินไปอีกเท่าไหร่ลองสังเกตนะตอนนี้พี่จิงโจ้หยุดอยู่ที่10ใช่ไหมครับเดินนับทีละ1ไปถึง10นะครับแล้วปรากฏว่าอะไรอันนี้ครบ10ยังลูกครบยังครบ10ยังครบ10แล้วใช่ไหมครับแล้วพี่จิงโจ้เลือกที่จะทำอะไรต่อครับ1 2 3อ๋อพี่จิงโจ้เดินต่อไปอีก3ใช่ไหมโดยเดินครั้งละ1นะครับเยี่ยมมากแสดงว่าเมื่อสักครู่นี้พี่จิงโจ้เริ่มจาก0ไปที
1: ่8
0: แล้วต่อไปอีก
1: 4
0: ต่อไปอีก2ใช่ไหมเป็น10และเดินไปอีกเท่าไหร่ลูก
1: 3
0: เป็น
1: 13
0: นะเยี่ยมมากอ้าวปรบมือให้พี่จิงโจ้หน่อยจากเมื่อสักครู่นี้ที่พี่จิงโจ้ณัฐรินีกระโดดบนเส้นจำนวนใครจะออกมาเขียนแผนภาพการกระโดดให้คุณครูดูบนเส้นจำนวนได้บ้างครับมือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือธนพรมาลูกธนพรเมื่อสักครู่นี้พี่จิงโจ้กระโดดยังไงนะจากอะไรก่อนนะ
1: จากศูนย์เป็นแปด
0: จากศูนย์ลากส่วนโค้งเลยไป8ใช่ไหมอ๋อไป8แล้วยังไงต่อลูกแล้วยังไงต่อเอ่ย
1: กระโดดไป
0: หา10ใช่ไหมอ๋อกระโดดไปอีก2ใช่ไหมครับกระโดดไปอีก2เป็นเท่าไหร่ลูกตอนนี
1: ้
0: 10ใช่ไหมครับแล้วก็ยังไงต่อลูกเดินไปอีกเท่าไหร่นะเดินไปอีกเท่าไหร่ลูก39ใช่ไหมก็ต้อง10 11 12 10เท่าไหร่13นะครับแสดงว่า8บวก5ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก
1: 13
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ธนพรหน่อยลูกเยี่ยมมากนะครับนักเรียนจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่าถึงวิธีการแตกต่างกันแต่คำตอบที่ได้เท่ากันไหมลูกเท่ากันเหมือนเราเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยมีหลายเส้นทางไหม
1: ม
0: ีหลายเส้นทางนะแต่เป้าหมายคือเป้าหมายเดียวกันนะครับมาดูทบทวนอีกสักหนึ่งครั้งนะเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณครูขออนุญาตลบนิดนึงนะจากเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าพี่จิงโจ้เริ่มจาก0ไปยัง8ใช่ไหมลูกแล้วยังไงต่อนะ
1: เ
0: ดินไปอีก2นับต่อทีละ1ใช่ไหมครับไปอีก2นะฉะนั้นจาก8แล้วนับต่อไปอีก2เป็นเท่าไหร่ลูก9 10ใช่ไหมครับ9 10นะและนับต่อไปอีกเท่าไหร่ลูก
1: 3
0: 1 2 3ใช่ไหมจาก10เป็น11 12 13นะครับจึงได้ว่า8บวก5เท่ากับ
1: 13
0: นะไม่ยากนะลูกนะถัดไปคุณครูจะให้เราลองทำใบกิจกรรมดูบ้างแต่ใบกิจกรรมจะมีพี่จิงโจ้ช่วย1ข้อนะพี่จิงโจ้จะช่วยข้อแรกนะครับและส่วนข้อที่2กับข้อที่3นักเรียนต้องลงมือทำเองนะส่วนข้อที่1จะทำไปพร้อมๆกันโดยให้นักเรียนแสดงการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนลงในใบกิจกรรมที่ 2.2 นะคุณครูวางไว้ให้บนโต๊ะแล้วส่วนปลายทางนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับซึ่งรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกให้กับนักเรียนด้วยนะครับหรือถ้านักเรียนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะลูกเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูใช้สมุดแล้วก็ขีดตามคุณครูนะครับมาดูหน้าตาของใบกิจกรรมกันก่อนนะครับใบกิจกรรมนี้คุณครูจะมีโจทย์ให้3ข้อใช่ไหมลูกมี3ข้อเดี๋ยวจะทำไปพร้อมๆพี่จิงโจ้1ข้อข้อที่1นะครับมาดูข้อที่1กันก่อนนะโจทย์ว่ายังไงข้อที่1นะครับ24 + 10เท่ากับจำนวนใด เราจะทำอย่างไรดีเด็กๆหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาลูกหยิบใบกิจกรรมหยิบใบกิจกรรมทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหยิบใบกิจกรรมคนละ1แผ่นนำดินสอขึ้นมานำดินสอขึ้นมานำดินสอขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆคิดเล่นๆก่อนนะข้อที่1พร้อมอย่าง5 4 3 2 1พร้อมนะนักเรียนดูนะครับถ้าเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าถ้าใช้เส้นจำนวนนะพี่จิงโจ้ต้องกระโดดไปหาถึง24คิดว่าพี่จิงโจ้เหนื่อยไหม
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะถ้าเริ่มจาก0แล้วไปหา24พี่จิงโจ้เหนื่อยไหมลูก
1: เหน
0: ื่
1: อย
0: เหนื่อยเนาะทำยังไงดีมาเริ่มคิดแก้ปัญหาสิทำยังไงดีประกรณ์ทำยังไงดีลูกเริ่มที่จำนวนใดเลยดีเริ่มที
2: ่0
0: ยี่เริ่มที่เท่าไหร
2: ่
0: 20เท่าไหร
2: ่20 24
0: ดังๆลูกดัง
2: ๆ24ค
0: ่ะอ๋อเริ่มที่24ได้เลยใช่ไหมแล้วค่อยนับต่อไปใช่ไหมครับ
2: 10ครั้งคร
0: ับอ๋อนับต่อไปอีก10ครั้งเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่าพี่จิงโจ้ที่จะมาสาธิตเราน่าจะเป็นใครดีเอ๊น่าจะเป็นใครดีนะเอามือจับหูจับแขนยกพี่จิงโจ้ดาเนียมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนลองทาย24บวก10ใช่ไหมครับเราเริ่มต้นที่จำนวนใดนะเราจะเริ่มจาก0ไป24ไหมครับคงไม่ไหวพี่จิงโจ้ดาเนียคงไม่ไหวเนาะเราจะทำอย่างไรดีลูกทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบสิครับเราต้องเริ่มต้นที่24เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จิงโจ้ดาเนียต้องเริ่มต้นที่เท่าไหร่ลูก
2: 24
0: เลยใช่ไหมครับเยี่ยมมากเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับ

0: เรียนเขียนการกระโดดของพี่จิงโจ้ลงไปในใบกิจกรรมที่ 2.2 ในข้อที่1อ่านลงมือเขียนได้ครับทั้งต้นทางและปลายทางอัปประมือให้กับพี่จิงโจ้ดาเนียหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนทำข้อที่1ก่อนเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าพี่จิงโจ้ได้เฉลยให้ดูแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะต้องเขียนแผ่นภาพอย่างไรใช่ไหมเขียนส่วนโค้งการกระโดดจาก24ไปทีละ1จนครบกี่ครั้งนะ10ครั้งใช่ไหมครับก็จะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวครูจะให้ออกมานำเสนอนะเมื่อทำครบ3ข้อนะครับลงมือปฏิบัติได้ครับทำลูก3ข้อแป๊บเดียวสรุปด้วยคุณครูมีดังนั้นเห็นไหมเธอเสร็จแล้วแต่อย่าลืมสรุปด้วยเสร็จยังอันนี้ให้เราเขียนโจทย์ใช่ไหม24บวก10เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นนักเรียนครับตรงดังนั้นให้นักเรียนสรุปจากสิ่งที่โจทย์ถามนะเช่นข้อที่1ใช่ไหมครับ24บวก10เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมเมื่อนักเรียนใช้เส้นจำนวนช่วยในการหาผลบวกเรียบร้อยแล้วนักเรียนอย่าลืมเขียนสรุป24บวก10เท่ากับจุดๆให้นักเรียนเติมลงไปนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเขียนลูก
1: มี10

0: หวังว่านักเรียนคงน่าจะทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนวางดินสอลงนะครับเอามือจับหูปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมมาดูว่าใบกิจกรรมที่นักเรียนทำจะถูกต้องหรือไม่นะครับมาดูกันนะจากเมื่อสักครู่นี้นะที่ครูบอกไปนะเราเริ่มจากศูนย์ไป24ใช่ไหมข้อที่1นะแล้วพี่จิงโจ้ต้องกระโดดไปอีกเท่าไหร่นะ
1: อีก
0: 10เพราะว่าบวก10ใช่ไหม

0: กระโดดไปพร้อมกันนับพร้อมกัน24แล้วอะไร34ใช่ไหมหรืออาจจะเขียนการแสดงการหาผลบวกโดยเริ่มจาก24เลยก็ได้ใช่ไหมครับเริ่มจาก24นะนับไปนับพร้อมกันอีกหนึ่งครั้ง24แล้วอะไร เห็นไหมจำเป็นต้องเริ่มจาก0ไป24ไหมลูกไม่จำเป็นเลยนะครับดังนั้นเราจึงได้ว่า24บวก10เท่ากับเท่าไหร่ลูก34นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของข้อที่2กันบ้างข้อที่2ใครจะออกมานำเสนอได้บ้างประมือ2ครั้ง3ครั้งนำผลงานของตนเองมานะมือจับหูยกวันใหม่มาลูกวันใหม่มั่นใจมากยิ้มมาแต่ไกลเลยนะมาในของไม้เอาไม้ให้เพื่อนหน่อยวันใหม่เอางานแปะตรงนี้วันใหม่เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมวันมาทุกคนดูมานะวันใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกข้อที่2ทั้งต้นทางและปลายทางอ่านโจทย์พร้อมกันครับว่ายังไงลูก24บวก14เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมวันใหม่เริ่มจากอะไรเนี่ย
1: เริ่มจาก20ไป24ค่ะ
0: ฮะเริ่มจาก20ไป24จริงๆพี่จิงโจ้น่าจะเริ่มจากอะไรจำนวนแรกคืออะไรลูก
1: 24
0: ใช่ไหมแสดงว่าจริงๆแล้วเราต้องเริ่มจากอะไร
1: 24
0: แล้วนับต่อไปอีกเท่าไหร่เนี่ย
1: 14ค่ะ
0: แสดงว่าของเราต้องแก้ไขไหมต้องแก้ไขเนาะต้องลบส่วนโค้งนี้ออกใช่ไหมลูกและเราได้คำตอบเท่าไหร่พอนับไป14ครั้งเนี่ย
1: 38
0: ใช่ไหมคำตอบถูกแต่ส่วนโค้งต้องแก้ไขนะเป็นกำลังใจให้วันใหม่หน่อยปรบมือให้วันใหม่หน่อยลูกวันใหม่กับของใครจะออกมานำเสนอได้อีกบ้างแต่ก่อนจะนำเสนออีกข้อหนึ่งนะเราลองมาดูเฉลยที่ถูกต้องสักครู่หนึ่งนะมาดูกันก่อนนะครับจริงๆแล้วถ้านักเรียนดูจากโจทย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ย24บวก14นักเรียนต้องเริ่มจากจำนวนใดลูกเพื่อให้รวดเร็วเราต้องเริ่มจากจำนวนใดเริ่มจากจำนวนแรกใช่ไหมจำนวนแรกคือ24ใช่ไหมครับและพอมาดูจำนวนที่2ปรากฏว่าเป็น14 14ถ้าเราจะใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเราได้ว่ายังไงลูก14เนี่ย10กับ4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับเราจะเขียนได้ว่ายังไงเขียนได้ว่า14นั่นก็คือ10กับ4เพราะว่าอะไรเพราะว่า14เท่ากับ10บวก4ใช่ไหมลูกยากไหมไม่ยากฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเขียนเส้นจำนวนแสดงการหาผลบวกของ24บวก14เราอาจจะเริ่มต้นที่20 24ใช่ไหมเริ่มต้นที่24นะครับและนับต่อไปอีกเท่าไหร่10กับ4ใช่ไหมนับต่อไปอีก10ก่อน24นับต่อไปอีก10เป็น34ใช่ไหมแล้วบวกอีกเท่าไหร่บวกอีก4แสดงว่าต้องนับต่อไปอีกเท่าไหร่ลูกไปต่อไปอีก4ถูกต้องเยี่ยมมาก34แล้ว35 36 37 38ฉะนั้นแล้วเราจึงได้ว่า24บวก14เท่ากับ38ใครได้ตรงบ้างเยี่ยมมากนะครับ ใครที่ได้ไม่ตรงนะนักเรียนก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องใช้ยางลบๆให้สะอาดจากนั้นเขียนส่วนโค้งใหม่นะยากไหม
1: ไม
0: ่ยากนะครับมาดูข้อถัดไปใครจะออกมานำเสนอ35+22นะครับนักเรียนลองดูนะเมื่อเราเห็นแนวคิดเมื่อสักครู่นี้แล้วเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเนี่ยเข้ามาช่วยในการเขียนเส้นจำนวนได้ด้วยใช่ไหมเราลองดู22ใหม่เผื่อบางคนอยากจะแก้ไขนะครับ22ถ้าบวกด้วย22เราน่าจะเขียนส่วนโค้งบนเส้นจำนวนอย่างไรจริงๆแล้วมีได้หลายวิธีการนะครับใครจะออกมานำเสนอได้บ้างเมื่อจับหูจับแขนยกปากกรมาลูกมาปากกรมาปากกรตอบเท่าไหร่ปากกรตอบ
1: 57ครับ
0: ตอบ57ลองดูนะว่าถูกไหมเราเริ่มจากอะไร35+22เนี่ยลูกเราเริ่มจากอะไรลูก
1: 35ครับ
0: นักเรียนต้นทางเริ่มจากจำนวนใดครับเริ่มจากจำนวนใด
1: 35
0: เริ่มจาก35ใช่ไหมแสดงว่าปักหลักอยู่ที่35และเขียนส่วนโค้งไปกี่ครั้งเนี่ย
1: 22
0: 22แสดงว่านับไปทีละ1 22ครั้งใช่ไหมครับจนไปถึงตัวเลขอะไรเนี่ย
1: 57ครับ
0: 57ตรงกับ57นักเรียนได้ตรงกับปากกรไหม
1: ตรง
0: นะครับเยี่ยมมากแสดงว่า35+22เท่ากับ57นะเยี่ยมมากปรบมือให้ปากกรหน่อยเยี่ยมมากนะครับเอาไหมเอาไหมมาดูอีก1วิธีนะถ้าคุณครูไม่ได้เขียนส่วนโค้งแบบปากกรนะจะเขียนได้อย่างไรนะครับมาดูกันนะใครตอบคุณครูได้บ้างว่า22สามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ยังไงลูก
1: เอา
0: 20
1: ก
0: ับ
1: 2
0: อ๋อ20อะไรนะ
1: 20
0: กับ
1: 2
0: อะไรนะลูก
1: 20กับ2ครับ
0: นำ20
1: กับ2
0: มาบวกกันแสดงว่า22แยกออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนนั่นก็คือ20
1: กับ2ครับ
0: 20กับ2ในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าอะไร22เท่ากับ20บวก2ใช่ไหมมาดูจาก20 2เท่ากับ20บวก2นักเรียนคิดว่า20สามารถแยกออกได้อีกได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เป็นอะไรดีลูก10
1: ก
0: ับ 10ตอบสิ
1: 10
0: อ๋อ10กับ10ใช่ไหมลูกแบบนี้นะครับจะได้ว่า22เท่ากับ10บวก10บวก2นั่นหมายความว่าเวลาที่เราเขียนบนเส้นจำนวนลูกเราเริ่มจากอะไรนะ35ใช่ไหมลูกเราเริ่มจาก35และบวกไปอีก10ใช่ไหมจาก35บวกไปอีก10แสดงว่าจาก35เขียนส่วนโค้งไปที่อะไรได้เลยอีก10 35บวกอีก10เป็น45ใช่ไหมและบวกไปอีก10เป็น55เยี่ยมมาก55แล้วต้องต่อไปอีกเท่าไหร่ต่อไปอีก2นะครับนับทีละ1นะ55 56 57ดังนั้นจึงได้ว่าอะไรลูก35บวก22เท่ากับ57ไหนใครได้57บ้างทั้งต้นทางและปลายทางเยี่ยมมากได้57กันหมดเลยนะเดี๋ยวครูตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับเอามือลงนะเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆใครช่วยสรุปให้ครูฟังหน่อยว่าจากที่วันนี้เราเรียนรู้กันไปในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยใช้เส้นจำนวนได้ความรู้อะไรบ้างลูกนัทรินีลูกได้ความรู้อะไรบ้างได้ความรู้อะไรบ้างลูกตอบครูหน่อยสิได้ความรู้อะไรบ้าง
1: การ
0: อะไร
1: การโยงเส้นค่ะ
0: การเขียนส่วนโค้งการโยงเส้นอัปกรณ์ลูก
1: เส้นจำนวนในการบวกแล้วก็การลบคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ใช้เส้นจำนวนในการบวกใช่ไหมการลบเราจะเรียนยังยังนะอ้าวเราลูกเราได้อะไรลูก
2: แล้วก็ได้ความได้โยงเส้นค่ะ
0: ได้โยงเส้นอ๋อได้โยงเส้นนะมีใครอีกบ้างลูกมีใครอีกบ้างนะวันใหม่ลูกวันใหม
1: ่ได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะ
0: ได้คำตอบที่ถูกต้องเราใช้ความรู้อะไรเราถึงได้คำตอบที่ถูกต้องอะลูก
1: เส้นจำนวนค่ะ
0: อ๋อใช้เส้นจำนวนใช่ไหมอ๋อใช้เส้นจำนวนใครอีกบ้างธนพรลูกธนพรธนพรได้ความรู้อะไร
2: เขียนตัวเลขค่ะ
0: เขียนตัวเลขเขียนตัวเลขยังไงลูก
2: การโยงเส้นแล้วก็วง
0: เขียนตัวเลขที่โยงเส้นตะวันลูกตะวันตะวันได้อะไรลูก
2: การโยงเส้นที่เขากำหนดมาให้คร
0: ับ อ๋อโยงเส้นที่กำหนดมาให้อย่างเช่นมีจำนวนแรกบวกจำนวนที่2 อย่างนี้ตะวันตอบคุณครูหน่อยได้ไหมว่าเราจะโยงเส้นยังไงเราจะโยงไปหาจำนวนแรกหรือโยงไปหาจำนวนที่2เลย
2: โยงไปหาจำนวนแรกครับ
0: อ๋อโยงไปหาจำนวนแรกจากอะไรลูกจาก0ใช่ไหมไปหาจำนวนแรกหรือเราจะไปเริ่มจากจำนวนแรกเลยได้ไหมได้ไหมตอบดังๆหน่อยลูกได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ได้นะเยี่ยมมากนะครับและเราอาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของอะไรนะความสัมพันธ์ของอะไรนะลูกของจำนวนแบบส่วนอะไรนะส่วนย่อยส่วนรวมใช่ไหมครับมาช่วยในการหาผลบวกได้ด้วยการบวกจำนวน2จำนวนนะอาจหาผลบวกได้โดยใช้การนับต่อบนเส้นจำนวนและอาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาช่วยในการหาคำตอบได้ด้วยนะครับแบบฝึกหัดในวันนี้นะเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.2 ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับหน้าตาของใบกิจหน้าตาของแบบฝึกหัดจะเป็นอย่างไรนะปลายทางก็ต้องทำด้วยนะครับคำชี้แจงสำหรับคุณครูนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.2 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.2 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับส่วนนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมที่จะทำแบบฝึกหัด 2.2 โดยอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดก่อนนะครับและทำแบบฝึกหัดจากนั้นอย่าลืมตรวจสอบคำตอบก่อนที่จะส่งครูผู้สอนด้วยนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทดโดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนะครับสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมนะอย่างแรกเลยนั่นคือแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยพร้อมกับใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่ 2.3 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลบวกจำนวน2จำนวนโดยใช้เส้นจำนวนก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คดีปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมาย

0: ความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาพรมบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีอุปกรณ์พิเศษนี่เด็กๆอยากเห็นไหมคะว่าอุปกรณ์พิเศษของคุณครูคืออะไร
1: อยาก
0: เด็กๆปลายทางอยากเห็นไหมคะ
1: อยาก
0: ถ้าอยากเห็นแล้วอุปกรณ์พิเศษอุปกรณ์พิเศษจงมาในมือครูแหม่มได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คืออุปกรณ์พิเศษนะคะก็คือกล่องปริศนานั่นเองนะคะซึ่งในตอนแรกนะคะขั้นนำของเรานะคะครูแหม่มมีกล่องปริศนามาให้นะคะให้สำหรับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางน่าจะเตรียมให้เด็กๆแล้วนะคะซึ่งด้านในมีสิ่งของที่เด็กๆเนี่ยไม่สามารถคาดการได้ว่าข้างในคืออะไรอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เลื้อยได้อาจจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนี่ที่ร้องจิ๊ดๆก็ได้หรืออาจจะเป็น

0: อัดที่อยู่ข้างๆกำแพงร้องตะแก่ตะแก่เด็กๆต้องคอยติดตามนะคะว่าในกล่องปริศนาคืออะไรโดยคุณครูต้นทางนะคะและคุณครูปลายทางเนี่ยจะสุ่มเลขที่เด็กๆค่ะออกมาจับสิ่งของที่อยู่ด้านในนะคะด้านในกล่องแบบนี้นะคะแล้วให้เด็กๆที่ได้เป็นตัวแทนออกมาจับนะคะบอกลักษณะให้เพื่อนๆฟังว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรน่าจะเป็นอะไรใครที่ตอบได้นะคะให้ยกมือนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะผายมือไปให้เด็กๆตอบนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะพร้อมค่ะไหนใครยังไม่เคยออกมาหน้าชั้นเรียนเลยเด็กๆหลายคนเคยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอน้องที่ยังไม่เคยออกมานะคะหน้าชั้นเรียนนะคะลองดูนะคะในห้องของเราคือน้องเลขที่สุ่มเลขที่ดีกว่าจะได้เกิดความยุติธรรมนะคะเลขที่7ค่ะใครเอ่ยมาเลยค่ะน้องกล้าของเรานะคะกติกาคือหลับตานี่หลับตาแล้วล้วงเข้าไปจับนะคะบอกลักษณะว่าสิ่งที่หนูจับเนี่ยมีลักษณะอย่างไรลืมตาก็ได้ค่ะแต่ว่าห้ามมองในกล่องนะคะมีลักษณะอย่างไรคะ
2: แบนครับ
0: มีลักษณะแบนอะไรอีกคะผิวเป็นอย่างไรเอ่ย
2: เรียบครับ
0: ผิวเรียบแบนเรียบใหญ่ไหมคะไม่ใหญ่นะคะใครรู้บ้างจากที่เพื่อนใบเดี๋ยวคุณครูจะใบเพิ่มเติมว่าสิ่งนั้นคืออะไรเป็นลักษณะกลมด้วยกลมแบนและเรียบอะไรคะยังไม่ใช่ไว้ใช้ในการรับประทานอาหารเด็กๆเอามือจับหัวค่ะใครจะได้เป็นคนตอบ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตอบพร้อมกันค่ะสิ่งที่น้องกล้าจับคืออะไรคะ
3: จานครับ
0: จานน้องกล้าลองหยิบขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมานะคะใช้2มือหยิบได้เลยค่ะแทนทะเดนแทนสิ่งนี้คือจานกระดาษนะคะเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะนี่สามารถตอบได้ถูกนะคะต่อไปค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะผู้โชคดีเลขที่ต่อไปแทนค่ะแดงแทนเลขที่12ค่ะใครเอ่ยออกมาเลยค่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะกติกาคือเด็กๆทุกคนจะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะตัวแทนของเราต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ดูนะคะเอาละค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งล้วงลงไปได้เลยค่ะอย่าเพิ่งหยิบออกมานะคะบอกลักษณะหน่อยค่ะว่าเป็นอย่างไรคะ
2: กลมกลม
0: กลมกลม
2: ขรุขระ
0: ขรุขระระวังนะคะข้างในคืออะไรเป็นอย่างไรอีกคะกลมกลมขรุขระแล้วเป็นอย่างไรคะเป็นลักษณะใหญ่หรือเล็ก
2: เล็กครับ
0: เล็กสั้นหรือยาว
2: สั้น
0: สั้นเนาะอะไรคะเด็กตรงกลางเดี๋ยวคุณครูขอดูก่อนนะคะตรงกลางของเพื่อนเขาเรียกว่าจะมีเชือกสิ่งนี้ตรงกลางจะมีเชือกไว้ใช้ในโอกาสสำคัญอะไรเอ่ยเด็กๆลองคิดตรงกลางของเขาจะมีเชือกไว้ใช้ในโอกาสสำคัญวันครบรอบเด็กๆเอามือจับหูไว้นะคะให้ลองมองค่ะให้ลองมองสิ่งที่หนูจับคืออะไรเอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ลองบอกสิคะว่าตอบพร้อมกันค่ะไหนใครตอบได้สิ่งนี้คืออะไรให้น้องชนาการค่ะน้องชนาการบอกคุณแม่หน่อยค่ะว่าสิ่งนี้คืออะไรคะ
4: พวงมาลัย
0: พวงมาลัยยังไม่ถูกค่ะเด็กๆเอามือจับหูไว้ใบเพิ่มสิ่งนี้จะมากขึ้นตามจำนวนอายุของเราในวันสำคัญเอามือจับหัวไว้ค่ะเอามือจับหัวไว้นิ้วจะเพิ่มขึ้นเหรอคะนิ้วไม่เพิ่มขึ้นนะคะเอามือจับหัวไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4
5: บัตรประชาชนครับ
0: บัตรประชาชนยังไม่ถูกนะคะบัตรประชาชนยังไม่เพิ่มขึ้นนะคะใบให้อี

0: ค่ะเด็กๆมีหลายสีมีความเกี่ยวข้องกับเค้กเอามือจับหัวไว้ค่ะใครพอที่จะตอบได้นะคะเด็กๆลองตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ตอบคุณครูหน่อยค่ะว่าสิ่งๆนี้คืออะไร
1: เทียนค่ะ
0: คืออะไรคะ
1: เทียนค่ะ
0: เทียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ู
2: กครับ
0: ถูกต้องอ่ะหยิบเทียนออกมาให้เพื่อนดูนะคะเน่นะคะเทียนก็จะมีหลากหลายลักษณะใช่มั้ยคะเด็กๆเทียนแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเทียนวันเกิดแล้วก็จะมีเทียนที่เป็นลักษณะคือที่เราใช้เวลาที่ไฟดับใช่มั้ยคะหรือว่าเราไปไหว้พระเนี่ยก็จะมีอีก1ลักษณะแต่ว่าเทียนที่ใหญ่ๆเลยมหึมาเลยคือเทียนอะไรเทียนพรรษาเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะปรบมือให้จักรพรรดิและเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะต่อไปค่ะเลขที่23ค่ะใครเอ่ย23ค่ะน้องค่ะมาค่ะห้ามมองนะคะใครมองเดี๋ยวคุณครูจะตัดสิทธิ์ห้ามให้เด็กๆจับนะคะเอาละค่ะเว้ยทำไมเด็กๆไม่กลัวเลยคะเนี่ยลองจับนะคะลองจับดูจับเข้าไปค่ะเด็กๆบอกเพื่อนค่ะว่าสิ่งนี้มีลักษณะอย่างไร
3: เหมือนเป็นลักษณะเป็นวงกลมค่ะ
0: เป็นวงกลมเป็นรีอะไรอีกคะ
3: แล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในค่ะ
0: เม็ดเล็กเป็นเม็ดเล็ก
3: แล้วก็มีที่ครอบๆอยู่ค่ะ
0: มีที่ครอบด้วยเป็นเม็ดเล็กๆคุณแม่มใบให้ว่ามีทั้งสีขาวขุ่นและสีขาวใสเด็กๆลองทายดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะเอามือจับหูค่ะใบให้ว่าทุกคนต้องได้กินได้ใช้เอามือจับหูไว้ค่ะสามารถรับประทานได้ทุกคนเคยรับประทานนะคะเอามือจับหูไว้1 2มีคนมือกระตุกนะคะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะช้อนยังไม่ถูกค่ะเดี๋ยวคนเดินเอามือจับหู1 2 3กลุ่มที่1ค่ะ
4: เม็ดแมงลักค่ะ
0: เม็ดแมงลักยังไม่ถูกค่ะเม็ดแมงลักจะมีสีดำแล้วข้างนอกก็จะเป็นสีใสๆใช่ไหมคะยังไม่ถูกนะคะเด็กๆทุกคนต้องรับประทานไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นนะคะเป็นสินค้าที่ส่งออกสำคัญของประเทศไทยด้วยเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2คำตอบก็คือ
5: ข้าวค
0: ่
5: ะ
0: ข้าวเด็กน้องลองดูค่ะข้าวเป็นคำตอบที่ลองก้มดูค่ะข้าวเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่2นะคะและนี่ก็คือข้าวของเรานั่นเองนะคะนี่เลยถ้าข้าวเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็น2สีนะคะเด็กๆก็จะมีเป็นสีใสแบบนี้แล้วก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆลองไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วมาบอกคุณครูว่าถ้าเป็นข้าวสีใสจะเป็นข้าวเหนียวหรือว่าเป็นข้าวเจ้านะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเลขที่ต่อไปขอบคุณมากค่ะคุณครูขอเลือกคนที่ไม่เคยออกมาเลยน้องไรวินค่ะเด็กๆประมือให้น้องไรวินนี่มาเลยค่ะน้องไรวินน้องไรวินถ้าแมปดูนะคะนี่มาอย่างเท่เลยมาถึงก็ล้วงเลยนะคะบอกลักษณะค่ะ
4: ยาวครับ
0: ยาวโอ้ยาวครับ
4: โค้งโค้งครับ
0: โค้งโค้งเป็นวงกลมไหมคะเพื่อนถาม
4: เป็นนิดนึงครับ
0: เป็นนิดนึงน่าจะเป็นของที่ใช้เกี่ยวกับอะไรคะน้องไรวิน
4: กินข้าวครับ
0: ใช้สำหรับรับประทานอาหารด้วยเด็กๆเอามือจับหูไว้ค่ะเด็กๆเอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5บอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าสิ่งที่น้องไรวินเนี่ย สัมผัสได้จับเนี่ยเป็นอะไรคะ
1: ช้อนค่ะ
0: ช้อนน้องไรวินดูค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องน้องไรวินชูของให้เพื่อนดูเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องไรวินต่อไปยังเหลืออีก2อย่างเท่านั้นเอามือจับหูไว้อีก1คนนะคะที่ในรายวิชาภาษาไทยเนี่ยไม่ค่อยที่จะได้แบบว่าเด็กๆปลายทางไม่ค่อยที่จะได้เห็นหน้าเห็นตานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนคนนี้นะคะออกมาโชว์ตัวให้เด็กๆได้เห็นนะคะเด็กๆปลายทางจะได้รู้จักเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางครบทุกคนนะคะคนนั้นคือเดี๋ยวคุณครูบอกลักษณะตัวเล็กตัวเล็กนิดหน่อยผิวสีน้ำผึ้งถักเปียสองข้างใครเอ่ยเด็กๆลองมองเพื่อนๆที่อยู่รอบๆห้องเราสิคะผิวสีน้ำผึ้งเป็นคนสวยตัวเล็กถักเปียสองข้างติดกิ๊บสองข้างคนๆนั้นคือน้องเมเมค่ะประมือให้เพื่อนค่ะนี่คนสวยของเรานะคะเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นหน้าตาของเด็กๆด้วยนะคะน้องเมย์พร้อมไหมคะกลัวสัตว์ชนิดใดไหมคะในนี
2: ้ไม่กลัวค่ะ
0: ไม่กลัวเลยนะคะเอาละค่ะถ้าไม่กลัวเอามือเข้าไปได้เลยค่ะนี่จับให้ดีๆนะคะลักษณะเป็นอย่างไรคะ
2: แหลม
0: ๆมีแหลมๆอะไรอีกคะ
2: โค้ง
0: ๆโค้งๆด้วย
2: หยักหยัก
0: มีหยักหยักด้วยโอ้โหทำไมมีหลายลักษณะอย่างเลยมีหลายลักษณะจังเลยเดี๋ยวคุณแม่ใบให้นะคะสิ่งนี้คือสามารถใช้ในการเข้าออกได้มือจับหูไว้สิ่งนี้คืออะไรเด็กๆบางคนนะคะเฉลยคำตอบมาแล้วมือจับหูค่ะเด็กๆหนึ่งสองสามกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3สิ่งที่นี้คือ
1: กุญแจค่ะ
0: กุญแจไหนน้องเมสิยาเฉลยสิคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะคะปรบมือให้กลุ่มที่3นะคะสิ่งนี้ก็คือกุญแจกุญแจก็จะมีหลายลักษณะเลยก็จะมีกุญแจบ้านใช่ไหมคะกุญแจสำหรับเข้าบ้านนะคะแล้วก็กุญแจรถนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆสุดท้ายแล้วเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องค่ะน้องมอสค่ะออกมาได้เลยค่ะนี่น้องมอสนะคะผู้โชคดีของเรานะคะประมือต้อนรับน้องมอสหน่อยค่ะนี่น้องมอสคะน้องมอสมาฝั่งนี้ค่ะน้องมอสพิเศษคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวครูแหม่มจับกล่องให้น้องมอสกลัวอะไรไหมคะน้องมอสไม่กลัวอะไรเหมือนกันนี่เด็กโรงเรียนเราเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะน้องมอสจับเข้าไปเลยค่ะเดินเจออะไรหรือยังคะเจอแล้วลักษณะเป็นอย่างไรคะน้องมอสลักษณะเป็นอย่างไรคะกลมไหม
2: กลมครับ
0: กลมอะไรอีกคะ
2: แบนๆครับ
0: แบนๆใหญ่ไหมคะ
2: ไม่คร
0: ับ ไม่ใหญ่เล็กๆเท่านั้น
5: ดีแน่เลย
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูแหม่มใบให้นะคะเอาละค่ะน้องมอสเอามือออกมาได้ค่ะครูแหม่มใบให้ก็คือจะเป็นลักษณะกลมๆแบนๆทุกคนต้องใช้สิ่งนี้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเอามือจับหมูไว้ค่ะ1สองสามกลุ่มที่ห้าค่ะกลุ่มที่ห้าค่ะกลุ่มที่ห้าบอกครูแหม่มหน่อยค่ะสิ่งที่น้องมอสจับคืออะไรคะ
6: เหรียญค่ะ
0: น้องมอสลองดูใช่หรือเปล่าเอาน้องมอสหยิบขึ้นมาค่ะน้องมอสหยิบขึ้นมาแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนเหรียญเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้เด็กๆกลุ่มที่5ค่ะเอาละค่ะขอบคุณน้องมอสด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์นะคะที่ได้จากการเล่นเกมกันบ้างคำแรกนะคะเด็กๆออกเสียงว่า
7: ช้อนอ
0: ีกหนึ่งครั้งค่ะ
7: ช้อน
0: เทียน
7: เหร
0: ีย
7: ญ
0: ข้าวสาร
7: จาน
0: กุญแจเด็กๆลองดูคำศัพท์ทั้ง6คำนี้มีสิ่งใดที่เหมือนกันคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองตอบครูแหม่มหน่อยค่ะขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะว่าคำศัพท์ทั้ง6คำนี้มีสิ่งใดที่เหมือนกันคะมีตัวอะไรคะน้องไรวินบอกว่ามีนอหนูเหมือนกันนี่นอหนูมีคำว่าอะไรบ้างคะน้องไรวินช้อนเด็กๆคนอื่นช่วยตอบช่วยคุณแหม่มตอบด้วยคำว่าอะไรคะ
4: เ
0: ทียน
4: จาน
0: อ้าวเด็กๆคะแล้วคำว่าเหรียญข้าวสารและกุญแจทำไมถึงได้มาอยู่ในคำศัพท์6คำนี้มีใครตอบได้บ้างน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์คะทำไมคำศัพท์ที่เหลืออยู่3คำทำไมอยู่ถึงไม่ได้มาอยู่ในกลุ่มนี้คะ
8: เพราะว่าออกเสียงคล้ายกันครับ
0: ออกเสียงคล้ายกันคือออกเสียงอย่างไรคะ
8: ออกเสียงเหมือนนอครับ
0: ออกเสียง
8: เหมือนนอครับ
0: เหมือนตัว
8: หนูครับ
0: นอหนูเป็นอะไรคะ
8: ตัวสะกดคร
0: ับเป็นตัวสะกดโอ้โหปรบมือให้เด็กชายชัยพฤกษ์เลยนะคะก็คือคำศัพท์ทั้ง6คำนี้จะออกเสียงเหมือนมีตัวนอเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเนื้อหาของเราบทเรียนของเราก็คือในเรื่องของมาตรากลสนใจจำนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆจะต้องบอกลักษณะมาตรากลได้ยกตัวอย่างคำมาตรากลอ่านออกเสียงคำมาตรากลรวมทั้งเมื่อเด็กๆเนี่ยเรียนรู้ในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องนำไปใช้ในการอ่านและเขียนให้ถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาตรากลก็คือตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราก็คือเขาจะมีตัวสะกดหลายตัวเลยมีเพื่อนมาหลายคนเลยนะคะสำหรับมาตรากลไม่ได้มาโดดเดี่ยวนะคะซึ่งเขาจะมีตัวสะกดที่แน่นอน1ตัวก็คือตัวอะไรคะ
7: น
0: อหนูหรือว่านอนะคะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะและพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนตัวนอนะคะเป็นตัวสะกดได้แก่นี่เลยค่ะเดี๋ยวออกเสียงค่ะน
7: อ
0: น
7: อ
0: ย
7: อ
0: ย
7: อ
0: น
7: อ
0: น
7: อ
0: ร
7: อ
0: ร
7: อ
0: ล
7: อ
0: ล
7: อ
0: ลอและท้ายตัวนี้คือตัว
7: ล
0: อจุฬาออกเสียงว่า
7: ล
0: อนั่นเองนะคะซึ่งพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดทั้ง6ตัวนี้นะคะเวลาที่เด็กๆเจอก็จะออกเสียงเหมือนมีตัวนอเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูคำศัพท์บ้างคำแรกนะคะเด็กๆตัวนอมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะจินดา
7: จินดา
0: ชนสา
7: ชนสา
0: ซึ่งชนสาแปลว่าอายุนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ดูหมิ่นเด็กๆออกเสียงค่ะดูหมิ่นดูหมิ่นหมายถึงการแสดงท่าทางคำพูดในเชิงดูถูกเช่นการพูดดูหมิ่นแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆต่อไปค่ะยังมีตัวนออีกนะคะเด็กๆได้แก่คำว่าต้นว่า
7: ต
0: ้
7: นว
0: ่
7: า
0: ต้นว่าโต๊ะจีน
7: โต๊ะจ
0: ีนโต๊ะหรือจีนพยางค์ไหนที่มีตัวนอเป็นตัวสะกดจีนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆสีสัน
7: ส
0: ี
7: ส
0: ัน สีสันเด็กๆปลายทางอย่าลืมออกเสียงด้วยนะคะบันได
7: บ
0: ัน
7: ได
0: นี่เด็กๆขึ้นลงบันไดทุกวันเด็กๆจะก็จะต้องเขียนคำว่าบันไดให้ถูกนะคะบันไดก็จะเขียนว่าบออะนอบันแบบนี้ดอไอไดแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้ออกเสียงว่าย
7: อ
0: ยอได้ออกเสียงค่ะยอ
7: ยอ
0: ได้แก่คำว่าเชิญ
7: เ
0: จริญ
7: เจริญ
0: เจริญเนี่ยหมายถึงการเจริญเติบโตการเติบโตการงอกงามนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสัญญา
7: ส
0: ั
7: ญญา
0: ปัญหา
7: ป
0: ั
7: ญหา
0: บัญชี
7: บ
0: ั
7: ญช
0: ีสำคัญ
7: สำค
0: ั
7: ญ
0: สารบัญ
7: สารบ
0: ั
7: ญ
0: สารบัญนี้นะคะเด็กๆจะเห็นได้จากที่ไหนบ้างเด็กๆรู้จักสารบัญไหมคะสารบัญก็คือบัญชีเรื่องหรือรายชื่อเรื่องเด็กๆจะเห็นในหนังสือในแบบฝึกหัดของเราก็มีนะคะก็คือเขาจะบอกชื่อเรื่องแล้วก็บอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการค้นหาเนี่ยอยู่ที่หน้าไหนนั่นเองนะคะก็จะสามารถดูได้จากหน้าสารบัญนะคะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้ค่ะนอ
7: น
0: อ
7: น
0: อได้แก่คำว่าโบราณ
7: โบราณ
0: บริเวณ
7: บริเวณ
0: คำนวณ
7: คำนวณ

0: ต่อไปค่ะคุณครู
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูอรุณ
1: อร
0: ุ
1: ณ
0: ใครรู้บ้างว่าอรุณหมายถึงอะไรอะไรนะคะบางอาจจะหมายถึงชื่อโรงเรียนนะคะในความคิดของเด็กๆแต่ว่าอรุณเนี่ยเขาก็จะมีความหมายว่าเวลาที่ใกล้ที่พระอาทิตย์จะขึ้นในยามเช้านั่นเองนะคะเวลาอรุณนะคะต่อไปค่ะเด็กๆทารุณ
1: ทาร
0: ุณทารุณเด็กๆคิดว่ามีความหมายแบบว่าดีหรือว่ามีความหมายแบบว่าร้ายๆคะ
1: ร้ายๆ
0: ดูจากคำว่าทารุณน่าจะหมายถึงอะไรคะเด็กๆบางคนบอกว่าหมายถึงการทำร้ายร่างกายนะคะทารุณในคำนี้นะคะหมายถึงดุร้ายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆประมาณ
1: ประมาณ
0: ต่อไปค่ะตัวนี้เลยตัวรอเด็กๆเสียงค่ะรอ
1: ร
0: อตัวนี้คือตัวรอนะคะเวลาเราออกเสียงเฉพาะตัวนี้เราจะรัวริ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าตัวรอตัวนี้ไปอยู่ด้านหลังของคำเป็นตัวสะกดเราจะต้องรัวริ้นไหมคะไม่ต้องเราจะต้องออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
1: น
0: อหนูเด็กๆออกเสียงคำนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะคำว่าอะไรนะคะ
1: ส
0: ะกดได้ยังไงมีสระอุด้วยนะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ส
0: ุกรในเดี๋ยวเสียงค่ะสุกรใครรู้บ้างว่าหมายถึงอะไรเป็นสัตว์คืออะไรคะเจด้าเจด้าคืออะไรคะ
2: หมู
0: หมูเก่งมากปรบมือให้เจด้าค่ะเก่งมากๆเลยหมูนั่นนะคะต่อไปค่ะเด็กคำนี้
1: อาคาร
0: บริการ
1: บริการ
0: ต่อไปค่ะนี่คำนี้ออกเสียงว่าม
1: ารดา
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะมารดาม
1: ารดาม
0: ารดาหมายถึงอะไรใครรู้บ้างคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะจราจร
1: จราจร
0: จราจร
1: อาทร
0: อาทรคำนี้นะคะหมายถึงความเอื้อเฟื้อความห่วงใยนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะมังกร
1: ม
0: ัง
1: กร
0: มังกรเป็นลักษณะอย่างไรคะเด็กๆตัวใหญ่ๆเลยมีปีกด้วยเหรอคะ
1: ม
0: ีบินได้ลักษณะเด่นของเขาคืออะไร
1: ไฟ
0: เขาจะพ่นไฟนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้คือตัว
1: ล
0: อลิงนะคะออกเสียงว่าร
1: อ
0: นั่นเองนะคะได้แก่คำว่าชนบุรี
1: ชนบุรี
0: ชนบุรีคืออะไรคะ
1: จ
0: ังหวัดเก่งมากๆเลยค่ะสาก
1: ล
0: ตำบล
1: ตำบล
0: ตำบลเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนะคะเล็กกว่าอำเภอในจังหวัดของเราเนี่ยคือจังหวัดอะไรคะเด็กๆประจวบคีรีขันธ์แล้วอำเภอของเราคืออำเภออะไรคะ
1: อำ
0: เภอหัวหินนะคะแล้วตำบลของเรานะคะตำบลของเราก็คือตำบลโรงเรียนที่เราอยู่นี่คือตำบลอะไรคะตำบลหัวหินนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่นะคะตำบลอำเภอและจังหวัดนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆบันดาล
1: บ
0: ัน
1: ดาล
0: บันดาลนะคะจะหมายถึงทำให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะก็คือในเชิงที่เราพูดว่าโดนบันดาลใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะการการนี้ใครรู้บ้างว่าหมายถึงอะไร
3: เทศกาล
0: อะไรนะคะนั่นเรียกว่าทศกัณฐ์ค่ะอันนี้เรียกว่าการนะคะการหมายถึงเวลานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆบุคคล
1: ก
0: ัง
1: วล
0: ต่อไปค่ะตัวลอจุฬาออกเสียงว่าร อนะคะได้แก่คำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะวานได้เอาเสียงค่ะวาน
1: วาน
0: ตอนนี้นะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4นะคะโอ้โหตั้งใจเรียนมารับไปเลย10คะแนนนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: การ
0: ได้เอาเสียงค่ะการการนี้นะคะหมายถึงความหมายก็คือดำหรือว่าเป็นรอยดำรอยแดงที่ผุดตามร่างกายของคนเมื่อตายแล้วนะคะก็จะมีหลายความหมายเลยนะคะต่อไปทมิฬ
1: ทม
0: ิฬทมิฬนี้หมายถึงดุร้ายเป็นความหมายคล้ายๆกับคำว่าอะไรคะเด็กๆความหมายคล้ายกับคำว่าทารุณนั่นเองนะคะก็จะมีความหมายว่าดุร้ายนะคะต่อไปค่ะบึงการ
1: บ
0: ึ
1: งการ
0: คืออะไรคะเด็กๆคืออะไรคะ
1: จ
0: ังหวัดของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะมหาการ
1: มหาการ
0: นี้หมายถึงชื่อยาของไทยหรือว่าชื่อพืชนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะเดี๋ยว

0: ถึงค่ะการละโลก
1: การละโลก
0: การละโลกนะคะหมายถึงในอดีตเนี่ยเขาจะมีโรคระบาดโรคหนึ่งที่ชื่อว่าโรคการละโลกนะคะก็คือความหมายของเขาก็คือชื่อโรคระบาดที่ร้ายแรงนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคุณแม่จะพาเด็กๆมาอ่านบทร้อยกรองกินลมชมสวนนะคะกินลมชมสวนจะมีเนื้อหาอย่างไรต้องติดตามชมนะคะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสลับกันครูแม่อ่านนำบ้างเด็กๆอ่านนำบ้างอ่านพร้อมๆกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เด็กๆปลายทางน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะหนูนวล
1: น
0: าเพน
1: อาเด
0: ่
1: น
0: เดินเล่
1: น
0: กิน
1: ลม
0: ชมสว
1: น
0: ผ่านเขื่
1: อน
0: ท้ายย่
1: าน
0: บ้านยวน
1: ย
0: วนนี่หมายถึงอะไรคะเด็กๆใครรู้บ้างเป็นคนชนชาติหนึ่งนะคะที่เขาก็ได้อาศัยมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยของเรานะคะต่อไปค่ะชวนชม
1: ผลไม
0: ้ลายตาต่อไปกลุ่มที่1 นะคะนำเพื่อนอ่านค่ะองุ่นเดี๋ยวเสียงค่ะองุ่น
1: ขน
0: ุ
1: น
0: กระท้อนเดี๋ยวเสียงค่ะกระท้อนต่อไปกลุ่มที่2ค่ะ
1: แก้วมังกร
0: เดี๋ยวเสียงค่ะ
1: แก้วมังกร
0: ทุเรียนเดี๋ยวเสียงค่ะทุเรียนหอนออาโม
1: น
0: ้
1: ำ
0: น้ำหนาเดี๋ยวเสียงค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะออกเสียงดังๆเลยค่ะมั่นใจค่ะ1 2 3จันอิน
1: จ
0: ัน โอคำนี้ออกเสียงว่าพุทราค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะพุทราต่อไปกลุ่มที่4ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเดี๋ยวเสียงค่ะดอกไม
1: ้
0: เดี๋ยวเสียงค่ะงามตา
1: หน
0: ้
1: ามอง
0: เดี๋ยวเสียงค่ะหน้ามองต่อไปให้เด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะ1 2 3ซ่อนกลิ่นอัญชันพิกุลยี่สุนทานตะวันทั้งหอเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูแหม่มก็ได้ค่ะมนทาม
1: นทา
0: ลำดวน
1: ลำดวน
0: สร้อยทอง
1: สร้อยทอง
0: ลองหาร
1: องหา
0: คำสะกด
1: คำสะกด
0: แม่กล
1: แม่
0: ในบทร้อยกรองนะคะเขาท้าทายเด็กๆไว้ว่าให้เด็กๆเนี่ยลองหาคำที่สะกดด้วยแม่กลหรือมาตรากลนะคะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางบอกครูแหม่มด้วยนะคะว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะคำแรกคือคำว่าเด็กๆลองดูคำว่าหนูถ้าเป็นคำว่าหนูนอหนูตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะเพราะฉะนั้นใช้คำมาตรากลไหมคะไม่ใช่นะคะเด็กๆไม่ใช่คำว่าหนูยังไม่ใช่นะคะต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะ
1: น
0: วลคำว่าอะไรคะ
1: เ
0: พน
1: เด
0: ่
1: น
0: คำว่าอะไรคะ
1: เด
0: ิน
1: เล
0: ่นอะไรอีกคะ
1: ก
0: ิน
1: ส
0: วน
1: ผ่าน
0: เขื่อน
1: ย
0: ่
1: าน
0: บ้าน
1: ยวน
0: ชวนผลไม้
1: ลายตา
0: ลายตาใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะสไลด์นี้หมดแล้วนะคะเด็กๆสไลด์ต่อไปนี่จะเป็นเกี่ยวกับผลไม้ทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆคำแรกค่ะคำมาตรากลคือคำว่าองุ่น
1: ขน
0: ุ
1: น
0: ขนุน กระท้อน
1: แก้วม
0: ัง
1: กร
0: แก้วมังกรพยางค์ไหนที่เป็นมาตรากลคะ
1: กร
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยมังกรนะคะอะไรอีกคะเด็กๆทุเรียนหรือว่าเรียนนะคะอะไรอีกคะเด็กๆ
1: น้ำหนาใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่หนามีมอม

0: แล้วใช่ไหมคะคำว่าจันต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะ
1: พ
0: ุ
1: ทธา
0: คำว่า
1: พ
0: ุทธาใช่หรือเปล่าไม่มีตัวไม่มีตัวไหนหรือว่าพยางค์ไหนเลยที่ออกเสียงเหมือนนอนหนูเป็นตัวสะกดพุทธายังไม่ใช่ค่ะหมดหรือยังคะเด็ก
1: ๆ
0: หมดแล้วนะคะสไลด์นี้สไลด์ต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้มีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะ
1: ซ
0: ่
1: อนกล
0: ิ่
1: น
0: อัญชันพิกุลพิหรือกุลที่ออกเสียงเป็นมาตรากลกุลยอดเยี่ยมมากๆค่ะต่อไปค่ะยี่สุนพยางค์ไหนคะยี่สุนพยางค์ไหนที่ออกเสียงมาตรากลสุนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะทานตะวันต่อไปคือดอกอะไรคะมนทาเก่งมากค่ะน้องมนทา
1: ลำดวน
0: แม่กลเก่งมากๆเลยนะคะและคำสุดท้ายก็คือกลนั่นเองเอาละค่ะประมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยพอที่จะเข้าใจแล้วนะคะว่าตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากลเนี่ยมีตัวอะไรบ้างซึ่งทั้ง6ตัวนะคะที่เป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากลเนี่ยก็จะอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆถึงเวลาของเด็กๆแล้วนะคะให้เด็กๆทำใบงานที่9เรื่องมาตรากลโดยคุณครูจะมีมาให้เป็นหมวดเลยนะคะเด็กๆหมวดแรกคือหมวดผักผลไม้มีผักผลไม้อะไรบ้างเด็กๆลองคิดที่เป็นคำมาตรากลนะคะไม่ยากพร้อมทั้งวาดภาพแต่ว่าในชั่วโมงนี้นะคะอาจจะทำไม่ทันให้เด็กๆเขียนคำศัพท์นะคะกับเขียนคำอ่านไปก่อนนะคะหมวดที่2ค่ะเด็กๆคือหมวดของใช้หมวดของใช้มีอะไรบ้างที่เป็นมาตรากลนะคะและสุดท้ายหมวดสัตว์นะคะมีสัตว์อะไรบ้างที่เป็นสัตว์ที่อยู่ในมาตรากลนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วลงมือทำได้เลยค่ะหน้าที
1: ่
0: 38ลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งวาดรูปนะคะให้เด็กๆเขียนคำศัพท์กับเขียนคำอ่านให้เรียบร้อยนะคะใครคิดออกแล้วว่าหมวดผักผลไม้มีคำมาตรากลคำใดบ้างมีผลไม้หรือว่าผักอะไรบ้างที่เป็นคำมาตรากลมีคนตอบถูกแล้วน้องอีฟน้องอีฟได้คำว่าอะไรคะเมื่อสักครู่คุณแม่ใช้ไมค์ได้เลยค่ะบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยคำว่าอะไรที่เป็นคำมาตรากลคะ
2: ทุเรียนค่ะ
0: ทุเรียนเก่งมากๆชอบรับประทานไหมคะ
3: ไม่เคยกินแต่ชอบค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแต่ชอบไม่เคยกินแต่ชอบนะคะคุณแม่ชอบมากเลยนะคะทุเรียนอร่อยมากเลยค่ะเด็กๆทุกนะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบใช่ไหมคะทุเรียนอาจจะแบบไม่ชอบกลิ่นนะคะลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางนะคะลงมือทำได้เลยค่ะเมื่อสักครู่มีเพื่อนเฉลยไปแล้วทุเรียนนะคะคำว่าอะไรคะกระท้อนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเวลาเขียนคำอ่านนะคะถ้าอ่านไปแล้ว1พยางค์เด็กๆอย่าลืมขีดนะคะกระแล้วก็ขีดตรงกลางใส่เครื่องหมายยติภังหรือว่าขีดสั้นนะคะแล้วก็ใส่คำว่าถอนถูกต้องค่ะมีผลไม้หรือว่าผักอะไรอีกคะที่เป็นมาตรากล
1: ขน
0: ุนเก่งมากค่ะแก้วมังกรเก่งมากค่ะคำศัพท์คุ้นๆเหมือนอยู่ในบทร้อยกลองเลยใช่ไหมคะ

ัพท์กับคำอ่านก่อนนะคะเดี๋ยวเราวาดรูปชั่วโมงหลังนะคะเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยคำว่ากล้วยใช่คำมาตรากลไหมคะกล้วยกล้วยเป็นคำมาตราอะไรคะมาตราเกยเก่งมากๆเลยนะคะ

กรเวลาเขียนเราเขียนคําอ่านใช่มั้ยคะแก้วมังกรเราก็ต้องเขียนพยะแก้วพยางค์แรกอ่ะน้องใส่ไม้โทแก้วมังถูกต้องค่ะมออ่างน้องมังแล้วกรเวลาเราอ่านคํากรเป็นคําที่อยู่สะกดด้วยสระอะไรคะผสมด้วยสระอหนูก็ต้องใส่ออ่างแล้วตัวสะกดคืออะไรคะน้องหนูถูกต้องค่ะเขียนถูกต้องค่ะเอาละค่ะใครเสร็จหมวดของผลไม้แล้วบ้างยกมือเก่งมากๆเลยค่ะเขียนหมวดต่อไปเลยค่ะหมวดของใช้ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยวาดรูปนะคะน้องทำได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะทำได้เลยนะคะถ้าเสร็จหมวดแรกแล้วทำหมวดที่2ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆให้เวลาอีก2นาทีเท่านั้นนะคะ2นาทีนะคะเพราะว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะพาเด็กๆปฏิบัตินะคะใครที่คิดหมวดผักผลไม้ไม่ออกเรามีให้ในบทร้อยกลองนะคะเด็กๆเด็กๆลองเปิดไปดูได้นะคะเหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้น

0: เด็กๆเวลาทำงานนั่งตัวตรงนะคะนั่งตัวตรงค่ะบุคลิกเราจะได้ดีๆนะคะเอาละค่ะหมดเวลาเด็กๆวางดินสอค่ะเด็กๆวางดินสอ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาทำใบงานค่ะมาดูคำศัพท์ที่ครูแหม่มได้บ้างหมวดผักผลไม้นี่ใจตรงกันกับน้องอีฟเลยนะคะทุเรียนค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะทุเรียนเวลาเขียนคำอ่านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเวลาเราเขียนคำอ่านนะคะเด็กๆถ้าคำนั้นมีคำสองพยางค์เป็นคำสองพยางค์เมื่อเด็กๆเขียนพยางค์แรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายยติภังหรือว่าขีดสั้นด้วยนะคะต่อไปค่ะนี่เลยขนุนเด็กๆเอาเสียงค่ะขนุนขนุนนะคะเวลาที่เราออกเสียงพยางค์ที่สองคำว่าหนุนเหมือนมีหอหีบด้านหน้านะคะเด็กๆก็จะต้องใส่หอหีบเหมือนที่เวลาเราออกเสียงด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆลองดูภาพสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรคะเนี่ยสามารถทำเป็นผงได้เป็นสมุนไพรคืออะไรคะขิงยังไม่ใช่ค่ะขมิ้นเก่งมากค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะขมิ้น
1: ขม
0: ิ้
1: น
0: ต่อไปค่ะหมวดของใช้นี่เลยสิ่งแรกก็คือช้อนเด็กๆเอาเสียงค่ะช้อน
1: ต
0: ู้
1: เย
0: ็
1: น
0: กุญแจและสุดท้ายค่ะจานต่อไปค่ะมาดูหมวดสัตว์ของครูแหม่มบ้างเด็กๆลองทายหมวดสัตว์มีภาพขึ้นมาแล้วนะคะสัตว์ตัวแรกคืออะไรคะ
1: วาน
0: วานเด็กๆเอาเสียงค่ะวานเด็กๆลองดูคำว่าวานวานเวลาเราเขียนคำศัพท์เนี่ยมีตัวลอจุลาเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะแต่เวลาเรามาเขียนคำอ่านเวลาที่เราออกเสียงออกเสียงเหมือนมีตัวนอหนูเราก็จะต้องเขียนนอหนูเข้าไปแบบนี้นะคะต่อไปค่ะตัวนี้คือพยูนเด็กๆเอาเสียงค่ะพยูนนี่พยูนเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์คุ้มครองของประเทศไทยนะคะน่าจะเป็นสัตว์ที่แบบว่าเรียกว่าสูญพันธุ์หรือว่าใกล้สูญพันธุ์แล้วด้วยนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะคำว่าอะไรคะน้องประกรณ์ถ้าเด็กๆตอบคำว่าลิงคำว่าลิงจะเป็นงองูเป็นตัวสะกดยังไม่ถูกลิงมีอีกหนึ่งชื่อเรียกว่า
2: วานอนค่ะ
0: วานอนเก่งมากๆเลยค่ะน้องออกเสียงค่ะ

0: ียนคำอ่านเราก็เขียนวอาวาใส่เครื่องหมายยัตติพังหรือขีดสั้นแล้วก็เป็นนออนอนแบบนี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันโดยการครูแหม่มจะพาเด็กๆไปนอกโลก yeah. ในเกมตะลุยอวกาศนั่นเองค่ะพร้อมไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเก็บแบบฝึกหัดค่ะ เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดใครจะไปนอกโลกที่จรวดชื่อว่าอะไรบ้างนี่เอาละค่ะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเอาละค่ะครบเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถทํากิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนที่อยู่ต้นทางได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะตอบคําถามตามที่ครูแหม่มถามได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆลองดูคําแรกเด็กๆลองดูคําแรกนะคะคําแรกคือคําว่าอะไรเด็กๆลองดูพยาบาลเด็กเอาเสียงค่ะพยาบาลพยาบาลมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดใครจะออกมาคะธนพรค่ะพยาบาลมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยออกมาหยิบได้เลยค่ะตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
1: นอหน
0: ูนอหนูเด็กๆคำว่าพยาบาลนอหนูเป็นตัวสะกดถูกต้องไหมตัวอะไรคะลอลิงหยิบได้เลยค่ะหยิบแล้วขึ้นไปติดได้เลยค่ะติดถึงไหมคะนี่เลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องธนพรค่ะต่อไปค่ะคำที่สองคำว่าได้ดอกเสียงค่ะจักรยาน
2: จ
0: ัก
2: รยาน
0: มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดใครปั่นจักรยานได้ต้องตอบให้ถูกเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องตะวันค่ะน้องตะวันจักรยานตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะจักรยานตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะบอกเพื่อนๆอยู่ปลายทางหน่อยค่ะหยิบได้เลยค่ะนำมาติดได้เลยก่อนที่จะเดินกลับกลุ่มนะคะทำท่าปั่นจักรยานกลับไปกลุ่มได้เลยค่ะนี่ไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้คำที่3ออกเสียงว่า
2: ว
0: านนะคะเป็นสัตว์เพิ่งเฉลยไปเลยมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องปกรณ์ค่ะน้องปกรณ์คำว่าวานมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะออกมาได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะอย่าลืมตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะคำว่าวานตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะลอจุลายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆเด็กๆเอาเสียงค่ะหมอน
2: หมอน
0: มีอะไรเป็นตัวสะกดคะเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2สามน้องกมลรัตน์ค่ะน้องกมลรัตน์หมอนตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคำว่าหมอนตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
1: นอนหน
0: ูหยิบได้เลยค่ะนี่เลยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้คำว่าอะไรคะลำธารมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดใบให้ว่าไม่ใช่นอนหนูเอามือจับหูไว้ค่ะ1ตัวอะไรนะนี่ณัฐวัฒน์ทำท่าคิดแล้วนะคะ1 2 3น้องดาเนียค่ะน้องดาเนียลำธารมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
3: ลอเลงค่ะ
0: ลอเลงถูกหรือเปล่ายังไม่ถูกค่ะตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะ
3: รอ
0: รอเรือติดได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆค่ะลำธารเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรงคำว่าก
2: า
0: ฬโรคมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องออกมาเลยค่ะน้องอยากออกมาเลยค่ะกาฬโรคมีตัวอะไรคะนิชาพัฒน์น้องนิชาพัฒน์กาฬโรคมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตัวอะไรคะ
3: ลอล
0: ิ
3: ง
0: ลอลิงถูกหรือยังคะเด็กๆบอกนิชาพัฒน์หน่อยค่ะตัวอะไรคะตัวอะไรคะ
3: ล
0: อจุลาเก่งมากค่ะหยิบได้เลยค่ะลอจุลานี่กาฬโรค

0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้คำว่า
1: วันเพ็ญ
0: ไหนลองร้องเพลงสิคะเพลงเพลงอะไรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าวันเพ็ญร้องให้ครูแหม่มฟังหนึ่งบทเพลง1 2 3

0: เป็นเพลงอะไรคะเด็กๆเพลงลอยกระทงนั่นเองวันเพลงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอามือจับหู1 2 3น้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์วันเพลงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะออกมาได้เลยค่ะหยิบได้เลยค่ะวันเพลงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกลับไปนั่งได้เลยนะคะต่อไปคำนี้คือคำว่าเดี๋ยวเสียงค่ะน้ำตาล
1: น
0: ้ำตาลใครชอบกินหวานต้องตอบให้ถูกนะคะมือจับหัวไว้1 2ใครไม่ชอบก็ต้องตอบให้ถูกนะคะ1 2 3น้องณัฐรินีค่ะณัฐรินีน้ำตาลมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตัวอะไรคะ
2: ลอลิงค
0: ่
2: ะ
0: ลอลิงหยิบได้เลยค่ะน้ำตาลยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้คือสิ่งที่เด็กๆและสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีคำนี้คือคำว่าเดี๋ยวเสียงค่ะขยัน
1: ขย
0: ัน ตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยบอกคุณครูได้เลยค่ะขยันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตัวนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเอาเสียงคำนี้ค่ะโบราณ
1: โบราณ
0: โบราณคำตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะนอเนนคำต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆเอาเสียงค่ะกุญแจมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตัวยอหญิงและสุดท้ายคำว่าทหารมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะรอเรือยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะซึ่งมาตรากลนะคะก็จะมีตัวสะกดทั้งหมด6ตัวนะคะเด็กๆมีตัวเดี๋ยวเสียงค่ะน
1: อ
0: ย
1: อ
0: น
1: อ
0: ร
1: อ
0: ลอและตัวสุดท้ายลอจุฬาซึ่งมาตรากลคือคำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดและคำที่ออกเสียงเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดได้แก่คำที่สะกดด้วยตัวยอนอรอลอและลอนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเที่ยวเมืองมาตรากลนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่4เรื่องบทร้อยกลองตัวสะกดมาตรากลใบความรู้ที่5เรื่องมาตรากลใบงานที่10เรื่องมาตรากลและใบงานที่11เรื่องดอกไม้มาตรากลสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับในเรื่องของมาตรากลนะคะฝากเด็กๆนะคะกลับไปทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสะกดนะคะทั้ง6ตัวนะคะที่จะออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูแมมนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไปเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนในชั่วโมงหน้านะคะอย่าลืมเตรียมสีมาด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: เวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: Allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ Allcloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น Allcloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ Allcloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน Allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ Allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณาการุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิลปกรศรีพรมทองครับกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้การในเรื่องของซอฟต์แวร์กันต่อเนื่องเลยนะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงที่3แล้วนะครับสำหรับเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะครับซึ่งวันนี้เด็กๆจะได้ลองใช้งานซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เด็กๆจะใช้ในการฝึกพิมพ์ข้อความนะครับก่อนอื่นมีคำถามก่อนนะครับคำถามของคุณครูครับถามว่านักเรียนคิดว่าหน้าปกหนังสือหรือป้ายประกาศที่อยู่ในโรงเรียนที่เด็กๆเคยเห็นนะครับสามารถใช้โปรแกรมอะไรในการสร้างงานทราบไหมครับป้ายประกาศหรือป้ายโฆษณาต่างๆที่เด็กอาจจะเห็นในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนนะครับเด็กๆคิดว่าใช้โปรแกรมอะไรในการสร้างงานมีใครตอบได้ไหมครับโปรแกรมอะไรเอ่ยตอบมาเลยลูก
1: โปรแกรม Word
0: นะครับจริงๆเขามีชื่อเต็มเนาะชื่อเต็มเขาเรียกกันว่าโปรแกรมอะไรนะ Microsoft Word นะครับเป็นโปรแกรม Microsoft Word ถูกต้องเลยนะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับคำถามของคุณครูครับถามว่านักเรียนคิดว่าจะใช้โปรแกรม Paint ที่เราได้เรียนรู้กันไปเนาะจะใช้โปรแกรม Paint เนี่ยในการทำป้ายประกาศ

0: ที่มีข้อความเยอะๆได้หรือไม่เด็กๆคิดว่าได้หรือไม่ได้ครับได้บางคนก็บอกว่าได้นะครับบางคนก็สายหน้าบอกว่าไม่ได้นะครับมีเหตุผลไหมครับเพราะอะไรทำไมถึงได้ทำไมถึงได้ครับเพราะว่าโปรแกรมเพ้นท์เป็นยังไงเพื่อนเราบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมเพ้นท์เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปนะครับฉะนั้นจึงไม่เหมาะกับการมาพิมพ์พวกป้ายประกาศที่มีข้อความเยอะๆใช่ไหมครับแนวคำตอบของครูก็คือจริงๆแล้วสามารถใช้ได้นะครับจริงๆแล้วสามารถใช้ได้แต่อย่างที่บอกไปนะครับอาจไม่เหมาะสำหรับการพิมพ์ข้อความจำนวนมากเพื่อเราตอบออกมาว่าโปรแกรมเพ้นท์เป็นโปรแกรมที่มีไว้ใช้สำหรับในการวาดภาพหรือวาดรูปมากกว่าก็ถูกต้องเลยยอดเยี่ยมมากนะครับเคยเห็นไหมครับโปรแกรมนี
1: ้
0: เคยนะครับเด็กๆคิดว่าเป็นโปรแกรมอะไรครับ
1: Microsoft Word
0: ถูกต้องเลยนะครับเด็กๆได้บอกออกมาแล้วนะครับว่าเป็นโปรแกรม Microsoft Word นักเรียนที่อยู่ปลายทางก็น่าจะตอบได้เช่นเดียวกันนะครับโปรแกรม Microsoft Word นะครับที่คุณครูให้เด็กๆได้ดูนะครับก็จะมีเป็นไอคอนของโปรแกรมนะครับเป็นไอคอนของโปรแกรมที่อยู่ทางด้านซ้ายก็อีกรุ่นหรือเวอร์ชันหนึ่งก็อีกรุ่นหรือเวอร์ชันหนึ่งก็แล้วแต่ว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับได้มีการติดตั้งในส่วนของโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยรุ่นหรือเวอร์ชันอะไรไว้นะครับส่วนหน้าต่างโปรแกรมก็จะคล้ายๆกันนะครับหน้าต่างโปรแกรมก็จะคล้ายๆกันมีคำถามครับมีคำถามเยอะเลยวันนี้นะครับคำถามของคุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าโปรแกรม Microsoft Word มีความเหมือนหรือต่างจากโปรแกรม Paint อย่างไรใครอยากตอบครับจับไมค์ตอบหน่อยได้ไหมมีไมค์ข้างๆไหมครับมีไหมเอ่ยถามใหม่นะนักเรียนคิดว่าโปรแกรม Microsoft Word มีความเหมือนหรือแตกต่างจากโปรแกรม Paint อย่างไรตอบอ่ะเด็กๆตอบมาออกมาได้เลยนะครับจับไมค์เลยลูกคนที่ยกมือนะครับตอบได้เลยครับเอามาข้างหน้าเลยก็ได้มาด้านหน้าเลยคิดว่าโปรแกรม Paint กับโปรแกรม Microsoft Word มีความเหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือนคร
0: ับ ไม่เหมือนกันอ่ะแตกต่างกันอย่างไรเอาโปรแกรม Paintกับ Microsoft Word แตกต่างกันอย่างไร
2: Microsoft Word ไว้พิมพ์ข้อความที่เยอะกว่า
0: ส่วนโปรแกรม Paint
2: ไว้ระบายสี
0: ไว้วาดรูปยอดเยี่ยมมากเอาเด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากเลยนะครับอธิบายได้ชัดเจนเลยเหตุผลนะครับแนวคำตอบของครูครับนี่ครับมีลักษณะที่คล้ายกันแต่เพื่อนของเราว่าไม่เหมือนกันเนอะแต่จริงๆแล้วคล้ายกันนะครับแต่โปรแกรมเพ้นท์นี่ครับเพื่อเราให้เหตุผลออกมาได้ถูกต้องเลยแต่โปรแกรมเพ้นท์เนี่ยเหมาะสำหรับการวาดภาพระบายสีนะครับส่วนโปรแกรมประมวลคำเหมาะสำหรับพิมพ์ข้อความนะครับจึงมีความแตกต่างกันตามจุดประสงค์ของการใช้งานนะครับอย่างที่เพื่อนเราบอกออกมานะครับโปรแกรมเพ้นท์เนี่ยเหมาะสำหรับเรื่องของการทำอะไรวาดรูประบายสีรูปส่วนโปรแกรม Microsoft Word ล่ะใช้สำหรับพิมพ์ข้อความสร้างงานเอกสารต่างๆยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละมาถึงที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับยังอยู่ที่หน่วยเดิมหน่วยที่2ครับเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับ1ครับบอกวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมประมวลคำได้หรือนักเรียนจะต้องเข้าใช้งานโปรแกรมประมวลคำได้นั่นเองนะครับ2ครับใช้โปรแกรมสร้างงานเอกสารเบื้องต้นได้ของเรามีอยู่ด้วยกัน2ข้อหลักๆสำหรับจุดประสงค์ครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับใช้เทคโนโลยีสร้างงานเอกสารเบื้องต้นได้นั่นเองสำหรับวันนี้เอาละไปดูต่อครับอยู่ที่ใบงานที่1ครับใบงานที่1ของเรานะครับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องการอะไรครับถูกต้องแน่นอนครับโปรแกรมอะไรนะโปรแกรม Microsoft Word ยอดเยี่ยมมากสำหรับโปรแกรมเพ้นท์เราจบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอาล่ะมาดูกิจกรรมของปลายทางกันครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทาง

0: คุณครูอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติจากใบงานที่1ครับสาธิตการใช้งานเบื้องต้นและให้นักเรียนทำใบงาน01โดยครูให้คอยให้คำแนะนำด้วยนะครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และทำใบงานที่1เป็นรายบุคคลนะครับวันนี้เราจะทำงานกันเป็นรายบุคคลเนาะอ่ะคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรบ้างก่อนอื่นมาแนะนำก่อนครับเด็กๆจะได้เข้าใจว่าในส่วนของการเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยมีวิธีการเข้าใช้งานอย่างไรนะครับวิธีที่1ดับเบิลคลิกที่ไอคอนบนหน้าจอ Desktop เหมือนการเข้าใช้งานโปรแกรม Paint เลยครับก็จะมีไอคอนอยู่ที่หน้าจอหรือที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเด็กๆก็ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับคลิกซ้าย2ครั้งติดต่อกันคลิกๆนะครับในวิธีที่1หรือวิธีที่2ครับถ้าไม่มีอยู่ที่หน้าจอ Desktopนะครับให้เด็กๆไปคลิกขวาที่ start จากนั้นไปที่ search ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อของโปรแกรมฟังใหม่นะวิธีที่2ครับคลิกขวาที่ start เห็นไหมครับตามรูปเลยนะครับคลิกขวานำเมาส์ไปวางไว้ที่ปุ่ม start หรือปุ่ม window นะครับจากนั้นก็คลิกขวาและไปที่คำว่า search ครับเด็กๆก็พิมพ์เลยครับชื่อของโปรแกรมก็คือ Word เนาะแล้วก็กดอะไรครับกด Enter นะครับเด็กๆก็เข้าไปคลิกที่ไอคอนของโปรแกรมได้เลยเขาจะขึ้นมาให้เด็กๆได้เห็นนะครับก็สามารถที่จะเปิดโปรแกรมได้เรียบร้อยนะครับต่อไปครับเป็นการปิดโปรแกรมหรือออกจากโปรแกรมนะครับมีอยู่ด้วยกัน2วิธีเช่นเดียวกันครับวิธีที่1เด็กๆฟังให้เข้าใจนะครับทั้งต้นทางและปลายทางฟังให้เข้าใจจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับวิธีที่1ครับคลิกไฟล์แล้วเลือกโค้ดนะครับคลิกไปที่ไฟล์ไหม1คลิกไฟล์2ไปคลิกโค้ดครับโค้ดจะอยู่ทางด้านล่างสุดเลยนะครับอยู่คำสั่งอยู่ทางด้านล่างสุดเลยก็สามารถที่จะออกจากโปรแกรมได้เรียบร้อยหรือวิธีที่2ครับกดปุ่มกากบาทมุมขวาบนเพื่อปิดการใช้งานโปรแกรมกดปุ่มกากบาทตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับถ้ามีเซฟก็คุณครูจะมาแนะนำเรื่องของการเซฟหรือการบันทึกถ้าไม่มีการเซฟก็กดที่ Don't Save หรือไม่บันทึกนั่นเองนะครับ2เรื่องแล้วนะเรื่องการเข้าสู่โปรแกรมและการออกจากโปรแกรมนะครับการเข้าใช้งานหรือการออกจากโปรแกรมเนี่ยมีหลายวิธีครับให้นักเรียนเลือกใช้ตามความเหมาะสมและเหมาะสมกับสถานการณ์ขอไปครับตามความสะดวกและเหมาะสมกับสถานการณ์นั่นก็คือในส่วนของความถนัดนั่นเองอย่างที่บอกไปว่าถ้ามีไอคอนอยู่ที่หน้าจอเด็กๆก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าไม่มีนะครับเด็กๆก็เข้าไปใช้วิธีที่2หรือใช้วิธีการเซิร์ชหานั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆลงมือปฏิบัติในส่วนของการเข้าใช้งานโปรแกรมนะครับการเปิดโปรแกรมการปิดโปรแกรมนะครับตอนนี้เด็กๆเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยครับทางต้นทางและปลายทางครับเปิดได้เลยใครที่เปิดเครื่องได้แล้วนะครับให้เด็กๆเข้าไปดูที่ไอคอนครับไอคอนของโปรแกรม Microsoft Word นะครับมีอยู่ที่หน้าจอหรือเปล่าการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เด็กๆดึงแป้นดึงลิ้นชักแป้นพิมพ์ออกมาครับดึงลิ้นชักแป้นพิมพ์ออกมาเลยดึงลิ้นชักแป้นพิมพ์ออกมาได้เลยลูกจับเมาส์เลยครับแล้วดับเบิลคลิกเปิดใช้งานโปรแกรมได้เลยนะครับเปิดใช้งานโปรแกรมได้เลยดับเบิ้ลคลิกเปิดได้เลยลูกแล้วเราก็เข้าไปคลิกที่เอกสารเปล่าเราก็ได้โปรแกรมขึ้นมาใช้งานนะครับเอาเด็กๆเปิดได้เลยครับดับเบิ้ลคลิกเปิดได้เลยถ้ามีอยู่ที่หน้าจอคลิกซ้าย2ครั้งติดต่อกันนะครับลองฝึกปฏิบัติเองพอดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะให้เลือกนะเราก็ไปคลิกที่เอกสารเปล่าเอกสารเปล่าได้เลยครับ
1: เดี๋ยวบอกแล้วว่ามันน่าจะดี
0: คลิกได้เลยครับไปคลิกที่เอกสารเปล่าได้เลยลูก

0: ต้องครับไปคลิกที่เอกสารเปล่าที่เป็นรูปกระดาษเลยลูกนำเมาส์ไปคลิกที่ Word เลยไอคอนของโปรแกรม Word ดับเบิลคลิก2ครั้งถูกต้องแล้วเข้าไปคลิกที่เอกสารเปล่าสำหรับโปรแกรมของใครนะครับที่จะต้องทำการคลิกเอกสารเปล่าเด็กๆเข้าไปคลิกที่เอกสารเปล่าด้วยนะครับได้เรียบร้อยตอนนี้แล้วลูกเปิดหรือยังลูกเปิดเลยยังไม่ได้ให้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับให้แค่เปิดก่อนใครยังเปิดไม่ได้บ้างโปรแกรมนี้ไม่ใช่ลูกกดกากบาทปิดก่อนโปรแกรม Microsoft Word นะครับดับเบิลคลิกตรงนี้เลยดับเบิลคลิกเลยดับเบิลคลิก2ครั้งคลิกซ้ายนิ้วชี้2ครั้งเลยลูกทำไมมาคลิกว่างๆก่อนลูกคลิกว่างๆคลิกเลยคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็มาตรงนี้ดับเบิลคลิก2ครั้ง
1: เดี๋ยวมันจะเข้าเอง
0: หมดแล้วก็มาคลิกที่เอกสารเปล่าเลยครับคลิกซ้ายคลิกนิ้วชี้นิ้วเดียวลูกนิ้วชี้นิ้วเดียวถูกต้องใครที่ยังเข้าไม่ได้มีไหมใครที่ยังเข้าสู่โปรแกรมไม่ได้มีไหมครับมีไหมครับมีไหมครับไม่มีนะครับไม่มีต่อไปให้เด็กๆฝึกปฏิบัติอีกการใช้งานหนึ่งก็คือเรื่องของการปิดโปรแกรมหรือออกจากโปรแกรมนะครับวิธีที่2 อย่างที่บอกไปนะครับถ้าไม่มีไอคอนอยู่บนเดสก์ท็อปนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะเข้าด้วยวิธีที่2ได้มาที่การออกจากโปรแกรมครับให้เด็กๆจับเมาส์ครับไปคลิกที่ไฟล์1ครั้งไปคลิกที่ไฟล์1ครั้งไฟล์นะครับไปคลิกที่ไฟล์ให้เด็กๆดูที่จอได้นะครับซ้ายสุดเลยซ้ายสุดมุมบนที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่โค้ดหรือปิดนะครับเลือกที่โค้ดหรือปิดเลือกที่โค้ดหรือปิดเอาล่ะครับตอนนี้หน้ากระดาษจะหายไปแล้วกดปิดเลยครับคลิกเลยลูกไปที่ไฟล์เราเลือกปิดครับถ้าขึ้นมาว่าบันทึกไม่บันทึกกับยกเลิกให้เด็กๆไปคลิกตรงกลางว่าไม่บันทึกครับไม่บันทึกเลิกปิดเลยลูกจากนั้นให้เด็กๆมาใช้วิธีที่2อีก1ครั้งครับไปคลิกปุ่มกากบาทสีแดงไปคลิกปุ่มกากบาทสีแดงเพื่อปิดโปรแกรมครับไปคลิกปุ่มกากบาทสีแดงเพื่อปิดโปรแกรมครับกดปิดได้เลยตอนนี้เท่าที่สังเกตเด็กๆสามารถที่จะปิดโปรแกรมได้เรียบร้อยนะครับสำหรับใบงานที่1มีใครที่ยังปฏิบัติไม่ได้บ้างไหมไปทางด้วยนะครับฝากคุณครูที่ดูแลอยู่นะครับให้คำแนะนำกับเด็กๆด้วยไปต่อเลยนะลูกได้ไหมครับปิดโปรแกรมได้เรียบร้อยไหมได้ไหมครูได้ไหม
2: เลือกกันไม่ได้ขาบอกว่าหนูจะออกไม่ได้เหรอมาที่นี่ม
0: าที่หาสูตรอ่านกดตัวนี้กดกากบาทเลย

0: ล่ะไปกันต่อเลยครับมาถึงใบงานที่2กันนะครับใบงานที่2เนี่ยว่าอย่างไรเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องถูกต้องครับใบงานที่2เป็นเรื่องของการพิมพ์เอกสารหลังจากที่เด็กๆได้ปฏิบัติตามใบงานที่1นะครับเปิดใช้งานโปรแกรมแล้วก็ปิดการใช้งานโปรแกรมเรียบร้อยนะครับทุกคนเลยทั้งปลายทางและต้นทางก็เรียบร้อยแล้วนะครับมาที่ใบงานที่2ครับมาดูที่คำชี้แจงสำหรับนักเรียนและคุณครูปลายทางกันครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางกันก่อนเลยครับให้นักเรียนเปิดโปรแกรมประมวลคำซึ่งเด็กๆก็ได้เปิดไว้เรียบร้อยนะครับและทำใบงานที่2โดยคุณครูอธิบายวิธีการให้นักเรียนเข้าใจและคอยแนะนำการทำงานให้กับนักเรียนด้วยครับต่อไปครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนเปิดโปรแกรมประมวลคำและทำตามใบงานที่2เอาละตอนนี้ใบงานที่2คุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรบ้างฟังครับจะได้ปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องนะครับลำดับแรกเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ฟังก่อนนะยังไม่ได้ให้ปฏิบัตินะครับให้ฟังก่อนฟังที่คุณครูอธิบายให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปฝึกปฏิบัตินะครับลำดับแรกดับเบิลคลิกเพื่อเปิดเข้าใช้งานโปรแกรมหลังจากเปิดขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องไปทำการเพิ่มขนาดตัวอักษรครับไปที่36นะครับก่อนที่จะพิมพ์ข้อความอะไรก็แล้วแต่นะครับไปเพิ่มขนาดไปที่36ก่อนหลังจากนั้นเด็กๆก็ไปเปลี่ยนภาษานะครับจากภาษาวันนี้เราจะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยนะต่อไปเด็กๆจะต้องพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปครับนี่เห็นไหม 2.1 พิมพ์ชื่อและนามสกุลของนักเรียนคนที่1ก็คือของตัวเรานะครับพิมพ์ลงไปพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Enter เพื่อที่จะขึ้นบรรทัดใหม่พิมพ์ชื่อเพื่อนคนข้างๆเข้าใจไหมครับพิมพ์ชื่อเพื่อนคนข้างๆถ้าเราพิมพ์ผิดกดอะไรครับถ้าพิมพ์ผิดและต้องการแก้ไขให้กดแป้น Backspace เพื่อลบตัวอักษรที่อยู่ทางด้านหน้าเคอร์เซอร์พิมพ์ผิดกดลบนะครับกดลบนะ 2.2 พิมพ์ชื่อและนามสกุลของนักเรียนคนที่2หรือชื่อเพื่อนครับแล้วก็กดแป้น Enter ลงมาเห็นไหมในตัวอย่างชื่อของคนที่1เด็กชายวินัยจิตใจดีชื่อเพื่อนครับเด็กหญิงดีใจมีเมตตานะครับและ 2.3 ครับกด Enter มาเพื่อที่จะพิมพ์ชื่อโรงเรียนของเรานะครับสำหรับต้นทางก็โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ตรงนี้คุณครูย่อขนาดลงมาแต่เด็กๆไม่ต้องย่อตามคุณครูนะครับให้เด็กๆใช้ขนาด36เท่าเดิมสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็พิมพ์ชื่อโรงเรียนของนักเรียนปลายทางไปนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำการบันทึกครับโดยไปจัดเก็บลงยังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับพิมพ์เป็นประวัติส่วนตัวแล้วก็ชื่อของเราพอเราพิมพ์ชื่อของเราชื่อเพื่อนเราและชื่อโรงเรียนของเราเรียบร้อยเราจะต้องทำการจัดเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยการไปคลิกที่ไฟล์ครับแล้วไปที่ Save As แล้วก็ไป Browse เพื่อเรียกดูจากนั้นพิมพ์คำว่าประวัติส่วนตัวแล้วก็ชื่อของเราลงไปนะครับประวัติส่วนตัวและชื่อของเราลงไปจากนั้นกดที่เซฟหรือบันทึกให้เด็กๆสังเกตทางด้านแถบหัวเรื่องครับทางด้านแถบหัวเรื่องด้านบนถ้าขึ้นว่าประวัติส่วนตัวแล้วก็ชื่อของเราแสดงว่าเราบันทึกได้หรือยังบันทึกได้เรียบร้อยแล้วเอาละครับตอนนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือปฏิบัติกันครับไปเลยเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาครับจากนั้นเปลี่ยนขนาดครับเปลี่ยนขนาดโปรแกรมเดิมนะครับโปรแกรม Microsoft Word ไปที่เอกสารเปล่านะครับสำหรับโรงเรียนวังจากนั้นให้เด็กๆไป เพิ่มขนาดตัวอักษรครับเพิ่มขนาดตัวอักษรไปที่36ครับเห็นไหมครับที่เป็นตัวเลขไปที่36จากนั้นให้ไปคลิกเปลี่ยนขออภัยครับให้ไปกดปุ่มเปลี่ยนภาษาปุ่มเปลี่ยนภาษาเป็นปุ่มที่อยู่ทางด้านล่างปุ่ม ESC นะครับด้านนี้ลูกแล้วให้เด็กๆสังเกตมุมขวาล่างจะเปลี่ยนเป็นคำว่าไทยแล้วพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปได้เลยครับกดตรงนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกดระบายหนึ่งครั้งกดเปลี่ยนภาษาเลยลูกตัวนี้ลูกกดปุ่มกดเลยลูกกดเลยตัวนี้ตรงนี้เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนตรงนี้ไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่36ไปแล้วก็คลิกเปลี่ยนภาษากดปุ่มเปลี่ยนภาษาตรงนี้ภาษาไทยให้ดูตรงนี้ลูกกดลงไปกดสิลูกแล้วพิมพ์ได้เลยลูกเด็กๆสามารถดูที่จอได้นะครับวิธีการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรไปตรงนี้ลูกไปที่ลูกศรชี้ลงแล้วก็ไปคลิกที่36คลิกเลยครับลูกศรชี้ลงคลิกเลยครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายนิ้วชี้เอาใหม่ครั้งหนึ่งลูกศรชี้ลงคลิกแล้วลูกตรงนี้ลูกตรงลูกศรใช่ไหมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งคลิกเลยลูกคลิกเด็กๆพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปเลยกดเปลี่ยนภาษาด้วยกดเปลี่ยนภาษากดลงไปหนึ่งครั้งสังเกตมันจะเป็นภาษาไทยแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปได้เลยก็เปลี่ยนภาษาตรงนี้กดไปหนึ่งครั้งพิมพ์ได้เลยครับเด็กๆพิมพ์ชื่อลงไปได้เลยเด็กหญิงหรือเด็กชายนะครับพิมพ์เต็มนะครับพิมพ์เต็มนะขอหีบก่อนขอหีบเวลาจะพิมพ์ยอหญิงนะครับเด็กๆต้องกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็กดยอหญิงน่ะกดตรงนี้กดตรงนี้ลูกกดตรงนี้ลูกเปลี่ยนขนาดหรือยังใครที่พิมพ์ชื่อตัวเองเสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม Enter นะครับกดปุ่ม Enterพิมพ์เด็กหญิงเด็กชายก่อนชื่อตัวเองก่อนชื่อแรกเป็นชื่อตัวเองก่อนนะครับชื่อแรกเป็นชื่อตัวเองก่อนนะครับพิมพ์ได้เลยลูกเปิดใหม่เปิดใหม่ถ้าปิดถ้าเครื่องดับเปิดใหม่ได้เลยลูก
1: มันดับเองข้อมูลยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยเลย
0: พิมพ์ได้เลยครับพิมพ์ต่อเลยไม่ได้ครูไม่ได้ครูให้เด็กกดปุ่มคลิปก่อนกดปุ่มคลิปกดปุ่มคลิปค้างไว้แล้วก็กดไม่ได้ครูนะครับกดปุ่มคลิปค้างไว้แล้วกดไม่ได้ครูกดปุ่มคลิปค้างไว้ก่อนปุ่มคลิปแล้วก็กดไม่ได้ครูลูก2มือ2มือ1มือปุ่มคลิปอีก1มือกดไม่ได้ครูนะครับใครที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม Enter เพื่อนแล้วก็พิมพ์ชื่อเพื่อนลงไปต่อได้เลยพิมพ์ชื่อเพื่อนลงไปต่อได้เลยใครติดปัญหายกมือได้เลยนะครับยกมือบอกได้เลยกดปุ่ม Enter นะครับเพื่อที่จะขึ้นมาทัดใหม่ปุ่มนี้ลูกปุ่ม Enter กดได้เลยลูกกดได้เลยกดได้เลยลูกแล้วพิมพ์ชื่อเพื่อนลงไปกดคลิปก่อนสิลูกชื่อนามสกุลกดคลิปแล้วก็กดมาตะคุกดยกเลิกก่อนลูกกดปุ่มคลิปก่อนกดค้างไว้แล้วก็กดเวลาที่เราจะพิมพ์ตัวบนนะครับเรากดปุ่มคลิปค้างไว้นะครับถึงกดแป้นที่อยู่ตัวบนได้นะครับหลายคนสามารถพิมพ์ชื่อตัวเองเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นชื่อโรงเรียนนะครับชื่อโรงเรียนใครติดปัญหาสามารถยกมือยกมือได้เลยนะครับคุณจะเดินไปดูให้ไม่ต้องกดชิปก่อนลูกกดชิปไปเตะคู่กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็กดไปเตะคู่พร้อมกันกดพร้อมกันสองมือสิลูกเวลาเราพิมพ์ข้อความเราใช้สองมือนะครับกดลงไปก่อนเอามาลบไปลบกดค้างไว้ก่อนแล้วก็กดไปเตะคู่มือนี้กดค้างไว้ลูกกดไปเตะคู่ถูกต้องแล้วก็กายต่อเลยถ้าเราไม่พิมพ์ตัวบนเราไม่ต้องกดลูกกดกอไก่เห็นไหมมันอยู่ตัวล่างกอไก่อยู่ตัวล่างไม่ต้องกดชิปการพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ตัวบนนะครับเด็กกดปุ่มชิปนะครับพิมพ์ตัวบนแต่ถ้าไม่ได้พิมพ์ตัวบนไม่ต้องกดปุ่มชิปนะครับอย่าลืมเว้นวรรคนะครับชื่อกับนามสกุลนะเด็กๆเว้นวรรคด้วยนะครับเว้นวรรคด้วยนะครับกะลานกดปุ่มชิปลูกกดปุ่มชิปแล้วกดกะลานกดปุ่มชิปก่อนมือหนึ่งกดปุ่มชิปค้างไว้มือหนึ่งกดกะลานเว้นวรรคด้วยเว้นวรรคกดปุ่มสเปซบาร์นะครับเว้นวรรคสเปซบาร์นะครับเป็นวักสเปซบาร์ลูกเป็นวักสเปซบาร์กด Enter เลยครับกด Enter เพื่อที่จะพิมพ์ชื่อเพื่อนต่อ อ่ะถูกต้องครับกดปุ่ม Enter เลยลูกถูกต้องกด Enter เลยพิมพ์ชื่อ

0: ต่อเลยครับ
1: พ
0: ิมพ์ชื่อของเราบรรทัดแรกชื่อเพื่อนบรรทัดที่สองชื่อโรงเรียนบรรทัดที่สามกดชิปก่อนเพราะว่ามันอยู่ตัวบนนะคะกดชิปแล้วก็กดชิปค้างไว้ลูกกดชิปค้างไว้มีใครที่ไปถึงชื่อโรงเรียนแล้วบ้างเอ่ยมีใครไปถึงชื่อโรงเรียนแล้วบ้างครับเอาละครับมีใครที่ไปถึงชื่อโรงเรียนแล้วบ้างเอ่ยเท่าที่ดูมีอยู่2ถึง3คนนะครับกด Enter นะครับขึ้นมาทัดใหม่เอาละครับเดี๋ยวครูขออนุญาตไปต่อนะครับตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนนะครับทำการบันทึกงานครับสำหรับใครที่ยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดใช้งานกันต่อนะครับตอนนี้ให้เด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของการบันทึกงานก่อนให้เด็กๆนำเมาส์ครับไปคลิกที่คำว่าไฟล์ครับไปคลิกที่คำว่าไฟล์เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็คลิกที่บันทึกเป็นหรือ save as นะครับจากนั้นเข้าไปคลิกที่เรียกดูไปคลิกที่เรียกดูบันทึกเป็นก่อนคลิกเลยครับแล้วก็เรียกดูแล้วเด็กๆให้พิมพ์คำว่าประวัติส่วนตัวแล้วชื่อตัวเองประวัติส่วนตัวแล้วก็ชื่อตัวเองกด backspace ลบไปก่อนกดปุ่ม backspace ลบแล้วก็พิมพ์ว่าประวัติส่วนตัวแล้วก็ชื่อตัวเองครับบันทึกเรียกดูบันทึกเป็นเรียกดูแล้วก็พิมพ์คำว่าประวัติส่วนตัวให้เด็กๆดูที่จอได้เลยครับทางที่อยู่ต้นทางและปลายทางครับพิมพ์เลยครับประวัติส่วนตัวเราชื่อตัวเองไปที่บันทึกเป็นครับบันทึกเป็นคลิกลงไปเลยลูกเรียกดูแล้วก็ลบไปก่อนแล้วก็ลบไปก่อนลูกแล้วค่อยพิมพ์ว่าประวัติส่วนตัวเห็นไหมแล้วก็ชื่อเราใครที่พิมพ์คำว่าประวัติส่วนตัวแล้วก็ชื่อเรียบร้อยนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะพิมพ์กดบันทึกได้เลยนะครับกดบันทึกได้เลยเด็กๆพิมพ์คำว่าประวัติส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองของเราลงไปนะครับตัวนั้นเราลงใช่เลยจับเมาส์สิจับเมาส์แล้วก็กดลบก่อนกดแปะสเปซลบนั่นแหละลูกถูกต้องเรียกดูเรียกดูคลิกเลยครับแล้วก็กดลบกดแปะสเปซลบก่อนดูที่จอได้เลยครับเด็กๆดูที่จอได้เลยได้ไหมครับลูกเราเรียกไปที่ไฟล์เลยลูกไปที่ไฟล์เลยก็ประวัติบันทึกเป็นคลิกเลยบันทึกเป็นลูกบันทึกเป็นแล้วก็เรียกดูแล้วก็กดลบกด backspace ก่อน

ก็เรียกดูเลยครับคลิกเลยลูกคลิกตรงนี้เลยลูกเรียกดูแล้วก็ลบออกก่อนดูเรียกแล้วก็พิมพ์ตามนะครับพิมพ์ตามหน้าจอประวัติส่วนตัวพิมพ์เลยครับประวัติส่วนตัวได้เลยที่หน้าจอเลยครับลูกไปที่ไฟล์เลยลูกไฟล์คลิกเลยครับบันทึกเป็นเรียกดูได้ไหมครับแล้วก็ลบกด backspace ลบแล้วพิมพ์ประวัติส่วนตัวแล้วชื่อของเราอย่างเดียวนะครับชื่อของเราอย่างเดียวไปคลิกที่เรียกดูลูกแล้วก็ชื่อของเราแล้วก็กดลบบันทึกเป็นไฟล์คลิกเลยครับบันทึกเป็นเรียกดูแล้วก็ลบแล้วก็พิมพ์เลยครับประวัติส่วนตัวใครที่พิมพ์คำว่าประวัติส่วนตัวและชื่อเรียบร้อยให้เด็กๆสังเกตอยู่ที่แถบหัวเรื่องนะครับที่แถบหัวเรื่องที่แถบหัวเรื่องนะครับจะเขียนคำว่าประวัติส่วนตัวแล้วก็ชื่อของเรานะครับคลิกเลยลูกแล้วก็พิมพ์เลยลูกประวัติส่วนตัวใช่ครับประวัติส่วนตัวแล้วก็ชื่อของเราเลยเด็กๆกดบันทึกเลยครับคลิกบันทึกเลยครับเอาแค่ชื่ออย่างเดียวลูกชื่ออย่างเดียวนามสกุลไม่ต้องจับเมาส์แล้วคลิกบันทึกเลยครับให้เด็กๆสังเกตอยู่ทางบนด้านบนเห็นไหมจะมีบอกว่าประวัติส่วนตัวเห็นไหมครับแสดงว่าเซฟหรือบันทึกเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะเอาละครับตอนนี้ให้เด็กๆทำการบันทึกให้เรียบร้อยนะครับไปต่อที่ใบงานที่3ครับมันจะเป็นเรื่องของต่อเนื่องเลยนะครับจะเป็นการต่อเนื่องการไปเลยนะครับสำหรับใบงานที่3เป็นแบบฝึกหัดแล้วนะครับเด็กๆวันนี้จะต้องทำแบบฝึกหัดเรื่องของการเข้าและออกจากโปรแกรมนะครับไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางครับให้นักเรียนทำใบงานที่3แบบฝึกหัดโดยครูอธิบายวิธีการให้นักเรียนเข้าใจและคอยแนะนําในการทํางานให้กับนักเรียนด้วยครับและคําที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทํารายงานที่3แบบฝึกหัดเรื่องการเข้าและออกจากโปรแกรมครับครับผมสําหรับ2หัวข้อนะครับที่เด็กๆจะต้องทําในแบบฝึกหัดของเราก็คือเด็กๆจะต้องทําการบันทึกไฟล์และตกแต่งเอกสารให้สวยงามนะครับในวันนี้นะครับครูจะให้เด็กๆเนี่ยเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีตัวอักษรและ2ครับเด็กๆจะต้องทำการทบทวนและทำการเข้าและออกจากโปรแกรมนะครับทดสอบการเข้าและออกจากโปรแกรมรวมถึงเปิดไฟล์เดิมโดยค้นหาจากไฟล์ที่เราบันทึกไว้ให้ได้นะครับลำดับแรกเลยเรื่องของการเปลี่ยนสีข้อความครับหลังจากที่เด็กๆพิมพ์ข้อความชื่อของเราชื่อของเพื่อนแล้วก็ชื่อโรงเรียนเรียบร้อยนะครับเด็กๆจะต้องไปทำการเปลี่ยนสีครับโดยคลิกเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนสีบนแท็บหน้าแรกในกลุ่มฟอนต์ให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากสีฟอนต์แล้วเลือกสีไฟอีกครั้งครับเด็กๆจะคลิกเปลี่ยนข้อความไหนเด็กๆก็ไปเลือกข้อความให้เป็นแท็บทึบแบบนี้นะครับจากนั้นไปคลิกที่แท็บหน้าแรกในกลุ่มฟอนต์ครับให้ไปเลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากสีฟอนต์แบบนี้ครับแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการได้นะครับรวมถึงเรื่องของการเปิดเอกสารนะครับหลังจากที่เด็กๆทำการเปลี่ยนสีแล้วก็ต้องบันทึกงานไว้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นให้เด็กๆทำการ
ปิดนะครับปิดและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไปเลือกที่เมนูไฟล์นะครับจากนั้นไปคลิกที่เปิดแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราบันทึกไว้นั่นเองเอาละครับครูจะให้เวลาเด็กๆลงมือปฏิบัติกันอีกสักครู่นึงครับไปกันเลยครับให้เด็กๆทำการบันทึกหลังจากบันทึกแล้วเนี่ยเด็กๆทำการเปลี่ยนสีข้อความได้เลยครับเปลี่ยนสีข้อความได้เลยในการเปลี่ยนสีข้อความนะครับเด็กๆก็นำเมาส์นะครับแบบนั้นแหละครับถูกต้องแล้วนะครับคลิกลากข้อความจากนั้นไปคลิกเปลี่ยนสีเลยนะครับแบบนั้นเลยถูกต้องนะครับได้แล้วนะครับชื่อของเรานะครับต่อไปจะเป็นชื่อของเพื่อนนะครับเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากนะครับแล้วเด็กๆก็ไปคลิกเลยครับเด็กๆเลือกสีเลยสีไหนดีเลือกสีที่ต้องการคลิกเลยครับถูกต้องต่อไปชื่อโรงเรียนครับค้างไว้แล้วลากไปปล่อยก่อนแล้วก็ไปคลิกลักสีหนึ่งเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เด็กๆทำการไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกบันทึกอีกครั้งหนึ่งครับเด็กๆไปคลิกที่ไฟล์เลยครับที่ไฟล์ถูกต้องครับแล้วไปคลิกที่บันทึกอีกครั้งหนึ่งบันทึกครับคลิกเลยเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้เด็กๆใครที่บันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เด็กๆไปปิดนะครับไปทำการปิดตามตัวอย่างในสไลด์เลยนะครับไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกที่โค้ดก่อนนะครับจากนั้นก็เปิดขึ้นมาใหม่ไปเลยลูกไปคลิกที่ไฟล์ครับแล้วเลือกที่ปิดหรือโค้ดถูกต้องจากนั้นเด็กๆทำการเปิดเอกสารขึ้นมาใหม่ทุกคนเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางปฏิบัติไปพร้อมๆกันไปคลิกที่ไฟล์เหมือนเดิมคลิกไปที่คำว่าเปิดคลิกไปที่คำว่าเปิดแล้วก็เลือกสิ่งที่เราบันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้ประวัติส่วนตัวธนพรเห็นไหมครับของเด็กหญิงธนพรนะครับคลิกไปเลยอ้าวล่ะเรียบร้อยเห็นไหมครับแบบนี้เองง่ายๆเอาละครับเท่าที่คุณครูสังเกตนะครับเด็กๆสามารถปฏิบัติได้นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะปฏิบัติได้ไม่คล่องนะครับเราก็ต้องใช้เวลาที่อยู่นอกเหนือจากบทเรียนหรือนอกเหนือจากหลายชั่วโมงไปทำการฝึกปฏิบัติทบทวนกันด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับเรื่องของสรุปกันบ้างนะครับวันนี้สรุปกิจกรรมของปลายทางนะครับมาที่คำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางกันก่อนครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายความรู้ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมในวันนี้และสรุปความรู้ร่วมกับนักเรียนครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่6ด้วยครับเอาล่ะตอนนี้เด็กๆตอบคำถามของคุณครูก่อนนะครับคำถามถามว่านักเรียนมีข้อสงสัยในการใช้งานโปรแกรมหรือไม่ใครมียกมือใครมีข้อสงสัยยกมือโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยมือลงครับและนักเรียนสามารถนำโปรแกรมประมวลคำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้างครับไปใช้ทำอะไรได้บ้างลูกสร้างงานเอกสารใช่ไหมทำอะไรได้อีกครับฝึกพิมพ์ข้อความโอ้โหตอบออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแนวคำตอบของครูนะครับสำหรับแนวคำตอบก็คือบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกว่าไม่มีนะครับสำหรับประโยชน์นะครับก็ใช้ในการฝึกพิมพ์ข้อความสร้างเอกสารหรือสร้างหนังสือต่างๆได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเด็กๆได้ฝึกใช้อย่างคล่องนะครับฝึกใช้งานอย่างคล่องแล้วเนี่ยเด็กๆก็ไปสามารถที่จะไปสร้างงานเอกสารหรือหนังสือต่างๆหรือป้ายประกาศต่างๆได้นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับแบบประเมินตนเองนะครับแบบประเมินตนเองในข้อที่6
นะครับเด็กต้องกลับไปทำด้วยนะและบทเรียนในครั้งต่อไปครับเป็นเรื่องของการสร้างเอกสาร1เป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับแต่ยังอยู่ที่หน่วยเดิมนะมีสิ่งที่จะต้องเตรียมครับ1เครื่องคอมพิวเตอร์2โปรแกรม Microsoft Word เหมือนเดิมเลยและ3ใบงานที่1เรื่องของการสร้างเอกสารนะครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆวันนี้เราได้ฝึกปฏิบัติกันมากมายเลยนะครับมีหลายคนอาจจะต้องไปหาเวลานะครับแล้วก็ฝึกฝนเพิ่มเติมและมีหลายคนที่สามารถปฏิบัติได้สัปดาห์หน้าเราก็จะยังอยู่ที่โปรแกรมเดิมครับเป็นโปรแกรม Microsoft Word นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้แก่กันและกันส่งความระลึกถึงให้แก่กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

0: ือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการรักษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้

0: แก้วหนึ่งครับ
1: เงินหายไปไหนหมดนะ
0: เราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
0: จ่ายผ่านแอปนะครับพี่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็นค่าอาหาร 40% ค่าเสื้อผ้า 35% ของฮิ้วจิตใจ 25% แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได้
1: การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2นะคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะวันนี้คุณครูนะคะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะคุณครูได้ตกลงกับเด็กๆในห้องแล้วนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยนั่งเรียบร้อยปฏิบัติตัวเรียบร้อยนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะออกมาเป็นตัวแทนตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถนะคะดูเด็กๆที่เรียบร้อยนะคะคนที่แบบว่าดูท่าทางที่จะบอกว่าตั้งใจนะคะก็ให้เขาลองออกมาเป็นตัวแทนนะคะหรือว่าเลือกคนที่ยังไม่เคยออกมาก็ได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมเปิดป้ายถ่ายภาพนะคะโดยคุณครูจะมีป้ายมาให้มีทั้งหมด9หมายเลขนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะที่อาจจะเป็นตัวแทนหรือว่าเด็กๆปลายทางอาจจะบอกคุณครูที่อยู่หน้าห้องก็ได้นะคะว่าอยากได้หมายเลขอะไรแต่ว่ากติกาของครูแหม่มคือขอให้เด็กๆยังไม่เลือกหมายเลข5ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางภาพเนี่ยเปิดมาหมายเลข5ก็อาจจะรู้เฉลยเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะมาดูกันที่ภาพแรกคนแรกนะคะที่คุณแหม่มดูแล้วว่าตั้งใจเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเข้าห้องเรียนนะคะคนแรกก็คือน้องทีทัศน์ค่ะน้องทีทัศน์ออกมาได้แล้วปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยนะคะน้องทีทัศน์หมายเลขที่น้องทีทัศน์จะเลือกคือหมายเลขอะไรคะ
2: 9
0: หมายเลข9น้องทีทัศน์กดได้เลยค่ะหมายเลข9นี่เป็นอะไรใครตอบได้แล้วบ้างเด็กๆลองตอบพร้อมกันค่ะว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นภาพมดเพราะว่าตรงช่วงท้ายของลำตัวเป็นลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะแบนๆโค้งๆแบบนี้เลือกหนึ่งภาพค่ะน้องทีทัศน์เลือกป้ายหมายเลขอะไรดีคะจิ้มเลย1 2 3นี่เหมือนกับภาพที่9เลยนะคะไม่เป็นไรเด็กๆตอบมาแล้วว่าภาพนี้คือภาพ
1: มด
0: นั่นเองนะคะปรบมือให้น้องทีทัศน์ค่ะเป็น

0: ที่ถูกต้องนะคะภาพนี้คือภาพมดนั่นเองภาพต่อไปค่ะภาพต่อไปครูแหม่มขอเลือกน้องพักวรันค่ะนี่ปรบมือให้เพื่อนค่ะน้องพักวรันน้องพักวรันหรือว่าน้องต้นหอมนะคะน้องต้นหอมอยากเลือกป้ายหมายเลขอะไรคะ
1: 4ค่ะ
0: น้องอยากเลือกป้ายหมายเลข4ไปเปิดป้ายได้เลยค่ะนี่น่าจะเป็นภาพอะไรคะ
2: รถ
0: รถใช่หรือเปล่าน้องพักวรันเปิดอีก1ภาพค่ะเปิดอีก1ป้ายได้เลยค่ะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆรถน้องพักวรันคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ภาพรถค่ะ
0: ภาพรถเก่งมากๆปรบมือให้เด็กๆนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยภาพนี้ก็คือภาพรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะรถ
2: รถ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะภาพต่อไปคนที่จะได้ออกมาก็คือน้องนี่บางคนนั่งตัวตรงเหมือนทหารเลยนะคะน้องเจ้านายนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะนี่น้องเจ้านายของเราเมื่อสักครู่นี้นั่งเหมือนทหารเลยนะคะตัวตรงเลยใช่ไหมคะน้องเจ้านายอยากเลือกหมายเลขอะไรคะ
1: 1ครับ
0: หมายเลข1เปิดป้ายได้เลยค่ะหมายเลข1นี่หมายเห็นอะไรเปิดอีก1ป้ายค่ะเพื่อนๆอยากให้น้องเจ้านายเลือกหมายเลขอะไรคะน้องเจ้านายกดได้เลยค่ะน้องเจ้านายเลข6โอ้ไม่เจออะไรเลยน่าเสียดายอีก1ภาพค่ะอีก1ป้ายภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะน้องเจ้านาย
1: ตำรวจครับ
0: ตำรวจเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆออกเสียงคำนี้ค่ะตำรวจต่อไปค่ะนี่เลยใครจะได้ออกมานะเด็กๆปลายทางคนไหนจะได้ออกมานะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมเลือกเด็กๆออกมาด้วยนะคะคนที่จะได้ออกมาก็คือน้องณัฐวัฒน์นั่นเองค่ะนี่เลยประมือให้น้องณัฐวัฒน์ค่ะน้องณัฐวัฒน์นะคะน้องณัฐวัฒน์อยากเปิดป้ายหมายเลขอะไรคะ
3: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8เปิดได้เลยค่ะโอ้คืออะไรเอ่ยเด็กๆต้นทางตอบว่าหมาแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยบางคนตอบว่าหมาบางคนตอบว่าอูฐยังไม่มั่นใจเลยค่ะเปิดอีก1ป้ายค่ะน้องหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข5คืออะไรเอ่ยน้องคิดว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ
3: อูฐครับ
0: อูฐเป็นคำตอบที่แทนทะเดนแทนแทนเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องณัฐวัฒน์ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะคำนี้อูฐ
2: อ
0: ูฐลักษณะของอูฐจะมีอะไรที่เด่นชัดเลยตรงด้านบนด้านนี้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่านอกไว้เก็บอะไรคะใครรู้บ้างไว้เก็บอะไรคะ
2: ไข่มัน
0: จริงหรือเปล่าถูกต้องค่ะเด็กๆหนอกเอาไว้เก็บไขมันเก่งมากๆค่ะเอาละค่ะต่อไปภาพต่อไปเด็กๆปลายทางนะคะรอลุ้นด้วยว่าเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเนี่ยจะกดออกมาได้ถูกใจไหมน้องที่จะได้ออกมาได้แก่เดี๋ยวขอมองก่อนนะคะน้องจัญญวัฒน์ค่ะน้องจัญญวัฒน์ออกมาเลยค่ะน้องจัญญวัฒน์เลือกหมายเลขอะไรคะ
1: 5
0: หมายเลข5หมายเลข5เรามีกติกาก็คืออย่าเพิ่งเปิดหมายเลข5เลือกหมายเลขอื่นก่อนค่ะหมายเลข6กดได้เลยค่ะนี่คืออะไรเอ่ยยังไม่แน่ใจเลยเหมือนกับว่าจะมีหลายอย่างใช่มั้ยคะให้น้องกดอีก1แผ่นป้ายค่ะเด็กๆบอกว่าภาพนี้หมายถึงอะไรคะ
2: อาว
0: ุ
2: ธอ
0: าวุธเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องจัญญวัฒน์ค่ะเดี๋ยวๆเอาเสียงค่ะอาวุธ
2: อาว
0: ุ
2: ธ
0: อาวุธ
2: อาว
0: ุธยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะยังไม่หมดค่ะเด็กๆคนที่จะได้ออกมาก็คือ

0: น้องประภัสราค่ะมาเลยค่ะน้องประภัสราน้องประภัสราเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
1: เลข6
0: หมายเลข6กดได้เลยค่ะโผล่มาครึ่งเซียวแล้วนะคะให้เลือกอีกหนึ่งหมายเลขค่ะใครตอบได้บ้างว่าภาพนี้คืออะไรเด็กๆตอบพร้อมกันค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะ
2: ม
0: ังกุดยังไม่มีความหมายค่ะต้องตอบว่าอะไรคะมงกุฎนั่นเองนะคะประมือให้ประภัสราค่ะภาพนี้คือมงกุฎเดี๋ยวเสียงค่ะมงกุฎ
2: มงก
0: ุฎเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์จากกิจกรรมกันเด็กๆลองดูคำแรกมดอ่านว่าอะไรคะ
2: มด
0: นั่นเองต่อไปรถอ่านว่าร ถแต่เวลาเราเขียนคำอ่านคำว่ารถเราจะต้องเขียนอย่างไรคะรอโอดอรถนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่า
2: ตำรวจ
0: ตำรวจนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่า
2: อ
0: ูดยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่า
2: อาว
0: ุธเด็กๆปลายทางอย่าลืมออกเสียงด้วยนะคะและคำสุดท้ายคือคำว่าเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตว่าคำศัพท์ทั้ง6คำนี้ออกเสียงเหมือนมีอะไรเป็นตัวสะกดคะใครจะตอบครูแหม่มได้บ้างมือจับหูไว้ค่ะ1 2เด็กๆสังเกตจากการออกเสียงคำหรือสังเกตจากการที่ครูแหม่มเขียนคำอ่านนะคะเอาละค่ะ1 2 3น้องดาเนียค่ะน้องดาเนียบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าคำศัพท์ทั้ง6คำนี้เวลาเราออกเสียงจะออกเสียงเหมือนมีอะไรเป็นเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
1: ดอเด็กค่ะ
0: ดอเด็กเป็นคำตอบที่ถูกต้องประมือให้น้องดาเนียค่ะแล้วใครตอบได้บ้างว่าคำศัพท์ที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดเป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไรคะเด็กๆตอบพร้อมกันค่ะเป็นคำที่อยู่ในมาตรากฎหรือแม่กฎของเรานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะครูแหม่มจะพาเด็กๆมาเที่ยวเมืองมาตรากฎนะคะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ในเรื่องของมาตรากฎนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะมาตรากฎได้ยกตัวอย่างคำมาตรากฎได้อ่านและเขียนคำมาตรากฎได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูมาตรากฎนะคะเป็นมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแสดงว่าเขาจะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวหรือมีหลายตัวคะ
2: หลายต
0: ัวหลายตัวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งแน่นอนจะต้องมีอะไรตัวอะไรเป็นตัวสะกด
2: ดอเด
0: ็กเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะและพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดบอกเลยว่าวันนี้ตัวสะกดพาเพื่อนมามากกว่า10ตัวนี่เด็กๆต้องเตรียมใจเตรียมความพร้อมนะคะที่จะเรียนรู้ในวันนี้อย่างแบบว่าอย่างตั้งใจเลยนะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งที่เป็นสำคัญนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราจะดูกันว่าตัวสะกดในมาตรากฎมีตัวอะไรบ้างจากบทร้อยกลองตัวสะกดมาตรากฎนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามครูแหม่มนะคะดอเด็กโอ้อวดว่า
2: ม,
0: ี
2: เพื
0: ่
2: อนยาอย
0: ู่
2: มากมาย
0: พวกเราเป็นเพื่อนตาย
2: รวมก
0: ัน
2: ได
0: ้
2: 10กว
0: ่
2: าต
0: ั
2: ว
0: ตอนนี้นะคะเราจะแข่งขันกันระหว่างเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางว่าใครที่ออกเสียงดังฟังชัดมากกว่ากันนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางสู้ไม่
2: ส
0: ู้เด็กๆปลายทางนะคะสู้ไหมคะถ้าสู้นะคะเราปลายอ่านวรรคต่อไปกันเลยมีจอจานสวยงามยิ่ง
2: ชอช
0: ้
2: างว
0: ิ่
2: งหน
0: ้
2: าเว
0: ีย
2: นห
0: ั
2: ว
0: ซอโซ่ใหญ่น่ากลัวไว้ล่ามรั้วอย่าเผลอเรอดอชดาตอประตัก
2: ดอชดาตอประตัก
0: คล้ายกันนะอย่าเขียนเผลอ

0: อฐานทอผู้เฒ่าเจอ
1: ทอฐานทอผู้เฒ่าเจออ
0: ยู่ใกล้เกลอทอมนโทสไลด์นี้นอกจากดอเด็กเป็นตัวสะกดแล้วเด็กๆลองดูว่ามีตัวอะไรบ้างเด็กๆลองดูค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างมีดอเด็กแล้วมีตัวอะไรอีกคะ
1: จอจาน
0: ตัวอะไรอีกคะชอช้างตัวอะไรอีกคะซอโซตัวอะไรคะชอดอชดาตัวอะไรต่อไปคะตอปตักตัวอะไรคะทอฐานตัวอะไรคะตัวอะไรคะ
1: ท
0: อผู้เฒ่าหมดหรือยังคะสไลด์นี้เหลืออีกหนึ่งตัวคือตัวอะไรทอมนโทนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆอ่านต่อเลยนะคะต่อเต่าในถอถุง
1: ต่อเต่าในถอถุง
0: มันแสนยุ่งหน้าโมโห
1: มันแสนยุ่งหน้าโมโห
0: ททหารตัวใหญ่โต
1: ททหารตัวใหญ่โต
0: แต่งตัวโก้ถือทอธงสอสลาช่างใหญ่เหลือ
1: สอสลาช่างใหญ่เหลือ
0: มีสอเสือนอนหมอบลง
1: มีสอเสือนอนหมอบลง
0: สอฤาษีแสนงวยงง
1: สอฤาษีแสนงวยงง
0: จึงนั่งลงพักเหนื่อยกายต่อไปค่ะหนูจ๋าจำได้ไหม
1: หนูจ๋าจำได
0: ้
1: ไหม
0: เด็กๆอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับครูได้เลยต่อไปค่ะ1 2 3ที่กล่าวไว้มีหลายสหายอีกหนึ่งครั้งค่ะที่กล่าวไว้มีหลายสหายสะกดเป็นคำท้ายในมาตราแม่กดเอ่ยนี่ตัวอะไรอีกคะเด็กๆเด็กๆลองดูเดี๋ยวจะเรียกต่อเป็นรายบุคคลน้องเลขที่อะไรดีคะเลขที่6ค่ะใครเอ่ยเลขที่6เลขที่7ค่ะน้องค่ะตัวอะไรคะตัวแรกตัวสะกดมาตรากด
2: ต่อเต่าครับ
0: ต่อเต่าเก่งมากๆเลยค่ะต่อเต่าต่อไปเลขที่14ค่ะ14น้องค่ะตัวอะไรคะ
3: ทหาร
0: ใช้ไมค์ค่ะตัวอะไรคะ
4: ททหารค่ะ
0: ททหารก่อนจะถึงททหารน้องดูมีตัวอะไรคะ
4: ถอถุงค่ะ
0: ถอถุงยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะเลขที่24ค่ะใครเอ่ยน้องค่ะน้องตอบครูแมมหน่อยค่ะว่าตัวอะไรเอ่ยตัวสะกดตัวต่อไปคือตัวอะไรคะ
4: ททหารค่ะ
0: ททหารยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปเลขที่9ค่ะใครเอ่ยใครเลขที่9คะนี่ชัยพฤกษ์หลับไปแล้วนะคะชัยพฤกษ์ตอบคุณแม่หน่อยค่ะตัวต่อไปคือตัวอะไรคะ
5: ทอธงครับ
0: ตัว
5: ทอธง
0: ทอธงยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเลขที่17ค่ะใครเอ่ย17ใครคะตัวอะไรตัวต่อไปคะ
4: สอสารา
0: สอสารายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเลขที่22ค่ะ22น้องค่ะตัวอะไรคะต่อไป
6: เลขสีค่ะ
0: ด้วยดีค่ะดูอีกหนึ่งครั้งค่ะตัวอะไรคะ
6: สอเสือ
0: สอเสือนะคะต่อไปค่ะเลขที่30ค่ะ30น้องค่ะน้องตอบครูแมมหน่อยค่ะว่าส่งไปให้เพื่อนค่ะน้องตอบครูแมมหน่อยค่ะตัวอะไรตัวต่อไปคะ
6: ตัวสอ

0: สฤาษีค่ะ
1: สฤาษีนะคะแสนงวยงงนะคะหมดหรือยังคะเด็กๆหมดหรือยังคะยังเหลือตัวอะไรคะเหลือตัวอะไรคะคำว่าโกรธคือตัวอะไรเอ่ยและแน่นอนก็คือตัวดอเด็กนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทบทวนว่าตัวสะกดในมาตรากฏเมื่อสักครู่นี้มีด้วยกันทั้งหมด16ตัวค่ะเด็กๆโอ้โหพาเพื่อนมาหลายตัวเลยนะคะมีตัวอะไรบ้างเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางออกเสียงค่ะ
2: ดอเด็ก
1: ดอเด็ก
2: ช
1: อจานชอช้าง
2: ชอโซ
1: ่ชอโซ่ตัวอะไรคะเด็ก
2: ๆ
1: ดอชดา
2: ต
1: อปตัก
2: ข
1: อฐาน
2: ขอ
1: มนโท
2: ข
1: อพุทธเจ้า
2: ต
1: อเตา
2: ข
1: อถุง
2: ข
1: อทหาร
2: ข
1: อธงสออะไรคะเด็กๆสอศาลาสฤาษีและสุดท้ายมาด้วยกันทั้ง3สเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือตัวสะกดในมาตรากฏถ้าเด็กๆเห็นตัวสะกดเหล่านี้อยู่ท้ายคำนะคะให้รู้ไว้เลยว่าตัวสะกดเหล่านี้นะคะเป็นตัวสะกดมาตรากฏเวลาออกเสียงก็จะออกเสียงเหมือนมีตัวเราจะออกเสียงเหมือนมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างดอเด็กคำแรกได้เดียวเสียงค่ะ
2: ม
1: อสอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ม
1: อสกัดได้เดียวเสียงค่ะกัด
2: เผ็ด
1: ได้เดียวเสียงค่ะเผ็ด
2: เผ็ด
1: รับประทานอะไรบ้างแล้วจะรู้สึกเผ็ดพริกอะไรอีกคะเด็กๆขิงแล้วประทานขิงแล้วรู้สึกเผ็ดไหมคะเผ็ดนะคะต่อไปค่ะเด็กๆฉูดฉาด
2: ฉูดฉาด
1: ฉูดฉาดหมายถึงอะไรคะ
2: สีฉ
1: ู
2: ดฉาด
1: สีฉูดฉาดยอดเยี่ยมมากๆต่อไปค่ะเตารีด
2: เตารีด
1: ไม้กวาด
2: ไม้กวาด
1: ต่อไปนะคะเด็กๆจอจานนะคะได้แก่คำว่าตรวจ
2: ตรวจ
1: เ
2: ท
1: สเทสหมายถึงอะไรการพูดปดนะคะหรือว่าการโกหกสิ่งที่ไม่จริงนะคะเราก็จะเรียกว่าเท็จนะคะเด็กๆต่อไปค่ะดุด
2: ดุด
1: เดี๋ยวเสียงค่ะดุด
2: ด
1: ุดหมายถึงอะไรดุดจะหมายถึงคำว่าเหมือนเช่นครูแหม่มดุดนางฟ้าใครบอกได้บ้างว่าครูแหม่มพูดคำว่าอะไรคะน้องดาเนียลลองพูดสิคะครูแหม่มหมายถึงอะไรเอ่ย
3: ครูแหม่มสวยเหมือนนางฟ้า
1: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ดาเนียค่ะนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆตำรวจ
2: ตำรวจ
1: สำเร็จ
2: สำเร็จ
1: ปีศาจ
2: ปีศาจ
1: ปีศาจคืออะไรคะ
2: ส
1: ัตว์ประหลาดพูดผีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะพินิจ
2: พ
1: ินิจนี้หมายถึงพิจารณานะคะต่อไปค่ะมัจฉาม
2: ัจฉา
1: ใครตอบได้บ้างมัจฉาหมายถึงอะไรคือตัวอะไรคะเด็กๆ
2: ชนะ
1: ใครตอบได้บ้างมัจฉาหมายถึงอะไรเป็นสิ่งที่อยู่ในน้ำเหมือนที่เพื่อนบอกเลยปลานะคะเด็กๆมัจฉาหมายถึงปลานะคะต่อไปชอช้างนะคะได้แก่คำว่าบวช
2: บวช
1: นุ
2: ช
1: นุชจะหมายถึงน้องนะคะมักใช้กับผู้หญิงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะราชการ
2: ราชการ
1: ได้แก่เสียงค่ะราชการต่อไปค่ะซอโซ่ได้แก่คำว่าการ์ดเดี๋ยวเสียงค่ะการ์ด
2: การ
1: ์ดเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปตัวตอปตักใครคิดคำศัพท์ออกบ้างว่าคำว่าอะไรบ้างที่มีตัวตอปตักเป็นตัวสะกดน้องณัฐวัฒน์ค่ะน้องณัฐวัฒน์บอกคุณแหม่มหน่อยค่ะคำอะไรบ้างที่มีตัวตอปตักเป็นตัวสะกดมีคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมต่อคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะ
4: มงกุฎครับ
1: คำว่าอะไรคะ
4: มงกุฎครับ
1: มงกุฎใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
5: ต
1: ั
5: ว
1: อะไรเอ่ย
5: ตัว
1: เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้อะไรนะคะคำแรกค่ะปรากฏ
2: ปรากฏ
1: ปรากฏต่อไปตัวดอชดาดอชดาได้แก่คำว่ากฎหมายมงกุฎนี่เลยที่น้องณัฐวัฒน์ตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมงกุฎเราจะใช้ตัวดอชดาเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆระวังจำสับสนนะคะและสุดและต่อไปค่ะเด็กๆทอฐาน
2: ทอฐาน
1: ทอฐานได้แก่คำว่าอิดเด็กๆลองตอบคุณแบบหน่อยมีคำว่าอะไรอีกคะ
2: อ
1: ูดเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะรัฐ
2: ประเสริฐ
1: ประเสริฐเนี่ยหมายถึงดีที่ไม่ใช่ดีธรรมดาหมายถึงดีเลิศดีเยี่ยมนะคะดีมากๆนะคะต่อไปค่ะทอมอนโทคือคำว่าครุฑต่อไปค่ะตัวนี้คือตัวอะไรคะทอพุทธเฒ่าได้แก่คำว่าพัฒนา
2: พ
1: ัฒนาหมายถึงทำให้เจริญนะคะคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงว่าวัฒนาหมายถึงความเจริญความงอกงามนะคะความหมายจะคล้ายๆกันนะคะเด็กๆต่อไปค่ะตัวนี้ออกเสียงว่า
2: ต่อเต
1: ่าคำนี้ได้แก่
2: อนาคต
1: เด็กๆออกเสียงค่ะอนาคต
2: สุภาษิต
1: ต่อไปค่ะตัวถอถุงใครยกตัวอย่างได้บ้างคำที่มีตัวถอถุงเป็นตัวสะกดได้แก่คำว่าอะไรบ้างคะน้องทีทัศน์ค่ะคำว่าร
4: ถค่ะ
1: รถนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคำแรกค่ะใจตรงกันด้วยนะคะเดี๋ยวเสียงค่ะ
2: รถ
1: คำที่สองค่ะอิริยาบถหมายถึงการที่เราทำท่าทางท่าใดท่าหนึ่งเช่นการนอนการนั่งการยืนเดินแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปค่ะตัวนี้ตัวททหารได้แก่คำว่า
2: บทบาท
1: ประเภท
2: ปราศาส
1: ต์ต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้คือ
2: ต
1: ั
2: ว
1: ทอธงได้แก่คำว่า
2: พ
1: ุ
2: ทธ
1: โกรธอาวุธตัวสอสาราได้แก่คำว่าทิศ
2: เล
1: ิ
2: ศ
1: อากาศต่อไปค่ะสอหรือสีนะคะได้แก่คำว่า
2: เศษ
1: พิ
2: ษ
1: กระดาษและสุดท้ายตัวสอที่เป็นสอเสือนะคะได้แก่คำว่ารถเดี๋ยวเสียงขาด
2: รถ
1: ครูแหม่มคะมันออกเสียงคล้ายๆกับคำว่ารถที่หมายถึงยานพาหนะเลยรถนี้หมายความว่าอะไรคะเด็กๆรสชาติต่างๆเปรี้ยวหวานเค็มแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเราจะใช้คำว่ารถรออุสรถแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ
2: รหัส
1: เด็กๆออกเสียงด้วยนะคะและคำสุดท้ายค่ะโอกาสเด็กๆออกเสียงค่ะ
2: โอกาส
1: ครูแม่มีคำถามโอกาสใช้สอเสือเป็นตัวสะกดแล้วอากาศใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
2: ส
1: อสาราเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะมาตรากฎและความหมายของคำไปแล้วต่อไปถึงเวลาของเด็กๆแล้วนะคะในการทำกิจกรรมใบงานที่10นะคะเรื่องมาตรากฎและใบงานที่11ดอกไม้มาตรากฎนะคะเด็กๆลองดูใบงานที่10นะคะเด็กๆใบงานที่10คุณครูจะมีคำศัพท์มาให้อยู่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วให้เด็กๆแยกส่วนประกอบของคำที่เป็นพยัญชนะต้นเสียงสระตัวสะกดนะคะรูปวรรณยุกต์และคำอ่านนะคะเวลาเขียนคำอ่านคำศัพท์ทุกคำนี้เป็นคำมาตรากฎนะคะเด็กๆก็จะต้องเขียนให้มีดอเด็กเป็นตัวสะกดแบบนี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆช่วยคุณแม่ออกเสียงคำศัพท์หน่อยคำแรกออกเสียงว่าการ์ดเดาเสียงค่ะการ์ด
2: บาท
1: พุทธ
2: พื
1: ช
2: รถ
1: เศษ
2: ก
1: ดอูดยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งใบงานดอกไม้มาตรากฎนะคะก็คือให้เด็กๆเนี่ยเขียนคำว่ามาตรากฎตรงกลางให้เด็กๆเขียนคำว่ามาตรากฎตรงกลางนะคะ และให้เด็กๆเติมคำศัพท์ในดอก

ไม้ใครเสร็จก่อนสามารถตกแต่งระบายสีได้ด้วยได้ค่ะให้เด็กๆเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเด็กๆเขียนมาตรากฎก็ให้เขียนมาตรากฎถ้าเด็กๆเขียนแม่กฎก็ให้เขียนแม่กฎเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะใบงานที่10และ11นะคะอยู่ที่หน้า43และ44ค่ะและ44ค่ะเด็กๆเวลาที่เราเขียนวรรณยุกต์นะคะเด็กๆจะต้องขีดในเส้นแล้วเด็กๆก็จะต้องนำวรรณยุกต์ไปเขียนด้านบนของเส้นเพราะเวลาเราเขียนวรรณยุกต์เราจะเขียนด้านบนนะคะไวเลยค่ะไวเลยค่ะ

ใส่วรรณยุกต์ข้างบนค่ะเด็กๆอย่าลืมจะต้องใส่วรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์จะต้องอยู่ด้านบนของเส้นนะคะเด็กๆคะเวลาเขียนไปทีละคำนะคะทีละบรรทัดนะคะจะได้ทำงานอย่างเป็นระบบนะนี่เลยคำนี้นี่เลยคำแรกนะคะเด็กๆจะต้องทำใบงานแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะกพยัญชนะต้นคือกเสียงสระคือสระอาแต่ว่าเด็กๆจะอย่าลืมเติมตัวออ่างออาอาแบบนี้นะคะตัวสะกดคือตัวซอโซ่รูปวรรณยุกต์จะต้องอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องแล้วก็มาเขียนคำอ่านก็คือกออาดอมีรูปวรรณยุกต์ไม้ตรีก็คือการ์ดแบบนี้นะคะอย่าลืมเขียนตัวออ่าง

วอะไรเป็นตัวสะกดคะคำอ่านคำอ่านจะต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะมาตรากฏจะต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดตอนเด็กนี่แก้ไขด้วยนะคะใครเสร็จใบงานที่10แล้วบ้างคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมีใครเสร็จแล้วบ้าง

เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะใครที่เขียนใบงานที่10เสร็จแล้วนะคะเด็กๆลองอ่านออกเสียงคําและลองสะกดคําดูนะคะจะได้เรียกว่าจะได้เป็นการเน้นย้ํานะคะในการอ่านและการเขียนนั่นเองค่ะ

0: ัวสะกดคือตัวอะไรคะคำว่าบาทตัวสะกดคือตัวทอทหารแต่เวลามาเขียนคำอ่านคำว่าบาทเวลาเขียนคำอ่านจะต้องเป็นตัวอะไรคะดอเด็กเก่งมากค่ะแสดงว่าหนูสลับช่องผิดนะคะยังผิดอยู่นะคะนี่ด้วยนี่ก็ผิดค่ะจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวอะไรคะ
1: ดอเด
0: ็กค่ะ
1: แล้วเนี่ยบอกว
0: ่าน้องชยากรเสียงสระเนี่ยจะต้องมีออ่างด้วยเช่นสระอาหนูก็ต้องเขียนว่าตัวออ่าจะต้องมีออ่างด้วยนะคะหนูเขียนเพิ่มไปด้วยนะตัวสะกดคือตัวอะไรคะคำว่ารถตัวสะกดคือตัวอะไรเอ่ย

0: เด็กๆคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะเด็กๆเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วเหรอคะเป็นงานที่10เก่งมากค่ะเก่งมากเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วเด็กๆวางดินสอค่ะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง2ครั้ง2ครั้งมีคนยังไม่วางดินสอเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูเฉลยใบงานบ้างนะคะเริ่มจากใบงานที่10เลยนะคะเวลาเราเขียนคำว่าการ์ดพยัญชนะต้นคืออะไรคะเด็กๆกอไก่สระคือเสียงสระคือเสียงสระตัวสะกดคือตัวสอโซรูปวรรณยุกต์คืออะไรคะไม้ตรีคำอ่านเราก็จะเขียนคำว่าการ์ดแบบนี้นะคะต่อไปคำว่าบาทมีใครอยากออกมาเฉลยบ้างคะ
1: ผม
0: เอาคนที่ในชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ออกมาบ้างนะคะน้องปณิดาค่ะน้องปณิดาหยิบไม้ที่กลุ่มที่2มาให้คุณแหม่มด้วยค่ะมาเลยน้องปณิดาคำว่าบาทพยัญชนะต้นคืออะไรคะน้องปณิดาคำว่าบาทพยัญชนะต้นคือตัว
1: พอพานค่ะ
0: คำว่าบาทค่ะคำพยัญชนะต้นคือ
1: บอใบไม้
0: บอใบไม้เสียงสระคือเสียงสระ
1: อาค
0: ่
1: ะ
0: ตัวสะกดคือตัว
1: พอทหาร
0: พอทหารรูปวรรณยุกต์มีไหมคะรูปวรรณยุกต
1: ์ไม่มี
0: ไม่มีเวลาเราเขียนคำอ่านก็จะได้เป็นคำว่า
1: บาท
0: บาทเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องปณิดาค่ะต่อไปคำต่อไปคำว่าพุทธมีใครอยากออกมาบ้างคะน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์ออกมาเลยค่ะคำว่าพุทธเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะน้องประกรณ์ยืนตรงนี้เลยค่ะน้องประกรณ์บอกคุณแม่มหน่อยค่ะคำว่าพุทธพยัญชนะต้นคือตัว
1: พอพาน
0: ครับพอพานเสียงสระคือเสียงสระ
1: อุครับ
0: ตัวสะกดคือตัว
1: ทอธง
0: ทอธงเวลาเขียนคำอ่านก็จะได้เป็นคำว่า
1: พุทธ
0: พุทธคุณแม่มึงถามมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะคำว่าพุทธ
1: ไม่มี
0: ไม่มีรูปวรรณยุกต์เราก็จะต้องขีดแบบนี้นะคะเวลาเขียนคำอ่านก็จะได้เป็นคำว่า
1: พุทธ
0: พุทธยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้น้องประกรณ์ค่ะต่อไปใครอยากออกมาคะน้องณัฐารินีค่ะยังไม่ได้ออกมาชั่วโมงนี้นะคะออกมาได้เลยค่ะ

0: ที่น้องได้คำนี้น้องอ่านออกเสียงคำนี้ให้คุณแบบฟังหน่อยค่ะออกเสียงว่า
1: พืช
0: พืชยอดเยี่ยมมากๆเลยพยัญชนะต้นคือตัว
1: พอพาน
0: พอพานเสียงสระคือเสียงสระ
1: อือค่ะ
0: อือตัวสะกดคือตัว
1: ชอช้างค่ะ
0: มีรูปบรรทยุกต์ไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีคำอ่านคือ
1: พืช
0: พืชปรบมือให้น้องณัฐธรินีค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะใครอยากออกมาบ้างใครยังไม่ได้ออกมาชั่วโมงนี้บ้างน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่มาเลยค่ะไวเลยน้องวันใหม่มายืนด้านนี้ค่ะน้องวันใหม่คำนี้คือคำว่าร
2: ถค่ะ
0: ออกเสียงให้ถูกค่ะ
2: รถ
0: รถ
2: รถ
0: เด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยค่ะรถน้องวันใหม่พยัญชนะต้นคือตัว
2: รอเรือ
0: รอเรือเสียงสระคือเสียงสระ
2: โอค่ะ
0: ตัวสะกดคือตัว
2: สอเสือค่ะ
0: มีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: ตัวสะกดเวลาเขียนคำอ่านจะได้เป็นคำว่าร
2: ถ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องวันใหม่ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากออกมาบ้างน้องที่ยังไม่ได้ออกมาชั่วโมงนี้มีใครบ้างคะน้องดาเนียได้ออกมาหรือยังคะน้องดาเนียน้องดาเนียออกมาค่ะน้องดาเนียคำนี้คำที่หนูได้คำนี้ออกเสียงว่า
3: เศษค
0: ่ะหน้ามาฝั่งนี้ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
3: เศษ
0: เศษพยัญชนะต้นคือตัว
3: สสาราค่ะ
0: สสาราสระคือสระ
3: เอค่ะ
0: เอตัวสะกดคือตัว
3: สฤาษี
0: สฤาษีมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
3: ไม่มี
0: ไม่มีเวลาเขียนคำอ่านจะได้เป็นคำว่า
3: เศษค่ะ
0: เศษยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปคนต่อไปจะได้ออกมาใครยังไม่เคยออกมาชั่วโมงนี้ใครยังไม่ได้ออกมาชั่วโมงนี้น้องได้ออกมาหรือยังคะออกมาแล้วให้เพื่อนออกมาบ้างนะคะมาค่ะน้องกุลค่ะปรบมือให้น้องกุลหน่อยแล้วนี่น้องกุลยืนด้านนี้นะคะถือไมค์ค่ะน้องกุลคำนี้ออกเสียงว่าคำนี้ออกเสียงว่าก
3: ด
0: เนาะเดี๋ยวออกเสียงค่ะ
3: กด
0: โกดพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะ
3: กอไก
0: ่กอไก่เสียงสระคือเสียงสระ
3: โ
0: อโอตัวสะกดคือตัว
3: ดอชดาม
0: ีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
3: ไม่มี
0: เวลาเขียนคำอ่านจะได้เป็นคำว่าก
3: ด
0: น้องลองสะกดคำว่ากดนี้ให้คุณแม่ฟังหน่อย1 2 3
3: กอโอดอกด
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องกุลค่ะและสุดท้ายใครจะออกมานะน้องออกมาค่ะน้องเมเมค่ะน้องเมเมคนงามของเรานะคะน้องเมเมบอกว่าเพื่อนเรียกนะคะเลยต้องออกมาไม่เป็นไรค่ะคุณแหม่มเชื่อว่าน้องเมเมมีความสามารถนะคะคำนี้คือคำว่า
2: อูดค่ะ
0: ตอบเสียงดังๆเลยค่ะมองเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางได้ค่ะคำนี้คือคำว่า
2: อูดค่ะ
0: อูดนะคะคำว่าอูดพยัญชนะต้นคือตัว
3: ออ่าง
0: ออ่างเสียงสระคือเสียงสระ
3: อูค่ะ
0: อูตัวสะกดคือตัว
3: ทอฐาน
0: มีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
3: ไม่มี
0: เวลาเราเขียนคำอ่านจะได้เป็นคำว่า
3: อ
0: ูดน้องสะกดคำว่าอูดที่เป็นคำอ่านให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ
3: อูดอูด
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องเมย์ค่ะเอาละค่ะต่อไปยังไม่หมดเพียงเท่านี้เราจะค้นหาผู้โชคดีมาอ่านคำศัพท์ในดอกไม้มาตรากฎของครูแมมแต่ว่าครูแมมยังไม่ขึ้นคำเป็นคำสองพยางค์ใครอยากท้าทายตัวเองบ้างเอามือจับหูไว้ค่ะใครอยากท้าทายตัวเองเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเอามือจับหูไว้นะคะเป็นคำมาตรากฎสองพยางค์มีคำว่าอะไรบ้าง1 2 3เด็กๆไม่ค่อยรู้สึกอยากท้าทายตัวเองก็ใหม่ค่ะมือจับหูไว้ค่ะ1 2สามน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์นะคะนี่

0: มีเซอร์ไพรส์น้องประกรณ์ถ้าน้องประกรณ์อยากเขียนคำมาตรากฏลงในดอกไม้น้องประกรณ์จะเขียนคำว่าอะไรคะ
1: มดกัดครับ
0: มดกัดเก่งมากๆเลยสะกดคำว่ามดกัดให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยค่ะ
1: มโอดอมดกออะดอกัดมดกัด
0: ปรบมือให้น้องประกรณ์ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยน้องประกรณ์พร้อมที่จะอ่านคำของคุณแม่ไหมคะคำที่หนูจะได้อ่านก็คือคำว่าคำนี้ค่ะ
1: วันพุธ
0: เดี๋ยวเสียงค่ะวันพุธ
1: วันพุธ
0: วันหรือพุธที่เป็นคำมาตรากฏคะ
1: พุธ
0: พุธยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะใครอยากออกมาเอามือจับหัวไว้หนึ่งสองสามน้องทีทัศน์ค่ะน้องทีทัศน์คำที่น้องอยากเขียนในคำในดอกไม้มาตรากฏน้องอยากเขียนคำว่าอะไรถ้าเป็นน้องเอามือจับไม้ไว้ค่ะคำว่าอะไรคะหนึ่งพยางค์ก็ได้ค่ะคำว่าอะไรคะ
2: กดครับ
0: คำว่ากดนั่นเองนะคะมาดูคำศัพท์ที่คุณแหม่มได้บ้างคำนี้ค่ะคือคำว่า
2: บวช
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะบวช
3: บวช
0: ยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้น้องทีทัศน์ค่ะต่อไปใครอยากออกมามือจับหู1 2 3น้องชนาการค่ะน้องชนาการออกมาได้เลยค่ะนี่เตรียมคำศัพท์มาแล้วใช่ไหมคะคำที่หนูอยากเขียนลงไปในดอกไม้มาตรากฏคือคำว่า
1: อูด
0: อูดนะคะมาดูคำศัพท์ที่คุณแหม่มได้บ้างคำนี้ออกเสียงว่าอะไรเป็นจังหวัดออกเสียง3พยางค์คำนี้ออกเสียงว่า
1: พัทลุง
0: อะไรออก3พยางค์ค่ะ
4: เพชรบุรี
0: คำว่าอะไรคะ
1: พัทลุงค่ะ
0: คำนี้ออกเสียงว่า
1: พัทลุง
0: เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเอาเสียงตามค่ะพัทลุงพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยแล้วอยู่ทางภาคอะไรใครทราบบ้างภาคอะไรคะภาคใต้ขอเสียงเด็กๆพัทลุงหน่อยค่ะนี่เราก็จะมีเพื่อนๆอยู่ปลายทางหลากหลายจังหวัดเลยนะคะปรบมือให้น้องชนาการค่ะต่อไปค่ะเลขที่สุ่มเลขที่แล้วนะคะเลขที่27ค่ะใครเอ่ยน้องค่ะมาเลยค่ะน้องพิญญาพัฒน์ค่ะคำศัพท์ที่หนูอยากเขียนลงในดอกไม้มาตรากฏคือคำว่าคำว่าอะไรคะคำอะไรบ้างที่อยู่ในมาตรากฏ
1: รถ
0: คำว่าร
1: ถ
0: รถแบบไหนคะรถที่หมายถึงรถยนต์หรือหมายถึงรถชาติ
1: รถยนต
0: ์รถยนต์สะกดคำว่ารถให้ฟังหน่อยค่ะ
1: รออ
0: ดรออดถอดรถยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคำศัพท์ที่หนูจะได้อ่านก็คือคำนี้ค่ะเอาเสียงว่า
5: เหล
0: ื
5: อง
0: แล้
5: วก
0: ัน
5: นะ
0: อังกฤษอังกฤษคำนี้ออกเสียงว่า
1: อังกฤษ
0: เดี๋ยวออกเสียงให้เพื่อนฟังค่ะน้องออกเสียงเพื่อนฟังค่ะอังกฤษ
1: อังกฤษ
0: เดี๋ยวออกเสียงตามค่ะอังกฤษ
1: อังกฤษ
0: เก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะคนเดินเตรียมตัวไว้เลยนะคะอีก2คนผู้โชคดีขอเลขที่9ค่ะใครเอ่ยเลขที่9น้องชัยพฤกษ์ค่ะมาเลยค่ะน้องชัยพฤกษ์ให้ไวเลยค่ะวิ่งเลยค่ะน้องชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์คำมาตรากฏที่หนูจะเขียนลงในดอกไม้คือคำว่า
2: ตรงค่ะ
0: คำว่าอะไรนะคะ
2: ตรงค่ะ
0: ตรงตรงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตรง
2: ตัวตอบ
0: เด็กๆคำว่าตรงเด็กๆตอบคุณแม่หน่อยคำว่าตรงตอรออกงอตรงตอเต่าตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะพยัญชนะต้นแต่ว่ามาตรากฏจะต้องมีตอเต่าเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังแสดงว่าคำว่าตรงได้ไหมคะไม่ได้นะคะเอาใหม่คิดคำใหม่คำว่าอะไรคะ
6: เสร็จแล้ว
0: คำว่าร
2: ถ
0: เมื่อสักครู่เพื่อนยกตัวอย่างคำว่ารถที่เป็นรถยนต์ไปแล้วให้หนูสะกดคำว่ารถที่หมายถึงรสชาติ
2: รอโอสอ
0: รถรอโอสอรถเยอะแยะมากๆเลยนะคะคำที่หนูจะได้อ่านคือคำนี้ค่ะ
2: โอกาส
0: เด็กๆดูอีกหนึ่งครั้ง
2: อากาศ
0: มองไปที่เพื่อนๆปลายทางแล้วเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
2: อากาศ
0: เด็กๆเอาเสียงตามค่ะอากาศ ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคนสุดท้ายใครนะเลขที่ผู้โชคดีคือเลขที่19ค่ะใครเอ่ย19ใครคะน้องกมลรัตน์นะคะคำมาตรากฏที่น้องจะเขียนลงไปดอกไม้คือคำว่าม
1: ังกรค่ะ
0: คำว่าอะไรนะคะ
1: มงกุฎ
0: มงกุฎเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะมงกุฎ
1: มงกุฎ
0: เอาละค่ะคำศัพท์ที่น้องจะได้อ่านคือคำนี้ค่ะคำว่า
1: ตำรวจ
0: เดี๋ยวเราเสียงตามตำรวจ
3: ตำรวจ
0: ตำรวจยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะประมือให้ตัวแทนของเรานะคะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในมาตรากฎซึ่งเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะที่จะมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะและตัวสะกดและพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะได้แก่ตัวอะไรบ้างในเดี๋ยวเสียงค่ะดอจอชอซอดอตอถอทอทอตอถอโอ้โหเสียงเบามากๆเลยนะคะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆยังสู้เด็กๆปลายทางไม่ได้เลยนะคะตัวต่อไปค่ะ
3: ทอ
0: ทอ
3: ส
0: อสอสอยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก็คือจะออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของมาตรากฎจดจำได้นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเกมบิงโกนั่นเองนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับเที่ยวเมืองมาตรากฎในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของมาตรากฎที่มีตัวสะกดทั้งหมด16ตัวนะคะเด็กๆก็ลองกลับไปทบทวนนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างลองอ่านคำลองประสมคำนะคะเราจะได้อ่านออกเสียงคำและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนะคะเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีความสามารถนะคะไม่ยากสำหรับเด็กๆเลยค่ะเอาละค่ะในชั่วโมงหน้านะคะจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆนะคะมาฝากเด็กๆเด็กๆจะต้องติดตามชมนะคะวันนี้คุณครูลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้พบกับคุณครูพานุพัฒน์บุญชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับจะเสนอเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของแสงเคลื่อนที่อย่างไรในตอนที่3แล้วนะครับนักเรียนเรามาดูกันว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับแสงเคลื่อนที่อย่างไรในตอนที่3นี้จะมีอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าจากกิจกรรมนะครับการสังเกตเปลวเทียนไขผ่านท่อยางได้ผลการสังเกตอย่างไรทบทวนอีกครั้งนะครับเด็กๆจำได้ไหมนะครับชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงที่ผ่านๆมาเนาะเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสังเกตเปลวเทียนไขไปจำได้ไหมครับที่เราใช้เทียนไขมีถือท่อยางนะครับเด็กๆจำได้ไหมน่าจะจำกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามข้อนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านคำถามอีกหนึ่งรอบนะครับจากกิจกรรมการสังเกตแสงจากเปลวเทียนไขผ่านท่อยางได้ผลการสังเกตอย่างไรใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับกลุ่ม4ครับใช้ไมค์เลยลูกส่งมาให้เพื่อนโอเคครับได้ผลการสังเกตอย่างไรครับ
1: มีแสง มันมีแสงครับ
0: มีแสงนะครับได้ผลการสังเกตก็คือมีแสงนะครับผ่านอะไร
1: ท่อยางคร
0: ับ ผ่านท่อยางแต่ว่าท่อยางนั้นจะต้องเป็นลักษณะยังไงครับ
1: ยืดให้ตรงครับ
0: มีการยืดให้ตรงนะครับเรามาดูกันว่าที่เพื่อนๆตอบมานะครับจะถูกต้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับจากชั่วโมงนั้นนะครับเราจะเห็นว่าที่ตำแหน่งต่างๆนะครับเราสามารถมองเห็นเปลวเทียนไขได้นั่นเองนะครับโดยที่เมื่อเรามองเปลวเทียนไขผ่านท่อยางที่เราดัดตรงหรือยืดให้ตรงนะครับจะสามารถมองเปลวเทียนไขได้ในทุกตำแหน่งรอบๆเปลวเทียนไขนะครับนักเรียนกากบาทสีแดงเนี่ยแทนตำแหน่งที่เรายืนอยู่หรือว่าทำกิจกรรมอยู่นะครับก็จะเห็นว่าสามารถมองเห็นได้ทุกตำแหน่งนั่นเองนะครับถูกต้องเลยนะครับมาที่คำถามข้อนี้ครับจากกิจกรรมการสังเกตแสงจากหลอดไฟฟ้าเมื่อเราเปิดหลอดไฟฟ้าขณะมีและไม่มีควันธูปได้ผลการสังเกตอย่างไรครับต้องตอบเป็น2กรณีนะครับเด็กๆมีและไม่มีควันธูปได้ผลการสังเกตอย่างไรไหนใครจะตอบ

0: ข้อนี้ครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับกิจกรรมครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูมีกล่องนะครับสังเกตนะครับการเคลื่อนที่ของแสงนะครับเป็นชุดการเคลื่อนที่ของแสงนะครับจากหลอดไฟฟ้าใช่ไหมครับขณะที่ครูเปิดหลอดไฟฟ้าเด็กๆจะเห็นแสงจากอะไรครับเห็นแสงจากหลอดไฟฟ้าผ่านลูกปิงปองที่เป็นไงลูกปิงปองนั้นมีลักษณะเป็นยังไงครับมีลักษณะเป็นเป็นรูโดยมีแสงเนี่ยผ่านออกมาจากอะไรครับผ่านออกมาจากรูแล้วเมื่อมีควันธูปเข้าไปล่ะเกิดอะไรขึ้นครับเด็กๆ
1: ม
0: ี
1: แสงโผล่ออกมาม
0: ีแสงมีลำแสงอะไรครับลำแสงพุ่งออกมาจากรูของอะไร
1: หลอดไฟฟ
0: ้าของลูกของหลอดไฟฟ้าจากที่มีลูกปิงปองครอบอยู่นั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับเฉลยเมื่อเราเปิดหลอดไฟฟ้าขณะที่ยังไม่มีควันธูปจะมีแสงสว่างออกมาจากรูทุกรูของลูกปิงปองนะครับแสดงว่าทุกรูของลูกปิงปองที่ครูเจาะไว้เนี่ยมันจะต้องมีแสงลอดออกมาได้แต่เราสังเกตเห็นแค่บริเวณด้านหน้าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณครูเจาะทุกๆรูเลยนะรอบลูกปิงปองเลยมันจะมีรูอยู่นะครับนักเรียนถ้าคุณครูเนี่ยสามารถเอาลูกปิงปองมาให้พวกเราดูได้นะครับก็จะเห็นเป็นรูอย่างที่คุณครูบอกแบบนี้นะครับและเมื่อเราเปิดหลอดไฟฟ้าขณะที่เราจุดธูปไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีแสงสว่างเนี่ยออกมาจากรูทุกรูของลูกปิงปองในลักษณะที่เป็นลำแสงพุ่งตรงออกมาจากรูทุกรูนั่นเองครับนักเรียนมีภาพให้ดูด้วยนะครับในภาพแรกนะครับก็จะเป็นแสงที่ออกมาจากรูของลูกปิงปองทุกรูแบบนี้นะครับนักเรียนครูก็จะทำสัญลักษณ์แบบนี้นะครับจุดสีเหลืองเหลืองนะครับเต็มลูกปิงปองนะครับแต่เมื่อในภาพที่2นี้นะครับเมื่อที่เราใช้ควันทูบเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีแสงสว่างออกมาจากรูทุกรูของลูกปิงปองนะครับแต่ที่มีลูกศรสีแดงชี้พุ่งออกมาเนี่ยก็ให้แทนว่าเป็นลำแสงที่พุ่งออกมาจากรูนั่นเองครับนักเรียนซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถสังเกตในลักษณะแบบนี้ได้ในตอนเช้าเด็กๆ เด็กๆเคยตื่นเช้ากันไหมครับเคยตื่นเช้าในวันที่อากาศหนาวมีหมอกไปต่อนะครับเราไปดูกิจกรรมที่1ในวันนี้นะครับแสงเคลื่อนที่อย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะครับให้พวกเราสรุปลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากข้อมูลที่รวบรวมได้นะครับวันนี้พวกเราจะได้สรุปลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากกิจกรรมการสังเกตเปลวเทียนไขผ่านท่อยางและกิจกรรมการสังเกตแสงจากหลอดไฟฟ้าในชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงครับไปต่อเลยนะครับไปดูไปกิจกรรมที่2วันนี้ใช้ใบงานในหน้าที่17เช่นเคยนะครับวิธีทำวันนี้นะครับเราจะทำข้อที่8นะครับวันนี้ให้เราลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากข้อมูลที่รวบรวมได้ครับเด็กๆยังไม่ต้องหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรครับวันนี้วิธีทำที่ครูอ่านให้เมื่อสักครู่นี้พวกเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรนะวันนี้ไม่สังเกตแล้วครับวันนี้เราจะต้องทำอะไรนะร่วมกันอะไรครับร่วมกันสรุปนะครับหรือว่ารวบรวมความรู้นะครับเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้ไปสรุปกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับวันนี้ให้เราลงข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากกิจกรรมที่เราทำมานั่นเองครับเด็กๆวันนี้ลงข้อสรุปนะเมื่อพวกเรานะครับสรุปเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงแล้วเราจะได้ทำอะไรต่อครับวันนี้ไหนมีใครรู้บ้างข้อนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อพวกเราเนี่ยร่วมกันสรุปความรู้แล้วนะครับพวกเราจะได้นำเสนอหน้าชั้นเรียน

นะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวแทนของเพื่อนนะครับมาสรุปความรู้ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับอ่ะไปต่อเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำใบงานนะเด็กๆครูบอกก่อนนะให้เข้าใจตรงกันนะครับเด็กๆที่คุณครูให้ดูรูปเป็นใบงานเนี่ยก็เพราะว่าเราจะใช้ใบงานนะครับในหน้านี้หน้าที่18หน้าที่19เพื่อใช้เป็นข้อมูลนะครับในการร่วมกันคิดในการบอกความเข้าใจและลงข้อสรุปให้ได้นั่นเองครับแต่วันนี้เราทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะเราไม่ต้องไปทำซ้ำนะครับเด็กๆวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยจะต้องทำงานกลุ่มนะครับซึ่งเนี่ยจะต้องร่วมกันพูดคุยกันในกลุ่มทุกคนเลยนะครับโดยการบอกความเข้าใจและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงในวันนี้นั่นเองครับวันนี้เรามีกิจกรรมให้ทำอยู่ด้วยนะครับทำแบบประเมินตนเองในแบ่งงานหน้า25นั่นเองครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำในข้อที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้เราจะทำในข้อที่3ในข้อที่4นั่นเองครับเรามาดูกันว่าในข้อที่3กับ4เนี่ยบอกไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับมันเช่นเคยนะครับเด็กๆสิ่งที่ฉันทำนะครับ3ดาวคือฉันทำได้ดี2ดาวคือฉันทำได้บ้าง1ดาวคือฉันยังทำได้ไม่ดีซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ได้ทำมาค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับโดยการระบายสีตามที่เราระดับที่ได้นะครับและทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องที่สิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับเรามาดูซิว่าสิ่งที่ฉันทำในข้อที่3เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะครับในข้อที่3นี้การแปลความหมายข้อมูลจากที่บันทึกไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับพวกเราเนี่ยได้ร่วมกันเคยแปลข้อมูลกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับในชั่วโมงนี้เรามาแปลความหมายข้อมูลร่วมกันอีกรอบนึงนะครับโดยมาดูที่ระดับที่ฉันได้นะครับใครคิดว่าวันนี้ฉันทำได้ดีก็เอาไปเลย3ดาวฉันทำได้บ้างนะครับก็ให้2ดาวหรือฉันยังทำได้ไม่ดีก็ให้1ดาวนั่นเองครับแล้วในชั่วโมงต่อไปเราจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นไหมก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องนี้ได้นะครับมาดูในข้อ4ครับสิ่งที่ฉันทำในวันนี้บอกลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากการแปลความหมายข้อมูลแน่นอนครับว่าใครจะให้3ดาวก็ให้3ดาวได้เลยใครจะให้2ดาวนะครับก็สามารถให้2ดาวครับหรือใครจะให้1ดาวคือฉันยังทำได้ไม่ดีก็สามารถให้1ดาวกับตนเองได้ครับและสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับเราจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นหรือเปล่าถ้าจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นก็ทำเครื่องหมายถูกต้องลงไปในช่องนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนลำดูซิว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมปลายทางเราจะต้องทำอะไรนะครับกิจกรรมก็คือให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยและบอกความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากเปลวเทียนไขและจากหลอดไฟฟ้าโดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้นั่นเองครับในข้อที่2ให้เรานะครับสรุปเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงจากข้อมูลที่รวบรวมได้และให้นำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับในคำชี้แจงบทบาทคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับคุณครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียนช่วยเหลือให้นักเรียนนะครับสามารถร่วมกันในการพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อบอกความเข้าใจและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงนั่นเองนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนตอนนี้นะครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับแล้วเปิดไว้เลยนะครับในหน้าที่18และหน้าที่19นะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันพูดคุยกันทุกๆกลุ่มเลยนะครับวันนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าใบงานตนเองก่อนบางคนนะครับมีการตกแต่งใบงานของตัวเองเรียบร้อยแล้วสวยงามมากเลยนะครับแต่บางคนถ้ายังไม่ได้ตกแต่งไม่เป็นไรนะครับเพราะเราจะใช้ข้อมูลในวันนี้ในการร่วมกันพูดคุยกันนั่นเองครับเมื่อทุกคนนะครับหยิบใบงานขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่18หน้าที่19รอเลยครับเปิดครบทุกคนนะเดี๋ยวครูขอเดินดูหน่อยสิมาดูกลุ่มหนึ่งกันก่อน

0: ออนโอเคอ่ะเปิดครบทุกคนและตกแต่งสวยงามทุกคนเลยกลุ่ม2ก็เรียบร้อยอ่ะกลุ่ม3นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะกลุ่ม4หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วอ่ะกลุ่ม5กลุ่ม5อ่ะค่อยๆหานะลูกอ่ะเจอไหมหน้า18 19ครับเด็กๆหน้า18 19อ่ะเด็กๆฟังนะวันนี้พวกเราจะต้องร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะต้องพูดคุยและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากเปลวเทียนไขและจากหลอดไฟฟ้าให้ได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาพวกเราได้สรุปให้ได้นะครับไม่เป็นไรมากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมาเด็กๆทุกคนขยับเข้ามาใกล้ๆขยับเข้ามาใกล้ๆกลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มอื่นๆให้ร่วมกันพูดคุยได้เลยว่าจากชั่วโมงที่แล้วเราทำกิจกรรมอย่างไรนะครับให้ร่วมกันพูดคุยให้ได้ข้อสรุปให้ได้นะครับมาดูกลุ่มหนึ่งก่อนกลุ่มหนึ่งครับชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงแรกเลยของเรื่องนี้เราทำกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการมองเปลวเทียนไขผ่านท่อยางใช่ไหมครับในการที่เราจะมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อยางเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรในการทำให้มองเห็นได้เราจะต้องมีการดัดท่อยางหรือว่ายืดท่อยางให้ตรงเสียก่อนถ้าไม่ตรงเราสามารถมองเห็นได้ไหมเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่ถ้าตรงเมื่อไหร่เราถึงจะสามารถมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อยางได้ใช่ไหมครับอันนี้คือกิจกรรมแรกทีนี้มาดูกิจกรรมที่สองลูกกิจกรรมที่สองเนี่ยเป็นกิจกรรมการสังเกตจากชุดสาธิตการเคลื่อนที่ของแสงนะครับชั่วโมงนั้นเนี่ยเรามีแหล่งกำเนิดแสงคือหลอดไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าหลอดไฟฟ้าของคุณครูมันจะอยู่ภายในของลูกปิงปองที่ครอบอยู่ซึ่งลูกปิงปองของคุณครูเนี่ยมันก็จะมีรูใช่ไหมครับเมื่อคุณครูเปิดลูกปิงปองจะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรออกมาเมื่อคุณครูเปิดหลอดไฟฟ้าผ่านลูกปิงปองเกิดอะไรขึ้นครับมีแสงออกมาจากรูของอะไรครับมีรูของอะไรรูของอะไรเนี่ยลูกปิงปองมีแสงออกมาจากรูของลูกปิงปองทุกรูไหมทุกรูได้แล้วนะอันนี้แล้วเมื่อท่านครูนำธูปใส่เข้าไปล่ะเด็กๆนำรูปใส่เข้าไปเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นมีควันเกิดขึ้นมาแล้วควันเนี่ยมันส่งผลอย่างไรกับลูกปิงปองของเราตอนนี้เห็นเป็นลักษณะอะไรลูกเห็นเป็นลักษณะอะไรเขาเรียกอะไรพุ่งออกมาจากลูกปิงปองเมื่อชั่วโมงนั้นเรายังตอบได้เลยเห็นเป็นอะไรนะเป็นลำอะไร
1: ลำแสง
0: เอ้ยท่านครูไม่ใบให้ก็ไม่ได้นะเห็นเป็นลักษณะของลำแสงเนี่ยพุ่งตรงออกมาจากรูทุกรูของอะไรลูกปิงปองจิตติพัฒน์ไม่เล่นลูกไม่เล่นใต้โต๊ะมาร่วมกันพูดคุยก่อนสรุปว่าฉะนั้นเนี่ยแสงเคลื่อนที่ยังไงลูกสรุปแล้วแสงเคลื่อนที่อย่างไรแสงเคลื่อนที่อย่างไรแสงเคลื่อนที่ในลักษณะแนวอะไรก่อนต้องบอกแนวให้ได้แนวไหนแนวตรงถูกต้องแล้วตำแหน่งล่ะมาดูเห็นไหมที่เทียนไขของเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็สามารถเห็นได้หมดเลยแสดงว่ารวมเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดตำแหน่งคืออะไร
1: มองเห็นทุกตำแหน
0: ่
1: ง
0: ในทุกอะไรทุกอะไรทุกทิศทางหรือทุกตำแหน่งฉะนั้นเราสรุปกันว่าแสงเคลื่อนที่ในแนวไหนนะกลุ่มหนึ่งแนวตรงจำด้วยสิลูกแสงเคลื่อนที่ในแนวตรงและอะไรมีทิศเป็นอย่างไร
1: ไป
0: ทุกทิศเราเรียกว่าทุกทิศทางสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบสิพร้อมกัน3 2 1แสงเคลื่อนที่ในแล้วก็อะไร

และทุกทิศทางอ่ะพูดตามครูนะแสงเคลื่อนที่ในแนวตรงทุกทิศทางได้ข้อสรุปแล้วกลุ่มนี้จำไว้นะเดี๋ยวจะอาจจะสุ่มตัวแทนพวกเรามาพูดหน้าชั้นมากลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่ม1ได้ข้อสรุปไปเรียบร้อยแล้วกลุ่ม2อ้าวเด็กๆไม่ต้องย้อนกลับไปทำบนหน้าเดิมสิเราไปหน้าอื่นแล้วมาหน้ายี่มาหน้าที่18 19ลูกเปิดเลยเปิดแล้วเนาะมาทุกคนมองที่ภาพแรกของเรามองที่ภาพแรกของเราตรงนี้การมองเปลวเทียนไขผ่านท่อยางในชั่วโมงนั้นท่อยางของเราต้องเป็นลักษณะอย่างไรครับต้องเป็นลักษณะที่อะไรให้ตรงทำให้อะไรทำยืดให้ตรงหรือดัดให้ตรงถ้าปกติเรามองเห็นได้ไหมไม่สามารถมองเห็นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายืดให้ตรงเราถึงจะสามารถมองเห็นได้แล้วตำแหน่งของทุกๆคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้ไหมของหนูก็มองเห็นได้ใช่ไหมตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มองเห็นได้ไหมมองเห็นได้ตำแหน่งของประกรณ์มองเห็นได้ไหมมองเห็นได้แสดงว่าที่เรากากบาทไปเนี่ยแสดงว่าตำแหน่งนี้เห็นตำแหน่งนี้ก็เห็นหมดเลยแสดงว่าเราเรียกรวมๆว่ากี่ตำแหน่งเราเรียกว่าอะไรลูกรอบๆเลยเราเรียกว่าอะไรทุกอะไรทุกตำแหน่งได้แล้วนะได้ข้อสรุปจากใบงานหน้า18แล้วนะทีนี้เรามาเทียบกับใบงานในหน้าที่19ลูกมาดูที่กล่องแรกเด็กๆดูที่กล่องแรกไม่ระบายแล้วลูกหยุดระบายก่อนมาดูที่กล่องแรกก็คือเมื่อเราเปิดหลอดไฟฟ้าก่อนมีควันธูปในวันนั้นน่ะพวกเราได้ร่วมสังเกตกันไหมว่ามีแสงออกมาจากอะไรครับแสงออกมาจากหลอดไฟฟ้าผ่านลูกปิงปองโดยผ่านกี่รูรูของลูกปิงปองกี่รูหลายรูเราเรียกว่าทุกอะไรทุกรูสิแสดงว่าเมื่อครูเปิดหลอดไฟฟ้าแสงก็จะติดหมดเลยเนี่ยเหมือนที่เราวาดเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมที่เราวาดจุดๆๆๆแบบนี้แสดงว่ามีอยู่ทุกรูมีรูอยู่ตรงไหนก็สามารถสังเกตได้ทุกๆรูนะครับทีนี้เมื่อคุณครูเปิดหลอดไฟฟ้าล่ะลูกขออภัยครับเมื่อคุณครูเปิดหลอดไฟฟ้าแล้วมีธูปเข้าไปมีควันธูปเนี่ยเข้าไปเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นลูกลักษณะอะไรลักษณะอะไรออกมาจากรูของลูกปิงปองอะไรนะคุณครูเฉลยไปแล้วอ่ะเห็นเป็นลักษณะอะไรลูกพุ่งออกมาจากรูของลูกปิงปองเนี่ยที่เราวาดลูกศรกันเนี่ยเห็นเป็นลักษณะอะไรของแสงเห็นเป็นลักษณะอะไรของแสงเห็นเป็นลักษณะอะไรของแสงเนี่ยลูกศรตรงนี้เนี่ยเราเรียกลักษณะนี้ว่าไงเห็นเป็นลักษณะอะไรนะลำแสงจำด้วยสิลูกลำแสงจำคำนี้เยอะๆเลยลำแสงอ่ะเดี๋ยวจำไม่ได้พูดพร้อมกันกลุ่มนี้ลำแสงจำด้วยนะเห็นเป็นลำแสงนะลูกอ่ะทีนี้เรามาสรุปพร้อมกันเลยนะครับแสดงว่าที่มันพุ่งออกมาจากรูของลูกปิงปองทุกรูเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะเป็นลำแสงแนวอะไรแนวตรงเหมือนกันเพราะว่าเทียบกับภาพแรกลูกภาพแรกท่อเราก็ต้องตรงใช่ไหมท่อต้องตรงถึงจะเห็นได้เทียบกับอันนี้มีควันธูปพุ่งออกมาตรงเหมือนกันฉะนั้นเราสรุปพร้อมกันว่าแสงเคลื่อนที่ไปแนวอะไรครับแสงเคลื่อนที่เป็นแนวตรงและกี่ทิศทางเราเรียกหลายทิศทางว่าอะไรเก่งมากลูกทุกทิศทางพูดพร้อมกันแสงเคลื่อนที่กลุ่ม2พูดพร้อมกันแสงเคลื่อนที่ในแนวตรงทุกทิศทางจำข้อสรุปนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจจะเป็นตัวแทนของเราไป

0: นำเสนอหน้าชั้นเรียนนะกลุ่ม3กลุ่ม3ได้ความว่าไงกันบ้างได้ร่วมกันคุยหรือยังดูที่รูปแรกรูปแรกรูปเทียนไขของเราชั่วโมงนั้นคุณครูมีท่อยางให้กับพวกเราถูกไหมแล้วเราจะต้องทำยังไงกับท่อยางให้สามารถมองเห็นเปลวเทียนไขได้ดัดให้ยังไงดัดให้ตรงถูกต้องแสดงว่าการที่เราจะมองเห็นเปลวเทียนไขได้ท่อยางของเราจะต้องเป็นลักษณะตรงนะครับได้แล้วนะข้อมูลแรกแล้วทีนี้กากบาทที่เรากาไปนั้นน่ะแทนอะไรลูกกากบาทที่เราแทกากบาทไปเนี่ยจุดนี้จุดนี้จุดนี้จุดนี้เราแทนอะไรแทนอะไรนะเราแทนตำแหน่งที่เราจะสามารถอะไรมองเห็นได้อ่ะเพื่อนคนนี้อยู่ตำแหน่งนี้ก็สามารถมองเห็นได้อ่ะเธอก็สามารถมองเห็นได้ใช่ไหมตำแหน่งนั้นโดยใช้ท่อยางหนูด้วยใช่ไหมลูกฉะนั้นเนี่ยในทุกๆตำแหน่งที่เรากากบาทไปเนี่ยตำแหน่งพวกเนี้ยสามารถมองเห็นเปลวเทียนไขผ่านท่อยางได้เราจะเรียกว่าอะไรเนี่ยกี่ตำแหน่งลูกเนี่ยนับสิอุ้ยมีเยอะเลยจริงๆแล้วมีเยอะกว่านั้นนะแต่เรากากบาทไม่ไหวหรอกเราจะเรียกรวมๆว่ากี่ตำแหน่งเราไม่เรียกเป็นตัวเลขแล้วลูกเราเรียกรวมๆทุกอะไรทุกอะไร
1: 13
0: เราเรียกว่าทุกอะไรทุกอะไรนะไม่ใช่ทุกคนทุกอะไรไม่ใช่ทุกอะไรเพื่อนก็บอกอยู่ทุกอะไรอ่ะพูดพร้อมกันทุกตำแหน่งโอเคกดจะผ่านมาดูหน้าที่19ลูกกล่องแรกเลยกล่องแรกเนี่ยที่เราระบายสีลงไปเห็นปะที่เราระบายสีลงไปแต่ยังไม่มีลูกศรนะที่เราระบายสีลงไปเนี่ยเราจะเห็นแสงจากหลอดไฟฟ้าลูกปิงปองในกี่รูลูกปิงปองเนี่ยมีกี่รูวันนั้นเราได้นับไหมไม่ได้นับมันมีเยอะไหมมันน่าจะมีเยอะแสดงว่าแสงเนี่ยออกมาจากรูอะไรรูทุกรูของอะไรของลูกอะไรรูทุกรูของลูกปิงปองจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เราไม่ได้นับด้านข้างด้านหน้าด้วยนะจริงๆมันเยอะกว่านี้นะแต่เราที่มองเห็นเป็นแบบนี้เราเห็นเป็นภาพ2มิตินะลูกจริงๆแล้วของจริงของเราอ่ะมันเป็นลักษณะ3มิติซึ่งมีจำนวนรูเนี่ยที่มากกว่านั้นหนูไม่ต้องนับแล้วลูกเราสรุปรวมกันว่ากี่รูทุกอะไรทุกรูของลูก
1: ป
0: ิ
1: งปอง
0: ทุกรูของลูกปิงปองได้ภาพแรกไปแล้วทีนี้เรามาเลื่อนมาดูภาพที่2ภาพที่2เนี่ยเราจะสังเกตว่ามีลูกศรเนี่ยพุ่งออกมาจากรูทุกรูอ้าวแล้วลูกศรนั้นน่ะแทนอะไรลูกจำได้ไหมลูกศรนั้นแทนอะไรอะไรนะแทนแสงอะไรของแสงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพุ่งออกมาเขาเรียกว่าอะไรลูกเราเรียกว่าลำแสงในลักษณะแนวไหนแนวไหนแนวไหนลูกตอบดังๆแนวไหนแนวตรงอ่ะถูกต้องเก่งมากฉะนั้นเรามาสรุปเลยนะทีนี้เรามาสรุปพร้อมกันแสงเคลื่อนที่ในลักษณะแนวไหนครับแนวตรงกี่ตำแหน่ง
1: ทุกตำแหน่ง
0: เราเรียกเปลี่ยนใหม่ว่าทุกทิศเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวพูดพร้อมกันกับคุณเดี๋ยวครูพูดนำนะเด็กๆพูดตามแสงเคลื่อนที
1: ่
0: ในแนวตรงทุกทิศทางสรุปได้แล้วนะกลุ่มนี้จำไว้ด้วยนะเดี๋ยวเผื่อสุ่มตัวแทนออกไปก็จะได้ไปพูดให้เพื่อนฟังได้นะครับไปต่อกลุ่ม C กลุ่ม C ทำอะไรกันอยู่ไหนหนูไม่เปิดหน้าใบงานเลยหนูทำอะไรกันเนี่ยกลุ่มนี้เปิดครับเปิดใบงานหน้าไหนเปิดให้ถูกแล้วปิดทำไมไม่รู้แล้วหน้านั้นหนูไม่ทำล่ะครับหน้านั้นหนูไม่ทำล่ะครับแล้วหนูจะไปคุยกับเพื่อนได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดกับเพื่อนๆทั้งหมดนี่แหละให้เพื่อนดูด้วยขยับเข้ามา

0: อ่ะฟังกลุ่มนี้มีสมาชิกน้อยไม่เป็นไรแต่เราสู้อ่ะมาดูที่ภาพแรกภาพของเทียนไขนะครับการมองเปลวเทียนไขผ่านท่อยางนะครับในวันนั้นที่พวกเราได้ทำกิจกรรมไปเราใช้ท่อยางที่มีลักษณะเป็นยังไง
1: ยืด
0: ให้ตรงลักษณะท่อยางต้องยืดให้ตรงเราถึงจะสามารถมองเห็นอะไรเปลวเทียนไขได้ถูกต้องแล้วกากบาทที่เรากากาไปเนี่ยแทนอะไรลูกแทนตัวเราที่อยู่ในตำแหน่งนั้นๆอย่างเช่นหนูอยู่ตำแหน่งนี้มองเห็นไหมครับมองเห็นได้เราล่ะมองเห็นได้เธอล่ะพีทัศน์มองเห็นได้เธอล่ะก็มองเห็นได้เหมือนกันแสดงว่าทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้เราจะเรียกรวมๆกันเลยว่าเป็นกี่ตำแหน่ง
1: ตำแหน่ง
0: เก่งมากครับทุกตำแหน่งนะครับโอเคได้แล้วนะทีนี้มาดูภาพกล่องของเรามาดูภาพกล่องของเรากล่องแรกจำได้ไหมว่ากล่องแรกเนี่ยคุณครูเปิดไฟปุ๊บมีไฟติดใช่ป่ะมีไฟติดมีแสงพุ่งออกมาจากรูอะไร
1: ร
0: ูลูกปิงปองกี่รูกี่รูมีเยอะเลยใช่ไห
1: ม
0: ของเราอ่ะของเราเนี่ยอาจจะมีดูว่ามีน้อยแต่ว่าของคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยมีมากมายเยอะนับไม่ถ้วนเราจะเรียกรวมกันว่าทุกรูเลยแสดงว่าเมื่อครูเปิดไฟปุ๊บมีแสงติดปั๊บทุกอะไรทุกรูของลูกปิงปองมีแสงออกมาจากรูทุกรูของลูกปิงปองนั่นเองอ่ะทีนี้เมื่อคุณครูนำธูปเข้าไปลูกจำได้ไหมก่อนใส่ธูปกับหลังใส่ธูปเกิดอะไรขึ้นนี่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ย
1: มีแสงพุ่งออกมาม
0: ีแสงพุ่งออกมาเป็นลักษณะลำแสงที่เราวาดเป็นลักษณะลูกศรพุ่งออกมาก็ใช่มั้ยแสดงว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีลำแสงพุ่งออกมาจากรูทุกรูของอะไรลูกอะไร
1: หลอดไฟฟ้า
0: ไม่ใช่หลอดไฟฟ้าลูกอะไร
1: ปิงปอง
0: ต้องพูดว่าแสงจากหลอดไฟฟ้าผ่านลูกปิงปองในทุกๆรูในลักษณะแนวไหนถามหน่อยแนวไหนต้องเป็นแนวไหน
1: แนวตรง
0: ต้องเป็นแนวตรงถ้าเป็นแนวโค้งได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้โค้งไม่ได้นะครับทีนี้เราได้ข้อสรุปแล้วแสงเคลื่อนที่ในแนวไหน
1: แนวตรง
0: ในกี่ตำแหน่ง
1: ทุกตำแหน่ง
0: เราเปลี่ยนใหม่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยเป็นทุกอะไร
1: ทุกท
0: ิศทางอุ้ยเก่งมากอ่ะทีนี้พูดพร้อมกันกับครูแสงเคลื่อนที่
1: ในแนวตรง
0: ทุกทิศทางเก่งมากกลุ่มนี้อ่ะไปไวได้อ่ะจำด้วยนะเดี๋ยวคุณครูอาจจะสุ่มตัวแทนให้ไปพูดสรุปหน้าชั้นเรียนนะครับอาจจะสรุปไปต่อกลุ่มสุดท้ายหนูขยับหน่อยลูกไม่มีแบบฝึกหัดไม่เป็นไรขอยืมแบบฝึกหัดหน่อยนะให้เพื่อนได้ดูด้วยหนูให้เพื่อนดูด้วยลูกโอเคมากลุ่มนี้คนน้อยเหมือนกันแต่เราสู้โอเคมาเริ่มที่ภาพแรกกันครับภาพแรกเนี่ยภาพการทดลองของการมองเปลวเทียนไขผ่านท่อยางวันนั้นเนี่ยท่อยางของพวกเราจะต้องเป็นลักษณะไงครับวันนั้นได้มาตอนแรกโค้งแต่การที่เราจะทำให้มองเห็นได้เราจะต้องเป็นลักษณะไหนลูก
1: ย
0: ืดให้ตรงโอเคถูกต้องนะครับแล้วกากบาทที่เรากากาไปเนี่ยแทนอะไรครับแทนตำแหน่งที่เราอยู่ใช่ไหมวันนั้นเนี่ยวันใหม่มองเห็นใช่ไหมตำแหน่งวันใหม่มองเห็นตำแหน่งหนูมองเห็นไหมตำแหน่งหนูมองเห็นไหมตำแหน่งเราล่ะมองเห็นไหมฉะนั้นทุกคนสามารถมองเห็นได้แสดงว่ากี่ตำแหน่ง
1: ทุกตำแหน่ง
0: เก่งมากครับโอ้โหทุกตำแหน่งดีมากได้แล้วนะภาพแรกมาดูภาพสองภาพนี้ภาพกล่องนะลูกจำได้ไหมว่ากล่องที่คุณครูนำมาให้ดูวันนั้นเมื่อครูเปิดหลอดไฟฟ้าปุ๊บเกิดอะไรขึ้น
1: ม
0: ี
1: ไฟ
0: แน่นอนว่าไฟติดปั๊บมีแสงพุ่งออกมาจากไหนรูของ
1: ล
0: ู
1: กป
0: ิ
1: งปอง
0: นะครับรูทุกรูกี่รูล่ะกี่รูวันนั้นลูกปิงปอง
1: ทุกร
0: ู
1: เลย
0: เก่งมากได้แล้วไปไวได้เลยทีนี้มาดูภาพที่2คุณครูใส่ทูบเข้าไปเกิดอะไรขึ้น

0: มีควันมีควันเข้ามามีควันเข้ามาแล้วที่เราวาดลูกศรแบบนี้แสดงว่าแทนอะไรลูก
1: แทนแสง
0: แทนแสงแสงที่เป็นลักษณะยังไงครับ
1: พ
0: ุ่
1: งออกมา
0: พุ่งออกมาเราเรียกแสงนั้นที่พุ่งออกมาว่าลำ
1: แสง
0: เป็นลำแสงลักษณะ

0: นะแสงเคลื่อนที
1: ่แสงเคลื่อนที
0: ่ในแนวตรง
1: ในแนวตรง
0: ทุกทิศทาง
1: ทุกทิศทาง
0: อ่ะเดี๋ยวพวกเราจำคำนี้ไว้ได้นะเดี๋ยวเพื่อคุณครูจะให้พวกเราออกไปนำเสนอนะครับอ่ะตอนนี้ให้ร่วมไปพูดคุยกับทุกๆกลุ่มเรียบร้อยแล้วอันไหนลองบอกสิว่าแสงเคลื่อนที่ในแนวไหนครับในแนวไหนครับดังขึ้นนิดๆแสงกันที่ในแนวเป็นไงกี่ทิศทางทุกทิศทางโอเคครับมาดูกันต่อลูกอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับไม่ยาววันนี้เรามาดูใบงานในครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับเมื่อเราสังเกตเมื่อมองเปลวเทียนไขผ่านท่อยางวิธีการที่เราใช้คืออะไรนะครับทำอะไรกับท่อยางนะยืดท่อยางให้ตรงตำแหน่งตรงนี้แสดงว่าเราสามารถมองเห็นได้กี่ตำแหน่ง
1: ทุกตำแหน่ง
0: ทุกตำแหน่งเก่งมากครับแล้วในหน้าที่19ลูกแหล่งกำเนิดแสงในชุดการทดลองนี้คืออะไรครับเก่งมากครับหลอดไฟฟ้าให้เราวาดรูปและระบายสีตามที่เราสังเกตได้เราก็จะทำในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับมีแสงสว่างพุ่งออกมาจากรูทุกรูของอะไรลูกปิงปองเก่งมากครับกลับกันเมื่อเราเนี่ยนำทูบใส่เข้าไปลูกเกิดอะไรขึ้นมีอะไรออกมาเห็นเป็นลักษณะอะไรลำแสงพุ่งออกมาจากอะไรรูทุกรูของลูกรูทุกรูของลูกปิงปองคุณครูก็เลยใช้สัญลักษณ์ลูกศรแบบนี้นะครับแทนว่าเราเห็นเป็นลักษณะลำแสงพุ่งออกมาจากรูทุกรูเลยนะนะครับทีนี้มาตอบคำถามกันนะครับเด็กๆแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างกลุ่ม4ครับมีอะไรบ้างลูก
2: หลอดไฟฟ้าม
0: ีหลอดไฟฟ้าแล้วมีอะไรอีกอย่างนึง
2: ทูบครับ
0: ทูบทูบมันก็อาจจะใช่แหล่งกำเนิดแสงอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ในกิจกรรมนะครับเด็กๆแต่จริงๆแล้วอีกอะไรนะอีกอย่างนึง
2: ลูกปิงปอง
0: ไม่ใช่ลูกปิงปองครับลูกปิงปองเป็นแค่ทางผ่านของแสงมีอะไรอีกนะกลุ่ม2ช่วยคุณหน่อยครับเพื่อนบอกว่ามีแหล่งกำเนิดแสงจากหลอดไฟฟ้าและอีกหนึ่งอย่างเหรอลูกคืออะไรกิจกรรมแรกเลยเราดูท่อยางผ่านอะไรนะแล้วดูสังเกตอะไรผ่านท่อยาง
2: เทียนค่ะ
0: เปลวเทียนไขฉะนั้นแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในกิจกรรมมีอยู่2อย่างดังนี้นะครับเด็กก็จะมีเปลวเทียนไขและหลอดไฟฟ้านั่นเองนะครับเปลวเทียนไขก็คือบริเวณนี้นะให้เด็กๆจำอีกนิดนึงหลอดไฟฟ้าก็เป็นหลอดไฟฟ้าธรรมดาเองครับแล้วแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยรู้ได้อย่างไรครับรู้ได้อย่างไรเด็กๆกลุ่ม5ครับรู้ได้อย่างไรครับเด็กๆมีแสงเคลื่อนที่ออกมาจากอะไร
3: จากลูกปิงปอง
0: จากผ่านลูกปิงปองแล้วจะผ่านจากอะไรอีก
3: ผ่านจาก
0: ผ่านท่อยางใช่ไหมทีนี้เรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับว่าแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเราสามารถรู้ได้อย่างไรนะครับแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงเป็นลักษณะแนวตรงรู้ได้จากการมองเปลวเทียนไขผ่านท่อยางซึ่งท่อยางเนี่ยจะต้องดัดหรือว่ายืดให้ตรงและรู้ได้จากการมองแสงจากหลอดไฟฟ้าเมื่อมีควันทูบจะเห็นเป็นลำแสงในลักษณะแนวไหนแนวไหนครับแนวอะไรเนี่ย
1: แนวตรง
0: คุณก็บอกให้จำคำนี้ไว้ไง

0: จำหลักๆคือแนวตรงทุกทิศทางแค่นี้เองเด็กๆอ่ะทีนี้การมองเปลวเทียนไขผ่านท่อยางนะครับคุณครูก็มีภาพมาให้ดูด้วยนะครับเป็นภาพนี้เลยที่เราทำกิจกรรมในครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับส่วนการมองแสงจากหลอดไฟฟ้าเมื่อมีควันธูปนะครับก็ได้ผลตามนี้เลยนะครับเหมือนภาพนี้เลยเด็กๆอ่ะทีนี้แสงมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรลูกแล้วรู้ได้อย่างไรแสงเคลื่อนที่อย่างไรครับอ่ะกลุ่มหนึ่งครับแสงเคลื่อนที่อย่างไรมีทิศทางอย่างไรลูก
1: แสงเคลื่อนที่ไปในแนวตรงค่ะ
0: แนวตรงกี่ทิศทางครับ
1: ทุกทิศทางค่ะ
0: ทุกทิศทางขอบคุณมากครับเด็กๆอ่ะเราดูได้จากการที่เราสามารถมองเห็นมีอะไรบ้างนะมองเห็นจากอะไรนะผ่านท่อยางใช่ไหมครับมองเห็นแสงจากเปลวเทียนไขผ่านท่อยางแล้วก็จากหลอดไฟฟ้าผ่านรูของรูทุกรูของลูกปิงปองนะครับอ่ะเรามาดูเฉลยนะครับแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางเรารู้ได้จากการที่เรามองเปลวเทียนไขผ่านท่อยางซึ่งเราจะสามารถมองเห็นเปลวเทียนไขในทุกๆตำแหน่งรอบเปลวเทียนไขนั่นเองครับและการมองเห็นหลอดไฟฟ้าเมื่อมีควันธูปเราจะมองเห็นเป็นลำแสงนะครับพุ่งออกมารอบๆ ลูกปิงปองนั่นเองครับในลักษณะแบบนี้นั่นเองการมองเปลวเทียนไขผ่านท่อยางแล้วก็การมองแสงจากหลอดไฟฟ้าเมื่อมีควันธูปอันนี้คุณครูให้เป็นภาพการทดลองนะครับที่เราบันทึกลงในแบบฝึกหัดของเรานะครับเป็นลักษณะลูกศรพุ่งออกมาแบบนี้นะครับแทนลักษณะลำแสงนั่นเองครับอ่ะแล้วกิจกรรมนี้สรุปว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนดีกว่าวันนี้อ่ะเด็กๆทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ่ะวันนี้เดี๋ยวครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาสรุปว่ากิจกรรมนี้สรุปว่าอย่างไรอ่ะกลุ่ม1ใครจะเป็นตัวแทนมีไหมครับ
2: ไม่ม
0: ีอ่ะกลุ่ม1ตัวแทนเป็นดาเนียนะกลุ่ม2เป็นหนูเนาะกลุ่ม3ขอบคุณมากครับกลุ่ม4ขอบคุณมากกลุ่ม5วันใหม่โอเคอย่าเพิ่งออกมาลูกอย่าเพิ่งออกมาตัวแทนกลุ่มไหนออกมาก่อนนะ TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok ขอกลุ่มก่อนครับมาเลยปรบมือให้กับเพื่อนๆครับตัวแทนกลุ่มแรกเลยมาลูกหน้าห้องเลยไหนเรามาสรุปการเคลื่อนที่ของแสงให้ฟังหน่อยสิแสงเคลื่อนที่อย่างไรครับ
1: มองเห็นได้ค่ะ
0: แสงเคลื่อนที่ในลักษณะแนว
1: นอน
0: แนวไหนนะไหนบอกเพื่อนๆช่วยหน่อยครับแนวไหนครับลูกตอบใหม่สิแสงเคลื่อนที่ในลักษณะ
1: แนวตรง
0: กี่ทิศทางกี่ทิศทาง
1: 2ทิศทางค่ะ
0: 2ทิศทางถูกไหมครับกี่ทิศทางครับลูกช่วยเพื่อนๆหน่อยถูกทิศทางอ่ะสรุปใหม่อีกรอบนึงแสงเคลื่อนที่ในลักษณะแนวตรง
1: ถูกทิศทางค่ะ
0: แสงเคลื่อนที่ในลักษณะ
1: แนวตรง
0: กี่ทิศทาง
1: ถูกทิศทาง
0: อ่ะเก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนครับใส่นั่งที่ได้ต่อไปกลุ่ม1ครับมาดาเนียมาเลยตรงนี้เลยครับมาสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกรอบแสงเคลื่อนที่ในลักษณะ
1: แสงเคลื่อนที่ในลักษณะแนวตรงทุกทิศทาง
0: พูดใหม่อีกรอบครับแสงเคลื่อนที
1: ่แสงเคลื่อนที่ในแนวตรง
0: ทุก
1: ทิศทาง
0: เก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนๆครับกลุ่มที่เท่าไหร่ต่อดีนะกลุ่ม2ขอตัวแทนเป็นคนสุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสรุปกิจกรรมพร้อมกันอีกรอบสรุปกิจกรรมให้ฟังหน่อยครับแสงเคลื่อนที
1: ่แสงเคลื่อนที
0: ่ในลักษณะ
1: แนวตรงค่ะ
0: ทุก
1: ทิศทางค่ะ
0: รอบครับแสงเคลื่อนที
1: ่ที
0: ่ในลักษณะ
1: แนวตรงค่ะทุกทิศทาง
0: เก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนครับขอบคุณมากลูกตัวแทนอีก2กลุ่มไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้พวกเรา สรุปพร้อมกันทุกคนเลยดีกว่าอ่ะสรุปพร้อมกันว่าแสงขออีกหนึ่งรอบแสงในลักษณะ
2: แนว
0: ทุก
2: ท
0: ิ
2: ศ
0: ปรบมือให้กับตนเองทุกคนครับพอแล้วลูกพอแล้วมาดูว่าที่พวกเราตอบไปถูกต้องไหมแสงเคลื่อนที่จากแนวกำเนิดแสงเป็นลักษณะแนวตรงทุกทิศทางตอบตรงกันทุกคนเลยนะครับทีนี้แบบประเมินตนเองในหน้าที่25เดี๋ยวคุณครูนะครับขอฝากเป็นการบ้านนะวันนี้ไม่ทันแล้วนะครับเด็กๆคุณครูขอฝากเป็นการบ้านนะครับตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะครับเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะอย่างรวดเร็วเลยเด็กๆยังไม่หมดเวลานะเด็กๆยังอยู่กับที่ก่อนนะครับนั่งลงก่อนลูกยังไม่หมดกิจกรรมทีนี้มาดูของคุณครูเด็กๆทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลงไปรับประทานอาหารแล้วแต่ก่อนที่จะไปรับประทานอาหารเรามาดูก่อนอีกนิดนึงลูกมาลุกขึ้นมาก่อนครับเด็กๆทุกคนนั่งหลังตรงฮึบฮึบโอเคเรามาดูของคุณครูนะครับในแบบประเมินตนเองในหน้าที่25เนี่ยคุณครูประเมินตนเองให้ว่าอย่างไรนะครับการแปลความหมายข้อมูลจากที่บันทึกไว้วันนี้คุณครูให้3ดาวเลยนะครับเพราะทุกคนนะครับสามารถช่วยคุณครูในการแปลความหมายจากที่ได้บันทึกข้อมูลไว้นั่นเองครับและสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับคุณครูให้ไปเลยว่าชั่วโมงต่อไปครูจะทำให้ดียิ่งขึ้นและในข้อที่4นี้นะครับบอกลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากการแปลความหมายข้อมูลคุณครูก็ให้กี่ดาว3ดาวเหมือนเดิมนะครับและครั้งต่อไปครูจะทำให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับมาสรุปพร้อมกันอีกทีนะครับแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงเป็นแนวตรงทุกทิศเก่งมากครับมีภาพให้ดูด้วยเห็นไหมเปลวเทียนไขก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงเช่นเดียวกันเคลื่อนที่ในลักษณะแนวตรงทุกทิศทางเด็กๆสังเกตจากลูกศรได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเด็กๆแสงนะครับจากหลอดไฟฟ้าผ่านลูกปิงปองผ่านรูทุกรูแล้วก็มีทุกทิศทางด้วยสังเกตจากลูกศรได้เลยนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเด็กๆเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของแสงเคลื่อนที่อย่างไรในตอนที่4นั่นเองนะครับและสิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานเรื่องแสงเคลื่อนที่อย่างไรในหน้าที่20คุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ Dell TV ได้เลยนะครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ

เวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันหนึ่งถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้แล้วผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วนนะครับขึ้นหัวม้วนที่เราจะเตรียมการทอนะฮะก่อนที่เราจะมาเดินเส้นได้นี้เราต้องคำนวณว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงา

0: ช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นกระบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นกระบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบกูจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีกระบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม .1 ม .2 ให้เรียนอะไรเล่นเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่านะถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายและหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได้
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

0: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นตวงหรือครูอัดครับสวัสดีนักเรียนต้นทางและปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับหวังว่าคงสบายดีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเด็กๆสบายดีไหมลูก
1: สบายด
0: ีสบายดีนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรนะนักเรียนจำได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางใครตอบคุณครูได้บ้างลูกธนพรลูกธนพรช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าจากครั้งที่แล้วเราเรียนไปเรื่องอะไรลูก
2: เส้นจำนวนค่ะ
0: อ๋อเรื่องเส้นจำนวนเส้นจำนวนช่วยในการหาอะไรนะลูกช่วยในการหาอะไรนะประกรณ์ลูกเส้นจำนวนช่วยเราในการหา
2: ผลบวกครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยเยี่ยมมากนะครับจากครั้งที่แล้วเราจะเห็นว่าเราใช้เส้นจำนวนช่วยในการหาผลบวกใช่ไหมครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหาผลบวกเช่นกันแต่เราจะใช้อะไรไปติดตามเรียนรู้พร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนั่นก็คือเรื่องการหาผลบวกของจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทดโดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยเอ๊ะนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้เห็นชื่อเรื่องไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าตัวช่วยของเราในการหาผลบวกน่าจะเป็นอะไรลูกแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนว่าในชั่วโมงเรียนนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยแน่นอนว่านักเรียนจะต้องหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนะครับ2เลยจะต้องแก้ปัญหาได้นะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมาพูดออกมาอธิบายออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้นะครับสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับอะไรนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยครับ1 2 3นักเรียนจะเห็นว่าจากสถานการณ์ที่กำหนดให้นี้น่าจะเป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบลูกใครตอบครูได้บ้างมือจับหูจับไหล่ยกชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์สถานการณ์ที่ครูกำหนดให้เมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นสถานการณ์การบวกหรือสถานการณ์การลบครับ
3: การบวกครับ
0: สถานการณ์การบวกเราทราบได้อย่างไรลูก
3: เพราะว่าพ่อให้เพิ่มไปอีกที่15บาทครับ
0: อ๋อตอนแรกคุณครูมีจำนวนเงิน17บาทใช่ไหมครับและพ่อให้เพิ่มหมายความว่าจำนวนเงินของครูต้อง
3: เพิ่ม
0: ขึ้นหรือลดลงลูก
3: เพิ่มขึ้นครับ
0: เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับฉะนั้นสถานการณ์นี้จึงเป็นสถานการณ์การ

0: บวกนั่นเองนะมาดูประโยคสัญลักษณ์ใครออกมาเขียนได้บ้างไหมใครเขียนได้บ้างเอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกดาเนียมาลูกดาเนียน่าจะใช้อะไรบวกอะไรนะต้องเป็น17บวกอะไรลูก
1: 25
0: บวก25เท่ากับครับสิบเจ็ดบวก25เท่ากับจำนวนใดถูกต้องไหมนักเรียนคิดว่าเพื่อนทำถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเยี่ยมมากอัปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าประโยคสัญลักษณ์ที่จะได้นะครับนั่นก็คือ17บวก25เท่ากับจำนวนใดนั่นเองให้นักเรียนลองคิดซิว่า17บวก25ได้เท่ากับจำนวนใดชนาการลูก
1: 42ค่ะ
0: ชนาการคิดอย่างไรครับ
1: ใช้7บวก5ค่ะ
0: อ๋อนำ7บวก5ก่อนคือบวกในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมได้เท่าไหร่ลูก
1: ได้2 12ค่ะ
0: ได้12แล้วทำอย่างไรต่อลูก
1: เอา2บวก1แล้วก็จาก12แล้วก็เอา1มาบวกอีก1ค่ะ
0: อ๋อเป๊ะจากบวกในหลักหน่วยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ได้12ใช่ไหมครับเราก็เขียน2ที่หลักหน่วยแล้วก็ทด10ไว้ที่หลัก10ใช่ไหมและนำ10บวกกับ20ได้เป็น30ทดอีก1 40ฉะนั้นได้เป็น42เพื่อนคิดโดยวิธีการอะไรลูกอาจจะตั้งบวกในใจใช่ไหมตั้งบวกในใจมีใครใช้วิธีการอื่นบ้างครับทั้งต้นทางและปลายทางมีใครใช้วิธีอื่นอีกบ้างลูกมีไหมใครไหมประกรณ์ลูกประกรณ์คิดอย่างไร
2: การตั้งบวกคร
0: ับ ใช้การตั้งบวกเหมือนกันใช่ไหม
2: คร
0: ับเจ้านายล่ะลูกเจ้านายเจ้านายใช้วิธีการใดลูกจริงๆแล้วเราเรียนมาหลากหลายวิธีเลยใช่ไหม
3: จำนวนคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: ใช้เส้นจำนวนนับในใจไปเหรอนับต่อเส้นจำนวนในใจไปใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดาเนียลูกดาเนียดาเนียใช้วิธีการอะไรลูก
3: นับเพิ่มทีละ1ค่ะ
0: อ๋อนับเพิ่มทีละ1ไปนะก็จะได้คำตอบเช่นกันนั่นก็คือ42ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะครับนั่นก็คือใช้แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยจะช่วยได้อย่างไรจากโจทย์เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับ17บวก25 17เราสามารถที่จะแสดงได้ด้วยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ย17สามารถแสดงได้ด้วยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยอย่างไรครับใครจะออกมาแสดงได้บ้างลูกปณิดามาลูกปณิดามาปณิดาเราจะแสดงอย่างไรนะ17คุณครูมีแผ่นตาราง10แล้วก็แผ่นตารางหน่วยไว้ให้ไหนแสดงให้คุณครูดูหน่อย17 17อันนี้เราเรียกว่าแผ่นตารางอะไรนะลูกสีเหลืองนี้แผ่นตาราง10ใช่ไหม1แผ่นก็110ใช่ไหมครับอีก7หน่วยแสดงว่าต้องใช้แผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นครับ
4: 7แผ่น
0: ต้องใช้แผ่นตารางหน่วย7แผ่นนั่นเองนะ

0: ครบหรือยังครบหรือยังลูกอันนี้ครบหรือยังลูกครบยัง17ครบยังครับครบยังแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง1 10ใช่มั้ยกับแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นเนี่ยลูก7 7แผ่นแสดง7หน่วยใช่มั้ย1 10กับ7หน่วยรวมเป็น17ใช่มั้ยแต่ต้องบวกด้วย25อันนี้17นะ25ใครออกมาแสดงได้ด้วยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้บ้างลูกเอาประมือให้ปณิตาก่อนเยี่ยมมากนะครับใครออกมาแสดงได้บ้างเอามือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้งยกวันใหม่ลูกมาวันใหม่มาวันใหม่25ต้องใช้แผ่นตารางอะไรเท่าไหร่ด้านข้างเลย25นะต้องแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นเอ่ยครบหรือยังลูกครบเด็กๆสังเกตสิครับว่าเพื่อนแสดง25ได้ถูกต้องไหมโดยใช้แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยถูกต้องไหมลูกถูกต้องครับจะเห็นว่ามีแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูกมีแผ่นตาราง10กี่แผ่น2แผ่นแสดง20ใช่ไหมครับกับอีก5หน่วย20กับ5หน่วยรวมเป็น25นั่นเองนะครับและเราต้องการนํา17บวก25การบวกกันในทางคณิตศาสตร์คือนํามาทําไมกันมาอะไรนะปลื้มลูกนํามารวมกันนั่นเองนะครับอ่ะปรบมือให้วันใหม่ก่อนนะเยี่ยมมากนะครับนํามารวมกันใครจะมารวมกันให้ครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกชัยพฤกษ์มาลูกชัยพฤกษ์เวลาเรารวมกันนักเรียนอย่าลืมว่าทำไมเราต้องรวมกันเป็นชุดๆใช่ไหมแผ่นตารางสิบก็ควรรวมกับแผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยก็ควรรวมกับแผ่นตารางหน่วยอ่ะเราเอาแผ่นตารางอะไรรวมกันก่อนลูกเอาแผ่นตารางอะไร
1: ตาราง10ค่ะ
0: ใช้แผ่นตาราง10รวมกันก่อนนะด้านล่างรวมด้านล่างก็ได้ใช้แผ่นตาราง10รวมกันอ่ะแล้วยังไงต่อลูกใช้แผ่นตาราง10รวมกันนะใช้แผ่นตาราง10รวมกันแล้วยังไงต่อเอ่ยอ๋อแผ่นตารางหน่วยมารวมกันใช่ไหมนักเรียนลองสังเกตนะว่าเพื่อนติดถูกต้องหรือไม่นะครับเพื่อนติดถูกต้องไหมนะนักเรียนลองสังเกตสิจากที่เพื่อนติดเนี่ยเรามองเห็นภาพไหมอันนี้นำแผ่นตาราง10มารวมกันใช่ไหมได้แผ่นตาราง10กี่แผ่นเนี่ยลูก3แผ่นอันนี้10นะนี้10นะครับนี้20นะให้เพื่อนเห็นนิดนึงนี้กี่10แล้ว
2: 30
0: สังเกตว่าแผ่นตารางหน่วยนักเรียนจำได้ไหมครับว่าแผ่นตารางหน่วย10แผ่นรวมกันจะเป็นแผ่นตาราง10กี่แผ่นนะ1แผ่นใช่ไหมใครจะมาเรียงให้เป็นแผ่นตาราง10ได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกประกรณ์มาลูกประกรณ์ ประมือชัยพฤกรเยี่ยมมากอาจจะรวมให้เป็นแผ่นตาราง10สิทำได้ไหมเรียงต่อเลยถึงไหมเรียงเลย

0: จากที่ประกรณ์นะครับได้เรียงแผ่นหน่วยทั้งหมด10แผ่นเป็นแผ่นตารางเป็นแผ่นตารางอะไรลูกตอนนี้เรียงกันเหมือนแผ่นตารางอะไรแล้วแผ่นตาราง10 1แผ่นเลยใช่ไหมเหมือนแผ่นตาราง10 1แผ่นแสดงว่าเราจะเหลือแผ่นตารางหน่วยอยู่กี่แผ่นลูก
1: 2แผ่น
0: 2แผ่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามานับพร้อมๆกันว่าเราได้จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้1 10 1 10 2 10 3 10 4 10กับอีกกี่หน่วย
1: 2หน่วย
0: กับอีก2หน่วย40กับ2หน่วยรวมกันเป็น
1: 42
0: นั่นเองเยี่ยมมากเอาประมือประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับฉะนั้นจากเมื่อสักครู่นี้นะมาดูเป็นแผนภาพการสักเล็กน้อยนะเมื่อสักครู่นี้มี17ใช่ไหมเราแสดงด้วยแผ่นตาราง10 1แผ่นและแผ่นตารางหน่วย7แผ่นใช่ไหมครับกับ25มีแผ่นตาราง10 2แผ่นกับแผ่นตารางหน่วย5แผ่นนะครับรวมกันนะเราก็นำแผ่นตาราง10มารวมกันก่อนใช่ไหมลูกจะเห็นว่าได้แผ่นตาราง10 3แผ่นใช่ไหมครับและนำแผ่นตารางหน่วยมาเรียงร้อยต่อกันจะเห็นว่าจะกลายเป็นแผ่นตาราง10 1แผ่นใช่ไหมครับและมีแผ่นตารางหน่วยเหลืออยู่2แผ่นฉะนั้นแล้วเราจึงได้ว่าจากเมื่อสักครู่นี้ที่รวมกันจะได้30กับ10ที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมกับ2หน่วยหรือ42นั่นเองดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า17บวก25เท่ากับ42ในสถานการณ์ที่ถามไปนะครับว่าครูจะมีเงินทั้งหมดกี่บาทนั่นก็คือครูมีเงินทั้งหมด42บาทนั่นเองนะครับยากไหมลูกไม่ยากนะถ้าไม่ยากลองมาดูโจทย์ข้อต่อไปลูก140บวก20เท่ากับจำนวนใดใครจะแสดงโดยใช้แผ่นตารางได้บ้างแสดงการบวกโดยใช้แผ่นตารางแสดงว่าเราก็จะต้องรู้ก่อนว่า140เราจะใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่นใช่ไหมครับกับอีก20เราจะใช้แผ่นตาราง10กี่แผ่นให้คิดทั้งต้นทางและปลายทางนะเอามือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้งยกเรามาลุกประภัสราประภัสราประภัสราลูกเราต้องใช้แผ่นตารางอะไรบ้างแอบช่วยเพื่อนตอบหน่อยเราต้องใช้แผ่นตารางอะไรบ้าง140ลูกแผ่นตาราง100กี่แผ่น140จะต้องใช้แผ่นตาราง100 1แผ่นใช่ไหมอ่ะในแผ่นตาราง100อ่ะลงไปอ่ะใช้แผ่นตารางอะไรอีกลูกแผ่นตาราง10กี่แผ่นกี่แผ่นเอ่ย4แผ่นอ่ะแปะลงไปเลย1แผ่น2แผ่น3แผ่นอ่ะ30แล้วกับอีก10เป็นกี่10แล้วลูกตอนนี้เป็น40แล้วนะแผ่นตาราง10นะครับจะเห็นว่าแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100ใช่ไหมแผ่นตาราง10 4แผ่นแสดง
1: 40
0: แสดง40 100กับ40รวมกันเป็น140ใช่ไหมครับและอีก20ล่ะใครจะออกมาแสดงได้บ้างประมือ2ครั้ง3ครั้งอัพประมือให้ประภัสราหน่อยเยี่ยมมาก20จะแสดงโดยใช้แผ่นตาราง10อย่างไรเอามือจับหูจับแขนจับไหล่กิติพันธ์ออกมาก
2: ิติพ
0: ัน
2: ธ
0: ์ออกมาก
2: ิ
0: ตินันเรียบร้อยที่สุดนะได้ออกมาอ้าว20แสดงโดยใช้แผ่นตาราง10หรือแผ่นตารางอะไรแผ่นตาราง10อ่ะกี่แผ่นแสดงให้ดูหน่อยด้านข้างตรงนี้อันนี้แสดงเท่าไหร่ลูกแสดงเท่าไหร
1: ่
0: 20หรือ20นั่นเองนะคะ

0: ฉะนั้นเราสามารถที่จะนำ140บวก20การนำ140บวก20หมายความว่าให้เรานำแผ่นตารางมาทำไมกันลูกรวมกันนั่นเองเอาใครจะออกมารวมกันได้บ้างเอาปรบมือให้กิตินันหน่อยเยี่ยมมากใครจะออกมาพักวลันมาพักวลันมาลูกพักวลันรวมกันให้ครูดูหน่อยรวมกันยังไงเอาแผ่นตารางอะไรมารวมกันแผ่นตาราง10ใช่ไหมมารวมกันได้เลยรวมกันเป็นเท่าไหร่เนี่ยลูกรวมกันเป็นเท่าไหร่เนี่ยตอบครูหน่อยได้ไหมขอนับก่อนเป็น160นั่นเองปรบมือให้พักวลันหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจะเห็นว่ามีแผ่นตาราง101แผ่นนะครับแสดง100นะกับแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก6แผ่นนะนับไปพร้อมๆกัน1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 100กับ60รวมกันเป็น160นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่า140บวก20เท่ากับ160นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเป็นแผนภาพกันนะครับว่าในแผนภาพนักเรียนจะเข้าใจตามที่คุณครูได้นำเสนอไปหรือไม่นะครับจากเมื่อสักครู่นี้เรามาสรุปกันสักเล็กน้อยจะเห็นว่าเราต้องใช้แผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10เพื่อแสดงจำนวน140ใช้อะไรลูกใช้อย่างละกี่แผ่นแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100ใช่ไหมและแผ่นตาราง10 4แผ่นแสดง40จะเห็นว่า140สามารถแสดงได้ในลักษณะนี้นะครับและจะเห็นว่าต้องใช้แผ่นตาราง10กี่แผ่นเพื่อแสดงจำนวน20ลูกแผ่นตาราง10 2แผ่นนะแสดง20และเมื่อเรานำมาบวกกันใช่ไหมระหว่าง140กับ20ใช่ไหมครับเราสามารถนำมารวมกันได้ในลักษณะนี้เลยนะครับนั่นก็คือนำแผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10นะมาวางเรียงต่อกันในลักษณะนี้จะเห็นว่ามีแผ่นตาราง100 1แผ่นนะครับมีแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100กับแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูกตอนนี้กี่แผ่นทั้งหมด6แผ่นหรือ60นั่นเองนะครับฉะนั้นเราจึงได้ว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดง100กับ60หรือ100กับ60หรือ160นั่นเองนะยากไหมลูกไม่ยากนะจึงได้ว่า140บวก20เท่ากับ160นะไม่ยากนะลูกมาดูข้อถัดไป234บวก123เท่ากับจำนวนใดเราจะใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยอย่างละกี่เพื่อแสดงจำนวน234ให้ตอบพร้อมกันอันนี้ใช้เป็นภาพบ้างแผ่นตาราง100 2แผ่นหรือ200ใช่ไหมแผ่นตาราง10แล้วลูก30กี่แผ่น
1: 3
0: แผ่นตาราง10 3แผ่นหรือ30และสุดท้ายแผ่นตารางหน่วย4แผ่นหรือ4หน่วยนะครับในลักษณะนี้นะ234234บวกอะไรนะบวก123ใช่ไหมลูกแสดงว่าเราจะต้องใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยอย่างละกี่แผ่นเพื่อแสดงจำนวน123ลูกใช้แผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100ใช่ไหมแผ่นตาราง10ละลูก
1: 20
0: แผ่นตาราง10กี่แผ่น
1: 2
0: แผ่นนะครับหรือ210และแผ่นตารางหน่วย3แผ่นหรือ3หน่วยนะแสดงจำนวน123นั่นเองฉะนั้นถ้าเรานำมารวมกันนักเรียนคิดว่าเราต้องเอาแผ่นตารางอะไรมารวมกันก่อนแผ่นตารางอะไรมารวมกันก่อนดีลูกแผ่นตาราง100มารวมกันเนาะมีอยู่2แผ่น200ใช่ไหมของ123มีอยู่1แผ่น100ตอนนี้รวมกันเป็นกี่ร้อยเนี่ย300ใช่ไหมต่อไปเอาแผ่นตารางอะไรมารวมกันอีกลูก
1: แผ่นตาราง
0: 10มีอยู่30ใช่ไหมของ234นะครับและ123มีอยู่ 2แผ่นใช่ไหมแผ่นตาราง10รวมกันตอนนี้มีกี่10แล้วเนี่ยลูกมีกี่10มี50ใช่ไหมครับและสุดท้ายเราเอาแผ่นตารางอะไรมารวมกันนะแผ่นตารางหน่วยใช่ไหม234มีกี่หน่วยอะลูก
1: 4
0: มีแผ่นตารางหน่วยอยู่4แผ่นหรือ4หน่วยนั่นเองส่วน123มีแผ่นตารางหน่วยอยู่กี่แผ่นลูก
1: 3
0: แผ่นนำมารวมกันตอบคุณครูหน่อยตอนนี้แผ่นตารางทั้งหมดรวมกันเรียบร้อยแล้วแสดงจำนวนเท่าใดลูกใครตอบคุณครูได้บ้างใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยวันใหม่ลูกวันใหม่ตอบคุณครูหน่อยว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าใด
2: 357ค่ะ
0: 357เยี่ยมมากถูกต้องไหมนะมาดูกันนะจะเห็นว่าแผ่นตาราง100มี3แผ่นแสดง300นั่นเองมีแผ่นตาราง10 5แผ่นแสดง50กับมีแผ่นตารางหน่วย7แผ่นแสดง7นั่นเองนะครับ300กับ50กับ7หรือ357นั่นเองเยี่ยมมากแสดงว่า234บวก123จึงเท่ากับ357นะกิจกรรมถัดไปคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะครับทำอีกเช่นเคยนั่นก็คือให้นักเรียนระบายสีแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยเพื่อแสดงจำนวนและช่วยในการหาคำตอบของผลบวกที่ครูกำหนดให้นะและบันทึกในใบกิจกรรม 2.3 มาดูใบกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะครับใบกิจกรรมที่ครูจะให้นี้นะโจทย์ข้อนี้ว่ายังไงลูก252บวกจำนวนใด345เท่ากับจำนวนใดเราก็ต้องระบายสีแสดง252ใช่ไหมกับแสดง345นะว่าแต่ละจำนวนนั้นแสดงด้วยแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยอย่างไรและมาตอบคำถามด้านล่างว่าเอ๊ะคำตอบที่เราได้เท่าไหร่มีแผ่นตาราง100ทั้งหมดกี่แผ่นมีแผ่นตาราง10ทั้งหมดกี่แผ่นมีแผ่นตารางหน่วยทั้งหมดกี่แผ่นนะครับและสรุปคำตอบว่าผลบวกที่ครูให้หานั้นเท่ากับจำนวนใดเดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางนะครับรับใบกิจกรรมที่ 2.3 จากคุณครูและช่วยกันทำนะช่วยกันอาจจะช่วยกันก็ได้แต่ครูให้ทำทุกคนนะครับนำสีขึ้นมาระบายได้เลยนะครับเดี๋ยวรับใบกิจกรรมและลงมือปฏิบัติได้ครับคนละ1แผ่นนะทำคนละแผ่นเลยคนละ1แผ่นนะคนละ1แผ่นเลยนักเรียนไม่เข้าใจเราลองดูคำสั่งอีก1ครั้งนะลองดูคำสั่งอีก1ครั้งนะครับจะเห็นว่าอ่านพร้อมกันในคำสั่งพร้อมกัน1 2 3ให้นักเรียนแสดงการหาผลบวกโดยกระบายสีแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยและเติมข้อความในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับเนี่ย252บวก345เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมเราก็ระบายเลยของ252นะระบายทั้งหมดไหมไม่นะแค่252นะครับ345ระบายหมดเลยไหมไม่แสดงแค่345และดูว่าจากภาพแผ่นตารางทั้งหมดที่ระบาย4เท่านั้นนะ มีแผ่นตารางร้อยทั้งหมดกี่แผ่นแผ่นตารางสิบกี่แผ่นแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นและแผ่นตารางทั้งหมดแสดงจำนวนใดนะครับและอย่าลืมเขียนสรุปตรงนี้ว่าสรุปแล้ว252บวก345ได้เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะครับถ้านักเรียนเข้าใจคำสั่งเรียบร้อยแล้วลงมือปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับใครที่มีข้อสงสัยสามารถที่จะยกมือสอบถามได้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับได้เลยใช้สีอะไรก็ได้ลูกใช้สีอะไรก็ได้นะแต่ระบายให้ถูกต้องเท่านั้นนะมีใครไม่เข้าใจคำสั่งไหมมีไหมเข้าใจนะอย่างเช่น252นะครับ252นักเรียนลองคิดดูว่าเราต้องใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นครับ2แผ่นใช่ไหมก็ต้องระบายแผ่นตารางร้อย2แผ่นนะครับ50แสดงว่ามีแผ่นตาราง10กี่แผ่นครับ5แผ่นนั่นเองใช่ไหมแสดงว่าต้องระบายแผ่นตาราง10 5แผ่นนะครับและ2หน่วยแสดงว่าต้องระบายแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นครับ2แผ่นนะครับเพื่อแสดงจำนวน252และเราลองดูอีกจำนวนหนึ่งนะครับ345เราจะแสดงโดยแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรระบายสีให้ถูกต้องนะครับจากนั้นลองสังเกตว่าแผ่นตารางทั้งหมดที่ระบายสีเราก็ลองดูทีละชุดนะครับแผ่นตารางร้อยมีทั้งหมดกี่แผ่นแผ่นตาราง10มีทั้งหมดกี่แผ่นและแผ่นตารางหน่วยมีทั้งหมดกี่แผ่นแล้วแผ่นตารางทั้งหมดเหล่านั้นแสดงจำนวนใดนั่นก็คือผลบวกของ252บวก345นั่นเองนะครับหวังว่าปลายทางคงทำกันได้นะลองดูครับ

ำได้ไหมกลุ่มนี้ทำได้ไหมทำได้นะยากไหมไม่ยากนะยากไหมลูกไม่ยากนะให้เติมจำนวนลงไปใช่ครับ

ด้านล่างอย่าลืมเติมนะอย่าลืมเติมว่ามีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นนะลูกแผ่นตาราง10กี่แผ่นแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะ

แผ่นตาน้ำร้อยกี่แผ่นเนี่ยเติมลงไปเลยกี่แผ่น

0: ล่ะลอกมามีเพื่อนใกล้เสร็จแล้วนะระบายหมดยังเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เสร็จหรือยังลูกไหนลองดูสิมีเพื่อนเสร็จแล้วนะกี่แผ่น500แผ่นเลยเหรอลองดูใหม่สิสรุปใช่เสร็จแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากลูก
1: เพื่อนชื่ออะไร

วังว่านักเรียนคงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวางปากกาวางดินสอวางยางลบนะวางทั้งหมดเลยปรบมือ2ครั้ง3ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายเลี้ยงไปทางขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมเดี๋ยวครูจะสุ่มคนที่เรียบร้อยที่สุดออกมานำเสนอนะครับใครเรียบร้อยที่สุดนะเปมี่มาลูกเปมี่ประเมยเปมี่หน่อยเป็นกำลังใจเพื่อนเปมี่ลูก252

0: 2เราต้องระบายแผ่นตารางอะไรบ้างอย่างละเท่าไหร่มีระบายแผ่นตารางอะไรบ้างลูก
1: 100
0: แผ่นตารางอะไรนะ
1: 100
0: แผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
1: 2แผ่น
0: 2แผ่นแสดง200ใช่ไหมอันนี้ของจำนวนใดนะ252ใช่ไหมและต้องระบายแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
1: 5แผ่น
0: ระบายแผ่นตาราง10 5แผ่นถูกต้องไหมลูกเพื่อระบายถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเยี่ยมมากและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นลูก
1: 2แผ่น
0: 2แผ่นใช่ไหมครับส่วน345ล่ะลูกต้องแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นระบาย
1: 3แผ่น
0: 3แผ่นใช่ไหมครับและแผ่นตาราง10ล่ะลูก
1: 4แผ่น
0: 4แผ่นนะถูกต้องนะครับและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่น
1: 5แผ่น
0: 5แผ่นเยี่ยมมากแสดงว่าจากที่เราระบายนะที่ระบายทั้งหมดนะมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
1: 5แผ่น
0: แผ่นตารางร้อย
1: 5แผ่น
0: 5แผ่นแสดง500ใช่ไหมครับและมีแผ่นตาราง10กี่แผ่นเนี่ย
1: 9แผ่น
0: 9แผ่นแสดง9แผ่นแสดง9 10ใช่ไหมและแผ่นตารางหน่วยทั้งหมดกี่แผ่น
1: 7แผ่น
0: 7แผ่นนะครับแสดง7หน่วยแสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดลูกแสดงจำนวนใด
1: 597
0: เยี่ยมมากแสดงว่าผลบวกของ252บวก345เท่ากับ597นั่นเองนะครับถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากคนที่จะได้นำเสนอถัดไปคนที่เรียบร้อยอีกหนึ่งคนนั่นก็คือดาเนียมาลุกดาเนียเรียบร้อยที่สุดนำเสนอซิ252เราต้องระบายแผ่นตารางอะไรบ้างอย่างละเท่าไหร่ลูก
2: แผ่นตาราง102แผ่นค่ะ
0: แผ่นตาราง102แผ่นนะแผ่นตารางอะไรอีกลูก
2: แผ่นตาราง10 5แผ่นค่ะ
0: และ
2: แผ่นตารางหน่วย2แผ่นค่ะ
0: แสดงจำนวน
2: 252ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับและ345ต้องระบายแผ่นตารางอะไรบ้างลูก
2: แผ่นตาราง103แผ่น
0: แผ่นตาราง103แผ่นแผ่นตารางอะไรอีกลูก
2: แผ่นตาราง4แผ่น
0: แผ่นตาราง14แผ่นนะครับและแผ่นตารางอะไรอีกลูก
2: แผ่นตารางหน่วย5แผ่น
0: แผ่นตารางหน่วย5แผ่นแสดงจำนวน
2: 345ค่ะ
0: 345นะจากภาพแผ่นตารางทั้งหมดที่ระบายสีมีแผ่นตารางร้อยทั้งหมดกี่แผ่นลูกทั้งหมดที่ระบายสีตรงเนี้ยมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
2: แผ่นตาราง105แผ่น
0: มีแผ่นตาราง105แผ่นแผ่นตาราง10ละลูก
2: แผ่นตาราง10 9แผ่น
0: 9แผ่นและแผ่นตารางหน่วยละลูก
2: 7แผ่นค
0: ่
2: ะ
0: 7แผ่นแสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่ลูก
2: 597
0: 597จึงได้ว่าดังนั้น
2: 252บวก345เท่ากับ597ค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนำเสนอได้ฉะฉานชัดเจนนะครับให้นักเรียนตัวตรงประมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปเราได้ข้อสรุปอะไรบ้างนักเรียนได้ข้อสรุปอะไรบ้างลูกใครตอบคุณครูได้บ้างมือจับหูจับแขนจับไหล่จับศีรษะยกประกอบลูกประกอบเราได้รับความรู้อะไรบ้าง
3: บวกด้วยการใช้แผ่นตาราง10แผ่นตาราง

0: ับแผ่นตารางหน่วย
1: เราอะไรนะ
0: ใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบแล้วก็แผ่นตารางหน่วยในการบวกครับ
1: อ๋อเราใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยช่วยในการ
0: บวกครับ
1: ช่วยในการหาผลบวกนั่นเองนะครับจะเห็นว่าจากที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะมีใครเพิ่มเติมไหมมีใครเพิ่มเติมไหมลูกเราลูกพักวลันเราเพิ่มเติมว่าอะไรเวลาเราบวกเนี่ยเราต้องบวกทีละชุดใช่ไหมเราต้องเอาแผ่นตารางชนิดเดียวกันมาทำไมกัน
0: มารวมกันค่ะ
1: อ๋อนำแผ่นตารางชนิดเดียวกันมารวมกันแล้วก็อะไรอีกลูก
0: ยิงไหมเอาหลักสิบมารวมกันค
1: ่ะอะไรนะ
0: แล้วก็เอาหลักสิบมารวมกันค่ะ
1: นำอะไรนะ
0: นำเอาหลักสิบมารวมกันค่ะ
1: นำแผ่นตารางสิบมารวมกันแล้วยังไงต่อลูกและแผ่นตารางหน่วยต้องรวมกันไหมต้องรวมกันด้วยไหม
0: รวมค่ะ
1: รวมกันแล้วก็แผ่นตารางร้อยล่ะลูกต้องรวมกันไหม
0: รวมรวมค่ะ
1: รวมใช่ไหมครับนะแสดงว่าการบวกจำนวน2จำนวนเราอาจจะใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยช่วยในการหาผลบวกโดยนับแผ่นตารางทีละชุดนะอาจจะรวมกันแผ่นตารางร้อยรวมกันก่อนแล้วก็แผ่นตารางสิบรวมกันและแผ่นตารางหน่วยรวมกันนะครับจากนั้นจึงนำผลรวมแต่ละชุดมารวมกันก็จะได้ผลบวกออกมานั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ที่เด็กๆจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับมาดูกันนะเป็นแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่แบบฝึกหัดนั้นคือแบบฝึกหัดที
2: ่
1: เป็นแบบฝึกหัดที่ 2.3 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับปลายทางนะรบกวนหนึ่งทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.3 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.3 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับส่วนนักเรียนอย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดให้ชัดเจนนะครับทำแบบฝึกหัดที่ 2.3 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูด้วยนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องอะไรลูก
2: การ
1: หาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทดโดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกไม่มีการทดในตอนที่1 นะครับสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นคือบัตรโจทย์การบวกและแบบฝึกหัดที่ 2.4 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องการหาผลบวกของจำนวนนับ2จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทดโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

จริงๆแล้วต้องพิจารณาว่าเรามีเรี่ยวแรงมาทำงานก็ถือว่ามีบุญแล้วมีความสุขจากการที่ได้ทำงานมองเห็นคนที่ตกงานไม่มีงานจะทำและก็มองเห็นงานว่าเนี่ยคือดูแลชีวิตเนี่ยคือคุณค่าของชีวิตนะถ้าคิดว่าจะทำงานเพื่อหาเงินอย่างเดียวไม่เห็นคุณค่าของงานไม่เห็นคุณค่าของการกระทำงานไม่เห็นคุณค่าของรายได้เราก็มองสิ่งที่มันสูงกว่าที่นอกจากงานเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานได้คือคนที่สุขภาพดีคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถ้าร่างกายไม่ดีนะสมองสติปัญญาไม่ดีเขาก็ไม่ให้ทำงานต้องภูมิใจในความแข็งแรงของตนเองภูมิใจในความสามารถของตนเองภูมิใจที่เราสามารถทำงานได้ให้มีความสุขกับการทำงานอย่าไปมีความสุขว่าต้องได้เงินหรือต้องได้สิ่งที่มากกว่าการทำงานเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากอยากทำงานแต่ไม่มีโอกาสได้ทำงานเราต้องมีความสุขกับการทำงานเพียงเท่านี้ก็จะมีความสุขกับการทำงานได้แล้วเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในส่วนของการพยากรณ์ขึ้น

ลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บางพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า

0: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
1: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really ไปค่ะLet's go now
0: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: หูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

วัสดีค่ะนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณแนนทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันค่ะวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนเช่นเคยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายในชั่วโมงที่ผ่านมาวิชาสังคมศึกษาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ซื้อและผู้ขายไปแล้วผู้ซื้อมีลักษณะอย่างไรผู้ขายมีลักษณะอย่างไรซึ่งในปัจจุบันเรามีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะในปัจจุบันนี้เรามีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั่นก็คือเงินนั่นเองเราอยากซื้ออะไรอยากไปใช้บริการอะไรจะต้องใช้เงินเป็นสื่อกลางนั่นเองค่ะซึ่งผู้ซื้อคือผู้ที่นำสินค้าหรือบริการไปแลกเปลี่ยนกับเงินส่วนผู้ซื้อล่ะคะนำสื่อกลางที่เรียกว่าเงินไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการนั่นเองซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่าผู้ซื้อและผู้ขายนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรมีบทบาทในเรื่องของราคาหรือความสัมพันธ์ในเรื่องของการซื้อการขายนะคะอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนั่นเองหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วเราก็จะสามารถบอกความสัมพันธ์ของผู้ซื้อผู้ขายได้นั่นเองนะคะในวันนี้เราก็จะมาฟังนิทานจากครูแนนกันนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าแม่ค้าผู้หลอกลวงก่อนอื่นเลยครูแนนอยากให้เด็กๆลองฝึกสติฝึกสมาธิกันก่อนนะคะ

มือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆนักเรียนปลายทางฝึกทำไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะอีกสักหนึ่งรอบค่ะเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆหลับตาแล้วนั่งนิ่งๆลืมทุกสิ่งแล้วฟังคุณครูนักเรียนปลายทางหลับตาหรือยังคะหลับตาลงแล้วนั่งนิ่งๆลืมทุกสิ่งแล้วฟังคุณครูในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันหลับตาอยู่นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหลับตาลงหลับตาลงลองคิดทบทวนในวันนี้นะคะว่าตั้งแต่เช้าจนถึงณตอนนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปแล้วเรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างเข้าใจในบทเรียนอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรเราทำตัวดีหรือไม่ในวันนี้เราเป็นเด็กดีหรือไม่ครูแนนยังเห็นบางคนบางคนยังไม่หลับตาลงบางคนยังไม่หลับตาเลยหลับตาแล้วคิดทบทวนตัวเองนะคะวันนี้ฉันทำดีแล้วหรือยังวันนี้ฉันคุยเก่งหรือไม่วันนี้ฉันตอบคำถามกับคุณครูได้ไหมคะลองตอบกับตัวเองบางคนยังลืมตาเลยนั่งตัวตรงนะคะคุณแอนบอกว่านั่งตัวตรงตัวตรงนักเรียนปลายทางลองสงบนิ่งสักหนึ่งนาทีก่อนนะคะลองคิดทบทวนว่าวันนี้เราเป็นเด็กดีหรือไม่เรียนในรายวิชาต่างๆเราเข้าใจในบทเรียนหรือไม่นะคะลองคิดทบทวนตัวเองดูซิกลุ่มที่5ยังมีหยอกล้อกันอยู่เลยนะคะครูแนนครูแนนมีตาทิพย์นะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะคุณครูปลายทางมีตาทิพย์นะหลับตาลงนะคะแล้วทบทวนตัวเองดูซิถ้าเราทำไม่ดีสิ่งไหนฉันจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรบ้างทุกๆเช้าตื่นขึ้นมาวันนี้ฉันตื่นสายไหมวันนี้ฉันตื่นเช้าไหมฉันเผลอพูดไม่เพราะกับเพื่อนๆบ้างไหมถ้าฉันพูดไม่เพราะฉันจะต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไรเก่งมากค่ะทีนี้เด็กๆลืมตาขึ้นนะคะเด็กๆลืมตาขึ้นแล้วนั่งตัวตรงก่อนอื่นเลยเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานจากครูแนนไหมคะพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราจะต้องตั้งใจฟังครูแนนนะคะเล่านิทานให้ฟังและเด็กๆจะต้องนึกภาพตามไปด้วยเมื่อมีผู้พูดต้องมีผู้ฟังเมื่อผู้พูดถามต้องมีคนตอบนะคะในขณะที่ครูแนนเล่าอยู่นักเรียนจะต้องนั่งตัวตรงฟังตั้งใจอย่างดีนะคะต่อไปเราจะมาฟังนิทานเรื่องแม่ค้าผู้หลอกลวงกลุ่มที่5พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะรอฟังนิทานจากครูแนนณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีแม่ค้าชื่อปิ่นอาศัยอยู่เขาทำอาชีพ

0: เลี้ยงวัวและรีดนมวัวขายเขาเลี้ยงวัวเป็นอย่างดีจึงทำให้วัวผลิตนมออกมาอย่างมีคุณภาพชาวบ้านทุกๆคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอที่จะซื้อนมกับปิ่นในวันแล้ววันเล่าปิ่นนำนมนี้ไปขายที่ตลาดทุกๆวันเขาขยันขันแข็งเป็นอย่างดีจนในที่สุดเขามีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเลี้ยงวัวรีดนมวัวขายแต่ปิ่นก็ยังไม่พอใจเพราะปิ่นฝันไว้ว่าเขาอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ร่ำรวยกว่านี้มีเงินทองใช้มีรถราคาแพงๆขับและที่สำคัญเขาอยากมีเสื้อผ้าที่ราคาแพงๆไว้สวมใส่ชาวบ้านจะต้องอิจฉาเขาแน่นอนเขาจึงกล่าวไว้ว่าเอ๊ะฉันจะต้องทำอย่างไรให้ชาวบ้านอิจฉาฉันอยากเป็นเหมือนฉันให้ได้เพื่อนๆลองช่วยปิ่นคิดสิว่าฉันควรทำอย่างไรเพื่อนๆกลุ่มที่4คะลองช่วยปิ่นคิดหน่อยสิว่าปิ่นควรทำอย่างไรคะ
1: ทำงานให้เยอะๆครับ
0: ชัยพฤกษ์ตอบว่าปิ่นจะต้องทำงานให้มากกว่านี้เพื่อนๆกลุ่มที่สองค่ะช่วยปิ่นคิดหน่อยสิคะว่าปิ่นจะต้องทำยังไงทำให้มีเงินมากกว่านี
2: ้จะต้องทำงานหาเงินค่ะแล้วก็ต้องคิดวันนมไปขายให้มากกว่านี้อีกค่ะ
0: จะต้องทำงานให้มากๆและรีดนมวัวให้มากขึ้นใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวคุณแนนขอเพื่อนๆกลุ่มที่3เสนอแนวคิดให้กับปิ่นหน่อยค่ะว่าจะต้องทำอย่างไร
3: ขายนมเยอะๆครับ
0: ขายนมเยอะๆเฮ้ในเมื่อวัวมีเท่าเดิมแล้วปิ่นจะได้นมวัวมากกว่าเดิมได้อย่างไรคะเพื่อนกลุ่มที่5เพื่อนกลุ่มที่5บอกว่าซื้อวัวเพิ่มเพื่อนกลุ่มสองคะเพื่อนประกรณ์บอกว่ายังไงคะ
4: ซื้อวัวเพิ่มอีกครับแล้วก็ขายนม ทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับ
0: โอ้โหเพื่อนกลุ่มที่สองบอกว่าปิ่นจะต้องซื้อวัวเพิ่มให้หลายๆตัวกว่านี้และจะต้องทำงานโดยไม่มีวันหยุดโอ้โหทำงานเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนะคะแต่เอ๊ะปิ่นก็บอกว่าที่เพื่อนๆเสมอมาปิ่นไม่เอาปิ่นไม่ชอบปิ่นก็เลยบอกว่าฉันคิดออกแล้วฉันคิดออกแล้วว่าฉันควรทำยังไงวันรุ่งขึ้นปิ่นก็เลยได้ถือนมเดินไปที่ท้ายหมู่บ้านเดินไปท้ายหมู่บ้านแล้วเขานำน้ำไปเติมในนมทุกขวดเลยนี่ไงปิ่นบอกว่าแนวคิดของคนที่ฉลาดฉันไม่ต้องซื้อวัวเพิ่มฉันไม่ต้องทำงานทุกๆวันฉันไม่ต้องทำงานอื่นเพิ่มโอ้โหฉันมีแต่ได้กับได้ในวันแล้ววันเล่าปิ่นตื่นเช้ามาจะต้องถือนมไปที่ท้ายหมู่บ้านแล้วนำน้ำเติมใส่นมทุกๆขวดวัวผลิตนมได้เท่าเดิมแต่ปิ่นได้นมที่มากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพื่อน
5: ๆ
0: เพราะว่าปิ่นนำน้ำไปเติมใส่นมทุกขวดเลยปิ่นเพียงแค่นำนมเติมลงไปทุกขวดแค่ครึ่งขวดแล้วนำน้ำไปเติมใส่ในนมปิ่นทำแบบนี้อยู่เป็นประจำและก็นำนมที่เติมน้ำลงไปขายให้กับชาวบ้านเหมือนเดิมวันแล้ววันเล่าชาวบ้านก็เลยเอ๊ะทำไมรสชาติของนมไม่เหมือนเดิมชาวบ้านจึงรวมตัวไปถามปิ่นนี่ปิ่นทำไมรสชาตินมไม่เหมือนเดิมเลยปิ่นก็เลยบอกว่ารสชาติของนมก็ยังเหมือนเดิมถ้าพวกเจ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องมาซื้ออีกนะช ชาวบ้านไม่พอใจเลยที่ปิ่นพูดจาไม่ไพเราะด่าทอชาวบ้านที่มาไถ่ถามนะคะทีนี้เป็นอย่างไรปิ่นก็ยังทำตัวเหมือนเดิมทุกๆเช้าก็จะนำนมไปเติมกับน้ำทีนี้ชาวบ้านไม่พอใจที่ปิ่นพูดจาไม่ไพเราะเลยไม่ค่อยซื้อนมกับปิ่นนะคะหลังจากนั้นชาวบ้านเอะใจก็เลยตามไปที่ท้ายหมู่บ้านไปเจอปิ่นกำลังทำอะไรคะเพื่อนๆนำน้ำเติมใส่นมทุกๆขวดชาวบ้านเลยโอ้โหปิ่นทำแบบนี้ได้อย่างไรฉันเสียเงินไปซื้อนมก็อยากดื่มนมที่มีคุณภาพแต่ปิ่นทำแบบนี้ไม่ดีเลยดังนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านจึงเป่าประกาศให้คนทุกคนทราบว่าแม่ค้าคนนี้ไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงนำน้ำมาเติมใส่นมเหตุการณ์ต่อมาปิ่นนำนมไปขายไม่มีใครซื้อนมของปิ่นเลยนิทานเรื่องนี้จบลงด้วยดีครูแนนอยากจะถามเด็กๆว่าปิ่นเป็นผู้ขายที่ดีหรือไม่อย่างไร
5: ไม่ดี
0: ครูแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่2ก่อนค่ะปิ่นเป็นผู้ขายที่ดีหรือไม่อย่างไร
2: ไม่ดีค่ะ
0: ไม่ดีอย่างไรคะ
2: หลอกลวงลูกค้า
0: หลอกลวงลูกค้ากลุ่มที่3ค่ะปิ่นเป็นผู้ขายที่ดีหรือไม่อย่างไร
3: ไม่ดีครับ
0: ไม่ดีเลยครับเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าเขาหลอกลวงคนอื่นเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อชุดที่แพงๆมาใส
0: ่หลอกเงินคนอื่นนำนมที่ผสมกับอะไรคะกับน้ำทีนี้นักเรียนปลายทางลองวิเคราะห์จากการที่เราได้ฟังนิทานจากกูแนนนะคะและร่วมกันตอบกับคุณครูได้เลยปิ่นเป็นผู้ขายที่ดีหรือไม่อย่างไรนะคะกูแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่5ก่อนค่ะกลุ่มที่5คะปิ่นเป็นผู้ขายที่ดีหรือไม่อย่างไรคะไม่ดีเลยครับอย่างไรครับ
1: เพราะปิ่นเอาน้ำที่สกปรกไปอยู่กับนมที่สะอาดครับ
0: เพราะว่าปิ่นนำน้ำที่สกปรกใช่ไหมครับไปเติมลงในนมทีนี้ฟังครูแนนก่อนค่ะปิ่นนะครับเป็นผู้ขายที่ไม่ดีเลยเพราะปิ่นหลอกลวงยังไงเขานำน้ำไปผสมกับนมแล้วไปขายให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะไม่ควรทำเลยนะคะถ้าหากเรามีบทบาทเป็นผู้ขายครูแนนบอกแล้วว่าผู้ขายจะต้องนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพไปขายกับผู้ซื้อนั่นเองนะคะปิ่นมีความซื่อสัตย์ไหมคะไม่มีความซื่อสัตย์ในอาชีพของตนเองเพียงแค่อยากได้เงินที่มากๆและมีเงินซื้อสิ่งของราคาแพงๆแต่ปิ่นไม่ยอมทำงานเพิ่มปิ่นไม่ยอมซื้อวัวเพิ่มไม่อยากเสียเงินเพิ่มใดๆทั้งสิ้นจึงทำให้ปิ่นนำน้ำไปเติมกับนมดีไหมคะไม่ดีนั่นเองค่ะต่อมาปิ่นควรปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นผู้ขายที่ดีคะกลุ่มไหนยังไม่ตอบเดี๋ยวครูแนนขอให้กลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งปิ่นควรปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นผู้ขายที่ดีคะ
6: ไม่นำน้ำมาใส่ที่นมค่ะ
0: ไม่นำน้ำมาเติมกับ
6: นม
0: นะคะต่อไปกลุ่มที่สี่ค่ะปิ่นจะต้องทำอย่างไรให้เป็นผู้ขายที่ดีคะ
3: ไม่ใส่น้ำพิมพ
0: ์ไม่นำน้ำมาเติมลงในนมนั่นเองนะคะ

0: กลุ่มที่2ค่ะ
1: ไม่หลอกลวงลูกค้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หลอกลวงผู้ซื้อ
1: ต้องเป็นคนที่ดีพูดจาไพเราะค่ะ
0: เก่งมากค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ปิ่นขาดไปก็คือปิ่นพูดจาไม่ไพเราะเมื่อผู้ซื้อชาวบ้านมาถามไทยว่าทำไมปิ่นรสชาตินมทำไมไม่เหมือนเดิมแต่ปิ่นกลับด่าทอใช่ไหมคะใช่แล้วดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้ขายควรพูดจาให้ไพเราะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะและปิ่นไม่ควรนำน้ำไปผสมกับนมถ้าอยากได้นมที่เพิ่มขึ้นควรหาวิธีอื่นอย่างเช่นไปซื้อวัวมาเพิ่มหรือปิ่นอาจจะไปหางานทำเสริมอีกนั่นเองนะคะเป็นวิธีการที่จะให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแต่การที่ปิ่นทำแบบนี้ไม่เหมาะสมและไม่ดีเลยนั่นเองนะคะต่อมาการกระทำของปิ่นส่งผลอย่างไรทั้งต่อตนเองและผู้อื่นคะนักเรียนปลายทางคะการกระทำของปิ่นส่งผลอย่างไรต่อตนเองและต่อผู้อื่นคะกลุ่มที่4ค่ะ
2: ล้มละลายครับ
0: คะ
2: ล้มละลายครับ
0: ล้มละลายไม่มีคนซื้อเลยนั่นเองนะคะไม่มีคนไปซื้อนมจากปิ่นเลยเพราะปิ่นนำน้ำมาผสมกับนมกลุ่มที่3ค่ะการกระทำของปิ่นส่งผลอย่างไรต่อตนเองและผู้อื่นคะ
1: เดือดร้อนค่ะ
0: คนอื่นเดือดร้อนเพราะว่าเสียเงินในการซื้อนมไปแล้วนะคะแต่ได้คุณภาพที่ไม่ดีรสชาติไม่โอเคและส่งผลต่อตนเองยังไงส่งผลต่อปิ่นยังไงคะไม่มีคนซื้อนมของปิ่นอีกเลยนั่นเองค่ะนะคะดังนั้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะคะผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีความสัมพันธ์กันผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคาถ้ากำหนดราคาแพงเป็นยังไงคะ
3: ไม่มีใครซ
0: ื้อจะมีคนซื้อที่น้อยกำหนดราคาให้มันเหมาะสมก็จะส่งผลให้มีผู้ซื้อที่มากตามไปด้วยนั่นเองนะคะแต่อย่างเช่นปิ่นเป็นยังไงคุณภาพดีไหมคะไม่ดีดังนั้นราคาและคุณภาพต้องมาควบคู่กันไปด้วยถ้าเรากำหนดราคาที่สูงเกินไปมีก็มีคนซื้อน้อยและกำหนดราคาสูงไปอีกคุณภาพไม่ดีมีคนซื้อน้อยไหมคะมีคนซื้อน้อยเหมือนกับปิ่นเลยที่คุณภาพของสินค้าไม่มีแต่กำหนดราคาเท่าเดิมนะคะก็ไม่มีคนซื้อนั่นเองสิ่งสำคัญที่ผู้ขายควรมีคืออะไรคะซื่อสัตย์ไม่หลอกลวงเหมือนกับปิ่นไหมคะปิ่นมีความซื่อสัตย์ไหมคะไม่หลอกลวงไหมคะหลอกลวงนะคะดังนั้นปิ่นจะต้องมีความซื่อสัตย์ไม่หลอกลวงใช้วาจาที่สุภาพไพเราะปิ่นพูดจาที่สุภาพไหมคะไม่ครูแนนบอกว่าปิ่นเนี่ยด่าทอชาวบ้านแล้วก็บอกว่าถ้าพวกเจ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องมาซื้อนะคะต่อมาผู้ซื้อเป็นผู้ตัดสินใจซื้อครูแนนบอกแล้วว่าการที่เราจะซื้อสินค้าเราจะต้องมีการเปรียบเทียบราคาความเหมาะสมของสินค้าคุณภาพถ้าหมดอายุซื้อไหมคะไม่ซื้อนักเรียนปลายทางคะเวลาที่เราไปซื้อสินค้าเราจะต้องดูด้วยนะคะว่าหมดอายุหรือไม่ถ้าหมดอายุเราก็ไม่ควรซื้อนั่นเองเพราะว่าถ้าเรานำมารับประทานมาดื่มอาจจะทำให้เกิดท้องเสียได้ปวดท้องได้นั่นเองนะคะเราจะต้องมีการเปรียบเทียบราคาปริมาณและคุณภาพ

0: อบคุณภาพสินค้าและบริการนั่นเองนะคะผู้ซื้อจะต้องเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นอย่างเราณตอนนี้อยากได้โทรศัพท์มือถือจำเป็นไหมคะยังไม่จำเป็นอยากได้อะไรอีกอยากได้ของเล่นราคาแพงๆเหมือนกับเพื่อนจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นดังนั้นเวลาที่เราจะซื้อสินค้าจะต้องซื้อให้ดูความจำเป็นนะคะคำนึงถึงรายได้ของตนเองด้วยเราประกอบอาชีพหรือยังคะนักเรียนประกอบอาชีพหรือยังอย่างดังนั้นเราก็ยังไม่มีรายได้ซึ่งเงินที่เราได้มาโรงเรียนเรารับมาจากใครคะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ต้องไปทำงานและนำเงินมาให้เรามาโรงเรียนดังนั้นเวลาที่เราจะไปใช้บริการไปซื้อสินค้าจะต้องคำนึงด้วยว่ารายได้ของเรารายรับของเรามีเท่าไรและควรซื้อสินค้าที่มันจำเป็นเท่านั้นนั่นเองนะคะถ้าคุณแอมซื้อขนมหมดแล้วยืมเงินเพื่อนได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะทำให้เรานะคะมีนิสัยในการใช้จ่ายที่เกินตัวตัวเองนั่นเองนะคะดังนั้นคุณพ่อให้เงินมา20บาทใช้จ่ายอย่างไรให้พอดีนั่นเองนั่นแต่ละวันนะคะคุณแอบตัวอย่างผู้ซื้อผู้ขายนะคะแอบหยิบผลไม้ที่เน่าเสียให้คนที่มาซื้อพูดจาไม่ไพเราะเป็นผู้ขายที่ดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: เวลาที่เราไปซื้อผลไม้แม่ค้าแอบหยิบผลไม้ไปขึ้นตาช่างดีไหมคะไม่ดีเลยเพราะผลไม้ที่เน่าเสียรับประทานได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ดังนั้นผู้ขายคนนี้เป็นผู้ขายที่ดีหรือไม่
1: ไม
0: ่ดีถ้าหากผู้ขายคนนี้ทำแบบนี้อยู่บ่อยครั้งครูแนนไปซื้อแล้วครูแนนเจอว่ามีผลไม้เน่าอยู่ในถุงของครูแนนวันหลังครูแนนจะไปซื้อไหมคะ
1: ไม
0: ่ครูแนนก็จะหลีกเลี่ยงไม่ไปซื้อร้านนี้พูดจาไม่ไพเราะจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าไม่ซื้ออย่ามายืนอยู่หน้าร้านฉันแบบนี้ดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ผู้ซื้อเขามีอำนาจในการเลือกและตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเขาจะต้องคำนึงถึงคุณภาพหรือราคานั่นเองดังนั้นเราจะไปพูดจาไม่ไพเราะไม่ดีเลยเพราะมันจะส่งผลต่ออะไรลูกต่อตนเองด้วยต่อผู้ขายด้วยเขาจะชอบไปซื้อที่ร้านเราไหมคะไม่แน่นอนนะคะเอ๊ะใครเคยขึ้นรถแท็กซี่นักเรียนปลายทางล่ะคะเคยไปใช้บริการรถแท็กซี่หรือไม่ครูแนนก็เคยไปใช้บริการนะคะทีนี้การที่เราไปใช้บริการรถแท็กซี่เขาจะมีการกดอะไรเขาจะมีการกดมิเตอร์นะคะในการถูกต้องเพื่อจะได้คิดเงินกับผู้ที่มาใช้บริการว่าระยะทางเท่านี้มีราคาการใช้บริการเท่าไหร่นั่นเองนะคะแต่ถ้าคนขับรถแท็กซี่คนนั้นไม่กดมิเตอร์แสดงว่าเป็นผู้ให้บริการที่ดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีเลยฉันคิดราคา100บาทเลย200บาทเลยดีไหมคะไม่ดีดังนั้นผู้ให้บริการนะคะรถแท็กซี่จะต้องกดมิเตอร์ทุกครั้งต่อมาร้านค้าร้านขายอาหารพูดจาไพเราะยิ้มแย้มขายราคาไม่แพงอาหารอร่อยดังนั้นแล้วถ้าเปรียบเทียบกับร้านที่ขายแพงพูดจาไม่ไพเราะเด็กๆคิดว่าใครจะเข้าไปใช้บริการหรือไปซื้อร้านไหนมากกว่ากันร้านที่ยิ้มแย้มพูดจาไพเราะและอาหารเป็นยังไงลูก อาหารก็มีราคาที่ไม่แพงเหมาะสมดังนั้นสรุปง่ายๆเลยถ้าหากร้านไหนขายราคาที่แพงเกินไปอาหารไม่อร่อยพูดจาไม่ไพเราะไม่มีความซื่อสัตย์หลอกลวงคนซื้อหรือคนไปใช้บริการร้านนั้นก็จะมีคนซื้อหรือคนไปใช้บริการน้อยนั่นเองแต่ถ้าร้านไหนขายสินค้าที่

0: ราคาที่แพงเกินไปมีคนซื้อน้อยไหมคะ
1: น้อย
0: ถ้ากำหนดราคาที่เหมาะสมราคาคนซื้อคนไปใช้บริการก็จะมากตามไปด้วยนั่นเองค่ะทีนี้วันนี้เราจะมาทำกิจกรรมใบงานที่8เรื่องความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองนะคะครูแนนจะให้นักเรียนวาดภาพสินค้าหรือบริการที่ตนเองอยากขายหรือให้บริการพร้อมตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะคุณครูปลายทางแจกใบงานที่8เรื่องความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายรวมทั้งอธิบายให้คำแนะนำในการทำใบงานด้วยค่ะทีนี้นักเรียนต้นทางของเรานะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยเด็กๆต้นทางของเรานะคะเปิดไปหน้าที่9ครูแนนขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ครูแนนจะให้นักเรียนวาดภาพสินค้าหรือบริการที่ตนเองอยากจะขายแล้วอยากจะขายอะไรให้นักเรียนวาดภาพลงในกรอบที่ครูแนนกำหนดให้เลยนะคะเราอยากขายผลไม้วาดผลไม้อยากขายอุปกรณ์การเรียนวาดอุปกรณ์การเรียนหรืออยากเปิดร้านตัดผมแล้วก็วาดเป็นร้านตัดผมได้เลยนะคะหลังจากที่เราวาดภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะคำถามของเรามีด้วยกัน2ข้อคือข้อที่1สินค้าหรือบริการของฉันคืออะไรสมมติว่าคุณแนนอยากจะขายผลไม้วาดภาพผลไม้เสร็จแล้วคุณแนนก็ต้องมาตอบในข้อ1ว่าผลไม้นะคะเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านซ่อมรองเท้าคุณแนนก็จะเขียนว่าร้านเสริมสวยหรือร้านซ่อมรองเท้านั่นเองต่อมาข้อที่2ราคาของสินค้าหรือบริการฉันจะกำหนดราคาอย่างไรผลไม้ฉันขายส้มขายกิโลกรัมละเท่าไหร่นะคะเป็นการตั้งราคาแต่เราจะต้องคำนึงถึงอะไรลูกเราถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ขายกำหนดราคาให้มันเหมาะสมไม่แพงเกินไปนะคะทีนี้ครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการทำใบงานครูแนนจะมาเฉลยเป็นแนวทางให้อีกรอบหนึ่งนั่นเองค่ะเริ่มทำใบงานได้เลยหนูจะวาดอะไรล่ะคะหนูจะขายอะไรหนูจะเปิดร้านอะไรก็ได้ลองจินตนาการว่าถ้าฉันเป็นผู้ขายฉันจะขายอะไรฉันอยากขายอะไรและอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆจะต้องกำหนดอะไรเด็กๆจะต้องกำหนดราคาในการขายด้วยตอนนี้เราเป็นพ่อค้าและก็แม่ค้าตัวจิ๋วนะคะเราเป็นแม่ค้ากับพ่อค้าตัวจิ๋วใช่แล้วแต่เราจะต้องเป็นผู้ขายที่ดีไม่กำหนดราคาที่แพงเกินไปได้ค่ะขายอะไรคะ
2: ขายช้าง
0: ช้างมันขายไม่ได้ถ้าเป็นตุ๊กตาขายได้ใช่หนูจะขายตุ๊กตาก็ได้แต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่แบบนั้นไม่ได้ลูก

0: เอาใหม
1: ่
0: ขายอะไรคะลูก
2: ราคารถ
0: ร้าน
2: 90 บาท
0: อ๋อร้านแต่งหน้าอ๋อไม่ใช่ลูกร้านรอเรือแต่งหน้าตอแองอแตงแม่เอกแต่งเขียนใหม่นาเดียขายอะไรคะขายผลไม้หรอคุณแนนให้เวลานะคะ

0: ใครคิดไม่ออกว่าจะขายอะไรดีเปิดร้านที่เกี่ยวกับการบริการก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเป็นขับรถ3ล้ออย่างนี้ก็ได้ได้ค่ะคำว่าอะไรนะคะกล่องดินสอกอไก่ลอลิงไม้เอกออ่างงองูดินลองสะกดคำว่าดินสิลูกดอยอีนอดินสอสออสอขาแต่งหน้าหน้ามีหอหีบก่อนนอนหนูลูกอันนี้ขายขายส้มตำขายขนมปังหรอคะโอเคหนูกำหนดราคาได้เลยแต่ในฐานะที่เราจะเป็นผู้ขายที่ดีเราจะต้องกำหนดราคาที่มันเหมาะสมนะคะ
1: ราคา50
0: ค่ะ
1: คือขายของเล่นที่หนูเคยทำ
0: โอ้โหเหรอคะเหรอคะลองกำหนดราคามาได้เลยนะคะ

0: เราจะต้องคำนึงว่าถ้าหากเรากำหนดราคาที่ไม่เหมาะสมจะมีคนซื้อไหมคะไม่มีคนซื้อเราก็จะขายของไม่ได้คะค่ะหนูขายผลไม้อะไรซึ่งผลไม้เนี่ยมันก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะ
1: ขาย KFC ละ
2: ร้านเสริมสวย
0: ได้ค่ะร้านเสริมสวยหนูก็อาจจะลองยกตัวอย่างราคาที่หนูตั้งไว้ก็ได้ลูกไม่จำเป็นต้องเขียนมาทั้งหมดทำอะไรคะ
2: ร
0: ถอะไรอ่ะขายรถโอ้ได้ค่ะลองตั้งราคามาเลยตอนนี้เราจะเป็นแม่ค้าแล้วก็พ่อค้าตัวจิ๋วตัวน้อยนะคะระบายสีได้เดี๋ยวก่อนลูกหนูตอบคำถามให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยระบายสีตอบคำถามยังตอบคำถามข้อที่1กับข้อที่2ก่อนค่ะอันนี้ขายผลไม้หรอคะคะเรียบร้อยแล้วหรอคะระบายสียังคะระบายสีเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะลูกรอเพื่อนสักครู่ค่ะร้านอะไรคะร้านผลไม้เหรอหรอคะแสดงว่าชอบกินเหรอคะชอบกิน
2: ร้านหนู
0: หรอคะโอเค
2: ของหนูแค่20บาท
0: โอเคค่ะผลไม้มันก็จะราคาแตกต่างกันลงไปเนาะแต่หนูก็ลองกำหนดราคาตัวอย่างมาให้คุณแนนดู
2: เลย20บาททั้งหมดเลย
0: ราคาโอ้โหขายถูกมากเลย
2: ก็เหมือนกันค่ะ
0: หูไม่งั้นเดี๋ยวคุณแอนไปเหมาร้านหนูเหรอคะโอเคลองกำหนดมาเลย

0: ไขเรียบร้อยแล้วคะกลุ่มที่5คุณแนนขอตัวอย่าง1คนเลยค่ะไหนใครเรียบร้อยแล้วมาโชว์หน่อยสิคะว่าใครเป็นพ่อค้าขายอะไรแม่ค้าขายอะไรคะคุณแนนได้ยินว่ากลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วลองออกมาให้เพื่อนๆเสนอให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะว่าเราขายอะไรออกมาเลยบอกเพื่อนๆสิคะเพื่อนๆคะหันมามองณัฐวัฒน์เพื่อนๆปลายทางคะลองฟังจากเพื่อนกลุ่มที่5ดูนะคะว่าเพื่อนได้ขายอะไรนะคะน้องปลื้มคะน้องปลื้มเป็นผู้ขายสินค้าอะไรคะ
1: แตงโมครับ
0: น้องปลื้มขายแตงโมนะคะนักเรียนปลายทางเพื่อนๆปลายทางขายแตงโมเหมือนน้องปลื้มไหมคะดูสิว่าน้องปลื้มขายกิโลกรัมละเท่าไหร่คะหรือว่าขายลูกละเท่าไหร
1: ่ขายกิโลละ50ครับ
0: น้องปลื้มเขียนบอกว่าขายกิโลกรัมละ50บาทนั่นเองนักเรียนปลายทางเพื่อนๆปลายทางคะลองวิเคราะห์สิว่าน้องปลื้มขายกิโลกรัมละ50บาทนั้นราคาเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆขายแตงโมเพื่อนๆจะตั้งราคาเท่าไหร่คะเพื่อนๆทางคะเพื่อนๆต้นทางคะกลุ่มที่1ครูแนนอยากให้หนูๆเสนอหน่อยค่ะว่าแตงโมกิโลกรัมละ50บาทหนูคิดว่าราคาเหมาะสมไหมคะเหมาะสมแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่3คุณแนนขอข้อคิดเห็นหน่อยค่ะว่าน้องปลื้มตั้งราคากิโลกรัมละ50บาทแตงโมนะคะราคาเหมาะสมไหมคะมีเพื่อนบอกว่าเหมาะสมและก็ไม่เหมาะสมนะคะแต่คุณแนนคิดว่าน้องปลื้มตั้งราคาแพงนิดหนึ่งนะคะให้น้องปลื้มไปปรับราคาอีกนิดหนึ่งนะคะลูกเพราะว่าถ้าหากเราขายเราอาจจะขายเป็นลูกก็ได้ขายเป็นกิโลแต่ให้ลดราคาที่เราจะขายลงนิดหนึ่งนะคะปรบมือให้น้องปลื้มหน่อยลูกโอเคขอบคุณครับต่อไปใครจะออกมานำเสนอคะน้องออกมาเลยลูกเชิญเลยค่ะแนะนำชื่อด้วยนะลูกหนูชื่ออะไรชื่อเล็ก
2: ชื่อเจด้าค่ะ
0: ชื่อ
2: เจด้า
0: เจด้าเพื่อนๆคะเพื่อนๆกลุ่มที่5เจด้าจะมาเสนอสินค้าให้เราจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะลองมาฟังเจด้าได้ไหมคะได้เนาะหันหน้ามาฟังเจด้าหน่อยนะคะเพื่อนๆปลายทางฟังเสนอสินค้าจากน้องเจด้าด้วยนะคะน้องเจด้าคะขายอะไรเอ่ยหนูเปิดร้านอะไรคะ
2: ร้านเสริมสวยค่ะ
0: โอ้โหเจด้าเปิดร้านเสริมสวยนั่นเองเจด้าลองกำหนดราคาตัวอย่างมาให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ไหมคะ
2: 25บาท
0: ตัดผม25บาทโอ้โหราคาเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะเหมาะสมครูแนนถือว่าราคาค่อนข้างดีเลยนะคะเราอาจจะตั้งราคา25 30ถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆ25 30ได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะถือว่าราคาเหมาะสมนะคะแต่ละรายการก็จะราคาไม่เท่ากันนั่นเองเนาะเก่งมากค่ะปรบมือให้ใจด้าหน่อยค่ะทีนี้เด็กๆน่าจะทำงานเรียบร้อยกันหมดแล้วนะคะครูแนนจะขอสรุปบทเรียนเรายังไม่ได้เฉลยใบงานนะคะครูแนนขอเฉลยใบงานโดยมีแนวทางในการตอบอย่างเช่นครูแนนบอกว่า คุณเอ็นขายอะไรเนี่ยคุณเอ็นขายอะไรคะขายผักนั่นเองคุณเอ็นก็จะมาตอบในข้อที่1คือขายผักต่อมาข้อที่2ราคาของสินค้าหรือบริการนะคะคุณเอ็นอาจจะขายมัดละ10บาทหรือกิโลกรัมละ10บาทขึ้นอยู่กับสินค้านั้นๆ นะคะอย่างเช่นผักต้นหอมนะคะคุณแนนอาจจะมัดเป็นมัดไว้ขายราคา5บาท10บาทอย่างนี้นะคะเป็นต้นนักเรียนตอบไม่เหมือนคุณแนนไม่เป็นไรเพราะว่าคุณแนนให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีนั่นเองค่ะแต่เรากำหนดราคาที่มันเหมาะสมนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ที่1 นะคะเรื่องสินค้าและบริการซึ่งในวันนี้เราได้เรียนจบในหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะคะเด็กๆนักเรียนอย่าลืมไปประเมินตนเองว่าเราเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้นี้มากน้อยเพียงใดนั่นเองนะคะโดยคุณเนนจะมีสิ่งที่ฉันได้ทำนะคะอยู่4เรื่องด้วยกันค่ะข้อที่1จำแนกทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการข้อที่2เข้าใจกระบวนการในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการข้อที่3อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายและข้อที่4จำแนกผู้ซื้อผู้ขายได้นั่นเองนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องระบายสีดาวตามความสามารถที่ตนเองทำได้อย่างเช่นถ้าหากนักเรียนคิดว่าตัวเองทำได้ดีให้ระบายสีทั้ง3ดาวเลยนะคะหรือหากทำได้ไม่ดีเท่าไรคิดว่าพอใช้ก็ให้ระบายแค่2ดาวและสิ่งไหนที่ฉันต้องปรับปรุงนะคะใน4ข้อนี้เด็กๆก็ต้องระบายแค่1ดาวก็ได้นะคะเพื่อให้คุณครูได้ไปประเมินว่าเด็กๆไม่เข้าใจในข้อไหนในประเด็นใดจะได้เพิ่มเติมให้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมประเมินตนเองได้เลยค่ะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV นะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายนะคะผู้ซื้อและผู้ขายจะพึ่งพาอาศัยกันนะคะผู้ซื้อเกิดความพอใจผู้ขายจะได้รับเงินเป็นรายได้จากการขายสินค้าและบริการนั่นเองค่ะส่วนผู้ขายนะคะก็จะเป็นผู้กำหนดราคาถ้าราคาแพงก็จะมีคนซื้อน้อยแต่ถ้าราคาที่เหมาะสมก็จะมีคนซื้อมากนั่นเองค่ะผู้ซื้อก็ต้องมีการตัดสินใจเลือกซื้อที่จำเป็นต่อตนเองนะคะโดยคำนึงถึงรายได้รายรับของตนเองด้วยนั่นเองค่ะในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องออมไว้ไม่ขาดสนนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องรายได้และรายจ่ายของครอบครัวนั่นเองค่ะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นั่นเองนะคะเด็ก

iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ iCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น iCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ iCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้าว
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอ้าทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิอืมฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้นึกว่าจะแย่แต่แล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
6: ้ย
7: หมดเลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮึฮะฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
7: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
6: แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
8: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
8: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพส ิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
7: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
8: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเขาให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
6: ของข้าข้าจะกินเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
6: เอ้
5: าดูชัดๆสิ
6: โอ้ยเจ็บนะเอ๋นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาเหรออ
5: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
6: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
8: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
4: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
6: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
4: อย่ามายุ่งกับข้า
9: สวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
6: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.thคลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียง

0: เสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับรายการศัลยาการช่างและผมอาจารย์แซมนะครับวันนี้ผมอยู่ในครัวนะครับจริงๆปัญหาในครัวนี่มีมากมายหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้ปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอกันบ่อยๆนะครับและปรากฏว่าไม่รู้จะแก้กันยังไงนะครับนั่นคือปัญหาของหม้อก้นหม้อดำนะครับซึ่งเกิดจากการใช้เตาแก๊สของเรานี่เองซึ่งเป็นเรื่องดูเหมือนจะเรื่องง่ายๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้แล้วจะแก้ไขกันยังไงนะครับง่ายนิดเดียวครับรับประกันได้ท่านก็ทำได้ครับสำหรับการทำงานของเตาแก๊สนะครับก็ง่ายผมขออนุญาตพลิกนะครับจะได้เห็นไส้กันเลยนะครับข้างล่างจะมีทางแก๊สเข้ามานะครับแล้วอันนี้มี2หัวก็เลยแยกไป2ทางนะครับเสร็จแล้วพอแก๊สวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแก๊สจะวิ่งเข้าหัวเตานะครับหัวเตาเนี่ยอันนี้จะมีอยู่2ท่อเหตุผลที่มี2ท่อเพราะว่าแต่ละท่อเนี่ยนะครับคือทางเดินของแก๊สเพื่อให้เกิดเปลวไฟเป็นวงๆนะครับ1ท่อคือ1วงนะครับผมขออนุญาตพลิกกลับนะครับพลิกกลับปึ๊บนี่อันนี้มี2วงนะครับเวลาจุดเตาปุ๊บจะเห็นไฟวงนอกไฟวงในแล้วก็ไฟวงนอกทีนี้เวลาเราจุดเตาปุ๊บนะครับเวลาเราจุดปุ๊บเนี่ยนะครับแก๊สวิ่งมาปุ๊บแก๊สจะพาอากาศนะครับตรงเนี้ยนะครับจะมีช่องปรับนะครับตรงนี้จะมีช่องปรับนะครับที่ทำให้อากาศเข้ามากหรือเข้าน้อยเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเตาแก๊สมีอะไรวิ่งผ่านมีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยนะครับแล้วทำให้ไอ้วาล์วตัวเนี้ยนะครับมันเคลื่อนที่เปลี่ยนไปจากตำแหน่งปกติเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ปริมาณอากาศเปลี่ยนไปพอปริมาณอากาศเปลี่ยนไปปุ๊บการเผาไหม้ก็เปลี่ยนนะครับเตาแก๊สเนี่ยเวลาที่มันเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีเปลวออกเป็นสีฟ้าๆนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นเปลวเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับนั่นคือปริมาณอากาศนะครับวิ่งเข้าน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับนะครับปรับตรงไหนนะครับปริมาณอากาศน้อยไปก็โทษนะครับกลับมาที่ตัววาล์วตัวเนี้ยนะครับก็หมุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเปลวไฟมีลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่ครับปกตินะครับเปลวไฟที่ดีเนี่ยมันไม่ควรจะมีรอยสีเหลืองนะครับเห็นไหมฮะเห็นเปลวด้านบนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเปลวสูงมากเลยนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะปรับเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับปรับทั้ง2วงเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับทั้งวงในและวงนอกมีปัญหาหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับวงนอกดูก่อนนะครับนะครับเนี่ยถ้าเนี่ยผมปรับไปทางหนึ่งนะครับแล้วผมปรับกลับมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นสีเหลืองมากขึ้นนะครับถ้าเกิดผมปรับกลับไปอีกนิดนึงเนี่ยคราวนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าละนะครับผมปรับวงในด้วยโอเคครับสีฟ้านะครับนี่คือเปลวที่ใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเวลาหุงต้มจะไม่มีขมเหลาเกาะที่ก้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีใครไปแตะวาล์วมันเนี่ยนะครับบางทีคือเศษสิ่งสกปรกที่อยู่ในท่อแก๊สอากาศที่เคยวิ่งเข้าดีๆมันก็เข้าน้อยลงก็ส่งผลทำให้ปริมาณอากาศไม่เพียงพอเปลวก็จะกลายเป็นสีเหลืองได้นะครับลองปรับวาล์วดูก่อนนะครับและถ้าปรับไม่ได้นะครับมีอีกนิดนึงนะครับท่านทำได้เหมือนกันนะครับมาดูกันเลยนะครับถ้าปรับวาล์วไม่ได้เมื่อไหร่นะครับขอแนะนำให้มีการทำความสะอาดนะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยนะครับถอดฝาที่มีเปลวอยู่เนี่ยนะครับดึงออกมาเนี่ยถ้าเกิดมีเศษสิ่งสกปรกก็ทำความสะอาดตรงนี้ซะก่อนนะครับอาจจะต้องใช้ผ้าชุบนะครับหรือว่าพยายามที่จะถ้าเป็นผมถ้าเกิดเห็นเศษมีจริงๆนะครับเศษข้าวเศษอาหารเศษอะไรในขณะที่เราต้มผัดแกงทอดนะครับมันกระเด็นลงไปนะครับก็จับเทเลยนะครับจับเทอย่างนี้เลยนะครับแล้วถ้าคิดว่ามันยังสะอาดไม่พอนะครับส่วนตัวผมเองผมจะทำถึงขั้นถอดไอ้ตัวนี้นะครับมาเช็ดท่อข้างในนะครับทำความสะอาดภายในท่อนะครับเอาผ้าชุบน้ำสำลีก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่ท่านสามารถที่จะแย่เข้าไปในช่องในท่อนี้ได้นะครับทำความสะอาดแล้วส่วนใหญ่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องของเตาแก๊สนะครับผมพูดถึงเตาแก๊สเพราะว่าทุกบ้านมีนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยาการช่างนะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากให้เราดูแลครับ

0: านมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
1: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
0: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมาประจานด้วย
1: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
0: แล้วถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
1: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อน

0: น่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โห
3: เฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
3: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โห
3: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โห
1: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี่
0: ใช่แล้ว

ต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย

0: ดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
5: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตรสิงห์สวัสดีครับ
6: ค่ะ
5: อาจารย์สมพิษนะครับเป็น

0: ผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างสวีดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเรียนเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวๆสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาว

0: หูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
1: สับน่ารู้วันนี้ Habitat H-A-P-I-T-A-T Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation A D A P T A T I O N Adaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
3: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดี
2: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
3: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆ
2: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
4: wow.
2: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุก
3: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู่
2: ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา19 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์

เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมยับยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา17นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 24,000 พระธรรมขันธ์ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29บริษัทเอเจียวานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยและชมรมอาสารักษาดินแดนอส.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทธาวาสวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลพบุรีและวัดหนามแดงวัดบางฉลอง

ในจังหวัดสมุทรปราการสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นพลเอกจตุรภรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทครูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและห่วงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดต่างๆเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
วันนี้เวลา 13:00 นที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียาหมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ประกอบด้วย10ตำรวจเอกพิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซเวลา 13:00 นวันนี้ณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแหร่อำเภอถานโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบุโลสนียาตำบลบ้านแหร่อำเภอถานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทณราธิปนิลสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แก่10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเยี่ยมชมร้านโครงการใจในพระดำริในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งกรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569เพื่อสนองพระดำริในการนำผลิตภัณฑ์ผลงานสร้างสรรค์จากการฝึกทักษะวิชาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากเรือนจำและทัณฑสถานไปจัดจำหน่ายกว่า30เรือนจำภายใต้แบรนด์ Inspire ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานเกษตรอินเช่นผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายชาวเขาผลิตภัณฑ์ผ้าสม็อกจากทันตสถานหญิงกลางพวงมาลัยทิชชู่จากทันตสถานหญิงธนบุรีผ้าหมักโคลนพิมพ์ลายใบไม้จากเรือนจำกลางระยองผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงจากทันตสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าทอลายยกดอกผ้าถุงปักเลื่อมจากทันตสถานหญิงสงขลา
นอกจากนี้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการพัฒนาผู้ต้องขังส่งเสริมอาชีพเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้และมอบกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในการพัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอาทิการทำขนมจากทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครการวาดภาพจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครศาสตร์พยากรณ์และอาชีพนักมวย Inspire Thai Fightในการนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านในโคร

ครงการพระราชดำริและโครงการพระดำริเช่นโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ภายใต้มูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทั้ง3โครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการและร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า

0: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
1: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมีดีวีดีการแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really ไปค่ะLet's go now
0: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: สวัสดีครับโอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
1: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
0: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้จะภาคกันนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใช่ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
1: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
0: หนุมานทานสมร
1: ครับ
0: อ๋อนี่โหเมื่อกี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
1: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่เคยเจอหนุมานตัวเป็นๆ
1: เอ้าน
0: ี่วันนี้อยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
1: อ๋อที่นี่
0: อ่ะ
1: บ้านศิลปิน
0: บ้านศิลปินโอ้โห
1: บางหลวง
0: บ้านเป็นคลองบางหลวง
1: ใช่จ้ะ
0: โอ้เคยเห็นแต่ในทีวี
1: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
0: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
1: ใช่ตัวเรา
0: จะรบกวนหน่อย
1: รบกวนอะไร
0: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
1: ่
0: ได้ไหม
1: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
0: ค้นตัวเหรอเอาได้เออหน้าต่าง
1: ไหนดูเส้นไหน
0: แต่ละโอ้ยมาเนี่ยเอาจากข้างบนก็พอไม่ต้อง
1: ปลอดภัย
0: นะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
1: ให้เข้าชม
0: สถานที่
1: ฟรี
0: บ้านศิลปิน
1: ฟรีฟรีเลย
0: ฟรีนะ
1: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: ไม่โกหกนะ
1: เชิญ
0: นำ
1: มาเลย
0: เดี๋ยวจะคุณนำไปเลยจะไปไหนโอ้โห
2: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมะนิลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12

0: สันนิษฐานว่าเป็น1ใน4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
1: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาวิกุล
2: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี้ครับ
3: โรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
0: โอ
3: ้ครับแกก็ออกเรือ
0: โลสำเภาม าน
3: ั่นมาแล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะฮะ108ปีได
0: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว
3: รุ่นที่3ครับ
0: รุ่นที่3
3: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
0: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงครับเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำมันเป็นยังไง
3: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมานึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
1: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
3: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
1: รา
3: ใช่ครับนะหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้อ
1: เก็บหัวเชื้อไว้
3: แล้วก็เก็บหัวเชื้อไว้ก็มาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
1: หัวไม่ใช่แค่ตกท่อมาร้อยปีหัวเชื้อก็ร้อยปี
3: ใช่
0: คือโรงงานก็ร้อยปี
1: เชื้อก็เก็บมาร้อยกว่าปี
3: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานั่งขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
1: ครับครับ
3: ครับ
0: อันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
3: เสร็จพอนั่นเสร็จเราไปใส่ตุ่ม
0: ใส่
3: น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับ
0: แล้วก็อันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
0: แล้วถ้าหวานล่ะครับ
3: หวานนี่คือเราเอาโมลาสครับโมลาสกากน้ำตาลนะฮะเห็นไหมที่เขาไปทำ
1: น้ำตาลอ้อยอะไรพวกนี้
3: ใช่นั่นแหละฮะเราเอามาเสร็จเราโมลาสมาต้ม
1: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลืองเหมือน
3: ไม่ใช่ครับโมลาสเพราะมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
1: เอากากน้ำตาลมาต้ม
3: ใช่นั่นแหละเพราะในฉลากนี่ฮะในฉลากก็จะเขียนเลยครับซอสจากกากน้ำตาล
0: อ๋อครับผมและที่นี้ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
3: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับถ้าสูตร1เนี่ยมุดเราจะชักน้ำแรกขึ้นมาพอเราชักน้ำ1ขึ้นมาเสร็จเราได้สูตร1ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
3: พอสูตร2เนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม่
0: คือเราเหลือกากของ
3: กากที่อยู่ใช่
1: เอาแต่น้ำ
3: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตร2ความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
1: เจือจางแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิมเพราะเราเติมเกลือไป
3: แต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
0: อ๋อทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
3: เป็นเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
0: ครับผม
3: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหลน
1: ที่ทำเต้าเจี้ยวหลนก็ใช้อันนี
3: ้ไม่
1: ใช้สีดำไม่ได้เนาะ
3: พวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่าง
3: เ
0: ง
3: ี้
0: ยเลย
3: ซีกๆอย่าง
0: น
3: ี้เลยใช่
1: เต้าเจี้ยว
3: เขาก็ต้องสมมติว่าถ้านั่นถ้าเต้าหลนเขาก็จะไปบดใส่กะทิใส
1: ่
3: อย่างใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
0: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
3: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
1: ทำไงเต้าเจี้ยว
0: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้าเจ
3: ี้ยวด้วย
0: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
3: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
1: ใช้ถั่วอะไร
3: ครับถั่วเหลืองครับ
1: ถั่วเหลือง
3: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็มาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
1: เหมือนกับทำซีอิ๊วเลย
3: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
1: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
3: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนเพาะเชื้อวันหนึ่งวันขึ้นเราก็เอาลงบ่อ

0: มัคร2วันก็
1: ใช้ได้เลย
2: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
0: สั้น
2: แล้วถ้าเกิดทาง
0: เราก็เที่ยวดำเที่ยวดำเนี่ยการวิธีก็คือเอาถั่วมานึ่งเหมือนกัน
3: นึ่งเหมือนกัน
0: แต่แล้วก็แต่อันเนี้ยเที่ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื้อพอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือเราลำบากเนี่ยถ้าเที่ยวดำอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะใช้ได
2: ้ก็แปลว่ามัน
3: มันหนัก
2: ประมาณเท่ากับซีอิ๊วเลย
0: ใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะโดนแดดเงี้ยพอแดดมันโดนแดดโดนแดดโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นไอ้เต้าเจี้ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะที่มันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
3: อ๋
2: อเห็นได้ยินวิธีการ
3: ในแต่กิน
2: เรากินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ็งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
0: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากนะครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
3: ที่ส่วนใหญ่ที่ขาย
0: ส่วนมากจะเป็นซีอิ๊วขาว
3: มันแตกต่างกันเน
2: า
3: ะ
2: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
0: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักถั่วจากธรรมชาติจริง
2: ร้อยกว่าปี
3: ร้อยปียังไงอย่างนี้ก็ยังทุกวัน
2: เชื้อยังเชื้อร้อยปีแล้ว
0: ใช่ครับ
3: แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของปลอมเป็นผี
0: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
3: เอาละครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
0: ครับผม
3: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะที่กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะหรือว่าจะกินอย่างเดียวไปทำหมกข้าวมาทำเองเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
3: ขอบคุณเฮีย
2: สหรัฐ
3: สหรัฐมากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แหมมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
2: ย้อนวันวาน
3: วันวาน
2: โรงงานซีอิ๊ว
3: ครับผมในย่านของดีย่าน
2: คลองบางหลวง
3: หรือคลองบางกอกใหญ่

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้าน

0: ครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ในรายการ Eco Learning with Raj Kuk School ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจ Raj Kuk School ค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการ

พิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: หนูอยู่ไหน
1: เฮ้ไม่ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตาม

0: ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเฮ้ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของข้าอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
1: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
2: ้แถบจำปาสัก
1: อัตตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติเกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียงแปลว่าช้างในภาษากุยเพราะชาวบ้านถือว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ช้างเป็นเจ้าของวัดครับ

สารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวช้างในพระไตรปิฎกและเรื่องราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลากหลายขนาดรอบศาลาที่มีความสูงกว่า30 เมตรครับ

ศาลประกรรมหรือศาลพระครูประกรรมสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกรรมแม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกรรมแห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวบ้านด้วยการยังคงใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญครับบ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุยซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้วเพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบผู้กล้า

0: ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุครับจากวัดป่าอาเจียงเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ
1: ศูนย์คชัดศึกษา
0: สะกดทุกสายตาด้วยหอชมทิวทัศน์อิฐ Brick Observation Tower ที่มีความสูงกว่า23เมตรด้วยฝีมือการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาผู้ออกแบบบ้านคนบ้านช้างจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาสถาปนิกผู้ออกแบบหอชมวิวทิวทัศน์อิฐต้องการให้หอชมวิวแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดรวมสายตาในโครงการโลกของช้างแต่ต่อมาได้เพิ่มการใช้สอยลงไปด้วยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้รวมถึงเป็นพื้นที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินโดยมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของแลนด์สเคปบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมเขาวงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเข้าออกได้สบายๆครับอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญจำลองโดยมีการจัดแสดงช้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจเรียนรู้วิธี

ผีคนกับช้างให้ช้างข้ามให้ช้างนวดตัวให้ช้างอุ้มถ่ายรูปที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนอกจากที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวครับเพลิดเพลินกับลานแสดงช้างหรือ Elephant Stadium หรือสนามเด็กเล่นของช้าง

0: วันนี้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนธรรมสุรินทร์ที่ชุมชนธรรมบ้านท่าเอกแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิบสี่ย่านชุมชนตั้งแต่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านคือสุดยอดชุมชนจริงขอเสียงปรบมือด้วยก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีและก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ให้ครับอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับมูลช้างที่ตากแดดแล้วนำมูลช้างแห้งเข้าเครื่องบดให้ละเอียดหลังจากนั้นเตรียมแป้งมันที่ผสมกับน้ำสะอาดเอาไปเคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวแล้วเอาไปเทใส่ผสมกับมูลช้างที่บดละเอียดเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปขึ้นรูปกับกระถางแม่แบบเสร็จแล้วนำกระถางที่ขึ้นรูปไปตากแห้ง 1-2 วันโดยประมาณซึ่งไร้กลิ่นแถมยังเป็นปุ๋ยย่อยสลายเองภายใน3เดือนอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่โครงการคดช้าอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับทุกคนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

เช้านี้อากาศสดชื่นมากครับผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นก้ามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นโลเคชั่นที่ดีงามมากๆครับถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นก้ามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

0: แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้านอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2วันเต็มๆเจอแล้วครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
0: นี่ขอไปเทียบกันเลยครับแหวนหางช้างนะครับนี่เป๊ะมากในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับวู้ช้อปปิ้งต่อแหวนที่เกิดจากการถักขนหางของช้างถือเป็นของที่หาได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เสริมอำนาจบารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับ

0: แม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนวิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบ Happy Model ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่าความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์
1: สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนที่ไหนแล้วใครจะเป็นนักเดินทางติดตามมันให้ดีๆนะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่เด็กเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: อยู่ห้องไหนหมออ้อยอยู่ห้องไหนอะคะ
1: หมออ้อยอยู่ห้อง8ค่ะ
2: เป็นยังไง
0: หนูกับท่านผู้ชมมาค่ะเดินหาคุณหมอด้วย
2: เอ้าท่านผู้ชมก็มาด้วยเหรอเอาครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนละกันสวัสดีครับ
0: น้องคนดีค่ะ
2: ครับหมออ้อยครับ
0: พบกับสาระดีๆและสิ่งที่น่าตื่นเต้น
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
2: เมื่อกี้ที่ตรวจได้เนี่ยก็จะพบว่าคนนี้เขามีปัญหาเรื่องท่อน้ำตาท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยดูตรงนี้สิเห็นไหมน้องคนเห็นไหมเขาจะมีน้ำตาไหลตลอดเวลาเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะเปียกขนแล้วขนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเขามีปัญหาเรื่องท่อน้ำตาอีกโรคนึงอยากเห็นไหมอ
0: ยากเห็น
2: สุนัขตัวนี้เนี่ยเป็นสุนัขที่คงกระพันมาก
0: ทำไมอะคะ
2: เพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่ฟันไม่เข้
0: า
2: ฟันเหยินคือฟันเหยินไงฟันไม่เข้า
0: ใช่ค่ะ
2: เขาฟันเขาสบกันไม่ดีนี่เห็นไหมฟันเขาสบกันไม่ดีเห็นไหม
0: แล้วเราจะทำยังไง

0: อันนี้มันเป็นลักษณะของความผิดปกติตั้งแต่เกิดคือเป็นลักษณะของพันธุ์ที่ผิดปกติไปก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้เขาไปผสมพันธุ์กับสุนัขตัวอื่นแล้วเพราะมีโอกาสที่ทำให้ลูกเนี่ยมีลักษณะฟันอย่างเงี้ยเหมือนกับแม่เขาน
1: ี่เขาทำงานคุณหมอเหรอคะทำไมมันเล็กจังเลย
0: ก็ใช่ครับน้องคนดีแต่น้องคนดีรู้ไหมครับว่ามันยังมีมากกว่านี้อีกโลกของสัตวแพทย์ไม่ใช่มีแต่ในห้องตรวจเรายังมีอื่นๆอีกอยากไปเห็นโลกของสัตวแพทย์ไหมว่าเขาทำอะไรกันบ้าง
1: อยากค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปดูวันนี้นะครับน้องคนนี้ได้มีโอกาสมาที่ห้องทำงานของผมซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะพาน้องๆทางบ้านมาร่วมเปิดหูเปิดตามาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในด้านต่างๆแล้วก็ถือเป็นจังหวะที่ดีด้วยที่วันนี้จะได้สัมผัสสัตว์หลายๆชนิดด้วยกันตามมาชมได้เลยนะครับอ้าวคนนี้คุณหมอนกนี่น้องคนดีนะครับ
2: ค่ะ
0: น้องคนดีเนี่ยก็จะมาสอบถามคุณหมอนกว่าคุณหมอนกกำลังทำอะไรอยู่
2: เม่นแคะค่ะ
0: รู้จักไหม
2: เม่นแคะรู้จักเม่นแคะเปล่า
1: ไม่ค่ะเขาจับไหม
2: จับได้ค่ะค่อยๆช้อนใต้ท้องอย่างนี้ขนข้างล่างเขาจะนุ่มขนข้างบนจะแข็งๆเข้าใ
1: จ
2: ไหม
1: มันก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะคะ
0: เจ็บไหม
1: ถ้าโดนแบบแรงๆนี่มันจะเจ็บมาก
0: เจ็บสิ
1: หนูงงอะค่ะว่าถ้าขนเขามันหักไปเนี่ยสมมติว่าถ้ามันไปโดนอะไรแล้วมันแรงๆมากๆแล้วมันหักไปเราทำอะไรได้คะ
2: ขนหักใหม
0: ่ขนหักแล้วหรือขนหลุด
1: ขนหลุดออก
0: ขนหลุดก็งอกไงครับเหมือนขนเลย
2: เหมือนขนธรรมดาเดี๋ยวก็งอกไม่เป็นไรหรอกมากินยาถ่ายพยาธิกันหน่อยนึง
1: เม่นทำไมต้องถ่ายพยาธิด้วยคะ
2: เม่นก็มีติดพยาธิตัวกลมได้เหมือนกันนะคะบางทีเวลาที่เราไปปล่อยเลี้ยงแล้วก็มีการลงพื้นดินบ้างอะไรบ้างนะคะมันก็ไปสัมผัสไปรับเชื้อโรคมาได้เหมือนกัน
0: น้องคนนี้รู้ไหมว่าอาหารอะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ทายสิกินอะไร
1: กินหญ้าเหรอ
0: กินหญ้าเหรอไม่ใช่กระต่าย
2: เม่นกินอะไรเป็นอาหาร
1: ไม่ร
0: ู้เม่นเนี่ยเขากินพวกแมลงกินหนอนนกกินอาหารแมวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะติดพยาธิจากตรงนั้นด้วยจากหนอนจากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถ่ายพยาธิ
1: แล้วนี่เขาเป็นอะไรคะ
0: เวลาเขากลัวเนี่ยเขาจะหดตัวลูกบอลเลย
2: เห็นไหมคะเขากล
1: ั
2: ว
1: เขาก็จะกลายหดตัวเป็น
0: นี่พอหดตัวปุ๊บไม่สามารถทำอะไรได้เลย
2: เจ็บนะเจ็บนะเดี๋ยวเจ็บมือนะ
0: อ่ะเดี๋ยวช่วยป้อนดีกว่ามะหดตัวนี่นี่โผล่แล้วนี่ไงเห็นไหมเรียบร้อย
2: ฉีดวัคซีนหน่อย
0: คราวนี้ฉีดวัคซีน
1: ฉีดวัคซีนทำไมอะคะ
2: นั่นน่ะสิฉีดวัคซีนทำไมอะคะลูก
1: ไม
2: ่เม่นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเม่นสามารถติดพวกกลุ่มของตัวโรคพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกันนะคะ
0: เราจะต้องแหวกแหวกหนาม
2: โอเคเรียบร้อยค่ะ
1: ใส่กระเป๋า
0: ใส่กระเป๋าน้ำแข็งนี่อีกตัวนึง
1: อันนี้กระต่ายเหรอคะ
2: รู้จักเปล่าร
1: ู้จักกระต่ายหนูชอบกระต่ายค่ะ
0: กระต่ายพันฮอลแลนด์หรออ้าว
1: เราจะตรวจยังไงล่ะคะ
2: เราก็จะตรวจไล่ๆไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่หน้าไปจนถึงก้นหมดเลยนะคะหน้าก็ดูตั้งแต่หูนะคะน้องเขาบอกว่ามันเกาหูพอสมควรช่วงนี้มันดูคันหูเป็นอะไรหรือเปล่านะคะดูก็ไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอะไรใบหูไม่ได้แดงนะคะก็ให้ไปเพิ่มทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆพอจมูกไม่มีน้ำมูก
1: ทำอะไรคะ
2: เคาะดูค่ะเคาะดูพอเราตรวจทั้งด้านหน้าเสร็จ
0: มีท้องอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ใครรู้ไหมหรือเปล่า
2: เคาะดูว่ามีแก๊สมีอะไรไหมนะคะว่าท้องอืดไหมอันนี้ท้องไม่ได้อืดไม่มีอะไรคันแล้วไม่เจออะไรผิดปกตินะคะดูฟันกระต่าย
0: เหมือนฟันหนูเลยไหมเนี่ยเห็นไหม
2: เหมือนปะนี่ไงอันไหนยิ้มค่ะ
0: เหมือนกันเลย
2: เป๊ะเลยนะ
0: เหมือนกันเลย
2: เห็นนะเหมือนกันเห็นนะ
0: ฟันกระต่ายนี่ฟันกระต่ายข้างหน้านี่นี่ฟันกระต่ายนี่ๆๆๆๆๆเห็นไหมแล้วก็มีฟันกลางในด้วยนี่มีทั้ง28ซี่เนี่ยกระต่ายเนี่ยไม่ได้มีแค่ฟันหน้านะ
1: หนูก็นึกว่ามีแค่ฟัน
0: นี่ก็คนทั่วไปเขาจะว่ามีฟันหน้าเห็นมั้ยเนี่ยโรคสัตวแพทย์เนี่ยไม่ได้มีแค่ห้องเล็กๆไม่ได้มีแต่สุนัขไม่ได้มีแต่แมวเรายังมีการตรวจสัตว์พิเศษด้วยอย่างเช่นกระต่ายเม่นแคระ
1: ทำไมถึงเลือกมาเป็นสัตวแพทย์สัตว์พิเศษอะคะ
2: เพราะว่าสัตว์กลุ่มนี้น่ารักนะคะแล้วก็มันก็มีความหลากหลายมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กของมันเป็นในแต่ละแบบในแต่ละชนิด

0: ชักมาชักมาอันนี้เป็นชีวิตฉุกเฉินเนี่ยเวลาฉุกเฉินปุ๊บก็ต้องมีแค่นี้เห็นไหมเวลาฉุกเฉินเวลาหมาป่วยฉุกเฉินปุ๊บก็จะเข้ามาที่ห้องนี้เลยแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามากู้ชีพเมื่อกี้ชักคุณหมอเขาก็เลยต้องให้ยาระงับชักก่อนแล้วก็ตอนนี้คุณหมอจับชีพจรดูว่าหัวใจเต้นเท่าไหร่แล้วก็คุณหมออีกท่านนึงก็กำลังให้น้ำเกลือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหนักขนาดไหนนะเราก็ต้องพยายามดูว่าเขาจะป่วยเป็นอะไรได้บ้างโดยการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมตรวจเลือดอะไรเงี้ยเอ็กซเรย์นะแต่ตอนนี้เราช่วยชีวิตเขาก่อนนะครับ
1: ผมก็ได้พาน้องคนดีเข้าไปชมแผนกต่างๆทั้งคลินิกเฉพาะทางแล้วก็ห้องปฏิบัติการต่างๆของสัตวแพทย์แล้วสำหรับผู้ที่อยากรู้ว่าการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทย์มีอะไรบ้างและน้องคนดีอยากจะเป็นสัตวแพทย์หรือไม่นั้นต้องเข้ามาที่ห้องนี้เลยนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นการเรียนกายวิภาคดูอวัยวะภายในต่างๆอัน
2: นี้เป็นของจริงป่ะคะ
0: อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้เป็นสุนัขนะครับที่เป็นเราเรียกว่าเป็นอาจารย์ให้เรานะครับอันนี้อธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไง
3: นี่ก็จะเป็นสุนัขที่ใช้เรียน
4: ตอนไ
3: ว้เวลาเรียนสัตวแพทย์ก็จะต้องดูว่าอวัยวะอะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็อย่างอันนี้คืออะไรครับน้อง
2: หัวใจ
0: โหเก่งนะเนี่ย
3: อันนี้คืออะไรเอ่ยอยู่ข้างหัวใจมี
2: ปอด
0: ปอด
2: เ
3: น
2: ี่
0: ยมันก็
3: จะมีหลายปอดทำอะไรเอ่ย
2: เอาไว้หายใจเก็บลม
0: เก็บลมไว้หายใจโอ้โหสุดยอด
3: เก่ง
0: ก็จะเป็นการเรียนตอนปี2ปี3เราก็จะเรียนวิชากายวิภาคกันนะก็จะได้เรียนอันนี้ก็
3: เป็นส่วนหัว
0: สมองของสุนัขนะแล้วก็อันนี้ฟันอันนี้ลิ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะความผิดปกติของแมวของสุนัขของอะไรเงี้ยนะครับ
2: นี่แมวเหรอคะ
0: อันนี้เป็นลูกแมวอายุ50วันนี่ไง
2: เฮ้ยทำไมเหมือนคนเลยอ่ะ
0: อันนี้เป็นอะไรเอ่ย
5: เป็นระบบสืบพันธุ์ของวัวคร
0: ับ ระบบสืบพันธุ์ของวัวนี่ก็เป็นมดลูกวัวอันนี้เป็นรังไข่ที่มีความผิดปกติไปอันนี้นกปีกหักนกกระดูกหักอันนี้ปลาอันนี้จระเข้ส่วนอันนี้เหรออันนี้เนี่ยเป็นลักษณะกระดูกนะครับ
2: เคลื่อนเนี่ย
0: ไม่ใช่กระดูกเคลื่อนเขาเรียกว่ามันเป็นโรคข้อเสื่อมนะฮะเจอได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ใหญ่นะเนี่ยมันกระดูกมันอยู่ในข้อนิดหน่อยอันนี้เราจะได้เรียนการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับอันนี้เป็นโรคปอดนะฮะอันนี้เป็นโรคปอดนะฮะแขนงปอดมันจะผิดปกติหมดเลยอันนี้เป็นฐานฝึกเย็บ
2: เป็น
0: ฐานฝ
2: ึ
0: กเย็บแผลก็เราต้องเรียนว่าเวลาเขาเย็บแผลเย็บยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหมอเย็บให้ดูแล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นสมมุติเป็นไหมใช่ไหมเราก็ต้องซ้อมก่อนตอนเราเรียนสัตวแพทย์เราต้องซ้อมก่อนว่าเราจะเย็บยังไงก็จะต้องมีเขาเรียกอันนี้ว่าเป็นตัวจับเอาไปเย็บเอาตัวจับเข็มนะครับอันนี้เป็นตัวปักคีบหรือว่าฟอร์เซปพอเรากรีดแผลผ่าตัดเข้าไปปุ๊บเราทำรักษาเสร็จแล้วเราต้องเย็บแผลก็คือเราก็ต้องเรียนว่าเอ๊ะเขาจะเย็บกันยังไงนะพวกนี้ก็ต้องเรียนการเย็บแผลนะครับ
2: นานไม่ค่อยกว่าจะเย็บได
0: ้นานไหมหรอก็ไม่นานมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ต้องเรียนว่าเขาเย็บยังไงเขาจะมีวิธีการเย็บในแต่ละแบบเห็นไหมบูธต่อไปสวัสดีครับบูธนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นการฝึกเจาะเลือดคราวนี้เวลาเจาะเลือดเนี่ยเราก็จะมีเข็มแล้วก็มีไซลิงคราวนี้เส้นเลือดก็อยู่ตรงนี้เส้นเลือดอยู่ตรงนี้เวลาเราเจาะเนี่ยเราก็ต้องใช้เข็มเจาะเข้าไปในเส้นเลือดอย่างนี้เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนพอเช็ดเสร็จปุ๊บก็เจาะเข้าเส้นเลือดนี่เข้าเส้นเลือดแล้วเส้นดูออกมาเรียบร้อยนะ
2: แล้วทีนี้เราจะเอาเลือดออกมาทำไงอะคะ
0: เอาเลือดไปตรวจสิครับเราก็ต้องเอาเลือดไปตรวจเอาเลือดไปตรวจว่ามีผิดปกติยังไงบ้างหรือเปล่าป่วยเป็นโรคอะไร
1: นี่ก็เป็นเรื่องของสัตวแพทย์ที่รักษาสัตว์นะครับแต่ก็มีอีกด้านนึงนะครับที่ผมอยากจะพาไปดูนั่นก็คือโซนคอกม้านี่แหละครับ
2: ตัวนี้ชื่ออะไรอะคะ
6: ตัวนี้ชื่อตาไพลินค่ะ
0: นี่ป่วยเป็นอะไรครับ
6: ตัวนี้เป็นไข้ลงกีบค่ะ
0: กีบคือฝ่าเท้าของม้าน้องคนที่เห็นไหมที่เขาพันผ้าไว้น้องคนที่สงสัยไหมว่าทำไมม้าต้องยืนบนแกลบ

0: เพราะว่าแกลบเนี่ยมันนิ่มมันเหมือนจะยืนบนฟูกเลยเพราะว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยคือโรคไข้ลงกีบคือกีบฝ่าเท้าอักเสบพูดง่ายๆพอฝ่าเท้าเสียเขาจะเจ็บขามากพอเขาเจ็บขาเนี่ยเวลายืนบนพื้นธรรมดาเนี่ยเขาจะเจ็บเวลายืนบนนี้ปุ๊บก็จะนิ่มขึ้นเห็นไหมเวลาเหยียบน้ำหนักก็จะลดทิ้งตัวลง
1: หนูเห็นว่ากล้ามเนื้อของหมามันชอบกระตุกทำไมเขาต้องกระตุกด้วยคะในยุงเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่ทำไมต้องกระตุกก็เพราะว่าบางทีเห็นไหมมีแมลงวันมาเกาะเห็นไหมพอแมลงวันปุ๊บเขาลำคาญเขาก็กระตุกกล้ามเนื้อไล่แมลงวันหางเขาก็สะบัดเห็นไหมเนี่ยหางก็สะบัด
1: นี่หางเขามีกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
0: มีครับหางนี่ก็สะบัดไล่แมลงวันด้วยถึงคอกมาแล้ว
1: เย้
0: วันนี้ก็มีพี่ๆจากคณะสัตวแพทย์ทยศาสตร์มหิดลนะครับจะมาอธิบายให้น้องคนดีฟังเกี่ยวกับเรื่องอาชาบำบัด
2: ครับ
0: เป็นยังไงครับอาชาบำบัดเป็นยังไงบ้าง
2: อาชาบำบัดก็เป็นกิจกรรมที่เราใช้มาเนี่ยนะครับมาทำกิจกรรมให้กับน้องที่เขาอาจจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายหรือจิตใจช้าครับเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์กับตัวม้าเนี่ยไปครับขาพาดไปครับเก่งมากครับ
0: ตอนนี้ก็กำลังปรับขาให้ได้ตำแหน่งในการเหยียบนะครับเพราะว่าถ้าเหยียบไม่ดีเนี่ยการทรงตัวก็จะไม่ดีด้วย
2: โอเคพอดีนะครับ
3: สมมติว่าขังม้าเดินขาขึ้นนับ1
0: 2 3
2: แล้วก็เตะ
0: เตะขาเบาๆ
2: เตะขาเบา
0: ๆแล้วหลังจากนั้นจะให้หยุด
3: ให้หยุดก็คือนับ
2: 1 2 3
3: แล้วก
2: ็ดึงบังเหียนเข้าหาตัว
0: โอเคมั้ย
2: เข้าใจนะ
0: ทวนสิถ้าให้ม้า
1: ถ้าจะให้ม้าเดินก็1 2 3
0: เตะขาเบาๆให้ม้าหยุด
1: 1 2 3วู้แล้วก็ดึง
0: แล้วพอดีเป็นไงบ้างโอเคม
1: ั้ยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นจากเมื่อกี้นี้ที่รู้สึกแบบเสียวอยู่นิด
2: ๆตัวเราเป็นไงบ้างรู้สึกเกร็งไหม
1: มันรู้สึกแบบไม่ได้เกร็งนะคะแต่มันรู้สึกจะพูดไงมันคือรู้สึกเหมือนกับให้เราตั้งสมาธิว่าห้ามลนลานเด็ดขาดถ้าลนลานเรามีหวังตกม้า
2: เหมือนกับเราเหมือนกับเราได้โยกตัวไปตามม้าถูกปะ
1: ถูกต้องค่ะ
2: ครับซึ่งตรงส่วนของการที่เราได้โยกตัวไปตามม้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ที่เข้ารับการทำอาชาบำบัดนี้ได้จากม้าด้วยซึ่งการที่เราโยกตัวอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเราจะได้พัฒนาการดีขึ้นแล้วก็อย่างที่น้องคนดีบอกครับการได้ตั้งสมาธิบนม้าเนี่ยก็ทำให้น้องที่เขาปกติที่เขาจะมีสมาธิสั้นกว่านี้หรือเป็นเด็กออทิสติกเนี่ยได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยครับเขาจะเป็นคนที่สมาธิยาวขึ้นนั่นเองฮะ
0: ก็คือเหมือนการฝึกสมาธิให้น้องเขามีสมาธิจดจ่อการขี่ม้า
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: แล้วเดี๋ยวพอเดินวอร์มเสร็จก็
2: จะมีเกมให้ลองเล่นดูฮะ
1: เกมด้วยลองเล่น
2: เพราะว่าการเล่นเกมบนหลังม้าเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราทำให้
1: มันต้องแยกประสาทด้วย
2: ใช่แยกประสาทด้วย
1: แล้วก็แยกประสาทส่วนหนึ่งต้องพยายามเล่นเกมอีกส่วนหนึ่งต้องพยายามบังคับตัวให้อยู่กับม้า
2: ใช่จะมีทั้งในส่วนที่เราเล่นแบบหยุดก่อนแล้วค่อยเล่นรวมถึงที่เราเดินไปด้วยเล่นไปด้วยนั่นเองนะฮะโอ้เก่งมากครับ
3: แล้วมีลบเลขเป็นไ
1: ห
3: ม
1: ได้อยู่
3: แล้ว4ลบ1
1: 4ลบ1
2: ได
1: ้3
3: ค่ะหาเลข3หาเลข3โอเคเก่งมากเลย
0: เล่นเกมนะครับดูหมายเลขบวกเลขกันนะครับก็คือเขานั่งบนหลังม้าไปด้วยเขาก็ต้องส่งตัวให้มั่นคงอีกส่วนนึงก็ต้องคิดว่าไอ้เลขที่บวกเท่าไหร่นะครับพอเขาทำบ่อยๆเนี่ยการพัฒนาการของระบบประสาทเขาก็จะดีขึ้น
2: โอเค
0: อันนี้ฐานอะไรครับ
3: อันนี้เป็นแฟลชการ์ดค่ะน้ำคนดีหยิบใบหนึ่ง
0: เลือกหนึ่งใบ
1: ยกแขนขึ้น
2: ยกแขนขึ้น
3: ยกแขนขึ้นถูกต้อง
0: เดี๋ยวเขาดูสิน
3: ี่ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็จะมีการให้น้องเลือกว่า1คำถามนะฮะ1คำสั่งสมมุติยกออกมาว่ากางแขนออกน้องคนดีอ่านป้ายครับ
1: กางแขนออก
0: น้องเขาก็จะต้องปล่อยเชือกใช่ไหมครับแล้วก็กางแขนออกน้องเขาจะต้องทรงตัวให้มั่นคงพร้อมกับแยกระบบประสาทใช่ไหมครับให้ทรงตัวด้วย
1: เป็นตัวค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อนะคะ
2: ใช่ครับการอยู่บนหลังม้าคือกระดูกสันหลังน้องเขาได้ตั้งฉากอยู่บนกระดูกสันหลังม้าครับก็การทรงตัวแบบนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ
0: แล้วอันอื่นๆก็เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: นี่เป็นฐานระบบกล้ามเนื้อ
2: เป็นฐานระบบกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ
0: แต่ละฐานนี่เป็นฐานอะไรบ้างครับ
2: จะมีลักษณะของแต่ละฐานอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่รายก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าเป็นน้องบางคนที่เขามีลักษณะของการพูดช้าเขาก็จะฝึกบางฐานให้น้องเขาได้ลองออกเสียงลองสร้างคำศัพท์ขึ้นมาจากตัวอักษรที่เขาได้เห็นอย่างเช่นตัวเอ
0: ซึ่งก็อยู่ตามฐานแต่ละฐาน
2: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับน้องคนดีวันนี
1: ้รู้สึกสนุกมากค่ะชอบมากเลยและที่ชอบที่สุดคือตอนที่ขี่ม้านี่แหละค่ะเพราะว่าหนูชอบขี่ม้ามาก
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราลองพูดแทนคนที่ไม่มีโอกาสซิว่าเป็นยังไงบ้าง
1: อยากให้มาค่ะเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าที่หนูอยากให้มาเพราะว่ามันสามารถทำให้เรารู้สึกเรียนรู้ในสิ่งที่มันควรจะเรียนรู้อะค่ะแล้วสามารถทำให้เรานิ่งอยู่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้ม้า
2: ถ้าสมมติเป็นน้องบางคนที่อาจจะมีปัญหาทางกล้ามเนื้อเขาก็อาจจะนั่งลำบากส่งตัวลำบากเล็กน้อยก็ต้องมีคนที่เป็นไซด์วอล์กเกอร์เนี่ยคอยจับอย่างดีครับแต่เป็นน้องบางคนที่เขาอาจจะมาสมาธิสั้นเล็กน้อยแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนเกมหรือว่ารวมถึงแบบมีการเล่นในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อไม่ให้เขาเบื่อหรือเขาสามารถอยู่บนหลังม้าได้นานขึ้นครับ
0: ก็คือขึ้นอยู่กับ
2: ขึ้นกับตัวเด็กที
0: ่มาที่มาแล้วการบำบัดใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเด็กปกติเนี่ยก็จะไม่ใช่อย่างนี้ก็จะเป็นการขี่ปกติ
2: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ใช่เล่นแบบเกมนี้

0: มาดูอีกอย่างนึงดีกว่า
1: ค่ะ
0: รู้จักไหมนี่ตัวอะไร
1: ไม่รู้จักค่ะ
0: นี่ตัวคือตัวเฟอร์เรตแต่ว่าอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักคุณหมอแอนก่อนนี่คุณหมอแอน
2: สวัสดีค่ะ
0: มีน้องคนดีนะครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: หนูอยากรู้ค่ะว่าเขามาจากไหนอะคะ
2: อันนี้มาทางฝั่งยุโรปค่ะอเมริกาแล้วก็พวกอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะก็มีจริงๆแถวๆเพื่อนบ้านเราก็มีเหมือนกันอย่างเวลาเขาเอามาเลี้ยงอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราจะต้องให้เขาอยู่ในอากาศที่ร้อนหรือหนาวคะ
2: ปกติเนี่ยอยู่ที่ห้องอุณหภูมิค่อนข้างเย็นหน่อยแต่ว่าเน้นว่าควรจะมีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดีเพราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่จะมีกลิ่นนะคะกลิ่นเขาเนี่ยจะผลิตตามตัวเขาจะมีกลิ่นเฉพาะแล้วก็บางทีเขาตื่นเต้นตกใจเขาก็จะมีปล่อยกลิ่นเหมือนในสกังได้เหมือนกันค่ะ
0: ปล่อยที่ก้น
2: ปล่อยตรงก้น
0: ปล่อยเป็นต่อมที่ก้นเขานะครับ
1: นั่นหนูถามนะคะแล้ววิธีดูว่าเขาเป็น
2: เพศอะไร
0: ตัวนี้
2: ตัวเมีย
0: ผู้หญิงต้องนมไหม
1: ต้องนมเหรอคะ
2: แต่ตัวนี้เพิ่งทำหมันไปปกติเนี่ยเขาจะมีถุงอัณฑะอยู่ตรงนี้สองข้างแต่หมอเอาออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีลูกอัณฑะจะมีตรงปลายเพศตรงนี
0: ้ตัวเมีย
2: จะไม่มีแล้วตัวเมียนมเขาก็จะเด่นตัวนี้เขาเพิ่งท้องลมไปค่ะ
0: ตัวนี้เป็นสัตว์ด้วยพร้อมผสมพันธุ์แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เวลาเลี้ยงโฟเลตเนี่ยถ้าเกิดเราจะเลี้ยงตัวเมียตัวเดียวเนี่ยจะต้องทำหมันด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทำหมันแล้วเขาเป็นสัตว์อย่างนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไม่เกิดภาวะโรหิตจางได้ในโฟเลต
1: มีโรคที่สามารถติดคนได้ไหมคะ
2: ติดคนได้ไหมก็จะเป็นพวกแบคทีเรียประจำตัวเขาหรือว่าสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยค่ะเราดูแลได้โดยการรักษาความสะอาดแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังจากโฟเลตแต่โรคในเฟอร์เรตที่สำคัญที่ติดต่อได้คือโรคไข้หัดอะค่ะติดกับสุนัขถ้าเกิดเลี้ยงสุนัขก็ต้องทำวัคซีนด้วยแล้วก็อย่าพาน้องเขาไปแหล่งที่เสี่ยงการติดโรคค่ะ
1: เฟอร์เรตมีกี่สีคะ
2: เฟอร์เรตจริงๆมีหลายสีค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นไลท์ซิลเวอร์แต่ปกติจะขาวๆกว่านี้ค่ะช่วงนี้น้องเขาอยู่ในช่วงเป็นสัตว์ก็เลยสีเหลืองกว่าปกติแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนก็จะเหลืองๆหน่อยตัวนี้จะเป็นสีแฟนซีซิลเวอร์ค่ะแต่อีกแบบแล้วก็จะมีสีเซเบิลสีแพนด้ามีหลายๆสี
1: แล้วทำไมเขาถึงเขานิยมมาเลี้ยงเฟอร์เรตกันนะคะ
2: เพราะว่านิสัยแสนซนของเขาอะค่ะก็คนเขาก็เลยชอบน้องเขาจะขี้เล่นชวนเล่นแก้เหงาได้ด้วยแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดี
1: ให้แม่ซื้อสักตัวดีกว่า
0: เป็นยังไงบ้างน้องคนดีวันนี
1: ้หนูรู้แล้วล่ะค่ะว่าห้องทำงานของคุณหมออ้อยนะคะไม่ได้อยู่แค่ในห้องค่ะห้องเล็กๆห้องนึงแต่มันทั่วทั้งโลกเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ตั้งแต่มหาสมุทรอย่างเช่นปลาโลมาจนท้องฟ้านะฮะพวกนกทั้งหลายเราก็รักษาบนดินเราก็รักษานะครับเราไม่ได้ทำแค่รักษาอย่างเดียวนะครับเรายังมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับการปลูกจิตสำนึกการปลูกฝังให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพของเราด้วยเกี่ยวกับนักเรียนที่สนใจจะเรียนสัตวแพทย์เนี่ยเขาจะได้มีโอกาสเข้ามาดูก่อนว่าวิชานี้เป็นยังไงคณะนี้เป็นยังไงน่าเรียนหรือเปล่านะครับน้องคนอยากเป็นสัตวแพทย์ไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะอยากค่ะหนูอยากเจาะเลือด ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่วันนี้ได้สอนหนูหลายเรื่องมากเลยค่ะมันทำให้หนูรู้หลายสิ่งหลายอย่างได้เยอะขึ้นเลยค่ะแต่วันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะคุณหมอ
0: ครับผม
1: มาปิดรายการกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต้องล่ำลาท่านผู้ชมก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของ

0: ภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: รู้หรือไม่ตอนเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองเป็นใต้ขุน
2: ใต้ขุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได
3: ้นี่ใหญ่มากอะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดอย่างงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อย
0: เออ
1: นะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: นะรับแดด
0: รับฝุ่น
1: เออวันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปังเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: เอามาก็มาดูก็มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไหมหลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่อยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี
1: ่
0: ฮัลโหลขอบ้านสักหลังเอวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับ
4: คุณปลาย

0: ายครับ
1: นี่เป็นสัมมนิก
2: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: คุณปลาย
1: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งแหละ
0: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้แล้วว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
2: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
1: ่
2: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
1: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
2: ั้
1: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
2: ื่อ
1: ความมั่นคงแข็งแรง
2: ต่าง
1: ๆ
2: ค่ะใช่
0: เราคุยถึงความรวดเร็ว
1: การ
0: ถามเรื่องนี้ก่อนเลยเตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
3: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
1: ครับ
0: กี่วัน
3: ประมาณ
1: นะ
3: 3วัน
0: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
3: สําหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
0: 3
3: วันเน
0: า
3: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนม
1: ัน
3: ง่ายสําหรับงานปูน
0: โอเค3วันละ3วัน
1: แดดดีแห้งไว
3: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
1: ่
3: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
0: เอ้ยนี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ
1: เ
0: ออ1วันเสร็จ
3: 1วันเสร็จ
1: อันนี้คือปูนคือปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
3: ใช่ค
0: ่ะแล้วมันมีระบบของห้องน้ําเช่นถังบําบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
3: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
1: สามารถปลั๊กอินได้เลย
3: ง่ายมาก
1: แล้ววางถังใหม่
3: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คน
1: ครับ
3: มีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
1: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
3: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
0: มีแล้ว
1: เพราะเป็นที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป
3: ็
1: นที่โล่งเลยต
3: ้
1: องวาง
3: ใช
0: ่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
3: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะม
1: ี
3: เช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้าน1หลังหรือเปล่าอ
1: ัน
3: นี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
1: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
3: ใช
1: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินปลั๊กอินปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอย
0: ู
1: ่ได้จริง
3: ๆอยู่ได้จริ ง
2: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
0: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
1: 24ตารางเมตร
0: อ่ะประมาณนั้น
2: ฉันเราย้ายคอนโดมาอยู
0: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอ
1: ัน
0: นี้ทําไมมันข้อจํากัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
2: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรด
1: ัง
2: น
1: ั้
2: นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
1: คือความกว้างรถถูกมั้ย
2: ถูกต้อง
1: รถที่ขนบ้านมา
2: ใช่ค่ะ
0: รถและถนนด้วย
1: ถนนด้วยใช
2: ่ถนนบ้านเรา3เมตร
0: ซอยต่างๆ
2: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
1: แ
2: ต
1: ่
2: เป็นการถูกต้องได้ค่ะแต
1: ่
2: เป
1: ็
2: นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
0: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จ
1: ใช่
0: ค
1: ือ
0: หนังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
1: ไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ม
1: ัน
0: ไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
1: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
0: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได้
1: ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
0: ยากเห็นมั้ย
1: เดี๋ยวเค้าก็รถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
2: ใช่แล้วไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
1: ไม่ไป
0: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
1: เราจะอยู่นี่
0: เราหยิ่งเรารอเลย
1: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
3: ้
1: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: นี่ไม่ขาจริงเลยอ่ะ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมถ้าสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร่อ่ะ
0: ตัวนี้มันสูงบวกที่ 35
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่

ไทยปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
3: ชิญเลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โ
2: อ้โหเมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต
2: ้แล้วมากระตึ้งกระตึ้งอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถว
2: นี้โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล
0: ้
2: ว
0: เร็วมาก
2: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้
2: อยู่ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
2: คือองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้
2: อ
0: นนะม
3: ี
0: ก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
2: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
2: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
2: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
3: ้
2: ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
3: ใช
2: ่โอ้ก็ต่อกันเน
3: า
2: ะ
3: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกัน
2: ค่
3: ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: ค่ะแล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
3: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
2: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาคือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
2: ปูมาเลย
3: สูงกับพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
2: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
3: ใช่
0: เร
3: ีย
0: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
2: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
2: บเลย
3: ค่ะ
2: เหลือแค่จะต่อไฟเข้าเองสุดยอด
3: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
2: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันค
0: ือ
2: แล้วความแน่นคือไม่ได้มีความเนี่ยคือแน่นเลยอ
0: ่
2: ะ
0: แน่นไหมกระทืบนี่กระทืบ
2: แน่น
3: มันจะมีความตึบๆอยู
2: ่เออตึบๆใช่คือเรื่องราวเนี่ยมันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวายเบรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี
3: ้
0: นะคร
3: ับ
0: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
2: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
3: ตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
2: L
3: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
3: 2ชั้นก็ได
0: ้แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
3: 2
0: ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
2: ผมถามเลยสูงสุดกี่ได้กี่ชั้น
3: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐานว
2: ิ
3: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
2: ชั้นลอย
3: สมมติอยากจะได้ Open Air
2: โอเคโอเค
0: เป็นระเบ
2: ีย
0: บ
3: อันนี้คือสูงสุด maximum
2: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ย

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: อ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุรีรัมย์นะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้โหข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริงๆที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก็รอปูพื้น
0: ใช
1: ่แต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: กระเบื้องเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่ที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่าง
0: ๆ PFAB น็อกดาวน์ PCAD โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรน่ะมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่ๆ
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู
0: หน้าต่างประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
0: หน
2: ้
0: างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอีก
2: แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
2: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลัก
0: ครับ
2: วางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นPrefabระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะฮะว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่มั้ยวางปึ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าประปาเข้าไปปึ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟต้องเซตเพยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
0: ้ลูกค้าลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
1: ีคนที่ควรต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิร์นไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะ
3: ม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
0: นี้ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
0: โอเค
3: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้อันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอะคือ
2: ด้านนี
1: ้ใช
2: ่ค่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนเลยเนาะ
1: ใช่
0: ข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเลเทอร์ชีพียู
2: ขึ้นมาหยิบมันแน่นแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยามอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมเราต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช
2: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงที่ไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
2: ้
0: เน
2: ี่
0: ยห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้อ่ะไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป้
0: ถ
1: ู
0: กไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะมีชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นมองของเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้ต้องเกียร์โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โหยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: อาเชิญนำเชิญนำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
1: ่
2: ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอ
0: ึ
2: ดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอนหน้าเป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
1: ตั
0: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
0: ่แบบ
2: ยกเป็นยูนิตอ่ะไปอยู่
0: มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
0: ่ะผมว่าจริงๆมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะมันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอ่ะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะฮะ

0: ในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
1: ขอ
2: บคุณครับ
1: ขอบคุณครับครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: วันนี้ผมจะพามาสาและทุกคนไปรู้จักกับโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ที่คนดูหนังคนรักหนังและคนทำหนังจะต้องชอบแน่ๆครับ
7: โรงภาพยนตร์ที่นี่กับทั่วไปอะค่ะต่างกันยังไงหรอคะ
8: ในเรื่องของคอนเทนต์นี่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นหนังที่เราเลือกเข้ามาจะเป็นหนังนอกกระแสซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ชนลงกับเมนสตรีมซินีมาสักเท่าไหร่เลยค่ะหนังคลาสสิกด้วยที่เราเอาเข้ามาฉายสิ่งที่แตกต่างก็คือไซส์มากกว่าค่ะเรื่องของสเกลแค่52ที่นั่งอะค่ะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับห้องฉายหนังที่แบบเพื่อนๆทุกคนสามารถมาดูกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็คือข้างนอกแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นของบาร์ด้วยก็คือจะเป็นเหมือนของไลฟ์สไตล์มากกว่าคนที่เป็นครีเอทีฟหรือว่าคนที่อยากจะสงสัยว่าเฮ้ยหนังอาร์ตหนังนอกกระแสมันคืออะไรเงี้ยเราลองมาพูดคุยกันได้คือเราเปิดให้ทุกคนอยู่แล้วอ่ะ
9: ก็คืออยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่คนรักภาพยนตร์เนี่ยมาแชร์กันมาเจอกันด้วย
8: ถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะมีเป็นอาร์ตเฮาส์ซีนีมาเป็นพื้นที่เล็กๆให้เขาสามารถเหมือนกับเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ทดลองฉายก่อนที่จะออกไปหรือว่าก่อนเข้าไปในเมนสตรีมหรือว่าก่อนที่เขาจะเห็นผลงานของเราอ่ะมันก็ควรจะมีที่ให้
9: เราได้โชว์ผลงาน
8: ใช่แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจริงๆจากออเดียนซ์ที่เขาแบบจ่ายเงินเข้ามาดูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอ
7: ย่างนี้ถ้ามาสาทำหนังสั้นแล้วมาส่งให้ได้ไหมคะ
9: ไม่ใช่ค่ะ
8: ได้เลยเรามีเป็นโปรแกรมอยู่แล้วซึ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนopen film โปรแกรมค่ะ
7: ค
8: ือคนที่ทำหนังสั้นส่งเข้ามาดูได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีเนื้อที่ให้เขาแสดงผลงาน
9: สำหรับเยาวชนไทยเองเนี่ยให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนครับผม
8: ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราได้รับเป็น positive feedback อย่างน้องๆวันแรกที่เราเปิดเนี่ยก็จะมีน้องๆเป็นเด็กมัธยมด้วยซ้ำไปมาดูหนัง The Third Man ซึ่งเป็นคลาสสิกของ Orson Welles คือน้องเขาเหมือนกับว่าเขารอหนังเรื่องนี้ที่จะได้ดูใน setting ที่เป็นเหมือนกับซีนีมาจริงๆอ่ะเขามีกลุ่มคนที่เขาชอบหนังแบบนี้กันอยู่แล้วค่ะทุกระดับทุกอายุอ่ะซึ่งเขาก็เหมือนกับสนับสนุนแล้วเขาก็ติดตามเรามาตั้งแต่คือเราแพลนโปรเจกต์นี้มาแบบปีอะค่ะตั้งแต่2014อะ
7: เคยดูอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงอะค่ะที่เขาฝันว่าอยากจะเป็นนักจิมนาสมันทำให้เราอยากฮึบลุกขึ้นสู้ทำอะไรสักอย่างค
8: ่
7: ะ
8: ใช่ซึ่งมีหลายเรื่องอย่างที่เราเพิ่งฉายไปซึ่งคล้ายๆกันก็คือเป็นหนังจาก North Korea ที่มีโปรดักชั่นโคกับเบลเยียมแล้วก็ UK นะคะเรื่อง Comrade Kim Girls Flying ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะคอมราดคิมที่เขาอยากจะเป็นทรัพย์สอยู่ที่นอร์ทเกาหลีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยอ่ะเป็นความฝันของผู้หญิงเนี่ยแล้วหลายคนที่ดูเขาก็ออกมาแบบเฮ้ยขนาดเขาอ่ะใช่ยังแบบรู้สึกมีกำลังใจว่าเฮ้ยชีวิตเรามันสบายแค่ไหนอ่ะที่ไม่ต้องต่อสู้อะไรขนาดนั้น
9: โอ้โห

0: So I would like to ask, is the quality of the digital movies that you show, is it as just the same as the in the theaters?
1: Pretty much, yeah. So we've got this really cool Sony 4K projector.
0: Yep.
1: And we've got beautiful surround sound all around us. So and there's nice soundproofing around, so if you're at the bar you can't hear the film, or outside, so there's this real all-encompassing soundscape that comes with the film, and it looks beautiful.
2: So I've heard that you got some trailer for us today too.
0: Can you please show one?
1: Sure, I'm going to play the trailer for The Fits, which is this new film that we have now.
2: Okay.
1: It's really cool.
2: Okay.
1: So should we watch it?
0: Yes, please.
2: Please.
1: Awesome.
2: Thank you.
3: Controversial, but I'm not afraid of controversy.
4: Andrew is the real visionary. It's rare to find someone so creative that they change the way you look.
5: สำหรับภาพยนตร์เองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งที่หลายๆคนใช้เอาไว้ผ่อนคลายเวลาทำงานหนักๆมานะครับผมหลายๆคนก็ใช้เป็นไอเดียสำหรับแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันที่คุณเหน็ดเหนื่อยมากๆเนี่ยนะฮะก็หาภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นการเติมพลังชีวิตนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับผม

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิดนายมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS ครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชาวประมงพื้นบ้าน300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วางอวนดักปลากระเบนจำนวนมากกลับเข้าฝั่งขายให้แม่ค้าได้เงินดีนักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกเขาโปกโล้นจังหวัดพิษณุโลกหลังอากาศเริ่มเย็นหมอกแนวผจญภัยเดินป่าสันสนีพลอยวิไลพาชมคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงอนุรักษ์และต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นสร้างรายได้ประเพณีใหญ่ในช่วงหลังวันออกพรรษาของจังหวัดสงขลาครับที่จัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันทุกปีครับก็คือประเพณีลากพระมีชาวบ้านแต่ละชุมชนนะครับพร้อมใจกันสร้างเรือพระสะท้อนทั้งภูมิปัญญาแล้วก็ความสามัคคีด้วยและยังเป็นโอกาสนะครับที่ดึงเยาวชนมาร่วมกันสร้างเรือพระเพื่อสืบสานประเพณีไปพร้อมกันครับระดมทั้งฝีมือและระดมทั้งความสามัคคีมาช่วยกันสร้างสรรค์เรือพระประดับตกแต่งสะท้อนเรื่องราวของพุทธประวัติเพื่อนำเข้าร่วมในประเพณีลากพระของพี่น้องชาวใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับในช่วงหลังวันออกพรรษาโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาครับที่มีการจัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องทุกปีปีนี้เรือพระของวัดสะเกดตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับมีทั้งกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในจังหวัดสงขลารวมถึงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนในชุมชนโดยรอบนับ200ชีวิตนะครับมาร่วมกันเพื่อส่งเรือพระเข้าประกวดในวันที่18ตุลาคมนี้ครับโดยปีนี้วัดสะเกดจะส่งเข้าประกวดในประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่นซึ่งก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาแล้วถึง5ปีซ้อนครับส่วนวัสดุที่ใช้ทำเรือพระใช้วัสดุจากธรรมชาติ

0: 100% นะครับรวมถึงวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยมีการใช้ของสดเข้ามาประกอบนะครับทำให้การประกอบบางชิ้นส่วนเนี่ยต้องทำตอนใกล้เวลางานเท่านั้นป้องกันการเหี่ยวเฉาอย่างเช่นพวกเสือกระจูดใบลานสารด้วยมือเมล็ดธัญพืชเมล็ดถั่วเขียวดอกไม้รวมถึงงานแทงหยวกศิลปะพื้นบ้านก็เอามาประกอบด้วยครับซึ่งบางจุดมีการนำเม็ดข้าวฟ่างอาหารนกมาแยกสีจัดเรียงเป็นลวดลายที่สวยงามนายปวินวงสุวรรณนายช่างเรือพระวสเกตเป็นครูศิลปะนะครับอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาผู้ชักชวนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆมาร่วมด้วยก็บอกว่าเรือพระของวัดสักเกตนะครับจะแตกต่างจากวัดอื่นคือเพิ่มเรื่องราวการนำเสนอนอกเหนือจากแกนหลักก็คือรับเสด็จพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยสอดแทรกแนวคิดคติธรรมความเป็นท้องถิ่นสงขลาใส่เข้าไปด้วยครับบางปีเนี่ยก็ใส่วัฒนธรรมเชื้อสายจีนลงไปด้วยครับ
1: มากกว่ารางวัลคือการได้นำความรู้ครับได้นำประสบการณ์แนะนำเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยครับออกสู่ผลงานแล้วก็นอกจากจะทำให้เด็กๆทุกคนได้แสดงฝีมือแล้วนะครับเรายังเป็นตัวอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับเพราะว่าผมมาทำที่นี่ก็ต้องการที่จะบอกว่าเรือพระที่มันพัฒนาได้นะเราเพียงแค่เราสามารถตีโจทย์ให้แตกในการเพิ่มเทคนิคองค์ประกอบสีสันต่างๆขึ้นไปเพื่อเป็นการนำเสนองานใหม่ๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจนอกจากจะรางวัลที่ได้แล้วนะครับก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับในการที่เขาจะได้ไปพัฒนา
2: เราก็พยายามปรับรูปแบบในส่วนของยุคปัจจุบันในส่วนของอดีตแต่เราเอามาครีเอทีฟเอามาออกแบบอย่างน้อยก็มันไม่ล้าหลังเกินไปส่วนหนึ่งสองก็คือดูชมได้ทุกเพศทุกวัยเพราะนั้นจึงบอกว่าเรือพระที่นี่จะเป็นเรือพระออกแบบการออกแบบที่มันโมเดิร์นส่วนหนึ่งแล้วก็มันเข้ากับยุคปัจจุบันด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เลยเรียกว่าดึงทั้งพลังเยาวชนดึงทั้งชาวบ้านดึงทั้งญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาร่วมกัน
0: การร่วมมือทำเรือลากพระนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าค่อยๆมีน้อยลงไปเพราะว่าคนเก่าคนแก่ที่ทำนั้นก็หมดไปตามวัยครับจึงต้องอาศัยพลังคนรุ่นใหม่มาร่วมกันสืบสานให้อยู่คู่กับจังหวัดสงขลาจึงต้องปรับรูปแบบเรือให้ทันสมัยเข้าถึงคนทุกกลุ่มไปด้วยครับก็เชิญชวนพุทธบริษัทแล้วก็นักท่องเที่ยวครับไปร่วมงานประเพณีลากพระกันได้ครับจังหวัดสงขลาจะตั้งแต่18ตุลาคมวันนี้ครับไปจนถึงวันที่20ตุลาคมณบริเวณสนามกีฬาตินสุรานนท์ครับดูการประกอบเรือตามประเพณีแล้วครับก็ไปดูเรือที่ใช้ทำมาหากินกันต่อช่วงนี้ครับเรือประมงพื้นบ้าน300ยอดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยหายเหนื่อยกันเลยเพราะว่าเขาออกเรือไปวางอวนปูอวนปลากระเบนแล้วโชคดีได้ปลากระเบนจำนวนมากกลับมาเกือบ300กิโลกรัมนะครับนำกลับเข้าฝั่งนำมาขายให้กับแม่ค้าได้เงินดีในช่วงที่จับปลากระเบนได้ง่ายตอนนี้ครับออกเรือไปวางอวนหนนี้ครับได้ปลากระเบนกลับเข้าฝั่งมาตั้งเกือบ300กิโลกรัมเลยครับนำมาขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือคลองบางหักหมู่2บ้านหนองแขมใหญ่ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายพิจิตรเนธทิพย์อายุ62ปีเป็นเจ้าของเรือชื่อวิทยาครับชื่อวิทยานำโชคเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านพร้อมกับหลานชายครับนำเรือออกไปวางอวนปูอวนปลากระเบนบริเวณหน้าอ่าว300ยอดห่างจากฝั่งประมาณ2ไมล์ทะเลหรือประมาณ 3.7 กิโลเมตรครับก็สามารถจับปลากระเบนเนื้อปลากระเบนน้ำนะครับบางตัวขนาดใหญ่หนักประมาณตั้ง30กิโลกรัมก็มีครับพอขึ้นฝั่งมาได้เนี่ยก็มีภรรยากับญาติๆมาช่วยกันนำห่ออวนขึ้นจากเรือแล้วก็นำปลากระเบนเตรียมไปส่งขายที่ร้านรับซื้อสัตว์ทะเลครับนายพิจิตรเจ้าของเรือเล่าให้ฟังว่านำอวนเนี่ยออกไปวางไว้ที่หมายดอนทะเลไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วพอวันนี้ตอนตีสี่ก็ออกไปกู้อวนที่วางเอาไว้ระหว่างที่กำลังกู้อวนปลากระเบนอยู่นั้นรู้สึกว่าอวนเนี่ยมีน้ำหนักมากเหลือเกินนะครับเลยคิดว่างวดนี้ได้ปลากระเบนติดอวนมาเยอะแน่ครับเมื่อช่วยกู้อวนขึ้นมาก็พบว่ามีปลากระเบนจำนวนมากแล้วก็ตัวใหญ่ติดอวนขึ้นมาเยอะเลยต้องใช้เวลาประมาณถึง3ชั่วโมงจึงจะนำอวนที่มีปลากระเบนติดอยู่รวมถึงอวนปูขึ้นมาได้หมดนะครับแล้วก็รีบกลับเข้าฝั่งมาเลย
3: วิ่งไปก็ประมาณน่าจะ2กิโลครึ่งได้ กิโลขึ้นได้ไอ้ตรงนี้เป็นเรียกดอนยาเบนเหรอ
4: เป็นดอน
3: ของมันโดยเฉพาะเลยนะ
4: เป็นดอนก็เบนด้วย

0: เรารู้ตำแหน่งตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยปล่อยเป็นคนพื้นบ้านเรารู้
1: อยู่แล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช
1: ่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ามีกระเบนเยอะ
0: ได้ช่วงนี้ได้กันนะเพราะว่าน้ำมันเบียด
1: โอ้น้ำมันเบียด
0: น้ำมันเบียดน้ำจืดหลงหมา

0: เรียบเลยครับไม่มีเกล็ดเนี่ยจะเรียกว่าปลากระเบนน้ำซึ่งปลากระเบนก็เป็นปลาที่มนุษย์ผูกพันมาตั้งแต่อดีตนะครับด้วยการใช้เนื้อในการกินทำอาหารต่างๆไปปรุงอาหารได้หลากหลายอย่างผัดเผ็ดผัดขี้เมาผัดฉ่าครับ
1: มีเบนน้ำเบนดังแล้วก็เบนนก
2: สามอย่างคือราคาเหมือนกัน
1: ตอนนี้ก็ราคามันอยู่ที่ราคาถ้าเขาไซส์รวมก็90มั่ง80มั่งต่อหนูนะ
2: แต่ก็ไม่ได้เยอะกว่าราคาขนาดประมาณไ
1: หนไอ้เบนไม่ลงเลยยังมองราคามันจะขึ้นขั้นเป็นร้อยยังมีนะไอ้ทีเป็นร้อยมีแต่แพงช่วงนี้มันได้เยอะมันก็เหลือ80 90
0: ถ้าเป็นช่วงที่มีปลากระเบนมากเลยครับบริเวณที่จับได้เนี่ยก็เป็นไหมที่ชาวประมงจะทราบว่าบริเวณไหนมีปลากระเบนเข้ามาหากินกันเยอะซึ่งชาวประมงจะเรียกกันว่าดอนปลากระเบนก่อนหน้านี้ก็เคยจับปลากระเบนได้เป็นพันกิโลกรัมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะจับได้ทุกวันแบบนี้ก็ต้องดูเรื่องของน้ำฟ้าอากาศลมด้วยบางครั้งเนี่ยออกมาวางอวนจับไม่ได้เลยก็มีครับบางครั้งก็ท้อแต่ว่าคราวนี้จับได้เยอะก็เลยดีใจครับปลากระเบนส่วนมากที่มีเกล็ดแล้วก็มีตุ่มแข็งๆที่บริเวณหลังนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไปทำเป็นเครื่องหนังทำกระเป๋าไปทำแหวนทำเครื่องประดับก็ได้อีกด้วยก็เลยขายดีได้ราคาช่วงนี้ครับเดือนนี้เข้าโค้งสุดท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับเตรียมรับฤดูหนาวที่จะมาเยือนตอนนี้บรรยากาศที่เขาโปกล้นจังหวัดพิษณุโลกอากาศเริ่มเย็นนะครับมีทะเลหมอกปกคลุมกันตั้งแต่เช้านักท่องเที่ยวแนวผจญภัยเดินป่าก็เริ่มทยอยขึ้นเขาไปเที่ยวกันคึกคักเลยครับทะเลหมอกสุดสายตาให้บรรดานักท่องเที่ยวพากันเลือกจุดชมทิวทัศน์แล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศความสวยงามของสายหมอกและร่องเขานครชุมบนหน้าผาโปกล้นที่มีลานหินสวยงามหลากหลายของหินในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นซันแครกหรือว่าหมอนหินซ้อนหินที่ลักษณะคล้ายกับลายเกล็ดงูเหมือนที่ถ้ำนาคาแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับแล้วก็มีหินที่มีรอยแตกลักษณะแปลกตาอีกเยอะเลยครับให้เลือกถ่ายรูปกันหลายมุมเพื่อเก็บบรรยากาศเอาไว้ซึ่งก็เกิดจากสภาพป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์ของการอนุรักษ์ของชุมชนนะครับด้านกลางอากาศที่หนาวเย็นก็ส่งผลให้ร่องเขานครชุมหรือว่าเขาโปกล้นตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ครับมีบรรยากาศทะเลหมอกน่าท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดก็ทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของทิวทัศน์ร่องเขานครชุมกันแล้วก็ทะเลหมอกในช่วงปลายฤดูฝนกันอย่างคึกคักนะครับสามารถเลือกใช้บริการไกด์นำเที่ยวจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านนาเมืองตำบลนครชุมนะครับไกด์เนี่ยจะพาเดินขึ้นเขาโปกล้นนะครับคุณผู้ชมระยะทางสัก1กิโลเมตรครึ่งตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้าเลยครับในเส้นทางที่ชาวบ้านเขาได้ทำเส้นทางการเดินเท้าเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันแล้วก็ไปเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของป่าไม้ธรรมชาติท่ามกลางความเย็นสดชื่นซึ่งทั้งหมดนี้ครับคนในชุมชนเนี่ยเขาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ใช้เวลาเดินสักประมาณ1ชั่วโมงก็จะถึงจุดหมายยอดเขาโปกล้นครับ
3: ผมในนามชุมชนตำบลนครชุมนะครับขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาชมทะเลหมอกช่วงนี้ที่นครชุมก็จะมีทะเลหมอกทุกๆวันเลยนะครับในชุมชนก็จะมีโฮมสเตย์ไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสนะครับ
0: เขาโปกล้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีเลยครับโดยใช้เส้นทางขึ้นเขาจากในพื้นที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยฝั่งจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าร่องเขานครชุมแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกหลายแห่งนะครับชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็จัดให้มีบริการที่พักโฮมสเตย์พร้อมอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสอาหารถิ่นนครชุมกันด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวครับทั้งถามเส้นทางที่พักโฮมสเตย์ต่างๆกิจกรรมมีเบอร์ของชุมชนไว้ให้ติดต่อกันนะครับ0958153968ครับช่วงนี้ครับนักท่องเที่ยวที่ไปน้ำตกไซโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมสังเกตด้านหน้าทางขึ้นนะครับมีร้านขายมะเมาน้ำปลาหวานอยู่นี่เป็นของอร่อยที่มีให้กินปีละครั้งเท่านั้นนะครับเป็นสินค้าขายดีของอำเภอไซโยกด้วยชาวบ้านเขาปลูกเองแล้วก็เก็บผลผลิตแปรรูปเองครับ ผลมะเม่าสีแดงฉ่ำเอาไว้มา

0: กินคู่กับน้ำปลาหวานรสจัดจ้านแซ่บนัวของร้านป้าปูครับมีขายอยู่ทางเข้าบริเวณน้ำตกไซโยกน้อยน้ำตกเขาพังนะครับที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับพื้นที่ด้านหน้าของน้ำตกไซโยกเนี่ยจะมีร้านค้าตั้งเรียงรายจำหน่ายสินค้ามีทั้งอาหารคาวอาหารหวานของฝากต่างๆอย่างร้านป้าปูเนี่ยก็เป็นร้านขายผลไม้กับน้ำปลาหวานนะครับที่คนแถวนั้นมาอุดหนุนกันประจำเพราะว่าทีเด็ดของร้านนะครับก็คือมะเมาเป็นผลไม้ที่จะมีให้กินเพียงปีละครั้งเท่านั้นป้าปูบอกว่าเปิดร้านขายมะม่วงน้ำปลาหวานอยู่ที่หน้าน้ำตกทรายโยกน้อยมานานแล้วนะครับหลักๆเนี่ยจะขายเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลแต่ว่าทุกปีครับจะมีมะเมาที่ปลูกเองออกลูกปีละครั้งนะครับเอามาขายแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยราคาขายก็นะครับกล่องละ40บาทมีน้ำจิ้มอยู่2แบบคือพริกเกลือกะปิแล้วก็น้ำปลาหวานนะครับกล่องนึง40บาทวันนึงขายได้10กิโลกรัมร้านเปิดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามของน้ำตกไซโยกน้อยครับสนใจก็ไปลองชิมกันได้เพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะหมดของแล้วด้วยครับต้นมะเมาเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะครับคุณผู้ชมแล้วมีขนาดใหญ่ได้ถึงประมาณ4คนโอบถ้าโตเต็มที่แล้วก็สูงประมาณ 5-10 เมตรนะครับบางที่ก็เรียกเมาเซียนมีอีกหลายชื่อด้วยครับของอร่อยอีกอย่างที่1ปีก็มีให้กินครั้งเดียวเหมือนกันนะครับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งผลไม้ป่าหายากครับที่มีอยู่ไม่กี่ต้นเองแล้วก็มีต้นเดียวซะด้วยครับที่ยังให้ลูกในจังหวัดตรังหากินก็ยากการเก็บก็ยากเพราะว่าต้นเนี่ยสูงกว่า20เมตรเลยครับต้นทองบึ้งที่มีความสูงกว่า20เมตรนะครับการจะเก็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมทุลักทุเลกันพอสมควรต้องให้คนแรกเนี่ยปีนต้นไม้พร้อมนำเชือกไปผูกเงื่อนรอบกับกิ่งไม้จากนั้นผู้ปีนอีกคนที่อยู่ด้านล่างก็นำเชือกผูกมัดกับเอวครับแล้วก็ช่วยกันดึงเชือกนำผู้ปีนอีกคนเนี่ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เพื่อไปตัดกิ่งที่มีลูกทองบึ้งลงมาครับเป็นผลไม้ป่าหายากในสวนยางพาราพื้นที่หมู่3ตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งนางเพ็ญศรีทองแป้นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสงลูกหยีตรังและก็นายประยูนสังทาราชสองสามีภรรยาครับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งสดจากต้นทองบึ้งที่มีอายุมากกว่า3ช่วงอายุคนหรือกว่า300ปีครับโดย1ต้นนะครับจะมีลูกทองบึ้งประมาณ300กิโลกรัมพอได้ผลสดนะครับก็จะเอาไปตากแดดประมาณสัก 2-3 วันให้ผลไม้สุกงอมนะครับผิวเนี่ยจะเป็นสีทองมันเลยครับเมื่อสัมผัสกับแดดก็จะดูสวยงามผลจะคล้ายๆกับลูกหยีครับแต่ว่าลูกใหญ่กว่ารสชาติก็เปรี้ยวนำหวานกว่านิยมทานสดกันนะครับปัจจุบันนี้หากินได้ยากเพราะว่าต้นทองบึ้งตามธรรมชาติมีน้อยอย่างปีนี้พบต้นทองบึ้งเพียงต้นเดียวที่ให้ผลผลิตแบบนี้ครับ
1: แต่ตอนนี้ก็ดีเราจะเสียบยอดขยายพันธุ์ต่อไปนะแต่ว่าประมาณสัก 4-5 ปีน่าจะได้ลูกทองบึ้ง
2: แล้วต้นทองบึ้งนี่ในจังหวัดตรังในตัวมีเยอะไหมครับตอนนี
1: ้ผมว่าไม่เกินประมาณ10ต้นนะแต่ถ้าลูกหยีประมาณ500ต้น
2: คือทองบึ้งนี่เป็นต้นไม้หายากใช่ไหมทุกวันนี
1: ้หายากกว่าลูกหยี
2: เมื่อก่อนนี้มันขึ้นยังไงฮะมันขึ้น
1: ตามโมเดลลูกหยีแหละมันขึ้นแบบธรรมชาติ
2: ขึ้น
1: อยู่ในป่าในเขา
2: ของสำหรับต้นทองหยี
1: อันนี้มันหวานกว่าลูกหยีลูกหยีมันเปรี้ยวแต่ลูกหยีสำหรับกาแฟรูปอร่อยแต่นี่จะรับประทานสด
0: ต้นทองบึ้งในจังหวัดตรังตอนนี้ครับก็คงจะมีไม่ถึง10ต้นเท่าที่เขาสำรวจมาแล้วก็ผลสดเนี่ยมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวในปีนี้ทางกลุ่มนะไปเก็บลูกทองบึ้งกันแบบนี้ครับในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนและ1ปีก็ได้กินแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็มีขายกันราคากิโลกรัมละ250บาทนะครับตอนนี้ทางกลุ่มก็พร้อมส่งไปทั่วประเทศนะครับไปดูได้ที่เพจ Facebook ลูกหยีตรังหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไปให้ติดต่อกันนะครับ0874176532ครับพาไปชมอาชีพเสริมของสองสามีภรรยาคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงนะครับคุณผู้ชมเขาเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ของปลากัดนะครับเพื่ออนุรักษ์ด้วยแล้วก็ต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นที่ก็เลี้ยงไว้ดูเล่นกันนะครับเพื่อกัดแข่งขันกันเอามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ
3: ใช้เวลาว่างจากงานประจำ ทำในสิ่งที่รักและทำตามฝันของคุณปู่โดยการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดป่าพัทลุงทำให้นิมิตชัยชูปูหรือโกเกมและพักจิลาชูปูหรือไข่มุกชาวจังหวัดพัทลุงมีรายได้เสริมจากการเพาะพันธุ์ปลากัดขายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาทค่ะโกเกมอยู่กับครอบครัวที่เลี้ยงปลากัดมาตั้งแต่เด็กค่ะทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงจนได้เปิดเป็นฟาร์มเมื่อปี2561ภายใต้โกเกมฟาร์มปลากัดพัทลุง
4: เกิดจากความชอบของคุณปู่ครับผมโตขึ้นมาก็คือโตมาจากฟาร์มปลากัดอยู่แล้วคุณปู่เลี้ยงปลากัดอยู่แล้วแล้วก็เลยอยากให้ปลากัดครับอยากให้รุ่นคนรุ่นหลังได้เห็นว่ามีรายได้สร้างรายได้ได้จริงนะครับแล้วก็นำมาเพาะเลี้ยงแล้วก็เป็นรายได้จริง
3: ปลากัดของที่นี่มีทั้งสายแข่งขันและสายสวยงามค่ะเฉพาะพันเองทั้งหมดปัจจุบันมีปลากัด200ตัวมีทั้งปลากัดหูช้างปลากัดฮาร์ฟมูนนีโม่แบ็กสตาร์มัลติคัลเลอร์คอปเปอร์ความยากในการเพาะพันธุ์โกเกมบอกว่าคือการเพาะให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะโกเกมคะอย่างในเรื่องของการเพาะพันธุ์เห็นบอกว่าเราเนี่ยต้องไปเฟ้นหาพวกพ่อพันธุ์ที่ดีแบบต่างท้องต่างถิ่นมาด้วย
4: ใช่ครับก็คือเดิมๆ เนี่ยเรามีปลากัดที่เก่งอยู่แล้วของจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็จะไปเฟ้นหาที่ว่าเขากัดกันแล้วก็นำจากที่อื่นมาที่ว่าเก่งก็มาผสมกันจะได้จากเป็นปลาป่า 100% อย่างเงี้ยครับก็มาเป็นลูก25ลูก50ลูก75แล้วก็ลูก100ซึ่งมันจะแตกต่างว่าปลาป่าเนี่ยเขาจะตื่นคนแต่พอเป็นลูก25อย่างเงี้ยเขาจะไม่ตื่นคนละแล้วก็เพิ่มมาคือหัวจิตหัวใจเขาเนี่ยเขาก็จะยอมตายละแทนที่จะวิ่งหนีเหมือนปลาป่าใช่ไหมครับแต่พอเป็นลูก50หรือว่าลูก75ลูก100อย่างเงี้ยครับเขาก็จะกัดย้ำแผลแผลใดแผลหนึ่ง
3: จุดเด่นในการเพาะของฟาร์มเราอย่างเงี้ยพี่มีจุดเด่นยังไงคะ
4: ก็คือ1เพลงกัดแล้วก็สีสันที่สวยงามเพราะว่าเราชอบทั้งปลาสวยงามแล้วก็ปลาสายกัดก็เลยนำมาไม่ว่าลูกค้าอยากได้กัดเพลงไหนสีสันแบบไหนเราก็จะมีให้หมด
3: อาหารที่เลี้ยงปลากัดจะมีลูกน้ำและไหลแดงโดยจะให้อาหารวันละมื้อทางฟาร์มจะเพาะพันธุ์ลูกน้ำเองและยังจำหน่ายในราคาช้อนละ20บาทค่ะเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงและยังสร้างรายได้อีกช่องทางค่ะปลากัด1ตัวจะกินลูกน้ำประมาณ 3-6 ตัวต่อวันอาหารต้องให้แบบพอดีถ้าหากกินเยอะเกินไปอาจทำให้ปลาตายได้ค่ะปลาสวยงามจะเลี้ยงประมาณ4เดือนส่วนปลากัดสายแข็งจะเลี้ยงประมาณ4เดือน8เดือนและ2เดือนค่ะ
4: ปลากัดเนี่ยคือระบบน้ำกับอาหาร2อย่างครับที่ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษครับผม
3: ต้องน้ำนี่ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดหรือยังไงคะ
4: น้ำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าคือความเคยชินแล้วก็ประสบการณ์ครับก็คือบางคนบอกว่าเพาะปลาเนี่ยรอดยากมากแต่สำหรับโกเกมเนี่ยคือเพาะยังไงก็รอด
3: เพาะอะไรของเราถึงรอดพี
4: ่1อายุของพ่อปลาแม่ปลาเราจะรู้เลยว่าจะออกมาเป็นตัวผู้หรือจะออกมาเป็นตัวเมียเยอะกว่าคือเราจะคัดปลามาสำหรับสายกัดนะของผมเนี่ยจะเก่ง4เดือนเก่ง8เดือนสำหรับลูก25เนี่ยจะเก่ง4เดือน8เดือนเราก็จะต้องเอามาเทสว่าเขาเนี่ยมีเขี้ยวมีเพลงกัดที่โอเคหรือยังสำหรับว่าครบเดือนที่4กับเดือนที่8
3: ปลากัดจำหน่ายในราคาตั้งแต่150บาทไปจนถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และรูปแบบลักษณะตัวปลาค่ะโดยจะออกบูธจำหน่ายและขายผ่านทางออนไลน์เพจปลากัดพัทลุงบายโกเกมฟาร์มจัดส่งทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นปลากัดลูกผสมค่ะซึ่งเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของที่นี่อันนี้อะไรผสมกับอะไรพี
5: ่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นปลาหนุ่มกับปลาหม้อกับปลาท้องถิ่นของภาคใต้ค่ะทำให้เกิดความคงทนแข็งแรงค่ะ
3: ซึ่งที่คนนิยมก็เพราะว่ามันมีความทน
5: มีความคงทนมีความแข็งแรงแล้วก็เคี่ยวจะคมค่ะ ห็นบอกว่าบางทีก็เป็นแบบว่ารายได้ก็เป็นหลักแสนเลยเหรอพี่
6: ใช่ค่ะต่อบ่อนะคะพอบ่อไหนที่แบบปลากลับดีบ่อนั้นทั้งบ่อเขาก็จะมีความเหมือนกันค่ะเราเป็นลูกสายเดียวกันก็จะเหมายกบ่อไปเลยค่ะยอดขายแต่ละเดือนของเรานี่เยอะไหมพี่ยอดขายแต่ละเดือนก็30,000 บาทมีแล้วค่ะเพราะว่าตัวละ350ตีว่าขายสักประมาณ100 ตัวต่อเดือนค่ะ
3: ปัจจุบันโกเกมีลูกข่ายฟาร์มปลากัดทั้งหมด24แห่งจากทั่วประเทศซึ่งจะคอยพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกันและยังเปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคตค่ะ
7: ส่วนของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงนะครับโดยหน้าที่หลักๆเนาะของเรามีในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและก็องค์กรเกษตรกรนะครับทีนี้ในส่วนขององค์กรเกษตรกรนะครับก็มันจะมีองค์กรเกษตรกรที่เราขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ในส่วนของโกเกมฟาร์มปลากัดพัทลุงเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์กรที่ขึ้นทะเบียนไว้หน้าที่หลักของเราก็คือทำฐานข้อมูลไว้ทั้งในส่วนของเกษตรกรแล้วก็กลุ่มองค์กรเกษตรกรดังนั้นในโกเกมฟาร์มเนี่ยเราก็จะมีฐานข้อมูลในเรื่องของปลากัดไว้นะครับดังนั้นในความต้องการอื่นนอกเหนือจากการว่าวิธีการเลี้ยงการตลาดการสร้างเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในการพัฒนาหรือว่าการส่งเสริมต่อไปในส่วนของกลุ่มที่แยกออกมานะครับ
6: เมื่อก่อนที่เราไม่ได้กินหรือว่าไม่ได้ชอบกับปลากัดเลยเนี่ยค่ะพอมาอยู่โปรเกมเนี่ยเราก็ทำให้รู้ว่าคือการที่จะสนับสนุนความฝันของอีกคนนึงอะค่ะก็จะช่วยให้ปลากัดเนี่ยค่ะมันมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเขาเองเรามองเข้าไปในโหลนี่บางทีเราทำงานมาจากเหนื่อยๆล้าๆเรามองเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายมีความสุขมันอยู่ในน้ำเองแต่ว่าทำไมมันว่ายไปว่ายมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขจังที่ได้ดู
4: ทำด้วยใจรักทำด้วยคิดเราคิดว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำนะครับแล้วก็เราจะทำมันเต็มที่กับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับไม่ว่ามันจะดีหรือจะไม่ดีนะครับก็เก็บเกี่ยวไว้เป็นประสบการณ์ครับเพราะทุกอย่างครับมันมีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ว่าอยากให้เราถ้าเป็นข้อเสียก็คือนำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขใหม่แต่ถ้าเป็นก็เก็บไว้แล้วก็นำมาเพิ่มเติมต่อยอดครับให้มันดีขึ้น
8: ในลูกค้า
3: การเลี้ยงปลากัดถือว่าเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยเนื่องจากปลากัดมีความสำคัญกับคนไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมสร้างรายได้กับผู้เลี้ยงและยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านพฤติกรรมการต่อสู้แข็งแรงคล้ายกับลักษณะของคนไทยที่รักและหวงแหนชาติปกป้องแผ่นดินจากข้าศึกอย่างกล้าหาญอีกด้วยค่ะ
0: ลูกค้าที่ชอบเนี่ยไม่ใช่มีแค่วัยผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวเด็กๆเดี๋ยวนี้ครับก็หันมาทำงานอดิเรกด้วยกันเพาะเลี้ยงปลากัดกันนะครับคนละตัว2ตัวตามบ้านด้วยเผื่อว่าใครอยากอุดหนุนการเลี้ยงปลากัดหรือว่าสอบถามวิธีเลี้ยงความรู้กันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อ0822654824ครับปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับตอนนี้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องอีกแล้วครับพบนกกระสาคอขาวที่นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ได้ลูกสำเร็จแล้วนะครับในสภาพทางธรรมชาติจำนวน3ตัวไปเจอว่าทำรังวางไข่เลี้ยงลูกครับได้เป็นครั้งแรกในธรรมชาติของไทยด้วยหลังจากที่ศึกษาวิจัยในการนำนกกระสาคอขาวที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตของประเทศไทยครับเพื่อคืนสู่ธรรมชาติและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันวันจันทร์หน้าเวลา 15:00 น.

ก็มีวิธีการ2อย่างคือ1อยู่กับเขาให้ได้วิธีอยู่กับเขาคือ1อย่าไปรบกวนเขาตัวเราอย่าไปรบกวนอย่าให้เด็กไปรบกวนเราก็อย่าปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กปกติพึ่งจะไม่รบกวนใครเลยจะไม่ทำร้ายใครเลยถ้าไม่เป็นทำร้ายแล้วเขาตกใจเพราะว่าพึ่งนั้น

อยู่ในรังของเขาฉะนั้นอย่าไปรบกวนเขาก็จะไม่มีอันตรายอะไรนี่คือทางเลือกที่1ซึ่งก็แนะนําให้เลือกทางเลือกที่1ส่วนทางเลือกที่2ถ้ากลัวจริงๆหรือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านกันแล้วไปกระทบเขาทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็มีอีก2ทางเลือกก็คือ1ย้ายเขาออกไปซะนะหรือ2เราย้ายหนีเขาออกไปซะจนเขาจะย้ายรังไปนะก็แนะนําว่าให้เลือกทางที่อยู่ร่วมกันดีกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้ามีเด็กอ่อนจริงๆก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ย้ายเขาออกไปนั่นแหละแล้วบางคนก็เอาไปกินซะเรียบร้อยเลยนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งไป

0: ทรงฤทธิ์ยาทรงให้แสงแห่งความรู้ทรงอุปถัมภ์คำชูเหมือนอรุณชายโรงเรียนตชด.พ่อขุนเด็กไทยก็เกิดประกายสว่างฟ้าแสงเทียนเมื่อพระเสด็จสู่ยันชั้นฟ้าเราหลั่งน้ำตาด้วยแสงอะไรโอ้ต่อแต่นี้จะเป็นชั้นใดหวั่นวาดวงใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพพารักษ์ทรงสืบสานทรงบันดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภักดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับรายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นั่นเองนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเนี่ยนะครับเขามีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากมายเลยล่ะครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องราวของอาหารกันเนี่ยผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีอยู่222โรงด้วยกันครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะสอนหนังสือเด็กๆชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพอ.
2: ค่ะเนาะแต่ว่าเรียกคุณครูใหญ่ค่ะ
1: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
2: ค่ะ
1: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดีเรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงอ่ะครับ
2: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย

0: นนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดายามบรมราชกุมารีค่ะ
1: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
0: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะม
0: ีค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
1: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตรนะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับของที่นี
1: ่คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันหน่อยครับว่าโรงเรียนตชด.ที่ได้รางวัลและส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูถ้าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับ
1: ค
0: ุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร
1: ่ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลัง
0: ที่จะมาตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: จัดการจัดเมนูของเรานะคะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสคูลรันค่ะ
0: ไทยสคูลรันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน่เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถ
1: ู
0: กหลักโภชนาการนะครับเด็กๆที่นี่ชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
1: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่ที่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะฮะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป
1: ็
0: นส้มอ๋อส้มตามมาแถวนี้ต้องส้มตามอันนี้แน่นอน
1: ของเด็กๆภาคอีสาน
0: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบอ่ะอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
1: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ
0: อ
1: ันดับแรกก็ครูอาหารจัดเมนูแล้วก็จัดแผนประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานแล้วก็ส่งแผนประกอบเลี้ยงเนี่ยให้กับครูเกษตร
0: ครูเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีอันนี้ไปปลูกมาซะไปทำมาซะฉันสั่งเธอให้ปลูกสิ่งนี้แล้วครูเกษตรเขาไม่เถียงเราเลยใช่ไหมครับ
1: เกษตรไม่เถียง
0: ทำไมล่ะครับ
1: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
0: คือครูเกษตรบอกจ้ะคืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาเราเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนอกเรื่องงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี
1: ้
0: ชาตินี้ให้สามีทำก่อน
1: มีบ้าง
0: ผัดกระทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
1: ค่อยอาศัย
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่นี่เราปลู
1: กเอง
0: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจากไทยสคูลลันช์ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: เอาความจริงสิ
1: ไม่เหนื่อยเลย
0: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจตรีหญิงนะครับยังนะครับ
1: จ่าค่ะ
0: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงของเราในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกล่ะครับเป็นกุศโลบายในการฝึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงนี่พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเขาไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
2: อ้าวฉากยากเลยใส่บางๆใส่บางๆอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: นี่ คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
2: ครับผม
0: เชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับ
0: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
2: 22ปีครับ
0: นานสุดเลยไหม
2: ครับผม
0: ถือเป็นครูเก่า
2: ครับ
0: แต่ชื่อใหม
2: ่ครับผม
0: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
2: ่ครับ
0: ครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ครับ
0: ครูน้อยชื่อเล็ก
2: ครับ
0: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกดีครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
2: ครับผม
0: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
0: ต้องใช้เรี่ยวใช้แรง
2: ครับผมต้องจับจอบ
0: อืมก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
2: ครับผม
0: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
0: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
2: ครับ
0: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
2: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
0: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนนี้
2: เพราะว่าก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
0: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
2: ครับผม
0: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
2: ครับผม
0: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
2: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
0: อืมเรา
2: ก็เป็นอาชีพครับ
0: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
2: ก็
0: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
2: ก็มาร ู
0: ้ไหมมาหาความรู้แล้วก็ครูพักรักจำฝึกหัดทำไปด้วย
2: ครับผมดูรุ่นพี่ทำนะครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
2: ่ก็ประมาณ 12-13 ปีครับ
0: 12-13 ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
2: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก็สลัด
0: ผักสลัด
2: แล้วก็ผักกาดขาวขาว
0: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้นก็
2: ก็มี
0: คะน
2: ้
0: าผักบุ้งจีนผักบุ้งจีน
2: แล้วก็กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนี่ทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
2: ไก่ก็มีครับมีไก่ไข
0: ่ไก่ไข
2: ่ไก่พันเนื้อ
0: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
2: ครับผม
0: แล้วครูต้องแบบเอชอย่างนี้เองนะ
2: ก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กแหละครับ
0: อืมฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
2: ครับผม
0: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเอง
2: ครับ
0: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
2: ผม
0: นี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
0: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับผม
0: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆ เรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่ของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่ล่ะซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับนอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
3: ที่แม่เอาไปช่างโรงเรียนกับมีขึ้นใจมีผักแป้นแน่ทั้งเทียกับมีผักสลัดแน่เสียนะไปซอยทั้งโรงเรียนทางโรงเรียนก็เคยซอยเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคั่นเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทางโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้ให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่นนี่

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทำพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู้นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทำการเกษตรดูครับเพื่อเติบโตมาก็มาทำการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ำถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: หนูมีหน้าที่เปลี่ยนน้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกค่ะ
1: ชูแวบ
0: ชูแวบอะไรตอนนี้เนี่ย
2: หนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับเพราะว่าผมมีหน้าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
4: หนูชอบกินผัดผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่1อันที่2เมนูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่2ผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามิน A ผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามิน A ที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมะพร้าวอยู่ในแกงเขียวหวานแล้วมาเจอโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรเด็กกินแล้วสุขภาพดีผัดผักรวมไม่ต้องพูดถึงวิตามินแร่ธาตุเพียบและชื่นชมว่าเอากล้วยน้ำว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ

0: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้างโครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆนักเรียนนะครับเพราะคุณครูทุกคนถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
1: โอ้โหครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ค่ะ
1: มีครูน้อยชื่อเล็ก
2: ค่ะ
1: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
2: ่ค่ะ
1: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
2: ค่ะใช่
1: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่ง
2: ค่ะ
1: มีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
2: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการที่เราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
1: ครับผมก็คือจริงๆในมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ชื่นใจครับอย่างผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสตรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w o r m

0: ดีออคิดแปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การสร้างครอบครัวให้มีความสุขอบอุ่นประกอบกับมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าหากว่าเรามีการวางแผนที่ดีและมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นสร้างครอบครัวค่ะครอบครัวอบอุ่นก็ทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งครอบครัวตัวอย่างค่ะเป็นครอบครัวนักวางแผนตัวจริงนะคะวางแผนทั้งชีวิตครอบครัวและวางแผนการเงินรวมถึงยังสอนให้ลูกๆที่อายุยังน้อยรู้จักการออมตั้งแต่เล็กๆด้วยนะคะไปดูวิธีการปั้นลูกให้เป็นนักออมกันค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมออิทธิฤทธิ์จุฬารักษ์สิริบุญนะคะจะมาคุยเรื่องของการวางแผนครอบครัวแล้วก็การปั้นลูกให้เป็นนักออมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะวันนี้มาบุกถึงหมู่บ้านเลยด้วยถามก่อนเลยค่ะคุณหมอตอนนี้เป็นหมอด้านไหนคะ
1: ครับผมจบเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวครับ
0: เป็นอาชีพแพทย์เนี่ยมากี่ปีแล้วคะ
1: ปีนี้ก็14ปีแล้วครับ14ปีแล้ว
0: ทำไมถึงเลือกเวชศาสตร์ครอบครัวล่ะคะ
1: จริงๆแพทย์เล่าแล้วมันยาวฮะ มันก็เป็นจังหวะชีวิตครับเพราะว่าสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเป็นสาขาที่ไม่ได้มีเวรกลางคืนของผมมีปัญหาคือหลับแล้วหลับเลย
0: หลับไม่ตื่นหลับลึก
1: ใช่ครับก็เลยได้เลือกสาขานี้แล้วก็เป็นจังหวะที่ผมได้สามารถกลับบ้านที่อยุธยาได้เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมากรุงเทพเนี่ยคือใช้ทุนที่อยุธยาครับ
0: ค่ะก็ถือว่าวางแผนไว้แล้วส่วนหนึ่งนะคะที่จะเลือกเรียนสาขาไหนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการบริหารชีวิตด้วยแล้วก็ในเรื่องเวลาด้วยเหมือนกันนะคะแต่คุณหมอมีครอบครัวแล้วแต่งงานมากี่ปีแล้วล่ะ
1: แต่งงานมาปีนี้ปีที่10แล้วครับ
0: กับภรรยาที่เป็นคุณหมอด้วยเหมือนกันแต่เป็นคุณหมอคนละด้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับภรรยาผมเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
0: โอ้โหก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่กับครอบครัวกับเด็กท
1: ั้
0: งคู่เลยด้วยนะคะคำถามก็คือเวลาเราวางแผนครอบครัวให้กับคนอื่นเนี่ยมันต่างกับเวลาเราดูแลครอบครัวตัวเองไงบ้างคะ
1: จริงๆก็มันก็มีความต่างเพราะว่าชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างตอนของบ้านผมเนี่ยเวลาแต่งงานปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องคุยกันคือจริงๆตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าเอ๊ะถ้ามีลูกทำยังไงมันก็เลยทำให้ชีวิตดำเนินมาเป็นแบบนี้ตอนอยู่อยุธยาเนี่ยเราก็เลยต้องซื้อตึกแถวเพราะเราบอกเฮ้ยเราไม่อยากอยู่บ้านพักโรงพยาบาลเพราะมันเล็กเกินไปนะฮะเราอยากให้ลูกมีพื้นที่ทำนองนี้ครับแล้วก็เปิดกิจการ

0: เปิดคลินิกเปิดสอนพิเศษตันอยู่อยุธยา
1: ตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะประจำที่โรงพยาบาลไหนคะ
0: ตอนนี้ผมเป็นแพทย์พาร์ทไทม์นะครับของโรงพยาบาลพระมงกุฎสังกัดอยู่ที่กรมทหารราบที่11
1: ก็ใกล้บ้าน
0: ใช่ครับ
1: ตั้งใจเหมือนกันว่า
0: ตั้งใจคือจริงๆย้ายมากรุงเทพตอนปี56เนี่ยย้ายมาเพราะว่าอยากพาลูกมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็เลยเตรียมลูกสอบเข้าสาธิตเกษตรแล้วพอสอบได้เสร็จเราค่อยมาหาบ้าน
1: ค่ะตอนนี้ลูก2คน
0: ใช่ครับ
1: กี่ขวบบ้างคะ
0: ลูกชายคนโต8ขวบลูกชายคนเล็ก5ขวบครับคนโตขึ้นป.4คนเล็กกำลังจะขึ้นป.1
1: ค่ะ2หนุ่มเลย
0: 2หนุ่มเลย
1: อยากมีคนนึง
0: แน่ๆอ๋อไม่นะครับ
1: ก็ดูแลกันนะคะในครอบครัวทีนี้เราเห็นคุณหมอเนี่ยวางแผนชีวิตตั้งแต่ตอนเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็วางแผนที่จะย้ายครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าลูกเพราะฉะนั้นลูกก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยกับชีวิตของเราก่อนที่คุณหมอจะมีน้องวางแผนไว้ยังไงบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆก่อนแต่งงานเนี่ยเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าถ้าแต่งงานปุ๊บเนี่ยแฟนผมจะลาออก
1: อ๋อคุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งเลยเหรอคะ
0: ใช่ถ้ามีลูกนะฮะคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีลูกหรือเปล่าทันทีที่มีลูกตอนปี50ปุ๊บเนี่ยแฟนผมก็ลาออกจากราชการนะครับเพื่อเลี้ยงลูก
1: ค
0: ันนี้ผมอยู่ไปอยู่มาผมก็ไม่แฮปปี้กับราชการผมก็เลยตัดสินใจลาออกด้วยในปีถัดมาตอนลูกผมครบ1พอดี
1: ตั้งใจลาออกแบบนี้แล้วรายได้ที่เคยมาจาก2ฝั่งคือทั้งฝั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นฝั่งเดียวคุณพ่อฝั่งเดียวไม่หนักไปหรือว่ามีความลำบากในการใช้ชีวิตหรือว่าต้องมีคุณภาพลดลงยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
0: คือช่วงแรกรายได้ลดลงครับเพราะว่าเรามาสนใจเรื่องลูกแทนคือเลี้ยงลูกจริงๆมันเหนื่อยมากนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราก็จัดการจัดสรรเรื่องเงินคือเราก็ใช้จ่ายตามประฐานะไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยคืออย่างต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเราไม่ได้ไปก่อนแต่งเราไปแต่พอหลังแต่งเราไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นทำให้เราก็สามารถอยู่ได้
1: พอยุคช่วงเวลาผ่านมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราบริหารจัดการเงินของเรายังไงต่อคะ
0: ครับพอปี56นะครับที่ลูกชายผมมาสอบเข้าสาธิตเกษตรนะฮะแล้วก็ได้ตามแผนเราก็มาย้ายมาอยู่ที่นี่พอย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เราตัดสินใจเลือกที่จะไม่ทำงานช่วงนึงเพราะว่าเราขายตึกที่อยุธยาได
1: ้
0: ทำให้มี
1: รายได
0: ้มีคือพออยู่ได้1ปีหลังจากลูกคนเล็กเข้าอนุบาลปุ๊บเนี่ยเราค่อยเริ่มกลับมาทำงาน
1: ตอนที่ไม่ทำงานนี่ก็คือดูแลลูกอย่างเดียวเลย
0: ใช่ครับวันๆเล่นกับลูกฮะ
1: ก็คือ full time daddy กับมัมมี่เลย
0: ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นยังไม่ได้มีบ้านด้วยตอนนั้นก็อยู่อพาร์ตเมนต์
1: เช
0: ่
1: า
0: เล็กๆห้องเล็กๆนิดเดียวเอง
1: ถือว่าคุณหมอสมรรถะมากเลย
0: ใช่ครับใช่ครับคือเราแทบไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะฮะแล้วก็ตัดสินใจหาบ้านนะครับแล้วก็พอลูกเข้าโรงเรียนเราก็ค่อยกลับมาทำงาน
1: อย่างนี้เวลาเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่คุณหมอทำต่อมาก็คือโฟกัสกับลูกทำไมถึงให้น้ำหนักกับลูกตั้งแต่เขายังเล็กๆแบบนี้คะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็คือด้วยความที่มนุษย์น่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่พอมีลูกปุ๊บไม่ได้คิดจะเลี้ยงลูกคนส่วนใหญ่นะฮะคนส่วนใหญ่คำถามแรกที่มีลูกพี่เลี้ยงจะหาจากไหนจะส่งไปให้ญาติที่ไหนหรือจะอิมพอร์ตญาติพี่น้องมาจากยังไงนะฮะซึ่งในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นเลี้ยงลูก
1: ดูแลลูกตัวเอง
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าเด็กคนนึงเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูเองแปลว่าต้องมีคนอื่นดู
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นเราด้วยความที่ภรรยาผมเป็นจิตแพทย์เด็กแล้วก็เห็นปัญหาจากการตรวจรักษาเรารู้ว่าเด็กที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาดีๆเนี่ยปัญหาเยอะเราก็เลยตั้งโจทย์ตั้งแต่แรกว่าเอาละถ้ามีลูกต้องเลี้ยงเองพอตั้งโจทย์ปุ๊บวิธีการจะเริ่มตามมา
1: โจทย
0: ์
1: ช
0: ั
1: ด
0: ใช่โจทย์ต้องชัดไอ้ทำไงเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นพอเลี้ยงลูกช่วงแรกมันเหนื่อยมันใช้พลังเยอะเราก็จะไม่ไปหมดพลังกับการทำงาน
1: ท้อไหมคะ
0: ไม่ท้อครับเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเด็กต้องโตแล้วจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราลงทุนถูกเรื่องก็คือลงทุนเรื่องเลี้ยงลูกก่อนนะครับเงินช่วงแรกอาจจะไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร่ทันทีที่พอลูกสักประมาณ2ขวบโอ้โหกลายเป็นแบบแฮปปี้มากชีวิตมันแฮปปี้ในขณะที่บ้านทั่วไปเนี่ยพอลูก2ขวบก็มักจะเจอปัญหาที่เรียกว่า terrible 2คือลูกแบบโอ้โหแบบต่อสู้ต่อต้านสุดๆลูก2คนไม่เป็นเลยแล้วยิ่งเลี้ยงยิ่งน่ารักยิ่งเลี้ยงยิ่งเก่งยิ่งเลี้ยงยิ่งรู้เรื่องนะแล้วทันทีที่ลูก2คนเข้าโรงเรียนหมอ2คนก็เลยตัดสินใจเอาละได้เวลาทำงานละเพราะว่าลูกไปโรงเรียนเราก็ทำงานช่วงกลางวันทำให้จบก่อนลูกเลิกแล้วก็บ่ายสามครึ่งก็ไปรับลูกอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ที่เป็นคนลุกตลอดเลยนะเพราะว่าคืออินมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนที่เป็นเพื่อนเหมือนคุณหมอบอกเป๊ะเลยคือพอมีน้องปุ๊บคำถามแรกคือจะหาพี่เลี้ยงที่ไหนจะให้คุณแม่ช่วยเลี้ยงยังไงนะคะแต่ไม่ได้มองว่าตัวเราต้องเสียสละอะไรบ้างคือต้องลาออกจากงานไหมเพื่อมาดูลูกคือหลายคนไม่ได้คิดอันนี้เป็นจุดแรกต่างจากคุณหมอและภรรยานะคะเวลาเราเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นเป็นพัฒนาการนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในแง่ของการดำเนินชีวิตของเขานะคะพอเรากลับมาทำงานปุ๊บเนี่ยการเข้ามาในโหมดของการเป็นคนทำงานยากไหมคะหรือว่า ทุกอย่างก็เป็นโอเพ่นเหมือนเดิมหรือว่าเป็นเพราะอาชีพหมอหรือเปล่าอาชีพอื่นจะมีโอกาสเหมือนคุณหมอหรือเปล่าคะ
0: จริงๆพอกลับมาทำงานมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นทักษะติดตัวนะฮะเพราะฉะนั้นพอกลับมามันก็ต่อได้
1: เลยต่อติดไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าในที่สุดชั่วโมงทำงานของผมกับภรรยารวมกันเนี่ย30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นเองคือน้อยมาก
1: รวมกัน

0: ซึ่งพอเรามีเรื่องนี้ปุ๊บเงินที่ได้มามันไม่เยอะนะฮะคือต้องบอกว่าบ้านผมนี่รายได้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันจะถูกจัดสรรอย่างดี
1: ความสุขและความมั่นคงในชีวิตนั้นนอกจากจะสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองแล้วในบางครั้งนะคะก็อาจจะต้องเริ่มต้นมาจากการปลูกฝังเล็กๆน้อยๆของคนในครอบครัวเราและช่วงหน้าจะมาฟังเคล็ดลับดีๆจากคุณหมอกันต่อว่ามีวิธีการสอนลูกๆให้เป็นนักออมตั้งแต่ตัวน้อยๆได้อย่างไรบ้าง
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: คุณหมอนี่ถือว่าเป็นนักวางแผนตัวจริงเลยนะคะอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจนี่มาจากไหนการปลูกฝังของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าการศึกษาของคุณหมอมีอะไรที่เป็นวิกฤตทำให้เราเนี่ยต้องกลับมามีวินัยให้กับตัวเองขนาดนี้หรือเปล่า
0: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าถูกทุกข้อหมายถึงว่าทุกอย่างเลย
1: ค่ะผสมกัน
0: ใช่ผมโตมากับคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความยากลำบากแล้วก็ด้วยความที่คุณพ่อผมเป็นคนจีนเขาก็จะเน้นเสมอบอกอยากเป็นเศรษฐีต้องเก็บออม
1: ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทน
0: อะไรอย่าง
1: นี้แม่ก็บอกว่าบอกคนตลอดเหมือนกัน
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กแล้วครับเราจะได้ถูกปลูกฝังให้จดบัญชีเก็บออมเงินนั่นคือตั้
1: งแต่เด็กเลยก็คือบัญชีรับจ่ายเนี่ยแหละ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็จดแล้วป้าผมก็จะแถมให้ด้วยสมมติเก็บได้ร้อยหนึ่งแถมให้อีก50อย่างเงี้ย
1: คือ
0: เป็นแรงบันดาลใจให้แรงจูงใจให้นะครับแล้วก็พอตอนปี45ที่คุณพ่อผมเสียชีวิตนั่นก็คงเป็นแรงกระทบใหญ่อีกครั้งนึงที่ทำให้ต้องมาคิดเรื่องเงินเองเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือมันสมองอยู่ที่คุณพ่อผมหมดเลยค
1: ุ
0: ณพ่อช่วยคิดภาษีให้อะไรให้ผมเป็นหมอจบใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก่อนไม่เคยหาความรู้เลยไม่รู้จักตลาดหุ้นกองทุนรวมไม่เคยรู้จักนะฮะเลยต้องเอาหนังสือพวกนี้มาอ่านมาซื้ออ่านค่อยๆอ่าน
1: ศึกษาด้วยตัวเอง
0: ศึกษาด้วยตัวเองใช
1: ่ไปฟังสัมมนาหรือว่าไปเข้าคลาสอะไรที่มีอบรมกันบ้างไหมคะ
0: แทบไม่มีเลยครับแทบไม่มี
1: อ่านเองล้วนๆ
0: อ่านเอง
1: เลือกยังไงคะหนังสือเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่ามีมือใหม่หลายคนบอกว่าอยากเริ่มต้นแต่ลองผิดลองถูกหลายวิธีเสียตังค์เข้าคอร์สก็แล้วสัมมนาฟรีก็แล้วไปตามกูรูก็แล้วอ่านเองก็แล้วทำไมยังทำไม่ได
0: ้คือด้วยความที่ผมไม่ได้มีเวลาเยอะแยะเพราะฉะนั้นจะพึ่งหนังสือเป็นหลักเพราะฉะนั้นหนังสือที่ซื้อมาก็ค่อยๆทยอยซื
1: ้อ
0: แล้วก็พยายามมาอ่านดูว่าแบบไหนที่แมทช์กับเราแล้วเราก็ต้องลองเองด้วยอย่างเงี้ยตอนผมลองลงทุนช่วงปี46นะฮะตอนนั้นก็ลงหุ้นเป็นตัวซึ่งมันก็
1: เคยแล้ว
0: ซึ่งมันก็เป็นจังหวะหุ้นขึ้นคือจับอะไรก็โหได้หมดเลย
1: เขียวหมด
0: ใช่ใช่คือกำไรเยอะเลยพอปี47รู้เลยว่าเราไม่ได้มีความรู้เลยคือคืนหมด อย่างเงี้ยให้ยกตัวอย่างคือเราก็ค่อยๆหาความรู้อะครับแล้วก็ค่อยๆหาความรู้ว่าเอ๊ะทำยังไงที่วันนึงเราจะออกจากงานประจำได
1: ้
0: ทำนองเนี้ยครับคือตอนนั้นมันก็เรียกว่าอยากมีชีวิตอิสระนะฮะทำนองน
1: ี
0: ้แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดเรื่องครอบครัวนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนมีต้นหน่อเรื่องนี้คือมันมีตัวจุดประกายก็คือคุณพ่อผมเสียชีวิตเราก็เลยต้องหาความรู้มาหาความรู้เราก็มีประสบการณ์พอมีประสบการณ์เล่นเองเก็บเอง
1: เล
0: ่นจริงเก็บจริงลองผิดลองถูกนะฮะแล้วก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์พวกนั้นจนในที่สุดได้ข้อสรุปซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยแล้วแต่ละคือมันคงไม่ได้มีวิธีการเฉพาะว่าเอ้ยคุณต้องทำอย่างนี้1 2 3 4ใช่ๆคือมันต้องเอาที่แบบแมทช์กับตัวเองอย่างบ้านผมเนี่ยในที่สุดผมกับภรรยาก็คุยกันแล้วบอกเฮ้ยของเราเนี่ยกองทุนรวมแบบเนี้ยป
1: ัน
0: ผลเวิร์คสุดเอ้ยทุก3เดือนมันได้ปันผลแบบสม่ำเสมอมา7ปีละคือเราลงทุนไม่ถึง7ปีนะฮะแต่ว่ากองเนี้ยมันทำมา7ปีแล้วมันแบบสม่ำเสมอแบบนี้คือเราบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยสเปคเรา
1: ใช่เลย
0: ใช่เลยคือมีเงินปุ๊บหลับหูหลับตาซื้อเลยไม่ได้ต้อง
1: มาลงทุนแบบไหนคะเป็นล่ำซ้ำเป็นเงินก้อนหรือว่าทยอยลงทุนทุกเดือน
0: ครั้งนึง 2,000 3,000 5,000 ทีละนิดทีละหน่อยครับ
1: ค
0: ือสมมติว่าสัก2สัปดาห์เก็บมาได้สัก 4,000 สมมุติแล้วก็หาจังหวะซื้อนะฮะแล้วก็จะเป็นกองทุนที่ซื้ออย่างเดียวเป็นกติกาว่าไม่ขาย
1: แล้วก็กินปันผล
0: ใช่ตั้งใจให้เป็นเหมือนหั่นทองคำนะคือให้มันออกไข่มาเรื่อยๆ
1: ค่ะถามอย่างนี้ดีกว่าว่าพอคุณพ่อเนี่ยเป็นนักลงทุนนักวางแผนขนาดนี้แล้วอย่างเรื่องของเวลาเราให้ค่าขนมลูกๆไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเรามีการบอกกล่าวหรือว่าสอนเขายังไงบ้างว่าควรจะใช้เงินแบบไหนหรือควรเก็บออม 10% เหมือนที่คุณหมอทำหรือเปล่ายังไงบ้างคะ
0: คืออย่างคนเล็กไม่ได้ใช้เงินเพราะเด็กอนุบาลนะฮะคนโตก็มีพกเงินไปโรงเรียนซึ่งปกติเราจะใส่เงินในกระเป๋าเขา20บาททุกวันเราก็บอกลูกว่า20บาทมีเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเอาไปใช้นะถ้าลูกไม่ได้ใช้ลูกก็เก็บเท่านั้นเองเพราะว่าทันทีที่ลูกใช้เงินลูกก็ไม่สามารถเอาเงินที่ใช้ไปแล้วเนี่ยไปใช้กับอย่างอื่นได้ถ้าต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยความที่ชั้นประถมมันไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องซื้อนะครับแล้วลูกผมก็ไม่ได้เป็นเด็กแบบชอบซื้
1: อ
0: เขาก็จะเหลือเงินมา20บาททุกวัน แล้วเขาก็
3: ไม่ให้ใช้เลย
0: ใช่ใช่คือเขาก็ไม่ใช้ของเขาเองฮะถ้ามีแบบโรงเรียนมีตลาดนัดเขาก็อาจจะใช้ไป15 บาทบ้างอะไรเงี้ยฮะน้อยมากที่จะใช้จนหมดเพราะว่าเราก็บอก

0: ว่าอย่างน้อยต้องมีเงินติดกระเป๋านะอย่างน้อยต้องมีเหรียญสักเหรียญนึงเผื่อเอาไว้โทรหาป้าๆคุณแม่เวลาฉุกเฉิน
1: อ่าฮะสอนลูกให้เก็บเงินแบบนี
0: ้
1: นะคะแล้วก็เป็นการประหยัดแบบนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทํามานานแล้วเหมือนกันเกือบ10ปีนะคะ
0: เริ
1: ่มให้เขาเข้าใจโลกของการลงทุนบ้างหรือยังคะ
0: คือก็เล่าเรื่องฮะทุกเช้าที่ไปโรงเรียนเนี่ยมันจะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีก็เล่าให้เขาฟังเล่าให้เขาฟังว่าบิลเกตคือใครวอร์เรนบัฟเฟตคือใคร
1: เล่าแล้วใช่ไหม
0: ค่อยๆเล่าฮะคือให้เขาคุ้นวิธีการสอนเด็กเนี่ยสำหรับผมคิดว่าเป็นการเพิ่มคำศัพท์ในสมองเขามากกว่าค่อยๆคุ้นเคยหรือแม้กระทั่งอย่างเรื่องการขายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็สอนเขาให้เขามีทัศนคติที่ถูกต้อง
1: การขายเช่นไรคะ
0: ก็อย่างกิจการหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะสอนเขาว่าการขายเนี่ยมันดีนะคืออย่างผมโตมากับคุณพ่อข้าราชการซึ่งก็มองว่าพ่อค้าไม่ดีค้าขายแบบไม่ดีหรือเราไม่กล้าค้าขายอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะถ้าลูกอยากประสบความสำเร็จนะลูกต้องขายตัวตนขายอะไรเงี้ยฮะเราก็ผมก็จะเล่าเรื่องคนนั้นคนนี้อย่างโจจีลาดเนี่ยมือนักขายมือทองของโลกเนี่ยฮะ
1: ก็คือปลูกฝังนะคะเพิ่มศัพท์ในสมองของลูกๆนะคะเรื่องการออมเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาจะใช้จ่ายยังไงมากกว่าตอนนี้เรื่องของการใช้จ่ายก่อนว่าประหยัดนะคะใช้ให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแต่ว่าเรื่องของการทำบัญชีรับจ่ายที่โรงเรียนสอนอยู่แล้วด้วยแล้วคนเล็กเองล่ะคะตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเข้าใจเรื่องนี้หรือยังหรือว่ามีให้ทำบัญชีรับจ่ายแล้วหรือเปล
0: ่
1: า
0: บัญชีรับจ่ายคงยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเขาเพิ่งจบอนุบาลนะฮะเราก็จะสอนเขาในแง่เรื่องของการประหยัดนะฮะประหยัดนี่ไม่ใช่แค่ประหยัดค่าใช้จ่ายปกติแต่ว่าหมายถึงทุกอย่างอย่างเช่นใช้น้ำให้ประหยัดนะใช้กระดาษทิชชู่ไม่ใช่แบบดึงสาวๆมาแบบที่เราเห็นเด็กหลายคนทำ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของวินัยหรือแม้แต่การประหยัดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสตางค์เท่านั้นแต่หมายถึงทุกอย่างทรัพยากรบนโลกใบนี้ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเราใช้เยอะก็แปลว่าเราต้องจ่ายเงินเยอะนั่นเองด้วยนะคะเห็นคําแนะนําดีๆของคุณหมอที่มีในครอบครัวกับลูกๆแบบนี้อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มือเก่าเองนะคะหรือว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้สอนลูกตั้งแต่ยังเล็กแต่ว่าถ้ามาสอนตอนโตแล้วเนี่ยอยากจะแนะนําเค้ายังไงบ้าง
0: ก็คือจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับปัญหาของพ่อแม่ปัจจุบันเนี่ยก็คือหลายคนไม่ได้บอกสถานการณ์จริงๆเรื่องเงินในบ้านแล้วก็ที่จะเป็นจุดสลบเท่าที่ผมสังเกตคือเรื่องของเรียนพิเศษ
1: ค
0: ือต้องบอกงี้นะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคิดเรื่องเงินของตัวเองมากๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องทุ่มทุนให้ลูกแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็แบบคือหมุนเงินกันแบบหมุนเงินไม่ทันไม่ใช่ต้องตั้งหลักดีๆแล้วก็อย่าลืมว่าพวกเราเนี่ยถ้าไม่ได้แบบบาดเจ็บล้มตายกันไปก่อนเนี่ยอายุ80นะฮะซึ่งแปลว่าทํางานส่วนใหญ่60เราก็ต้องออกละเขาก็ไม่ให้ทํางานละคนส่วนใหญ่เราจะต้องอยู่20ปี
1: คือไม่มีรายได้
0: ใช่มันต้องคิดคือมันต้องบาลานซ์กันถามว่าไม่ใช่ไม่ลงทุนกับลูกเรื่องลูกต้องลงทุนแต่ว่าต้องลงทุนอย่างฉลาดนะฮะ
1: ค่ะมีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าพูดถึงวางแผนเกษียณกับเรื่องของการให้การศึกษาบุตรเนี่ยถ้ามีเงินอยู่ก้อนเดียวเนี่ยเราเลือกยากเหมือนกันเวลาเราไปเครื่องบินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขาดอากาศเนี่ยให้ช่วยผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยช่วยเด็กเช่นเดียวกับเรื่องนี้ไหมคะว่าเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนค่อยจัดการเรื่องลูกให้ดีกว่าที่เราอยากให้เป็น
0: จริงๆเป็นคำที่ถูกต้องเลยครับเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนถ้าเราไม่รอดแล้วลูกจะรอดได้ยังไง
1: แต่ปัจจุบันนี้หลายคนก็ทุ่มไปกับลูกก่อนเพราะหวังว่าวันนึงเขาก็จะกลับมาเลี้ยงเรา
0: คือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเงินที่พ่อแม่ต้องใช้เนี่ยหมดไปกับเรื่องค่าโรงเรียนแพงๆค่าเทอมหลักแสนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะ
0: คือมันต้องบาลานซ์กัน
1: เราเห็นความพยายามในการปั้นลูกแต่ว่าไม่ใช่แค่การปั้นลูกให้เป็นนักออมนะคะแต่ว่าให้เป็นคนดีของสังคมเลยก็ว่าได้นะคะใช้เวลาส่วนใหญ่กับชีวิตของลูกตั้งแต่เขายังเล็กนะคะยอมเสียสละรายได้เสียสละเวลาที่เคยต้องไปทำงานนะคะแต่ว่ามาทุ่มเทให้กับเด็กเหล่านี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องเหนื่อยกับเขาตอนเขาโตมาเพราะว่าเขาก็เป็นอย่างที่เราต้องการจะให้เป็นนะคะสุดท้ายเนี่ยการจะสอนเด็กเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการให้หยอดกระปุกเท่านั้นแต่ว่าถือว่ามีบริบทหลายอย่างที่ต้องควบคู่กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นใครรู้จักประหยัดใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเราอยากให้เขาเป็นยังไงต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกๆเราด้วยนะคะถือว่าเป็นคุณหมอนักวางแผนตัวจริงนะคะแล้วก็ปั้นลูกให้เป็นนักออมได้ตั้งแต่วัยเยาว์เลยด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: ปลูกฝังให้ลูกนั้นเริ่มต้นมีวินัยนะคะรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายและรู้จักการออมไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะนั่นคือมุมมองของคุณหมอที่นำมาฝากกันแต่ว่าวันนี้เรามีมุมมองของกูรู

0: ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาฝากคุณผู้ชมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราคุยเรื่องการเงินกันมาหลายๆตอนเราพบว่าเป็นการคุยเพื่อจัดการเงินให้กับตัวเองให้กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่แต่ทีนี้มันก็มีความจำเป็นมากเลยนะครับที่เราจะส่งเสริมหรือว่าส่งต่อวิธีการแนวคิดหรือทัศนคติในการจัดการการเงินของเราที่เรามีอยู่ต่อไปให้ลูกให้ได้ด้วยเหมือนกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายดีกว่าเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาในการที่จะได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนในเรื่องทางการเงินเนี่ยมักจะได้เรียนรู้และฝึกฝนกันตอนโตแล้วครับแต่ในความเป็นจริงเราสามารถสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ เลยถามว่าทำยังไงดีเรามาลองดูแล้วกันครับวิธีการค่อยๆสอนหรือค่อยๆฝึกให้ลูกของเรามีความรู้มีวิธีคิดมีทัศนคติที่ดีหรือมีพฤติกรรมที่ดีทางการเงินเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วย4ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1คือการค่อยๆให้ลูกเริ่มรู้จักคุณค่าของเงินคนส่วนใหญ่จะเริ่มรู้จักคุณค่าของเงินก็ต่อเมื่อเริ่มทำงานคือเมื่อเริ่มเหนื่อยและหาเงินเองเป็นแต่เด็กไม่มีทางที่จะเริ่มหาเงินได้ง่ายๆตั้งแต่ยังวัยเล็กกันนะครับตั้งแต่เด็กๆอยู่ทำยังไงดีเราก็ค่อยๆเริ่มที่เขาหาเงินเองได้แบบง่ายๆอาจจะใช้วิธีในการที่เขาเริ่มทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆแล้วได้มีเรียกว่ามีรายได้ที่เกิดจากการทำงานพิเศษนั้นเพิ่มขึ้นอาจจะค่อยๆมีการคุยเรื่องการทำงานของพ่อแม่คุยเรื่องรายได้ที่เกิดจากการทำงานคุยเรื่องความสำคัญเมื่อเทียบกันระหว่างการหาเงินกับการใช้เงินให้เขาฟังง่ายๆแค่นี้ก็จะช่วยทำให้เด็กเริ่มรู้จักและเข้าใจถึงคุณค่าของเงินได้ครับวิธีที่2ครับเราบอกว่าการสอนเด็กให้รู้เรื่องการเงินง่ายที่สุดทุกคนทำก็คือสอนให้เขารู้จักออมแต่ในความเป็นจริงการสอนให้เด็กคนนึงรู้จักเก็บเงินเอาไว้ใช้ในอนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะในความเป็นจริงผู้ใหญ่นี่แหละที่มักจะตอบสนองความต้องการของเด็กด้วยเงินของผู้ใหญ่เองเด็กเลยไม่มีแนวโน้มที่จะต้องเก็บออมเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะการออมเงินของเด็กมันเลยเป็นเพียงแค่ว่ามีกระปุกแล้วหยอดเงินเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ฝึกอะไรเลยครับการฝึกให้เด็กรู้จักออมเงินมันจึงเป็นการทำให้เขารู้จัก1ตั้งเป้าหมายผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างให้เด็กเพราะเราสามารถคุยเรื่องเป้าหมายกับเด็กได้เขาอยากได้หุ่นยนต์เขาอยากได้ของเล่นเขาอยากได้หนังสือแล้วผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องซื้อให้นั่นก็แปลว่าเราก็แค่พาเขาไปดูแล้วก็บอกว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วเราก็แค่ให้เงินเขาเอาไว้ใช้จ่ายและเขารู้จักเก็บออมได้เมื่อไหร่ค่อยเอาไปซื้อมันคือการรู้จักตั้งเป้าหมายแล้วออมเงินเพื่อเอาไปซื้อเป้าหมายแค่นี้ก็เป็นวิธีฝึกออมเงินอย่างง่ายๆส่วนวิธีที่จะบอกว่าออมเงินก่อนใช้ผมว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นแท็กติกกันแล้วกันครับเราอยากฝึกให้เด็กออมเงินก่อนใช้เวลาให้เงินเขาก็แค่บอกเขาครับว่าได้ไปแล้วให้เก็บก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายหรืออีกวิธีนึงคือเราบอกว่าทุกครั้งที่ให้เงินอย่าให้เงินเป็นเงินแบงค์ใหญ่ๆอย่าให้เงินที่มันไม่มีเศษเพราะการที่ให้เงินใหญ่หรือให้เงินแล้วไม่มีเศษมันก็จะไม่เอื้อในการที่จะทำให้เขาออมก่อนใช้ได้ง่ายๆยกตัวอย่างจะให้เงินลูก30บาทหรือ40บาทการให้แบงค์22ใบไม่มีทางที่เขาจะเก็บก่อนใช้ได้เลยครับแต่ถ้าให้เงิน40บาทแล้วเราบอกว่าให้แบงค์20 1ใบเหรียญ5 4เหรียญแค่นี้เขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะหยิบเหรียญ5 1เหรียญหยอดได้ทันทีนี่คือวิธีฝึกแบบง่ายๆของการฝึกให้รู้จักการอดออมสอนที่3ที่ควรจะสอนได้สำหรับเด็กๆก็คือเรื่องการใช้เงินครับแต่การสอนเรื่องการใช้เงินให้กับเด็กคงจะต้องเป็นการสอนควบคู่ไปกับการที่ผู้ใหญ่ใช้เงินด้วยนั่นคือตอนที่ผู้ใหญ่ใช้ก็พาเด็กไปด้วยครับให้เด็กได้เรียนรู้จากการใช้ร่วมกันเพราะในชีวิตจริงแล้วเด็กๆไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อของมากนักวิธีการสอนเราอาจจะใช้วิธีการให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบสินค้าเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้จากสินค้ากับราคาที่จะต้องจ่ายเปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้งานเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์เปรียบเทียบระหว่างของที่มีโฆษณากับไม่มีโฆษณาของพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฝึกเรื่องการใช้เงินถือว่าเป็นเบสิกที่จำเป็นสำหรับการที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่กำลังนั่งดูอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกตรงกันว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนแล้วใครล่ะที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีนอกจากพ่อแม่เห็นไหมล่ะครับเราสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กไปแล้ว3เรื่องเรามาดูเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายในการสอนเรื่องการเงินที่ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องนึงในยุคปัจจุบันเลยก็คือการสอนให้เด็กรู้จักให้ครับการให้เด็กรู้จักให้ไม่จำเป็นว่าจะต้องหมายถึงการบริจาคเงินอย่างเดียวเสมอไปการให้เด็กรู้จักให้ของของเขากับคนอื่นให้ของที่เขามีกับคนที่มีน้อยกว่าให้ของที่เขามีกับคนที่ไม่มีให้ของที่เขามีกับคนที่ต้องการและเขาไม่ต้องการแล้วเหมือนตัวเขาไม่ได้อยากได้ของชิ้นนั้นแล้วถือว่าเป็นการฝึกวิธีคิดฝึกการให้ที่ดีมากๆสำหรับเด็กๆแล้วเรื่องการเงินทั้ง4เรื่องที่ได้คุยกันมาในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่า หลายคนฟังแล้วคงเห็นตรงกันนะครับว่าถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญคงมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องฝึกไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

0: การลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเรื่องความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจแต่ทั้งหลายทั้งปวงในการฝึกเรื่องเงินให้กับเด็กๆผมว่าหลักง่ายๆหนึ่งเรื่องที่พ่อแม่ควรจะต้องทำนั่นก็คือการฝึกให้เขาเห็นจากตัวอย่างของพ่อแม่ครับอยากให้เขาออมพ่อแม่ก็ต้องออมอยากให้เขารู้จักใช้เงินเป็นพ่อแม่ก็ต้องใช้เงินเป็นอยากให้เขารู้จักการให้พ่อแม่ก็ต้องรู้จักการให้นี่คือหลักง่ายๆของการฝึกเด็กให้รู้จักเรื่องการใช้เงินครับ
1: เงินทองต้องวางแผนนะคะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไรอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณเองก็ทำได้เหมือนที่คุณหมอบอกไว้นะคะว่าจริงๆถ้าเราอยู่ต่ำกว่าฐานะนั้นก็สามารถมีเงินเก็บออมและลงทุนและมีความสุขได้ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะหรือว่าข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการฟุ๊ก Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลาน เด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ

ัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อยู่ห้องไหนหมออ้อยอยู่ห้องไหนอะคะ
1: หมออ้อยอยู่ห้อง8ค่ะ
2: เป็นยังไง
0: หนูกับท่านผู้ชมมาค่ะเดินหาคุณหมอด้วย
2: เอ้าท่านผู้ชมก็มาด้วยเหรอเอาครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนละกันสวัสดีครับ
0: น้องคนดีค่ะ
2: ครับหมออ้อยครับ
0: พบกับสาระดีๆและสิ่งที่น่าตื่นเต้น
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
2: Animal
0: Speak
2: เมื่อกี้ที่ตรวจได้เนี่ยก็จะพบว่าคนนี้เขามีปัญหาเรื่องท่อน้ำตาท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยดูตรงนี้สิเห็นไหมน้องคนนี้เห็นไหมเขาจะมีน้ำตาไหลตลอดเวลาเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะเปียกขนแล้วขนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเขามีปัญหาเรื่องท่อน้ำตาอีกโรคนึงอยากเห็นไหมสุนัขตัวนี้เนี่ยเป็นสุนัขที่คงกระพันมาก
0: ทำไมอะคะ
2: เพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่ฟันไม่เข้
0: า
2: ฟันเหยินคือฟันเหยินไงฟันไม่เข้า
0: ใช่ค
2: ่ะเขาฟันเขาสบกันไม่ดีนี่เห็นไหมฟันเขาสบกันไม่ดี
0: แล้วเราจะทำยังไงอะคะ
2: อันนี้มันเป็นลักษณะของความผิดปกติตั้งแต่เกิดคือเป็นลักษณะของพันธุ์ที่ผิดปกติไปก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้เขาไปผสมพันธุ์กับสุนัขตัวอื่นแล้วเพราะมีโอกาสที่ทำให้ลูกเนี่ยมีลักษณะฟันอย่างเงี้ยเหมือนกับแม่เขาน
0: ี่ห้องทำงานคุณหมอเหรอคะทำไมมันเล็กจังเลย
2: ก็ใช่ครับน้องคนดีแต่น้องคนดีรู้ไหมครับว่ามันยังมีมากกว่านี้อีกโลกของสัตวแพทย์ไม่ใช่มีแต่ในห้องตรวจเรายังมีอื่นๆอีกอยากไปเห็นโลกของสัตวแพทย์ไหมว่าเขาทำอะไรกันบ้าง
0: อยากค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปดูวันนี้นะครับน้องคนดีได้มีโอกาสมาที่ห้องทำงานของผมซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะพาน้องๆทางบ้านมาร่วมเปิดหูเปิดตามาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในด้านต่างๆแล้วก็ถือเป็นจังหวะที่ดีด้วยที่วันนี้จะได้สัมผัสสัตว์หลายๆชนิดด้วยกันตามมาชมได้เลยนะครับอ้าวคนนี้คุณหมอนกนี่น้องคนดีนะครับ
1: ค่ะ
2: น้องคนดีเนี่ยเขาจะมาสอบถามคุณหมอนกว่าคุณหมอนกกำลังทำอะไรอยู
1: ่เม่นแคะค่ะ
2: รู้จักไหม
1: พาเม่นแคะรู้จักเม่นแคะเปล่า
0: ไม่ค่ะเราจับเขาได้ไหมคะ
1: จับได้ค่ะค่อยๆช้อนใต้ท้องอย่างนี้ขนข้างล่างเขาจะนุ่มๆขนข้างบนจะแข็งๆ
0: เจ็บไหมมันก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะคะ
2: เจ็บไหม
0: ถ้าโดนแบบแรงๆนี่มันจะเจ็บมาก
2: เจ็บสิ
0: หนูงงอะค่ะว่าถ้าขนเขามันหักไปเนี่ยสมมติว่าถ้ามันไปโดนอะไรแล้วมันแรงๆมากๆแล้วมันหักไปเราทำอะไรได้คะ
1: ขนหัก
2: ขนหักเราหรือขนหลุด
0: ขนหลุดออก
2: ขนหลุดก็งอกไงครับเหมือนขนเลย
1: เหมือนขนธรรมดาเดี๋ยวก็งอกไม่เป็นไรหรอกมากินยาถ่ายพยาธิกันหน่อยนึงเน
0: า
1: ะ
0: เม่นทำไมต้องถ่ายพยาธิด้วยอะคะ
1: เม่นก็มีติดพยาธิตัวกลมได้เหมือนกันนะคะบางทีเวลาที่เราไปปล่อยเลี้ยงแล้วก็มีการลงพื้นดินบ้างอะไรบ้างนะคะมันก็ไปสัมผัสไปรับเชื้อโรคมาได้เหมือนกัน
2: น้องคนดีรู้ไหมว่าเม่นกินอาหารอะไร
0: ไม่รู้ค่ะ
2: มาถ่ายสิกินอะไร
0: กินหญ้าเหรอ
2: กินหญ้าเหรอไม่ใช่กระต่าย
1: เม่นกินอะไรเป็นอาหาร
0: ไม่รู้
2: เม่นเนี่ยเขากินพวกแมลงกินหนอนนกกินอาหารแมวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะติดพยาธิจากตรงนั้นด้วยจากหนอนจากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถ่ายพยาธิ
0: แล้วนี่เขาเป็นอะไรคะ
2: เวลาเขากลัวเนี่ยเขาจะหดตัวลูกบอลเลย
1: เห็นไหมเขากลัว
0: เขาก็จะกลายหดตัวเป็น
2: นี่พอหดตัวปุ๊บไม่สามารถทำอะไรได้เลย
1: เจ็บนะเจ็บนะเดี๋ยวเจ็บมือนะ
2: อ่ะเดี๋ยวช่วยป้อนดีกว่ามะหดตัวนี่นี่โผล่แล้วนี่ไงเห็นไหมเรียบร้อย
1: ฉีดวัคซีนหน่อย
2: คราวนี้ฉีดวัคซีน
0: ฉีดวัคซีนทำไมอะคะ
1: นั่นน่ะสิฉีดวัคซีนทำไมอะคะลูก
0: ไม
1: ่เม่นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเม่นสามารถติดพวกกลุ่มของตัวแบบโรคพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกันนะคะ
2: เราจะต้องแหวกหนาม
1: โอเคเรียบร้อยค่ะ
0: ใส่กระเป๋า
2: ใส่กระเป๋าน้ำแข็งนี่อีกตัวนึง
0: อันนี้กระต่ายเหรอคะ
1: รู้จักเปล่าร
0: ู้จักกระต่ายหนูชอบกระต่ายค
2: ่
0: ะ
2: กระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์หรออ้าว
0: เราจะตรวจยังไงล่ะคะ
1: เราก็จะตรวจไล่ไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่หน้าไปจนถึงก้นหมดเลยนะคะหน้าก็ดูตั้งแต่หูนะคะน้องเขาบอกว่ามันเกาหูพอสมควรช่วงนี้มันดูคันหูเป็นอะไรหรือเปล่านะคะดูก็ไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอะไรใบหูไม่ได้แดงนะคะก็ให้ไปเพิ่มทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆพอจมูกไม่มีน้ำมูก
0: ทำเพื่ออะไรคะ
1: เคาะดูค่ะเคาะดูพอเราตรวจทางด้านหน้าเสร็จ
2: มีท้องอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ใครรู้ไหมหรือเปล่า
1: เขาดูว่ามีแก๊สมีอะไรไหมนะคะว่าท้องอืดไหมอันนี้ท้องไม่ได้อืดไม่มีอะไรคันแล้วไม่เจออะไรผิดปกตินะคะดูฟันฟันจะตาย
2: เหมือนฟันหนูเลยไหมเนี่ยเห็นไหม
1: เหมือนปะนี่ไงอันไหนยิ้ม
2: เ
1: หอะ
2: เหมือนกันเลย
1: เหมือน
2: กันเลย
1: เห็นนะเหมือนกันเห็นนะ
2: ฟันกระต่ายนี่ฟันกระต่ายข้างหน้านี่นี่ฟันกระต่ายนี่นี่นี่นี่นี่นี่เห็นไหมแล้วก็มีฟันกลางในด้วยนี่มีทั้ง28ซี่เนี่ยกระต่ายเนี่ยไม่ได้มีแค่ฟันหน้านะ
0: หนูก็นึกว่ามีแค่ฟัน
2: นี่ก็คนทั่วไปเขาจะว่ามีฟันหน้าเห็นไหมเนี่ยโรคสัตวแพทย์เนี่ยไม่ได้มีแค่ห้องเล็กๆไม่ได้มีแต่สุนัขไม่ได้มีแต่แมวเรายังมีการตรวจสัตว์พิเศษด้วยอย่างเช่นกระต่ายเม่นแคระ
0: ทำไมถึงเลือกมาเป็นสัตวแพทย์สัตว์พิเศษอะคะ
1: เพราะว่าสัตว์กลุ่มนี้น่ารักนะคะแล้วก็มันก็มีความหลากหลายมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กของมันเป็นในแต่ละแบบในแต่ละชนิดนะคะก็มันทำให้การทำงานของเรามันเปิดกว้างมากขึ้นไม่เบื่อนะคะแล้วก็มันมีสิ่งอะไรอย่างหลายๆอย่างที่ทำให้น่าค้นหามากขึ้น
2: นี่นี่คลินิกพิเศษ
0: เรื่องเฉพาะทางเนี่ยนะ
2: ใช่คลินิกโรคระบบประสาทเห็นไหมฮะคลินิกโรคผิวหนังเห็นไหมคลินิกโรคตาโอ้โหคลินิกโรคหัวใจเห็นไหมหมาก็เป็นโรคหัวใจได้คลินิกสูติกรรมและความสมบูรณ์พันธุ์ผสมเทียมแล้วก็คลินิกโรคกระดูกและกล้ามเนื
0: ้
2: อ
0: ทำไมอะคะเขาเป็นอะไรอะ
2: ชักมาชักมาอันนี้เป็นคลินิกฉุกเฉินเนี่ยเวลาฉุกเฉินปุ๊บก็ต้องมีแค่นี้เห็นไหมเวลาฉุกเฉินเวลาหมาป่วยฉุกเฉินปุ๊บก็จะเข้ามาที่ห้องนี้เลยแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามากู้ชีพเมื่อกี้ชักคุณหมอเขาก็เลยต้องให้ยาระงับชักก่อนแล้วก็ตอนนี้คุณหมอจับชีพจรดูว่าหัวใจเต้นเท่าไหร่แล้วก็คุณหมออีกท่านนึงก็กำลังให้น้ำเกลือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นขนาดไหนนะเราก็ต้องพยายามดูว่าเขาจะป่วยเป็นอะไรได้บ้างโดยการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมตรวจเลือดอะไรเงี้ยเอ็กซเรย์นะแต่ตอนนี้เราช่วยชีวิตเขาก่อนผมก็ได้พาน้องคนดีเข้าไปชมแผนกต่างๆทั้งคลินิกเฉพาะทางแล้วก็ห้องปฏิบัติการต่างๆของสัตวแพทย์แล้วสำหรับผู้ที่อยากรู้ว่าการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทย์มีอะไรบ้างและน้องคนดีอยากจะเป็นสัตวแพทย์หรือไม่นั้นต้องเข้ามาที่ห้องนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นการเรียนกายวิภาคดูอวัยวะภายในต่างๆอัน
0: นี้เป็นของจริงป่ะคะ
2: อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้เป็นสุนัขนะครับที่เป็นเราเรียกว่าเป็นอาจารย์ให้เรานะครับอันนี้อธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไง
3: นี่ก็จะเป็นสุนัขที่ใช้เรียน
4: ตอนไว้ไง
3: เวลาเรียนสัตวแพทย์ก็จะต้องดูว่าอวัยวะอะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็อย่างอันนี้อันนี้คืออะไรครับ
0: หัวใจ
3: หัวใจ
2: โหเก่งอันนี
3: ้อันนี้คืออะไรเอ่ยอยู่ข้างหัวใจมีสองข้าง
2: ปอด
4: เนี่ยมันก็จะมีหลาย
3: ปอดทำอะไรเอ่ย
0: เอาไว้หายใจเก็บลม
2: เก็บลมไว้หายใจโอ้โหสุดยอด
3: เก่งเก่ง
2: ก็จะเป็นการเรียนตอนปีสองปีสามเราก็จะเรียนวิชากายวิภาคกันนะก็จะได้เรียนอันนี้ก็เป็น
3: อ
2: ัน
3: นี้เป็นส่วนหัว
2: สมองของสุนัขนะแล้วก็อันนี้ฟันอันนี้ลิ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะความผิดปกติของแมวของสุนัขของอะไรเงี้ยนะครับ
0: นี่แมวเหรอคะ
2: อันนี้เป็นลูกแมวอายุ50วันนี่ไง
0: เฮ้ยทำไมเหมือนคนเลยอ
2: ่
0: ะ
2: อันนี้เป็นอะไรเอ่ย
5: เป็นระบบสืบพันธุ์ของวัวคร
2: ับ ระบบสืบพันธุ์ของวัวนี่ก็เป็นมดลูกวัวอันนี้เป็นรังไข่ที่มีความผิดปกติไปอันนี้นกปีกหักนกกระดูกหักอันนี้ปลาอันนี้จระเข้ส่วนอันนี้เหรออันนี้เนี่ยเป็นลักษณะกระดูกนะครับ
0: เคลื่อนเนี่ย
2: ไม่ใช่กระดูกเคลื่อนเขาเรียกว่ามันเป็นโรคข้อเสื่อมนะฮะเจอได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ใหญ่นะ เนี่ยมันกระดูกมันอยู่ในข้อนิดหน่อยอันนี้เราจะได้เรียนการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับอันนี้เป็นโรคปอดนะฮะอันนี้เป็นโรคปอดนะฮะขนแหนงปอดมันจะผิดปกติหมดเลยอันนี้เป็นฐานฝึกเย็บเป็นฐานฝึกเย็บเย็บแผลก็เราต้องเรียนว่าเวลาเขาเย็บแผลเย็บยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหมอเย็บให้ดูแล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นสมมุติเป็นไหมใช่ไหมเราก็ต้องซ้อมก่อนตอนเราเรียนสัตวแพทย์เราต้องซ้อมก่อนว่าเราจะเย็บยังไงก็จะต้องมีเขาเรียกอันนี้ว่าเป็นตัวจับเอาไปเย็บเอาตัวจับเข็มนะครับอันนี้เป็นตัวปักคีบหรือว่าฟอร์เซปพอเรากรีดแผลผ่าตัดเข้าไปปุ๊บเราทำรักษาเสร็จแล้วเราต้องเย็บแผลก็คือเราก็ต้องเรียนว่าเอ๊ะเขาจะเย็บกันยังไงนะพวกนี้ก็ต้องเรียนการเย็บแผลนะครับ
0: นานไม่ค่อยกว่าจะเย็บได
2: ้นานไหมหรอก็ไม่นานมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ต้องเรียนว่าเขาเย็บยังไงเขาจะมีวิธีการเย็บในแต่ละแบบเห็นไหมบูต่อไปสวัสดีครับบูนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นการฝึกเจาะเลือดคราวนี้เวลาเจาะเลือดเนี่ยเราก็จะมีเข็มแล้วก็มีไซริงคราวนี้เส้นเลือดก็อยู่ตรงนี้เส้นเลือดอยู่ตรงนี้เวลาเราเจาะเนี่ยเราก็ต้องใช้เข็มเจาะเข้าไปในเส้นเลือดอย่างนี้เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนพอเช็ดเสร็จปุ๊บก็เจาะเข้าเส้นเลือดนี่เนี่ยเข้าเส้นเลือดแล้วเส้นดูออกมาเรียบร้อย
0: นะแล้วทีนี้เราจะเอาเลือดออกมาทำไงอะคะ
2: เอาเลือดไปตรวจสิครับเราก็ต้องเอาเลือดไปตรวจเอาเลือดไปตรวจว่ามีผิดปกติยังไงบ้างหรือเปล่าป่วยเป็นโรคอะไร
6: นี่ก็เป็นเรื่องของสัตวแพทย์ที่รักษาสัตว์แต่ก็มีอีกด้านนึงนะครับที่ผมอยากจะพาไปดูนั่นก็คือโซนคอกม้านี่แหละครับ
0: ตัวนี้ชื่ออะไรอะคะ
7: ตัวนี้ชื่อตาไพลินค่ะ
2: นี่ป่วยเป็นอะไรครับ
7: ตัวนี้เป็นไข้ลงกีบค่ะ
2: กีบคือฝ่าเท้าของม้าเห็นน้องคนที่เห็นไหมที่เขาพันผ้าไว้น้องก็ได้สงสัยว่าทำไมม้าต้องยืนบนแกลบเพราะว่าแกลบเนี่ยมันนิ่มมันเหมือนกับยืนบนฟูกเลยเพราะว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยคือโรคไข้ลงกีบคือกีบฝ่าเท้าอักเสบพูดง่ายๆพอฝ่าเท้าอักเสบเขาจะเจ็บขามากพอเขาเจ็บขาเนี่ยเวลายืนบนพื้นธรรมดาเนี่ยเขาจะเจ็บเวลายืนบนนี้ปุ๊บก็จะนิ่มขึ้นเห็นไหมเวลาเหยียบน้ำหนักก็จะลดทิ้งตัวลง
0: หนูเห็นว่ากล้ามเนื้อของม้ามันชอบกระตุกทำไมเขาต้องกระตุกด้วยวะในยุงเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ทำไมต้องกระตุกก็เพราะว่าบางทีเห็นไหมมีแมลงวันมาเกาะเห็นไหมพอแมลงวันปุ๊บเขาลำคาญเขาก็กระตุกกล้ามเนื้อไล่แมลงวันหางเขาก็สะบัดเห็นไหมเนี่ยหางก็สะบัด
0: นี่หางเขามีกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
2: มีครับหางนี่ก็สะบัดไล่แมลงวันด้วยถึงคอกมาแล้วว ันนี้ก็มีพี่ๆจากคณะสัตวแพทย์ทยศาสตร์มหิดลนะครับจะมาอธิบายให้น้องคนดีฟังเกี่ยวกับเรื่องอาชาบำบัด
8: ครับ
2: เป็นยังไงครับอาชาบำบัดเป็นยังไงบ้าง
8: อาชาบำบัดก็เป็นกิจกรรมที่เราใช้ม้าเนี่ยนะครับมาทํากิจกรรมให้กับน้องที่เขาอาจจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายหรือจิตใจช้าครับเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์กับตัวม้าเนี่ยไปครับขาพาดไปครับเก่งมากครับ
2: ตอนนี้ก็กําลังปรับขาให้ได้ตำแหน่งในการเหยียบนะครับเพราะว่าถ้าเหยียบไม่ดีเนี่ยการทรงตัวก็จะไม่ดีด้วย
8: โอเคพอดีนะครับ
9: สมมติว่าสั่งม้าเดินขาขึ้นนับ1
2: 2 3
8: แล้วก็เตะ
2: เตะขาเบา
8: ๆเตะขาเบา
2: ๆแล้วหลังจากนั้นจะให้หยุด
9: ให้หยุดก็คือนับ
8: 1 2 3แล้วก็ดึงบางเหียนเข้าหาตัว
2: โอเคมั้ย
8: เข้าใจนะ
2: ทวนซิถ้าให้ม้า
0: ถ้าจะให้ม้าเดินก็1 2 3
2: เตะขาเบาๆให้ม้าหยุด
0: 1 2 3วู้แล้วก็ดึง
2: น้องพอดีเป็นไงบ้างโอเคม
0: ั้ยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นจากเมื่อกี้นี้ที่รู้สึกแบบเสียวอยู่นิด
8: ๆตัวเราเป็นไงบ้างรู้สึกเกร็งมั้ย
0: มันรู้สึกแบบไม่ได้เกร็งนะคะแต่มันรู้สึกจะพูดไงมันคือรู้สึกเหมือนกับให้เราตั้งสมาธิ ว่าห้ามลนลานเด็ดขาดถ้าลนลานเรามีหวังตกม้า
8: เหมือนกับเราได้โยกตัวไปตามม้าถูกปะ
0: ถูกต้องค่ะ
8: ครับซึ่งตรงส่วนของการที่เราได้โยกตัวไปตามม้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ที่เข้ารับการทำอาชาวมันเนี่ยได้จากม้าด้วยซึ่งการที่เราโยกตัวอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเราจะได้พัฒนาการดีขึ้นแล้วก็อย่างที่น้องคนดีบอกครับการได้ตั้งสมาธิบนม้าเนี่ยก็ทำให้น้องที่เขาปกติที่เขาจะมีสมาธิสั้นกว่านี้หรือเป็นเด็กออทิสติกเนี่ยได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยครับเขาจะเป็นคนที่สมาธิยาวขึ้นนั่นเองฮะ
2: ก็คือเหมือนการฝึกสมาธิให้น้องเขามีสมาธิจดจ่อการขี่ม้า
8: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมครับ
0: แล้วเดี๋ยวพอเดินวอร์มเสร็จก็
8: จะมีเกมให้ลองเล่นดูฮะ
0: เกมด้วยลองเล่น
8: เพราะว่าการเล่นเกมบนหลังม้าเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราทำให้
0: มันต้องแยกประสาทด้วย
8: ใช่แยกประสาทด้วย
0: แล้วก็แยกประสาทส่วนหนึ่งต้องพยายามเล่นเกมอีกส่วนหนึ่งต้องพยายามบังคับตัวให้อยู่กับม้า
8: ใช่จะมีทั้งในส่วนที่เราเล่นแบบหยุดก่อนแล้วค่อยเล่นรวมถึงที่เราเดินไปด้วยเล่นไปด้วยนั่นเองนะฮะโอ้เก่งมากครับ
9: เขามีลบเลขเป็นไหม
0: ได้อยู
9: ่แล้ว4-1
0: สี่ลบหนึ่งได้3
9: หาเลขสามโอเคเลย
2: เล่นเกมนะครับดูหมายเลขบวกเลขกันนะครับก็คือเขานั่งบนหลังม้าไปด้วยเขาก็ต้องส่งตัวให้มั่นคงอีกส่วนหนึ่งก็ต้องคิดว่าไอ้เลขที่บวกเท่าไหร่นะครับพอเขาทำบ่อยๆเนี่ยการพัฒนาการของระบบประสาทเขาก็จะดีขึ้นอันนี้ฐานอะไรครับ
9: อันนี้เป็นแฟลชการ์ดค่ะน้องคนนี้หยิบใบหนึ่ง
2: เลือกหนึ่งใบ
0: ยกแขนขึ้น
8: ยกแขนขึ้น
9: ถูกต้อง
2: เขาดูสิน
9: ี
2: ่ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็จะมีการให้น้องเลือกว่า1คำถามนะฮะ1คำสั่งสมมุติยกออกมาว่ากางแขนออกน้องคนดีอ่านป้ายครับ
0: กางแขนออก
2: น้องเขาก็จะต้องปล่อยเชือกใช่ไหมครับแล้วก็กางแขนออกน้องเขาจะต้องทรงตัวให้มั่นคงพร้อมกับแยกระบบประสาทใช่ไหมครับให
9: ้
2: ทรงตัวด้วย
0: ทรงตัวค่ะเหมือนกับเล่นเกมทรงตัวนะคะ
8: ใช่ครับ
0: เด็กออทิสติก
8: การอยู่บนหลังม้าคือกระดูกสันหลังน้องเขาได้ตั้งฉากอยู่บนกระดูกสันหลังม้าครับก็การทรงตัวแบบนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ
2: แล้วอันอื่นๆก็เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมฮะ
8: ใช่ครับ
2: นี่เป็นฐานระบบกล้ามเนื้อ
8: การระบบกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเลยครับ
2: แต่ละฐานนี่เป็นฐานอะไรบ้างครับ
8: จะมีลักษณะของแต่ละฐานอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่รายก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าเป็นน้องบางคนที่เขามีลักษณะของการพูดช้าเราก็จะฝึกบางฐานให้น้องเขาได้ลองออกเสียงลองสร้างคำศัพท์ขึ้นมาจากตัวอักษรที่เขาได้เห็นอย่างเช่นตัวเ
2: อตามฐานแต่ละฐาน
8: ใช่ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับน้องคนดีวันนี
0: ้รู้สึกสนุกมากค่ะชอบมากเลยและที่ชอบที่สุดคือตอนที่ขี่ม้านี่แหละค่ะเพราะว่าหนูชอบขี่ม้ามาก
2: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราลองพูดแทนคนที่ไม่มีโอกาสซิว่าเป็นยังไงบ้าง
0: อยากให้มาค่ะเพราะอะไรมั้ยคะเพราะว่าที่หนูอยากให้มาเพราะว่ามันสามารถทำให้เรารู้สึกเรียนรู้ในสิ่งที่มันควรจะเรียนรู้อะค่ะแล้วสามารถทำให้เรานิ่งอยู่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ถ้ากันใช้ม้า
8: ถ้าสมมติว่าเป็นน้องบางคนที่อาจจะมีปัญหาทางกล้ามเนื้อเขาก็อาจจะนั่งลำบากทรงตัวลำบากเล็กน้อยก็ต้องมีคนที่เป็นไซวอล์กเกอร์เนี่ยคอยจับอย่างดีครับแต่เป็นน้องบางคนที่เขาอาจจะมาสมาธิสั้นเล็กน้อยแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนเกมหรือว่ารวมถึงแบบมีการเล่นในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อไม่ให้เขาเบื่อหรือเขาสามารถอยู่บนหลังม้าได้นานขึ้นครับ
2: ก็คือขึ้นอยู่กับ
8: ขึ้นกับตัวเด็กที
2: ่มาที่มาแล้วการบำบัดใช่ไหมฮะ
8: ใช่ครับ
2: เพราะว่าเด็กปกติเนี่ยก็จะไม่ใช่อย่างนี้ก็จะเป็นการขี่ปกติ
8: ใช่ครับ
2: ก็จะไม่ใช่เล่นแบบเกมนี้

0: รู้จักไหมนี่ตัวอะไร
1: ไม่รู้จักค่ะ
0: นี่ตัวคือตัวเฟอร์
1: เร
0: ตแต่ว่าอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักคุณหมอแอนก่อนนี่คุณหมอแอน
2: สวัสดีค่ะ
0: มีน้องคนดีนะครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: หนูอยากรู้เขาว่าเขามาจากไหนอะคะ
2: อันนี้มาทางฝั่งยุโรปค่ะอเมริกาแล้วก็พวกอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะก็มีจริงๆแถวๆเพื่อนบ้านเราก็มีเหมือนกันอย่างเวลาเขาเอามาเลี้ยงอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราจะต้องให้เขาอยู่ในอากาศที่ร้อนหรือหนาวคะ
2: ปกติเนี่ยอยู่ที่ห้องอุณหภูมิค่อนข้างเย็นหน่อยแต่ว่าเน้นว่าควรจะมีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดีเพราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่จะมีกลิ่นนะคะกลิ่นเขาเนี่ยจะผลิตตามตัวเขาจะมีกลิ่นเฉพาะแล้วก็บางทีเขาตื่นเต้นตกใจเขาก็จะมีปล่อยกลิ่นเหมือนในสกังได้เหมือนกันค่ะ
0: ปล่อยที่ก้น
2: ปล่อยตรงก้น
0: ปล่อยเป็นต่อมที่ก้นเขานะครับ
1: นั่นหนูถามนะคะแล้ววิธีดูว่าเขาเป็น
2: เพศอะไร
1: เพศหญิง
2: ตัวนี้ตัวเมีย
0: ผู้หญิงต้องนมไหม
1: ต้องนมเหรอคะ
2: แต่ตัวนี้เพิ่งทำหมันไปปกติเนี่ยเขาจะมีถุงอัณฑะอยู่ตรงนี้สองข้างแต่หมอเอาออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีลูกอัณฑะจะมีตรงปลายเพศตรงนี
0: ้ตัวเมีย
2: จะไม่มีแล้วตัวเมียนมเขาก็จะเด่นตัวนี้เขาเพิ่งท้องลมไปค่ะ
0: ตัวนี้เป็นสัตว์ด้วยพร้อมผสมพันธุ์แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เวลาเลี้ยงโฟเลตเนี่ยถ้าเกิดเราจะเลี้ยงตัวเมียเดียวเนี่ยจะต้องทำหมันด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทำหมันแล้วเขาเป็นสัตว์อย่างนี้เนี่ยมีโอกาสที่ทำให้เกิดภาวะโรหิตจางได้ในโฟเรต
1: มีโรคที่สามารถติดคนได้ไหมคะ
2: ติดคนได้ไหมก็จะเป็นพวกแบคทีเรียประจำตัวเขาหรือว่าสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยค่ะเราดูแลได้โดยการรักษาความสะอาดแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังจากโฟเรตแต่โรคในโฟเรตที่สำคัญที่ติดต่อได้คือโรคไข้หัดอะค่ะติดกับสุนัขถ้าเกิดเลี้ยงสุนัขก็ต้องทำวัคซีนด้วยแล้วก็อย่าพาน้องเขาไปแหล่งที่เสี่ยงการติดโรคค่ะ
1: เฟอร์เรตมีกี่สีคะ
2: เฟอร์เรตจริงๆมีหลายสีค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นไลท์ซิลเวอร์แต่ปกติจะขาวๆกว่านี้ค่ะช่วงนี้น้องเขาอยู่ในช่วงเป็นสัตว์ก็เลยสีเหลืองกว่าปกติแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนก็จะเหลืองๆหน่อยตัวนี้จะเป็นสีแฟนซีซิลเวอร์ค่ะจะอีกแบบแล้วก็จะมีสีเซเบิลสีแพนด้ามีหลายๆสี
1: แล้วทำไมเขาถึงเขานิยมมาเลี้ยงเฟอร์เรตกันนะคะ
2: เพราะว่านิสัยแสนซนของเขาอะค่ะก็คนเขาก็เลยชอบน้องเขาจะขี้เล่นชวนเล่นแก้เหงาได้ด้วยแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดี
1: ให้แม่ซื้อสักตัวดีกว่า
0: เป็นยังไงบ้างครับน้องคนดีวันนี
1: ้หนูรู้แล้วล่ะค่ะว่าห้องทำงานของคุณหมออ้อยนะคะไม่ได้อยู่แค่ในห้องค่ะห้องเล็กๆห้องนึงแต่มันทั่วทั้งโลกเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ตั้งแต่มหาสมุทรอย่างเช่นปลาโลมาจนท้องฟ้านะฮะพวกนกทั้งหลายเราก็รักษาบนดินเราก็รักษานะครับเราไม่ได้ทำแค่รักษาอย่างเดียวนะครับเราจะมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับการปลูกจิตสำนึกการปลูกฝังให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพของเราด้วยเกี่ยวกับนักเรียนที่สนใจจะเรียนสัตวแพทย์เนี่ยเขาจะได้มีโอกาสเข้ามาดูก่อนว่าวิชานี้เป็นยังไงคณะนี้เป็นยังไงน่าเรียนหรือเปล่านะครับน้องคนอยากเป็นสัตวแพทย์ไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะอยากค่ะหนูอยากเจาะเลือด ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่วันนี้ได้สอนหนูหลายเรื่องมากเลยค่ะมันทำให้หนูรู้หลายสิ่งหลายอย่างได้เยอะขึ้นเลยค่ะแต่วันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะคุณหมอ
0: ครับผม
1: มาปิดรายการกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: ต้องล่ำลาท่านผู้ชมก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้

ารปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล

0: กรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตินัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS ครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชาวประมงพื้นบ้าน300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วังอวนดักปลากระเบนจำนวนมากกลับเข้าฝั่งขายให้แม่ค้าได้เงินดีนักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกเขาโปกล้นจังหวัดพิษณุโลกหลังอากาศเริ่มเย็นหมอกแนวผจญภัยเดินป่าสันสนีพลอยวิไลพาชมคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงอนุรักษ์และต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นสร้างรายได้ประเพณีใหญ่ในช่วงหลังวันออกพรรษาของจังหวัดสงขลาครับที่จัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันทุกปีครับก็คือประเพณีลากพระมีชาวบ้านแต่ละชุมชนนะครับพร้อมใจกันสร้างเรือพระสะท้อนทั้งภูมิปัญญาแล้วก็ความสามัคคีด้วยและยังเป็นโอกาสนะครับที่ดึงเยาวชนมาร่วมกันสร้างเรือพระเพื่อสืบสานประเพณีไปพร้อมกันครับระดมทั้งฝีมือและระดมทั้งความสามัคคีมาช่วยกันสร้างสรรค์เรือพระประดับตกแต่งสะท้อนเรื่องราวของพุทธประวัติเพื่อนำเข้าร่วมในประเพณีลากพระของพี่น้องชาวใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับในช่วงหลังวันออกพรรษาโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาครับที่มีการจัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องทุกปีปีนี้เรือพระของวัดสะเกดตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับมีทั้งกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในจังหวัดสงขลารวมถึงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนในชุมชนโดยรอบนับ200ชีวิตนะครับมาร่วมกันเพื่อส่งเรือพระเข้าประกวดในวันที่18ตุลาคมนี้ครับโดยปีนี้วัดสะเกดจะส่งเข้าประกวดในประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่นซึ่งก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาแล้ว5ปีซ้อนครับส่วนวัสดุที่ใช้ทำเรือพระใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% นะครับรวมถึงวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยมีการใช้ของสดเข้ามาประกอบนะครับทำให้การประกอบบางชิ้นส่วนเนี่ยต้องทำตอนใกล้เวลางานเท่านั้นป้องกันการเหี่ยวเฉาอย่างเช่นพวกเสือกระจูดใบลานสารด้วยมือเมล็ดธัญพืชเมล็ดถั่วเขียวดอกไม้รวมถึงงานแทงหยวกศิลปะพื้นบ้านก็เอามาประกอบด้วยครับซึ่งบางจุดมีการนำเม็ดข้าวฟ่างอาหารนกมาแยกสีจัดเรียงเป็นลวดลายที่สวยงามนายประวินวงสุวรรณนายช่างเรือพระวัดสะเกดเป็นครูศิลปะนะครับอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาผู้ชักชวนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆมาร่วมด้วยก็บอกว่าเรือพระของวัดสะเกดนะครับจะแตกต่างจากวัดอื่นคือเพิ่มเรื่องราวการนำเสนอนอกเหนือจากแกนหลักก็คือรับเสด็จพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยสอดแทรกแนวคิดคติธรรมความเป็นท้องถิ่นสงขลาใส่เข้าไปด้วยครับบางปีเนี่ยก็ใส่วัฒนธรรมเชื้อสายจีนลงไปด้วยครับ
1: มากกว่ารางวัลคือการได้นำความรู้ครับได้นำประสบการณ์ได้นำเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยครับออกสู่ผลงานแล้วก็นอกจากจะทำให้เด็กๆทุกคนได้แสดงฝีมือแล้วนะครับเรายังเป็นตัวอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับเพราะว่าผม

0: มาทำที่นี่ก็ต้องการที่จะบอกว่าเรือพระที่มันพัฒนาได้นะเราเพียงแค่เราสามารถตีโจทย์ให้แตกในการเพิ่มเทคนิคองค์ประกอบสีสันต่างๆขึ้นไปเพื่อเป็นการนำเสนองานใหม่ๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจนอกจากจะรางวัลที่ได้แล้วนะครับก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับในการที่เขาจะได้ไปพัฒนา
1: เราก็พยายามปรับรูปแบบในส่วนของยุคปัจจุบันในส่วนของอดีตแต่เราเอามาครีเอทีฟเอามาออกแบบอย่างน้อยก็มันไม่ล้าหลังเกินไปส่วนหนึ่งสองก็คือดูชมได้ทุกเพศทุกวัยเพราะนั้นจึงบอกว่าเรือพระที่นี่จะเป็นเรือพระออกแบบการออกแบบที่มันโมเดิร์นส่วนหนึ่งแล้วก็มันเข้ากับยุคปัจจุบันด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เลยเรียกว่าดึงทั้งปรังยชนดึงทั้งชาวบ้านดึงทั้งพระทั้งญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาร่วมกัน
2: การร่วมมือทำเรือลากพระนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าค่อยๆมีน้อยลงไปเพราะว่าคนเก่าคนแก่ที่ทำนั้นก็หมดไปตามวัยครับจึงต้องอาศัยพลังคนรุ่นใหม่มาร่วมกันสืบสานให้อยู่คู่กับจังหวัดสงขลาจึงต้องปรับรูปแบบเรือให้ทันสมัยเข้าถึงคนทุกกลุ่มไปด้วยครับก็เชิญชวนพุทธบริษัทแล้วก็นักท่องเที่ยวท้าไปร่วมงานประเพณีลากพระกันได้ครับจังหวัดสงขลาจะตั้งแต่18ตุลาคมวันนี้ครับไปจนถึงวันที่20ตุลาคมณบริเวณสนามกีฬาตินสุรานนท์ครับดูการประกอบเรือตามประเพณีแล้วครับก็ไปดูเรือที่ใช้ทํามาหากินกันต่อช่วงนี้ครับเรือประมงพื้นบ้าน300ยอดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยหายเหนื่อยกันเลยเพราะว่าเขาออกเรือไปวางอวนปูอวนปลากระเบนแล้วโชคดีได้ปลากระเบนจํานวนมากกลับมาเกือบ300กิโลกรัมนะครับนํากลับเข้าฝั่งนํามาขายให้กับแม่ค้าได้เงินดีในช่วงที่จับปลากระเบนได้ง่ายตอนนี้ครับออกเรือไปวางอวนหนนี้ครับได้ปลากระเบนกลับเข้าฝั่งมาตั้งเกือบ300กิโลกรัมเลยครับนำมาขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือคลองบางหักหมู่2บ้านหนองแขมใหญ่ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายพิจิตรเนธทิพย์อายุ62ปีเป็นเจ้าของเรือชื่อวิทยาครับที่วิทยานำโชคเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านพร้อมกับหลานชายครับนำเรือออกไปวางอวนปูอวนปลากระเบนบริเวณหน้าอ่าว300ยอดห่างจากฝั่งประมาณ2ไมล์ทะเลหรือประมาณ 3.7 กิโลเมตรครับก็สามารถจับปลากระเบนเนื้อปลากระเบนน้ำนะครับบางตัวขนาดใหญ่ประมาณตั้ง30กิโลกรัมก็มีครับพอขึ้นฝั่งมาได้เนี่ยก็มีภรรยากับญาติๆมาช่วยกันนำห่ออวนขึ้นจากเรือแล้วก็นำปลากระเบนเตรียมไปส่งขายที่ร้านรับซื้อสัตว์ทะเลครับนายพิจิตรเจ้าของเรือเล่าให้ฟังว่านำอวนเนี่ยออกไปวางไว้ที่หมายดอนทะเลไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วพอวันนี้ตอนตีสี่ก็ออกไปกู้อวนที่วางเอาไว้ระหว่างที่กำลังกู้อวนปลากระเบนอยู่นั้นรู้สึกว่าอวนเนี่ยมีน้ำหนักมากเหลือเกินนะครับเลยคิดว่างวดนี้ได้ปลากระเบนติดอวนมาเยอะแน่ครับเมื่อช่วยกู้อวนขึ้นมาก็พบว่ามีปลากระเบนจำนวนมากแล้วก็ตัวใหญ่ติดอวนขึ้นมาเยอะเลยต้องใช้เวลาประมาณถึง3ชั่วโมงจึงจะนำอวนที่มีปลากระเบนติดอยู่รวมถึงอวนปูขึ้นมาได้หมดนะครับแล้วก็รีบกลับเข้าฝั่งมาเลย
3: วิ่งไปก็ประมาณน่าจะ2กิโลครึ่งได้
4: กิโลขึ้นได้ไอ้ตรงนี้เป็นเล็กดอนจะเบนเหรอ
3: เป็นดอน
4: ตรงมันโดยเฉพาะเลยนะ
3: เป็นดอนก็เบนด้วยพอเรารู้ตำแหน่งตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยปล่อยเป็นคนพื้นบ้านเรารู้
4: อยู่แล้วใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ใช่
4: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ามีกระเบนเยอะ
3: ใช่ช่วงนี้ได้กันนะเพราะว่าน้ำมันเบียด
4: โอ้น้ำมันเบียด
3: น้ำจืดหลงหมา
2: ส่วนการแยกประเภทปลากระเบนนะครับชาวประมงบอกว่าถ้าปลากระเบนตัวไหนมีเกล็ดมีตุ่มอยู่บนหลังเนี่ยจะเรียกว่ากระเบนหนังส่วนถ้าบริเวณหลังเรียบเลยครับไม่มีเกล็ดเนี่ยจะเรียกว่าปลากระเบนน้ำซึ่งปลากระเบนก็เป็นปลาที่มนุษย์ผูกพันมาตั้งแต่อดีตนะครับด้วยการใช้เนื้อในการกินทำอาหารต่างๆไปปรุงอาหารได้หลากหลายอย่างผัดเผ็ดผัดขี้เมาผัดฉ่าครับ
3: มีเบนน้ำเบนนางแล้วก็เบนนก
4: สามอย่างคือราคาเหมือนกัน
3: ตอนนี้ก็ราคามันอยู่ที่ราคาถ้าเขาใส่รวมก็90มั่ง80มั่งต่อหนูนะ
4: แต่ก็ไม่ได้มันเยอะกว่าราคาถ้าดอกประ
3: มาณนี้เบนไม่หลงเลยมองราคามันจะขึ้นขั้นเป็นร้อยยังมีนะบางทีเป็นร้อยมีแต่แพงช่วงนี้มันได้อะไรเยอะมันก็เหลือ80 90
2: ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่มีปลากระเบนมากเลยครับบริเวณที่จับได้เนี่ยก็เป็นไหมที่ชาวประมงจะทราบว่าบริเวณไหนมีปลากระเบนเข้ามาหากินกันเยอะซึ่งชาวประมงจะเรียกกันว่าดอนปลากระเบนก่อนหน้านี้ก็เคยจับปลากระเบนได้เป็นพันกิโลกรัมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่า

0: เดือนนี้เข้าโค้งสุดท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับเตรียมรับฤดูหนาวที่จะมาเยือนตอนนี้บรรยากาศที่เขาโปกล้นจังหวัดพิษณุโลกอากาศเริ่มเย็นนะครับมีทะเลหมอกปกคลุมกันตั้งแต่เช้านักท่องเที่ยวแนวผจญภัยเดินป่าก็เริ่มทยอยขึ้นเขาไปเที่ยวกันคึกคักเลยครับทะเลหมอกสุดสายตาให้บรรดานักท่องเที่ยวพากันเลือกจุดชมทิวทัศน์แล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศความสวยงามของสายหมอกและร่องเขานครชุมบนหน้าผาโปกล้นที่มีลานหินสวยงามหลากหลายของหินในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นซันแครกหรือว่าหมอนหินซ้อนหินที่ลักษณะคล้ายกับลายเกล็ดงูเหมือนที่ถ้ำนาคาแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับแล้วก็มีหินที่มีรอยแตกลักษณะแปลกตาอีกเยอะเลยครับให้เลือกถ่ายรูปกันหลายมุมเพื่อเก็บบรรยากาศเอาไว้ซึ่งก็เกิดจากสภาพป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์ของการอนุรักษ์ของชุมชนนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นก็ส่งผลให้ร่องเขานครชุมหรือว่าเขาโปกล้นตำบลนครชุมอำเภอนครไทยพิษณุโลกตอนนี้ครับมีบรรยากาศทะเลหมอกน่าท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดก็ทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของทิวทัศน์ร่องเขานครชุมกันแล้วก็ทะเลหมอกในช่วงปลายฤดูฝนกันอย่างคึกคักนะครับสามารถเลือกใช้บริการไกด์นำเที่ยวจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านนาเมืองตำบลนครชุมนะครับไกด์เนี่ยจะพาเดินขึ้นเขาโปกล้นนะครับคุณผู้ชมระยะทางสัก1กิโลเมตรครึ่งตั้งแต่ช่วงเวลาตี5เลยครับในเส้นทางที่ชาวบ้านเขาได้ทำเส้นทางการเดินเท้าเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันแล้วก็ไปเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของป่าไม้ธรรมชาติท่ามกลางความเย็นสดชื่นซึ่งทั้งหมดนี้ครับคนในชุมชนเนี่ยเขาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ใช้เวลาเดินสักประมาณ1ชั่วโมงก็จะถึงจุดหมายยอดเขาโปกล้นครับ
1: ผมในนามชุมชนตำบลนครชุมนะครับขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาชมทะเลหมอกช่วงนี้ที่นครชุมก็จะมีทะเลหมอกทุกๆวันเลยนะครับในชุมชนก็จะมีโฮมสเตย์ไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสนะครับ
0: เขาโปกล้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีเลยครับโดยใช้เส้นทางขึ้นเขาจากในพื้นที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยฝั่งจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าร่องเขานครชุมแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกหลายแห่งนะครับชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็จัดให้มีบริการที่พักโฮมสเตย์พร้อมอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสอาหารถิ่นนครชุมกันด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวครับทั้งถามเส้นทางที่พักโฮมสเตย์ต่างๆกิจกรรมมีเบอร์ของชุมชนไว้ให้ติดต่อกันนะครับ0958153968ครับช่วงนี้ครับนักท่องเที่ยวที่ไปน้ำตกไซโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมสังเกตด้านหน้าทางขึ้นนะครับมีร้านขายมะเม่าน้ำปลาหวานอยู่นี่เป็นของอร่อยที่มีให้กินปีละครั้งเท่านั้นนะครับเป็นสินค้าขายดีของอำเภอไซโยกด้วยชาวบ้านเขาปลูกเองแล้วก็เก็บผลผลิตมาแปรรูปเองครับผลมะเม่าสีแดงฉ่ำเอาไว้มากินคู่กับน้ำปลาหวานรสจัดจ้านแซ่บนัวของร้านป้าปูครับมีขายอยู่ทางเข้าบริเวณน้ำตกไซโยกน้อยน้ำตกเขาพังนะครับที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับพื้นที่ด้านหน้าของน้ำตกไซโยกเนี่ยจะมีร้านค้าตั้งเรียงรายจำหน่ายสินค้ามีทั้งอาหารคาวอาหารหวานของฝากต่างๆอย่างร้านป้าปูเนี่ยก็เป็นร้านขายผลไม้กับน้ำปลาหวานนะครับที่คนแถวนั้นมาอุดหนุนกันประจำเพราะว่าทีเด็ดของร้านนะครับก็คือมะเม่าเป็นผลไม้ที่จะมีให้กินเพียงปีละครั้งเท่านั้นป้าปูบอกว่าเปิดร้านขายมะม่วงน้ำปลาหวานอยู่ที่หน้าน้ำตกไซโยกน้อยมานานแล้วนะครับหลักๆเนี่ยจะขายเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลแต่ว่าทุกปีครับจะมีมะเม่าที่ปลูกเองออกลูกปีละครั้งนะครับเอามาขายแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยราคาขายก็นะครับกล่องละ40บาทมีน้ำจิ้มอยู่2แบบคือพริกเกลือกะปิแล้วก็น้ำปลาหวานนะครับกล่องนึง40บาทวันนึงขายได้10กิโลกรัมร้านเปิดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามของน้ำตกไซโยกน้อยครับสนใจก็ไปลองชิมกันได้เพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะหมดของแล้วด้วยครับต้นมะเม่าเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะครับคุณผู้ชมแล้วมีขนาดใหญ่ได้ถึงประมาณ4คนโอบถ้าโตเต็มที่แล้วก็สูงประมาณ 5-10 เมตรนะครับบางที่ก็เรียกเม่าเซียนมีอีกหลายชื่อด้วยครับของอร่อยอีกอย่างที่1ปีก็มีให้กินครั้งเดียวเหมือนกัน

0: นะครับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งผลไม้ป่าหายากครับที่มีต้นเองแล้วก็มีต้นเดียวซะด้วยครับที่ยังให้ลูกในจังหวัดตรังหากินก็ยากการเก็บก็ยากเพราะว่าต้นนี่สูงกว่า20เมตรเลยครับต้นทองบึ้งที่มีความสูงกว่า20เมตรนะครับการจะเก็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมทุลักทุเลกันพอสมควรต้องให้คนแรกเนี่ยปีนต้นไม้พร้อมนำเชือกไปผูกเงื่อนรอกกับกิ่งไม้จากนั้นผู้ปีนอีกคนที่อยู่ด้านล่างก็นำเชือกผูกมัดกับเอวครับแล้วก็ช่วยกันดึงเชือกนำผู้ปีนอีกคนเนี่ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เพื่อไปตัดกิ่งที่มีลูกทองบึ้งลงมาครับเป็นผลไม้ป่าหายากในสวนยางพาราพื้นที่หมู่3ตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งนางเพ็ญศรีทองแป้นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสงลูกหยีตรังแล้วก็นายประยุนสังทาราชสองสามีภรรยารับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งสดจากต้นทองบึ้งที่มีอายุมากกว่า3ช่วงอายุคนหรือกว่า300ปีครับโดย1ต้นนะครับจะมีลูกทองบึ้งประมาณ300กิโลกรัมพอได้ผลสดนะครับก็จะเอาไปตากแดดประมาณสัก 2-3 วันให้ผลไม้สุกงอมนะครับผิวเนี่ยจะเป็นสีทองมันเลยครับเมื่อสัมผัสกับแดดก็จะดูสวยงามผลจะคล้ายๆกับลูกหยีครับแต่ว่าลูกใหญ่กว่ารสชาติก็เปรี้ยวนำหวานกว่านิยมทานสดกันนะครับปัจจุบันนี้หากินได้ยากเพราะว่าต้นทองบึ้งตามธรรมชาติมีน้อยอย่างปีนี้พบต้นทองบึ้งเพียงต้นเดียวที่ให้ผลผลิตแบบนี้ครับ
1: แต่ตอนนี้ก็ดีเราจะเสียบยอดขยายพันธุ์ต่อไปนะแต่ว่าประมาณสัก 4-5 ปีน่าจะได้ลูกทองบึ้ง
2: แล้วต้นทองบึ้งนี้ในจังหวัดตรังในตัวมีเยอะไหมครับตอนนี
1: ้ผมว่าไม่เกินประมาณ10ต้นนะแต่ถ้าลูกหยีประมาณ500ต้น
2: คือทองบึ้งนี่เป็นต้นไม้หายากใช่ไหมทุกคนนี
1: ่หายากกว่าลูกหยี
2: เมื่อก่อนนี้มันขึ้นยังไงฮะมันขึ้น
1: ตาม ลูกหยีแหละมันขึ้นแบบธรรมชาติ
2: ขึ้น
1: อยู่ในป่าในเขา
2: ของสำหรับต้นทองหยี
1: อันนี้มันหวานกว่าลูกหยีลูกหยีมันเปรี้ยวแต่ลูกหยีสำหรับแปรรูปอร่อยแต่นี่จะรับประทานสด
0: ต้นทองบึ้งในจังหวัดตรังตอนนี้ครับก็คงจะมีไม่ถึง10ต้นเท่าที่เขาสำรวจมาแล้วก็ผลสดเนี่ยมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวในปีนี้ทางกลุ่มนะก็จะออกไปเก็บลูกทองบึ้งกันแบบนี้ครับในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนและ1ปีก็ได้กินแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาก็มีขายกันราคากิโลกรัมละ250บาทนะครับตอนนี้ทางกลุ่มก็พร้อมส่งไปทั่วประเทศนะครับไปดูได้ที่เพจ Facebook ลูกหยีตรังหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไปให้ติดต่อกันนะครับ0874176532ครับพาไปชมอาชีพเสริมของสองสามีภรรยาคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงนะครับคุณผู้ชมเขาเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ของปลากัดนะครับเพื่ออนุรักษ์ด้วยแล้วก็ต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นที่ก็เลี้ยงไว้ดูเล่นกันนะครับเพื่อกัดแข่งขันกันเอามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ
3: ประจำทำในสิ่งที่รักและทำตามฝันของคุณปู่โดยการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดป่าพัทลุงทำให้นิมิตชัยชูปูหรือโกเกมและพักจิลาชูปูหรือไข่มุกชาวจังหวัดพัทลุงมีรายได้เสริมจากการเพาะพันธุ์ปลากัดขายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาทค่ะโกเกมอยู่กับครอบครัวที่เลี้ยงปลากัดมาตั้งแต่เด็กค่ะทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงจนได้เปิดเป็นฟาร์มเมื่อปี2561ภายใต้โกเกมฟาร์มปลากัดพัทลุง
4: เกิดจากความชอบของคุณปู่ครับเพราะผมโตขึ้นมาก็คือโตมาจากฟาร์มปลากัดอยู่แล้วคุณปู่เลี้ยงปลากัดอยู่แล้วแล้วก็เลยอยากให้ปลากัดครับอยากให้รุ่นคนรุ่นหลังได้เห็นว่ามีรายได้สร้างรายได้ได้จริงนะครับแล้วก็นำมาเพาะเลี้ยงแล้วก็เป็นรายได้จริง
3: ปลากัดของที่นี่มีทั้งสายแข่งขันและสายสวยงามค่ะเฉพาะพันเองทั้งหมดปัจจุบันมีปลากัด200ตัวมีทั้งปลากัดหูช้างปลากัดฮาร์ฟมูนนีโม่แบ็กสตาร์มัลติคัลเลอร์คอปเปอร์ความยากในการเพาะพันธุ์โกเกมบอกว่าคือการเพาะให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะ
5: โกเกมคะอย่างในเรื่องของการเพาะพันธุ์เห็นบอกว่าเราเนี่ยต้องไปเฟ้นหา พวกพ่อพันธุ์ที่ดีแบบต่างท้องต่างถิ่นมาด้วย
6: ใช่ครับก็คือเดิมๆเนี่ยเรามีปลากัดที่เก่งอยู่แล้วของจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็จะไปเฟ้นหาที่ว่าเขากัดกันแล้วก็นำจากที่อื่นมาที่ว่าเก่งก็มาผสมกันจะได้จากเป็นปลาป่า 100% อย่างเงี้ยครับก็มาเป็นลูก25ลูก50ลูก75แล้วก็ลูก100ซึ่งมันจะแตกต่างว่าปลาป่าเนี่ยเขาจะตื่นคนแต่พอเป็นลูก25อย่างเงี้ยเขาจะไม่ตื่นคนละแล้วก็เพิ่มมาคือหัวจิตหัวใจเขาเนี่ยเขาก็จะยอมตายละแทนที่จะวิ่งหนีเหมือนปลาๆใช่ไหมครับแต่พอเป็นลูก50หรือว่าลูก75ลูก100อย่างเงี้ยครับเขาก็จะกัดย้ำแต่แผลใดแผลหนึ่ง
5: จุดเด่นในการเพาะของฟาร์มเราเนี่ยพี่มีจุดเด่นยังไงคะ
6: ก็คือ1เพลงกัดแล้วก็สีสันที่สวยงามเพราะว่าเราชอบทั้งปลาสวยงามแล้วก็ปลาสายกัดก็เลยนำมาไม่ว่าลูกค้าอยากได้กัดเพลงไหนสีสันแบบไหนเราก็จะมีให้หมด
3: อาหารที่เลี้ยงปลากัดจะมีลูกน้ำและไหลแดงโดยจะให้อาหารวันละมื้อทางฟาร์มจะเพาะพันธุ์ลูกน้ำเองและยังจำหน่ายในราคาช้อนละ20บาทค่ะเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงและยังสร้างรายได้อีกช่องทางค่ะปลากัด1ตัวจะกินลูกน้ำประมาณ 3-6 ตัวต่อวันอาหารต้องให้แบบพอดีถ้าหากกินเยอะเกินไปอาจทำให้ปลาตายได้ค่ะปลาสวยงามจะเลี้ยงประมาณ4เดือนส่วนปลากัดสายแข่งขันจะเลี้ยงประมาณ4เดือน8เดือนและ2เดือนค่ะ
6: ปลากัดเนี่ยคือระบบน้ำกับอาหาร2อย่างครับที่ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษครับผม
5: ต้องน้ำนี่ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดหรือยังไงคะ
6: น้ำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าคือความเคยชินแล้วก็ประสบการณ์ครับก็คือบางคนบอกว่าเพาะปลาเนี่ยรอดยากมากแต่สำหรับโกเกมเนี่ยคือเพาะยังไงก็รอด
5: เพราะอะไรของเราถึงรอดพี
6: ่หนึ่งอายุของพ่อปลาแม่ปลาเราจะรู้เลยว่าจะออกมาเป็นตัวผู้หรือจะออกมาเป็นตัวเมียเยอะกว่าคือเราจะคัดปลามาสำหรับสายกัดนะของผมเนี่ยจะเก่ง4เดือนเก่ง8เดือนสำหรับลูก25เนี่ยจะเก่ง4เดือน8เดือนเราก็จะต้องเอามาเทสว่าเขาเนี่ยมีเขี้ยวมีเพลงกัดที่โอเคหรือยังสำหรับว่าครบเดือนที่4กับเดือนที่8
3: ปลากัดจำหน่ายในราคาตั้งแต่150บาทไปจนถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และรูปแบบลักษณะตัวปลาค่ะโดยจะออกบูธจำหน่ายและขายผ่านทางออนไลน์เพจปลากัดพัทลุงบายโกเกมฟาร์มจัดส่งทั่วประเทศค่ะ
5: คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นปลากัดลูกผสมค่ะซึ่งเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของที่นี่อันนี้อะไรผสมกับอะไรพี
7: ่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นผสมกับปลาหม้อกับปลาท้องถิ่นของภาคใต้ค่ะทำให้เกิดความคงทนแข็งแรงค่ะ
5: ซึ่งที่คนนิยมก็เพราะว่ามันมีความทน
7: มีความคงทนมีความแข็งแรงแล้วก็เคี่ยวจะคมค่ะ
5: เห็นบอกว่าบางทีก็เป็นแบบว่ารายได้ก็เป็นหลักแสนเลยเหรอพี่
7: ใช่ค่ะต่อบ่อนะบ่อไหนที่แบบปลากัดดีบ่อนั้นทั้งบ่อเขาก็จะมีความเหมือนกันค่ะเราเป็นลูกสายเดียวกันก็จะเหมายกบ่อไปเลยค่ะ
5: ยอดขายแต่ละเดือนของเรานี่เยอะไหมพี
7: ่ยอดขายแต่ละเดือนก็30,000บาทมีแล้วค
5: ่
7: ะเพราะว่าตัวละ350ตีว่าขายสักประมาณ100ตัวต่อเดือนค่ะ
3: ปัจจุบันโกเกมมีลูกขายฟาร์มปลากัดทั้งหมด24แห่งจากทั่วประเทศซึ่งจะคอยพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกันและยังเปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคตค่ะ
8: ส่วนของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงนะครับโดยหน้าที่หลักๆเนาะของเรามีในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและก็องค์กรเกษตรกรนะครับทีนี้ในส่วนขององค์กรเกษตรกรนะครับก็มันจะมีองค์กรเกษตรกรที่เราขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ในส่วนของโกเกมฟาร์มปลากัดพัทลุงเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์กรที่ขึ้นทะเบียนไว้นะหน้าที่หลักของเราก็คือทำฐานข้อมูลไว้ทั้งในส่วนของเกษตรกรแล้วก็กลุ่มองค์กรเกษตรกรดังนั้นในโกเกมฟาร์มเนี่ยเราก็จะมีฐานข้อมูลในเรื่องของปลากัดไว้นะครับดังนั้นในความต้องการอื่นนอกเหนือจากการว่าวิธีการเลี้ยงการตลาดการสร้างเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในการพัฒนาหรือว่าการส่งเสริมต่อไปในส่วนของกลุ่มที่แยกออกมานะครับ
5: เมื่อก่อนที่เราไม่ได้กินหรือว่าไม่ได้ชอบกับปลากัดเลยเนี่ยค่ะพอมาอยู่โปรแกรมเนี่ยเราก็ทำให้รู้ว่าคือการที่จะสนับสนุนความฝันของอีกคนนึงอะค่ะก็จะช่วยให้ปลากัดเนี่ยค่ะ มันมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเขาเองเรามองเข้าไปในโหลนี่บางทีเราทำงานมาจากเหนื่อยๆล้าๆเรามองเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายมีความสุขมันอยู่ในน้ำเองแต่ว่าทำไมมันว่ายไปว่ายมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขจังที่ได้ดู
4: ทำด้วยใจรักทำด้วยคิดเราคิดว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำนะครับแล้วก็เราจะทำมันเต็มที่กับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับไม่ว่ามันจะดีหรือจะไม่ดีนะครับก็เก็บเกี่ยวไว้เป็นประสบการณ์ครับเพราะทุกอย่างครับมันมีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ว่าอยากให้เราถ้าเป็นข้อเสียก็คือนำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขใหม่แต่ถ้าเป็นข้อดีก็เก็บไว้แล้วก็นำมาเพิ่มเติมต่อยอดครับให้มันดีขึ้นในลูกค้า
3: การเลี้ยงปลากัดถือว่าเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยเนื่องจากปลากัดมีความสำคัญกับคนไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมสร้างรายได้กับผู้เลี้ยงและยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านพฤติกรรมการต่อสู้แข็งแรงคล้ายกับลักษณะของคนไทยที่รักและหวงแหนชาติปกป้องแผ่นดินจากข้าศึกอย่างกล้าหาญอีกด้วยค่ะ
0: ลูกค้าที่ชอบเนี่ยไม่ใช่มีแค่วัยผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวเด็กๆเดี๋ยวนี้ครับก็หันมาทำงานอดิเรกด้วยกันเพราะเลี้ยงปลากัดกันนะครับคนละตัว2ตัวตามบ้านด้วยเผื่อว่าใครอยากอุดหนุนการเลี้ยงปลากัดหรือว่าสอบถามวิธีเลี้ยงความรู้กันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อ0822654824ครับปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับตอนนี้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องอีกแล้วครับพบนกกระสาคอขาวที่นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ได้ลูกสำเร็จแล้วนะครับในสภาพทางธรรมชาติจำนวน3ตัวไปเจอว่าทำรังวางไข่เลี้ยงลูกครับได้เป็นครั้งแรกในธรรมชาติของไทยด้วยหลังจากที่ศึกษาวิจัยในการนำนกกระสาคอขาวที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตของประเทศไทยครับเพื่อคืนสู่ธรรมชาติอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันวันจันทร์หน้าเวลาบ่าย

็มีวิธีการ2อย่างคือ1อยู่กับเขาให้ได้วิธีอยู่กับเขาคือ1อย่าไปรบกวนเขาตัวเราอย่าไปรบกวนอย่าให้เด็กไปรบกวนเราก็อย่าปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กปกติพึ่งจะไม่รบกวนใครเลยจะไม่ทำร้ายใครเลยถ้าไม่ไปทำร้ายแล้วเขาตกใจเพราะว่าพึ่งนั้นมีพึ่งงานมีพึ่งทหารนะพึ่งงานเนี่ยพึ่งทหารนี่แหละเมื่อมีใครไปรบกวนเขาก็จะออกมาปกป้องรังปกป้องลูกของเขาที่อยู่ในรังของเขาฉะนั้นอย่าไปรบกวนเขาก็จะไม่มีอันตรายอะไรนี่คือทางเลือกที่หนึ่งซึ่งก็แนะนำให้เลือกทางเลือกที่หนึ่งส่วนทางเลือกที่สองถ้ากลัวจริงๆหรือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านกันแล้วไปกระทบเขาทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็มีอีกสองทางเลือกก็คือหนึ่งย้ายเขาออกไปซะนะหรือสองเราย้ายหนีเขาออกไปซะจนเขาจะย้ายรังไปนะก็แนะนำว่าให้เลือกทางที่อยู่ร่วมกันดีกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้ามีเด็กอ่อนจริงๆก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ย้ายเขาออกไปนั่นแหละแล้วบางคนก็เอาไปกินซะเรียบร้อยเลยนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งไป

0: ทรงเด็ดยาทรงให้แสงแห่งความรู้ทรงอุปถัมภ์คำชูเหมือนอรุณชายโรงเรียนตชด.พ่อขุมเด็กไทยก็เกิดประกายสว่างฟ้าแสงเทียนเมื่อพระเสด็จสู่ยันชั้นฟ้าเราหลั่งน้ำตาด้วยแสงอะไรโอ้ต่อแต่นี้จะเป็นชั้นใดหวั่นวาดวงใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพพารักษ์ทรงสืบสานทรงบันดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภาคดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับรายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นั่นเองนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเนี่ยนะครับเขามีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากมายเลยล่ะครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องราวของอาหารกันเนี่ยผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีอยู่222โรงด้วยกันครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะสอนหนังสือเด็กๆชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพอ.
2: ค
1: ่
2: ะน้องแต่ว่าเรียกครูใหญ่ค่ะ
1: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
2: ค่ะ
1: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดีเรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงครับ
2: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
2: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะม
2: ีใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
1: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตรนะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับ
1: คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันหน่อยครับว่าโรงเรียนตชด.ที่ได้รางวัลและส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูถ้าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีละครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมไปเจอกันครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับ
1: ค
0: ุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร
1: ่ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลังที่จะมา
0: ที่จะมาตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: จัดการจัดเมนูของเรานะคะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสคูลรันค่ะ
0: ไทยสคูลรันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน่เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถ
1: ู
0: กหลักโภชนาการนะครับเด็กๆที่นี่ชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
1: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่นี่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะฮะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป
1: ็
0: นส้มอ๋อส้มตามมาแถวนี้ต้องส้มตามวันนี้แน่นอน
1: ของเด็กในอีสาน
0: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบอ่ะอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
1: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ
0: อ
1: ันดับแรกก็ครูอาหารจัดเมนูแล้วก็จัดแผนประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานแล้วก็ส่งแผนประกอบเลี้ยงเนี่ยให้กับครูเกษตร
0: ครูเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีอันนี้ไปปลูกมาซะไปทำมาซะ

0: ฉันสั่งเธอให้ปลูกสิ่งนี้แล้วครูเกษตรเขาไม่เถียงเราเลยใช่ไหมครับ
1: เกษตรไม่เถียง
0: ทำไมล่ะครับ
1: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
0: คือครูเกษตรบอกจ้ะคืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาเราเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรเราเรื่องงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี้ให้สามีทำก่อน
1: มีบ้าง
0: ผัดกระทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
1: ค่อยอาศัย
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่นี่เราปลู
1: กเอง
0: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจากไทยสคูลลันช์ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: เอาความจริงสิ
1: ไม่เหนื่อยเลย
0: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจตรีหญิงนะครับยังนะครับ
1: จ่าค่ะ
0: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงของเราในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกล่ะครับเป็นกุศโลบายในการฝึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงเนี่ย พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเขาไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
2: อ้าวฉากยากเลยใส่บางๆใส่บางๆอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: นี่คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
2: ครับผม
0: เชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับ
0: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
2: 22ปีครับ
0: นานสุดเลยไหม
2: ครับผม
0: ถือเป็นครูเก่า
2: ครับ
0: แต่ชื่อใหม
2: ่ครับผม
0: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
2: ่ครับ
0: ครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ครับ
0: ครูน้อยชื่อเล็ก
2: ครับ
0: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกดีครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
2: ครับผม
0: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
0: ต้องใช้เรียวใช้แรง
2: ครับผมต้องจับจอบ
0: อืมก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
2: ครับผม
0: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
0: เป็นเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
2: ครับ
0: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
2: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
0: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนน
2: ี้ก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
0: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
2: ครับผม
0: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
2: ครับผม
0: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
2: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
0: อืมเรา
2: ก็เป็นอาชีพครับ
0: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
2: ก็
0: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
2: ก็
0: มาร
2: ู
0: ้ไหมมาหาความรู้แล้วก็ครูพักรักจำฝึกหัดทำไปด้วย
2: ครับผมดูรุ่นพี่ทำนะครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
2: ่ก็ประมาณ12 13ปีครับ
0: 12 13ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
2: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก็สลัด
0: ผักสลัด
2: แล้วก็ผักกาดขาวขาว
0: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้นก็
2: มีคะน้าผักบุ้งจีน
0: ผักบุ้งจีน
2: แล้วก็กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนี่ทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
2: ไก่ก็มีครับมีไก่ไข
0: ่ไก่ไข
2: ่ไก่พันเนื้อ
0: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
2: ครับผม
0: แล้วครูต้องแบบเอชอย่างนี้เองนะ
2: ก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กเลยครับ
0: อืมฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
2: ครับผม
0: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมด

0: กินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเองไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
0: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
1: ครับผม
2: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆเรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่แหละซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับนอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
3: ที่แม่เอาไปทางโรงเรียนกับมีขึ้นทรายมีผักแป้นแน่ทั้งเที่ยกับมีผักสลัดแน่เสียนะไปซอยทางโรงเรียนทางโรงเรียนก็เคยซอยเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคันเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทางโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่น

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทำพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู่นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทำการเกษตรดูครับเพื่อเติบโตมาก็มาทำการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ำถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: หนูมีหน้าที่เปลี่ยนน้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกค่ะ
1: ชูแว
0: บชูแวบอะไรตอนนี้เนี่ย
2: หนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับเพราะว่าผมมีหน้าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
4: หนูชอบกินผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวบุคคลโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธี

0: การบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่1อันที่2เมนูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่สองผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามินเอผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามินเอที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมะพร้าวอยู่ในแกงเขียวหวานแล้วมาเจอโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรเด็กกินแล้วสุขภาพดีผัดผักรวมไม่ต้องพูดถึงวิตามินแร่ธาตุเพียบและชื่นชมว่าเอากล้วยน้ำว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ
1: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้างโครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆ นักเรียนนะครับเพราะคุณครูทุกคนถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
2: โอ้โหครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
3: ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
3: ค่ะ
2: มีครูน้อยชื่อเล็ก
3: ค่ะ
2: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
3: ่ค่ะ
2: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
3: ค่ะใช่
2: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แต่สิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่ง
3: ค่ะ
2: มีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
3: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการที่เราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
2: ครับผมก็คือจริงๆในมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แม่ชื่นใจครับอย่างนี้ครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะครับ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี่
2: เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: อุ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงๆอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้มั้ยครับว่าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะได
2: ้
3: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่ๆ
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ
2: ่ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
3: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ค่ะคือพี่เคยแทงโพอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
2: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางมืออันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงโพอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก
3: ็คือ
2: พี่เขาบอกว่าให้วางอย่าง
3: น
2: ี้
3: วางอย่างนี้ใช่
2: ใช่ไหมครับ
3: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบ
2: นี้มันจะมั่นคงกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็
3: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี้แค่การวางมือแล้วนะ
2: โอเคครับ
3: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
2: ม
3: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
2: ตรง
3: ยังคะ
2: ตรงแล
3: ้วแล้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าตรงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
2: ตะตุ่มพอนี
3: ้อ่ะฮะ
2: โอเค
3: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
2: แล้วก็วาง
3: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
2: มันยากจังเลย
3: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
2: ้
3: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวขอลอง
3: พี่ลองค่ะลอง
2: สะดือตรง
3: อือฮึ
2: ปุ๊บ
3: ลองดู
2: แล้วก
3: ็น่าจะไกลไปมั้งค่ะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโยหลัง
2: เอามันห้ามโยหลังอันนี้ใกล้ไป
3: ใกล้ไปหรือเปล่าโอเ
2: จะได้เล่นไหมเนี่ยคน
1: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิวอ่ะฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้อย่าแบบนี
2: ้
1: ต้องแบบนี้อ่ะฮะขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ค่ะเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆใช่
2: รู้สึกเลยว่าหรือว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
1: มันแค่ช่วงแรก
2: ช่วงแรกใช่ไหม
1: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวอย่างนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลา
2: ก่อนจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
1: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอ่ะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
2: ไปเรื่อยๆ
1: สาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละ1,000 รอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอ่ะวันละ1,000 รอบ
2: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่
2: ถึงเก่งขนาดนี
1: ้ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
2: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะพอมันต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
1: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
2: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
1: แทงลูกเป่าลงหลุม
2: อย่างเดียวเลย
1: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
1: ใช่ค่ะใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ว่าลูก
1: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
2: เท่าไหร่
1: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2 ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
2: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
1: แทงลูกเป่า
2: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
1: ใช
2: ่เดี๋ยวลองอีกสักลูก
1: โยไปค่ะ
2: เดี๋ยว
1: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณน่ะได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
2: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆๆๆๆ
1: สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
2: ้
1: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วจริงความสนุกของมันคืออะไร
1: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
2: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
1: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
2: ก็พอมาเล่นก็ใจเย็นลง
1: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
2: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนนะเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกเปล่าให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
1: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเป่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกนี้ลงหลุม
2: ต่อกัน
1: อย่างเงี้ยง่ายๆอย่างง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้ว

0: รงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
1: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ
0: ่ะอันนี้คือลูกยาก
1: อ่ะฮะอ่ะฮะ
0: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
1: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
0: ไอ้อย่างสมมุติว่าแบบพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม
1: ัน
0: คือการวาดภาพไปก่อน
1: ใช่ค่ะใช่
2: แต่ก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
1: ได
2: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
1: ้
2: หรอ
1: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี้ก็หยุดแล้วใช่
2: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมุติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี่ย
1: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
2: ได
1: ้ขาวมันเป็นกลมค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1 ถึง 12ฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
2: อ๋อขึ้นมาอย่าง
1: ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12 นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6 นาฬิกา6 นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6 นาฬิกา
2: โอ้ my god
1: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
2: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
1: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรยังไงลูกแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
2: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
1: า
2: ะ
1: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบวกความรู้สึกด้วยอย่าง follow ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
2: กลางเหรอ
1: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
2: ลองเหรอ
1: โอเคเดี๋ยวยืนใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี้
2: ทุกอย่างตรง
1: อ่ะเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
2: ตรงๆใช่มั้ยใช
1: ่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างอ่ะพี่อ่ะ
2: ไวโอลินเหรอ
1: ใช่พี่อ่ะต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
0: ยากจริงด้วยทุกคน
1: พร้อมที่จะยากๆยัง
0: ยิงระยะไกลเหรอ
1: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่เลย
0: หลุมนู้น
1: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซาฝนหัวคิวก่อนค่ะ
0: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
1: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
0: มันดูต้องทำอ่ะ
1: มันดูต้องทำอ๋อ
0: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
1: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี
0: ้แบบมันแป๊กมันบ่อยเลย
1: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
0: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
1: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอ่ะ
0: อย่างนี้ได้ไหม
1: โอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
0: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
1: ห้ามโดนใช่
0: ถ้าโดนคือฟาวล์
1: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
0: เข้านี่
1: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
0: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
1: หลุมประมาณไหน
0: ใช่
1: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
0: ครับ
1: พี่ย่อหลุมมาอยู่ตรงนี
0: ้
1: แทงให้มัน
0: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี
1: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
0: โอเค
1: ท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
0: ถ้าม
1: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
0: อันนี้คืออ
1: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่า

0: เหลี่ยมเต็มใบเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอ่ะคือเต็มใบ
1: อัน
0: นี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า3ส่วน4 3ส่วน4ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามขาวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1ส่วน2มั้ยอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1ส่วน4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
1: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
0: ใช่3ส่วน4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
1: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่แบบว่ามันตุ๊บ
0: ใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
1: เขาชอบเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
0: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะแยงมากมากมันก็ต้องบางมากมาก
1: เรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
0: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
1: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนเหมือนมีคัมภีร์รูปแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะรูปที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็ต้องรู้จากการคอนโทรล
1: น้ำหนัก
0: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
0: ใช่รายละเอียด
1: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
0: ใช
1: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสโนว์เกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
0: เรด
1: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
0: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
1: โอเคจะได้มี
0: ค่ะ
1: ชีวิตในการเล่นต่อ
0: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนเพราะเราเสยคิวขึ้น

0: ต้องใช้เล็บใช้เล็บยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายสบายจับจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแทงแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกัน
1: เจ็บไหม
2: อ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: ่งที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้การพัฒนา
1: แบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเดือดกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะ
0: ใช่
1: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์มั้ยบางคนเค้ายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เค้าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเค้ารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอ่ะถ้ามันจะพัฒนาวงการนี้มันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันไงคะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอ่ะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมายตรงนี
0: ้ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนับสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพรบ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจนะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอาสู้ต่อไปนะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับไปพาขอบคุณมากเลยสนุกมากว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกเหมือนเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสปายตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบ วันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

สวัสดีครับวันนี้อาทรงมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับมาพร้อมกับคำถามที่ถามว่าอยากขายของออนไลน์หารายได้เสริมแต่ไม่รู้จะขายอะไรดีเลือกยังไงดีคะนี่มันคำถามแบบ millionaire question เลยนะครับคือถ้าผมตอบได้นี่ผมคงรวยไปแล้วเนาะนะฮะแต่เอาว่าไหนๆถามมาแล้วก็ต้องหาวิธีตอบแล้วครับถ้าไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีอะไรที่รู้ว่าจะทำอะไรเลยไม่เคยทำงานแต่พนักงานบริษัทมาแล้วอยากหารายได้เสริมเริ่มต้นจากอย่างนี้ครับเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัว2ชอครับชอแรกครับเลือกในสิ่งที่ชอบคุณชอบอะไรครับเช่นบางคนชอบเฟอร์นิเจอร์บางคนชอบกล้องถ่ายรูปบางคนชอบสะสมดอกไม้ประดิษฐ์บางคนชอบนั่นชอบนี่เลือกในสิ่งที่ชอบกับ2ครับชอที่2คือเลือกในสิ่งที่ใช้คุณใช้อะไรแล้วคุณประทับใจคุณใช้แล้วคุณรู้สึกว่ามันดีมากเลยมันคุ้มค่าเหลือเกินใช้อันนั้นก็ดีใช้อันนี้ก็ดีนะครับเอาสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช้พอคุณได้2ชอนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณจะมีเขาเรียกว่าเนื้อหาในการลงรายละเอียดได้มากขึ้นกว่าอย่างอื่นดังนั้นเลือกในสิ่งที่เราชอบและใช้เนี่ยมันจะทำให้มันเกิดสตอรี่มันมีเท็กเจอร์ในการคิดนะและที่สำคัญคือเราจะต้องเอาประสบการณ์จริงๆของเราอะมาใช้เช่นเวลาเราทาอายแชโดว์ตัวนี้แล้วชอบมากเลยเราก็ไปขออายแชโดว์ตรงนี้มาขายแล้วการทำออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นการทำออนไลน์แบบชนิดที่ตรงไปตรงมาที่สุดละไม่ต้องเกรงไม่ต้องอะไรมากมายมันเป็นอะไรที่มันผมว่ามันสนุกมากและสะดวกมากมากมากเลยเมื่อก่อนนี้เวลาจะขึ้นทีวีทีนะต้องแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวแต่งอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้มาถึงหน้าสดไปเลยครับเรียบร้อยนะฮะที่เหลือใช้แอปใช้ไฟเอาสมัยก่อนเนี่ยจะถ่ายทำแบบนอกสถานที่อย่างนี้นะไฟต้อง 3-4 ดวง800เท่านั้นในนี้เท่านี้เหนือนี้มาไฟไม่กี่ดวงเลยทำงานได้เลยเพราะฉะนั้นผมว่าเริ่มต้นจาก2ชอนะครับสวัสดีครับ

0: การสร้างครอบครัวให้มีความสุขอบอุ่นประกอบกับมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าหากว่าเรามีการวางแผนที่ดีและมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นสร้างครอบครัวค่ะครอบครัวอบอุ่นก็ทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งครอบครัวตัวอย่างค่ะเป็นครอบครัวนักวางแผนตัวจริงนะคะวางแผนทั้งชีวิตครอบครัวและวางแผนการเงินรวมถึงยังสอนให้ลูกๆที่อายุยังน้อยรู้จักการออมตั้งแต่เล็กๆด้วยนะคะไปดูวิธีการปั้นลูกให้เป็นนักออมกันค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมออิทธิฤทธิ์จุฬารักษ์สิริบุญนะคะจะมาคุยเรื่องของการวางแผนครอบครัวแล้วก็การปั้นลูกให้เป็นนักออมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะวันนี้มาบุกถึงหมู่บ้านเลยด้วยถามก่อนเลยค่ะคุณหมอตอนนี้เป็นหมอด้านไหนคะ
1: ครับผมจบเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวครับ
0: เป็นอาชีพแพทย์นี่มากี่ปีแล้ว
1: ปีนี้ก็14ปีแล้วครับ14ปีแล้ว
0: ถึงเลือกเวชศาสตร์ครอบครัวเหรอคะ
1: จริงๆแพทย์เล่าแล้วมันยาวฮะ มันก็เป็นจังหวะชีวิตครับเพราะว่าสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเป็นสาขาที่ไม่ได้มีเวรกลางคืนของผมมีปัญหาคือหลับแล้วหลับเลย
0: หลับไม่ตื่น
1: ใช่ครับก็เลยได้เลือกสาขานี้แล้วก็เป็นจังหวะที่ผมได้สามารถกลับบ้านที่อยุธยาได้เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมากรุงเทพเนี่ยคือใช้ทุนที่อยุธยาครับ
0: ค่ะก็ถือว่าวางแผนไว้แล้วส่วนหนึ่งนะคะที่จะเลือกเรียนสาขาไหนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการบริหารชีวิตด้วยแล้วก็ในเรื่องเวลาด้วยเหมือนกันนะคะแต่คุณหมอมีครอบครัวแล้วแต่งงานมากี่ปีแล้วล่ะ
1: แต่งงานมาปีนี้ปีที่10แล้วครับ
0: กับภรรยาที่เป็นคุณหมอด้วยเหมือนกันแต่เป็นคุณหมอคนละด้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับภรรยาผมเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
0: โอ้โหก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่กับครอบครัวกับเด็กท
1: ั้
0: งคู่เลยด้วยนะคะคำถามก็คือเวลาเราวางแผนครอบครัวให้กับคนอื่นเนี่ยมันต่างกับเวลาเราดูแลครอบครัวตัวเองไหมคะ
1: จริงๆก็มันก็มีความต่างเพราะว่าชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างตอนของบ้านผมเนี่ยเวลาแต่งงานปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องคุยกันคือจริงๆตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าเอ๊ะถ้ามีลูกทำยังไงมันก็เลยทำให้ชีวิตดำเนินมาเป็นแบบนี้ตอนอยู่อยุธยาเนี่ยเราก็เลยต้องซื้อตึกแถวเพราะเราบอกเฮ้ยเราไม่อยากอยู่บ้านพักโรงพยาบาลเพราะมันเล็กเกินไปนะฮะเราอยากให้มีให้ลูกมีพื้นที่ทำนองนี้ครับแล้วก็เราก็เปิดกิจการเปิดคลินิกเปิดสอนพิเศษตอนอยู่อยุธยา
0: ตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับประจำที่โรงพยาบาลไหนคะ
1: ตอนนี้ผมเป็นแพทย์พาร์ทไทม์นะครับของโรงพยาบาลพระมงกุฎสังกัดอยู่ที่กรมทหารราบที่11
0: ก็ใกล้บ้าน
1: ใช่ครับ
0: ตั้งใจเหมือนกันว่า
1: ตั้งใจคือจริงๆย้ายมากรุงเทพตอนปี56เนี่ยย้ายมาเพราะว่าอยากพาลูกมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็เลยเตรียมลูกสอบเข้าสาธิตเกษตรแล้วพอสอบได้เสร็จเราค่อยมาหาบ้าน
0: ค่ะตอนนี้ลูก2คน
1: ใช่ครับ
0: กี่ขวบบ้างคะ
1: ลูกชายคนโต8ขวบลูกชายคนเล็ก5ขวบครับคนโตขึ้นป.4คนเล็กกำลังจะขึ้นป.1
0: ค่ะ2หนุ่มเลย
1: 2หนุ่มเลย
0: อยากมีคนนึงแน่ๆครับ
1: ไม่แล้วครับ
0: ก็ดูแลกันนะคะในครอบครัวทีนี้เราเห็นคุณหมอเนี่ยวางแผนชีวิตตั้งแต่ตอนเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็วางแผนที่จะย้ายครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าลูกเพราะฉะนั้นลูกก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยกับชีวิตของเราก่อนที่คุณหมอจะมีน้องวางแผนไว้ยังไงบ้างอะคะ
1: ครับจริงๆก่อนแต่งงานเนี่ยเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าถ้าแต่งงานปุ๊บเนี่ยแฟนผมจะลาออก
0: อ๋อคุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งเลยเหรอคะ
1: ใช่ถ้ามีลูกนะฮะคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีลูกหรือเปล่าทันทีที่มีลูกตอนปี50ปุ๊บเนี่ยแฟนผมก็ลาออกจากราชการนะครับเพื่อเลี้ยงลูก
0: ค
1: ันนี้ผมอยู่ไปอยู่มาผมก็ไม่แฮปปี้กับราชการผมก็เลยตัดสินใจลาออกด้วยในปีถัดมาตอนลูกผมครบ1พอดี
0: ตั้งใจลาออกแบบนี้แล้วรายได้ที่เคยมาจาก2ฝั่งคือทั้งฝั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นฝั่งเดียวคุณพ่อฝั่งเดียวไม่หนักไปหรือว่ามีความลำบากในการใช้ชีวิตหรือว่าต้องมีคุณภาพลดลงยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
1: คือช่วงแรกรายได้ลดลงครับเพราะว่าเรามาสนใจเรื่องลูกแทนคือเลี้ยงลูกจริงๆเหนื่อยมากนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราก็จัดการจัดสรรเรื่องเงินคือเราก็ใช้จ่ายตามประฐานะไม่ได้แบบพุ่งเปลือยคืออย่างต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเราไม่ได้ไปก่อนแต่งเราไปแต่พอหลังแต่งเราไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นทำให้เราก็สามารถอยู่ได
0: ้พอยุ่งช่วงเวลาผ่านมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราบริหารจัดการเงินของเรายังไงต่อคะ
1: ครับพอปี56นะครับที่ลูกชายผมมาสอบเข้าสาธิตเกษตรนะฮะแล้วก็ได้ตามแผนเราก็มาย้ายมาอยู่ที่นี่พอย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เราตัดสินใจเลือกที่จะไม่ทำงานช่วงนึงเพราะว่าเราขายตึกที่อยุธยาได
0: ้
1: ทำให้มี
0: รายได้
1: มีคือพออยู่ได้1ปีหลังจากลูกคนเล็กเข้าอนุบาลปุ๊บเนี่ยเราค่อยเริ่มกลับมาทำงาน
0: ตอนที่ไม่ทำงานนี่ก็คือดูแลลูกอย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับวันๆเล่นกับลูกฮะ
0: ก็คือ full time daddy กับมัมมี่เลย
1: ใช่ๆๆฮะ ตอนนั้นยังไม่ได้มีบ้านด้วยตอนนั้นก็อยู่อพาร์ตเมนต์
0: เช
1: ่
0: า
1: เล็กๆห้องเล็กๆนิดเดียวเอง
0: ถือว่าคุณหมอสมถะมากเลย
1: ใช่ครับใช่ครับคือเราแทบไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะฮะแล้วก็ตัดสินใจหาบ้านนะครับแล้วก็พอลูกเข้าโรงเรียนค่อยกลับมาทำงาน
0: อย่างนี้เวลาเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่คุณหมอทำต่อมาก็คือโฟกัสกับลูกทำไมถึงให้น้ำหนักกับลูกตั้งแต่เขายังเล็กๆแบบนี้คะคุณหมอ
1: ใช่ก็คือด้วยความที่มนุษย์น่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่พอมีลูกปุ๊บไม่ได้คิดจะเลี้ยงลูกคนส่วนใหญ่นะฮะคนส่วนใหญ่คำถามแรกที่มีลูกพี่เลี้ยงจะหาจากไหนจะส่งไปให้ญาติที่ไหนหรือจะอิมพอร์ตญาติพี่น้องมาจากยังไงนะฮะซึ่งในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นเลี้ยงลูก
0: ดูแลลูกตัวเองที
1: ่เพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าเด็กคนนึงเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูเองแปลว่าต้องมีคนอื่นดู
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราด้วยความที่ภรรยาผมเป็นจิตแพทย์เด็กแล้วก็เห็นปัญหาจากการตรวจรักษาเรารู้ว่าเด็กที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาดีๆเนี่ยปัญหาเยอะเราก็เลยตั้งโจทย์ตั้งแต่แรกว่าเอาละถ้ามีลูกต้องเลี้ยงเองพอตั้งโจทย์ปุ๊บวิธีการจะเริ่มตามมา
0: โจทย
1: ์
0: ช
1: ั
0: ด
1: ใช่โจทย์ต้องชัดทำไงเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นพอเลี้ยงลูกช่วงแรกมันเหนื่อยมันใช้พลังเยอะเราก็จะไม่ไปหมดพลังกับการทำงาน
0: ท้อไหมคะ
1: ไม่ท้อครับเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเด็กต้องโตแล้วจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราลงทุนถูกเรื่องก็คือลงทุนเรื่องเลี้ยงลูกก่อนนะครับเงินช่วงแรกอาจจะไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร่ทันทีที่พอลูกสักประมาณ2ขวบโอ้โหกลายเป็นแบบแฮปปี้มากชีวิตมันแฮปปี้ในขณะที่บ้านทั่วไปเนี่ยพอลูก2ขวบก็มักจะเจอปัญหาที่เรียกว่า terrible two คือลูกแบบโอ้โหแบบต่อสู้ต่อต้านสุดๆลูก2คนไม่เป็นเลยแล้วยิ่งเลี้ยงยิ่งน่ารักยิ่งเลี้ยงยิ่งเก่งยิ่งเลี้ยงยิ่งรู้เรื่องนะแล้วทันทีที่ลูก2คนเข้าโรงเรียนหมอ2คนก็เลยตัดสินใจเอาละได้เวลาทำงานละเพราะว่าลูกไปโรงเรียนเราก็ทำงานช่วงกลางวันทำให้จบก่อนลูกเลิกแล้วก็บ่ายสามครึ่งก็ไปรับลูกอย่างนี้ครับ
0: พี่เป็นคนลุกตลอดเลยนะเพราะว่าคืออินมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนที่เป็นเพื่อนเหมือนคุณหมอบอกเป๊ะเลยคือพอมีน้องปุ๊บคำถามแรกคือจะหาพี่เลี้ยงที่ไหนจะให้คุณแม่ช่วยเลี้ยงยังไงนะคะแต่ไม่ได้มองว่าตัวเราต้องเสียสละอะไรบ้างคือต้องลาออกจากงานไหมเพื่อมาดูลูกคือหลายคนไม่ได้คิดอันนี้เป็นจุดแรกต่างจากคุณหมอและภรรยานะคะเวลาเราเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นเป็นพัฒนาการนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในแง่ของการดำเนินชีวิตของเขานะคะพอเรากลับมาทำงานปุ๊บเนี่ยการเข้ามาในโหมดของการเป็นคนทำงานยากไหมคะหรือว่าทุกอย่างก็เป็นโอเพ่นเหมือนเดิมหรือว่าเป็นเพราะอาชีพหมอหรือเปล่าอาชีพอื่นจะมีโอกาสเหมือนคุณหมอหรือเปล่าคะ
1: จริงๆพอกลับมาทำงานมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นทักษะติดตัวนะฮะเพราะฉะนั้นพอกลับมามันก็ต่อได
0: ้เลยต่อติดไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าในที่สุดชั่วโมงทำงานของผมกับภรรยารวมกันเนี่ย30ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นเองคือน้อยมาก
0: รวมกันด้วยเหรอคะ
1: รวมกัน
0: 30ชั่วโมงก็แปลว่าคนละ15ชั่วโมง
1: โดยเฉลี่ยฮะคือเราก็ยังเลือกลูกก่อนอยู่ดีเพราะว่าเราอย่างปิดเทอมเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็แบบโหต้องเอาลูกไปที่ทำงานหรือต้องแบบไปส่งไปต่างจังหวัดอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ไปซัมเมอร์ต่างประเทศอะไรก็มี
1: เราก็แบบเราก็ออกแบบเราก็ดีไซน์ชีวิตไว้ตั้งแต่แรกเพราะรู้ว่ายังไงลูกก็ต้องปิดเทอ
0: ม
1: นะฮะซึ่งถามว่ารายได้ลดลงจากช่วงเปิดเทอมไหมลดลงนิดหน่อยแต่ว่าเราอยู่ได้อย่างที่บอกก็คือบ้านผมเนี่ยเน้นเรื่องของการกินอยู่ต่ำกว่าฐานะซึ่งพอเรามีเรื่องนี้ปุ๊บเงินที่ได้มามันไม่เยอะนะฮะคือต้องบอกว่าบ้านผมนี่รายได้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันจะถูกจัดสรรอย่างดี
0: ความสุขและความมั่นคงในชีวิตนั้นนอกจากจะสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองแล้วในบางครั้งนะคะก็อาจจะต้องเริ่มต้นมาจากการปลูกฝังเล็กๆน้อยๆของคนในครอบครัวเราและช่วงหน้าจะมาฟังเคล็ดลับดีๆจากคุณหมอกันต่อว่ามีวิธีการสอนลูกๆให้เป็นนักออมตั้งแต่ตัวน้อยๆได้อย่างไรบ้าง
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: คุณหมอนี่ถือว่าเป็นนักวางแผนตัวจริงเลยนะคะอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจนี่มาจากไหนการปลูกฝังของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าการศึกษาของคุณหมอมีอะไรที่เป็นวิกฤตทำให้เราเนี่ยต้องกลับมามีวินัยให้กับตัวเองขนาดนี้หรือเปล่า
1: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าถูกทุกข้อหมายถึงว่าทุกอย่างเลย
0: ค่ะผสมกัน
1: ใช่ผมโตมากับคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความยากลำบากแล้วก็ด้วยความที่คุณพ่อผมเป็นคนจีนเขาก็จะเน้นเสมอบอกอยากเป็นเศรษฐีต้องเก็บออม
0: ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทน
1: อะไรอย่าง
0: นี้แม่ก็บอกว่าบอกคนตลอดเหมือนกัน
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กแล้วครับเราจะได้ถูกปลูกฝังให้จดบัญชีเก็บออมเงินนั่นคือตั้งแต่เด
0: ็กเลยก็

0: คือบัญชีรับจ่ายเนี่ยแหละ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็จดแล้วป้าผมเขาก็จะแถมให้ด้วยสมมติเก็บได้ร้อยหนึ่งแถมให้อีก50อย่างเงี้ยคือเป็นแรงบันดาลใจให้แรงจูงใจให้นะครับแล้วก็พอตอนปี45ที่คุณพ่อผมเสียชีวิตนั่นก็คงเป็นแรงกระทบใหญ่อีกครั้งนึงที่ทำให้ต้องมาคิดเรื่องเงินเองเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือมันสมองอยู่ที่คุณพ่อผมหมดเลยค
0: ุ
1: ณพ่อช่วยคิดภาษีให้อะไรให้ผมเป็นหมอจบใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก่อนไม่เคยหาความรู้เลยไม่รู้จักตลาดหุ้นกองทุนรวมไม่เคยรู้จักนะฮะเลยต้องเอาหนังสือพวกนี้มาอ่านมาซื้ออ่านค่อยๆอ่าน
0: ศึกษาด้วยตัวเอง
1: ศึกษาด้วยตัวเองใช
0: ่ไปฟังสัมมนาหรือว่าไปเข้าคลาสอะไรที่มีอบรมกันบ้างไหมคะ
1: แทบไม่มีเลยครับแทบไม่มี
0: อ่านเองล้วนๆ
1: อ่านเอง
0: เลือกยังไงคะหนังสือเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่ามีมือใหม่หลายคนบอกว่าอยากเริ่มต้นแต่ลองผิดลองถูกหลายวิธีเสียตังค์เข้าคอร์สก็แล้วสัมมนาฟรีก็แล้วไปตามกูรูก็แล้วอ่านเองก็แล้วทำไมยังทำไม่ได้
1: คือด้วยความที่ผมไม่ได้มีเวลาเยอะแยะเพราะฉะนั้นจะพึ่งหนังสือเป็นหลักเพราะฉะนั้นหนังสือที่ซื้อมาก็ค่อยๆทยอยซื
0: ้อ
1: แล้วก็พยายามมาอ่านดูว่าแบบไหนที่แมทช์กับเราแล้วเราก็ต้องลองเองด้วยอย่างเงี้ยตอนผมลองลงทุนช่วงปี46นะฮะตอนนั้นก็ลงหุ้นเป็นตัวซึ่งมันก็
0: เคยแล้ว
1: ซึ่งมันก็เป็นจังหวะหุ้นขึ้นคือจับอะไรก็โหได้หมดเลย
0: เขียวหมด
1: ใช่คือกำไรเยอะเลย
0: ค่ะ
1: พอปี47รู้เลยว่าเราไม่ได้มีความรู้เลยคือคืนหมดอย่างเงี้ยให้ยกตัวอย่างคือเราก็ค่อยๆหาความรู้อ่ะครับแล้วก็ค่อยๆหาความรู้ว่าเอ๊ะทํายังไงที่วันนึงเราจะออกจากงานประจําได
0: ้
1: ทํานองเนี้ยครับคือตอนนั้นมันก็เรียกว่าอยากมีชีวิตอิสระนะฮะทํานองน
0: ี
1: ้แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดเรื่องครอบครัวนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนมีต้นหน่อเรื่องเนี้ยคือมันมีตัวจุดประกายก็คือคุณพ่อผมเสียชีวิตเราก็เลยต้องหาความรู้พอหาความรู้เราก็มีประสบการณ์พอมีประสบการณ์เล่นเองเก็บเอง
0: เล่นจริงเก็บจริง
1: ลองผิดลองถูกนะฮะแล้วก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์พวกนั้นจนในที่สุดได้ข้อสรุปซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยแล้วแต่ละคือมันคงไม่ได้มีวิธีการเฉพาะว่าเอ้ยคุณต้องทำอย่างนี้1 2 3 4ใช่ใช่คือมันต้องเอาที่แบบแมทช์กับตัวเองอย่างบ้านผมเนี่ยในที่สุดผมกับภรรยาก็คุยกันแล้วบอกเฮ้ยของเราเนี่ยกองทุนรวมแบบนี
0: ้
1: ปันผลเวิร์คสุดทุก3เดือนมันได้ปันผลแบบสม่ำเสมอมา7ปีละคือเราลงทุนไม่ถึง7ปีนะฮะแต่ว่ากองเนี้ยมันทำมา7ปีแล้วมันแบบสม่ำเสมอแบบนี้คือเราบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยสเปคเรา
0: ใช่เลย
1: ใช่เลยคือมีเงินปุ๊บหลับหูหลับตาซื้อเลย
0: ไม่ได้ต้องมาลงทุนแบบไหนคะเป็นลั่มซามเป็นเงินก้อนหรือว่าทยอยลงทุนทุกเดือน
1: ครั้งนึง 2,000 3,000 5,000 ทีละนิดทีละหน่อยครับ
0: ค
1: ือสมมติว่าสัก2สัปดาห์เก็บมาได้สัก 4,000 สมมุติแล้วก็หาจังหวะซื้
0: อ
1: นะฮะแล้วก็จะเป็นกองทุนที่ซื้ออย่างเดียวเป็นกติกาว่าไม่ขาย
0: แล้วก็กินปันผล
1: ใช่ตั้งใจให้เป็นเหมือนหันทองคำนะคือให้มันออกไข่มาเรื่อยๆ
0: ค่ะถามอย่างนี้ดีกว่าว่าพอคุณพ่อเนี่ยเป็นนักลงทุนนักวางแผนขนาดนี้แล้วอย่างเรื่องของเวลาเราให้ค่าขนมลูกๆไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเรามีการบอกกล่าวหรือว่าสอนเขายังไงบ้างว่าควรจะใช้เงินแบบไหนหรือควรเก็บออม 10% เหมือนที่คุณหมอทำหรือเปล่ายังไงบ้างคะ
1: คืออย่างคนเล็กไม่ได้ใช้เงินเพราะเด็กอนุบาลนะฮะคนโตก็มีพกเงินไปโรงเรียนซึ่งปกติเราจะใส่เงินในกระเป๋าเขา20บาททุกวันเราก็บอกลูกว่า20บาทมีเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเอาไปใช้นะถ้าลูกไม่ได้ใช้ลูกก็เก็บเท่านั้นเองเพราะว่าทันทีที่ลูกใช้เงินลูกก็ไม่สามารถเอาเงินที่ใช้ไปแล้วเนี่ยไปใช้กับอย่างอื่นได้ถ้าต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยความที่ชั้นประถมมันไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องซื้อนะครับแล้วลูกผมก็ไม่ได้เป็นเด็กแบบชอบซื้
0: อ
1: เขาก็จะเหลือเงินมา20บาททุกวัน
0: แล้วเขาก็ไม่ใช้เลย
1: ใช่คือเขาก็ไม่ใช้ของเขาเองฮะยกเว้นถ้ามีแบบโรงเรียนมีตลาดนัดเขาก็อาจจะใช้ไป15บาทบ้างอะไรเงี้ยฮะมากที่จะใช้จนหมดเพราะว่าเราก็บอกเขาว่าอย่างน้อยต้องมีเงินติดกระเป๋านะอย่างน้อยต้องมีเหรียญสักเหรียญนึงเผื่อเอาไว้โทรหาป้าคุณแม่เวลาฉุกเฉิน
0: สอนลูกให้เก็บเงินแบบนี
1: ้
0: นะคะแล้วก็เป็นการประหยัดแบบนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำมานานแล้วเหมือนกันเกือบ10ปีนะคะ
1: เริ
0: ่มให้เขาเข้าใจโลกของการลงทุนบ้างหรือยังคะ
1: คือก็เล่าเรื่องฮะทุกเช้าที่ไปโรงเรียนเนี่ยมันจะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีก็เล่าให้เขาฟังว่าบิลเกตคือใครวอลเลนบัฟเฟตคือใครค่อยๆเล่าฮะคือให้เขาคุ้นวิธีการสอนเด็กเนี่ยสำหรับผมคิดว่าเป็นการเพิ่มคำศัพท์ในสมองเขามากกว่าค่อยๆคุ้นเคยหรือแม้กระทั่งอย่างเรื่องการขายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็สอนเขาให้เขามีทัศนคติที่ถูกต้อง
0: การขายเช่นไรคะ
1: ก็อย่างกิจการหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะสอนเขาว่าการขายเนี่ยมันดีนะคืออย่างผมโตมากับคุณพ่อข้าราชการซึ่งก็มองว่าพ่อค้าไม่ดีค้าขายแบบไม่ดีหรือเราไม่กล้าค้าขายอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะถ้าลูกอยากประสบความสำเร็จนะลูกต้องขายตัวตนขายอะไรเงี้ยฮะเราก็ผมก็จะเล่าเรื่องคนนั้นคนนี้อย่างโจจีลาดเนี่ยมือนักขายมือทองของโลกเนี่ยฮะ
0: ก็คือปลูกฝัง
1: ใช่

0: ในสมองของลูกๆนะคะเรื่องการออมเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาจะใช้จ่ายยังไงมากกว่าตอนนี้เรื่องของการใช้จ่ายก่อนว่าประหยัดนะคะใช้ให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแต่ว่าเรื่องของการทำบัญชีรับจ่ายที่โรงเรียนสอนอยู่แล้วด้วยแล้วคนเล็กเองล่ะคะตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเข้าใจเรื่องนี้หรือยังหรือว่ามีให้ทำบัญชีรับจ่ายในเรื่อง
1: บัญชีรับจ่ายคงยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเขาเพิ่งจบอนุบาลนะฮะเราก็จะสอนเขาในแง่เรื่องของการประหยัดนะฮะประหยัดนี่ไม่ใช่แค่ประหยัดค่าใช้จ่ายปกติแต่ว่าหมายถึงทุกอย่างอย่างเช่นใช้น้ำให้ประหยัดนะใช้กระดาษทิชชู่ไม่ใช่แบบดึงสาวๆๆๆมาแบบที่เราเห็นเด็กหลายคนทำ
0: ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของวินัยหรือแม้แต่การประหยัดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสตางค์เท่านั้นแต่หมายถึงทุกอย่างทรัพยากรบนโลกใบนี้ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเราใช้เยอะก็แปลว่าเราต้องจ่ายเงินเยอะนั่นเองด้วยนะคะเห็นคำแนะนำดีๆของคุณหมอที่มีในครอบครัวกับลูกๆแบบนี้อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มือเก่าเองนะคะหรือว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้สอนลูกตั้งแต่ยังเล็กแต่ว่าถ้ามาสอนตอนโตแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำเขาอย่างไรบ้าง
1: ก็คือจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับปัญหาของพ่อแม่ปัจจุบันเนี่ยก็คือหลายคนไม่ได้บอกสถานการณ์จริงๆเรื่องเงินในบ้านแล้วก็ที่จะเป็นจุดสลบเท่าที่ผมสังเกตคือเรื่องของเรียนพิเศษ
0: ค่ะ
1: คือต้องบอกงี้นะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคิดเรื่องเงินของตัวเองมากๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องทุ่มทุนให้ลูกแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็แบบคือหมุนเงินแบบหมุนเงินไม่ทันไม่ใช่ต้องตั้งหลักดีๆแล้วก็อย่าลืมว่าพวกเราเนี่ยถ้าไม่ได้แบบบาดเจ็บล้มตายกันไปก่อนเนี่ยอายุ80นะฮะซึ่งแปลว่าทำงานส่วนใหญ่60เราก็ต้องออกละเขาก็ไม่ให้ทำงานละคนส่วนใหญ่เราจะต้องอยู่20ปี
0: คือไม่มีรายได้
1: ใช่มันต้องคิดคือมันต้องบาลานซ์กันถามว่าไม่ใช่ไม่ลงทุนกับลูกเรื่องลูกต้องลงทุนแต่ว่าต้องลงทุนอย่างฉลาดนะฮะ
0: ค่ะมีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าพูดถึงวางแผนเกษียณกับเรื่องของการให้การศึกษาบุตรเนี่ยถ้ามีเงินอยู่ก้อนเดียวเนี่ยเราเลือกยากเหมือนกันเวลาเราไปเครื่องบินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขาดอากาศเนี่ยให้ช่วยผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยช่วยเด็กเช่นเดียวกับเรื่องนี้ไหมคะว่าเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนค่อยจัดการเรื่องลูกให้ดีกว่าที่เราอยากให้เป็น
1: จริงๆเป็นคำที่ถูกต้องเลยครับเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนถ้าเราไม่รอดแล้วลูกจะรอดได้ยังไง
0: แต่ปัจจุบันนี้หลายคนก็ทุ่มไปกับลูกก่อนเพราะหวังว่าวันนึงเขาก็จะกลับมาเลี้ยงเรา
1: คือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเงินที่พ่อแม่ต้องใช้เนี่ยหมดไปกับเรื่องค่าโรงเรียนแพงๆค่าเทอมหลักแสนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะ
1: คือมันต้องบาลานซ์กัน
0: เราเห็นความพยายามในการปั้นลูกแต่ว่าไม่ใช่เป็นแค่การปั้นลูกให้เป็นนักออมนะคะแต่ว่าให้เป็นคนดีของสังคมเลยก็ว่าได้นะคะเวลาส่วนใหญ่กับชีวิตของลูกตั้งแต่เขายังเล็กนะคะยอมเสียสละรายได้เสียสละเวลาที่เคยต้องไปทำงานนะคะแต่ว่ามาทุ่มเทให้กับเด็กเหล่านี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องเหนื่อยกับเขาตอนเขาโตมาเพราะว่าเขาก็เป็นอย่างที่เราต้องการจะให้เป็นนะคะสุดท้ายเนี่ยการจะสอนเด็กเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการให้หยอดกระปุกเท่านั้นแต่ว่าถือว่ามีบริบทหลายอย่างที่ต้องควบคู่กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นใครรู้จักประหยัดใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราอยากให้เขาเป็นยังไงต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกๆเหล่านั้นด้วยนะคะถือว่าเป็นคุณหมอนักวางแผนตัวจริงนะคะแล้วก็ปั้นลูกให้เป็นนักออมได้ตั้งแต่วัยเยาว์เลยด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ปลูกฝังให้ลูกนั้นเริ่มต้นมีวินัยนะคะรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายและรู้จักการออมไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะนั่นคือมุมมองของคุณหมอที่นำมาฝากกันแต่ว่าวันนี้เรามีมุมมองของกูรูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาฝากคุณผู้ชมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินค่ะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราคุยเรื่องการเงินกันมาหลายๆตอนเราพบว่าเป็นการคุยเพื่อจัดการเงินให้กับตัวเองให้กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่แต่ทีนี้มันก็มีความจำเป็นมากเลยนะครับที่เราจะส่งเสริมหรือว่าส่งต่อวิธีการแนวคิดหรือทัศนคติในการจัดการการเงินของเราที่เรามีอยู่ต่อไปให้ลูกให้ได้ด้วยเหมือนกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายดีกว่าเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาในการที่จะได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนในเรื่องทางการเงินเนี่ยมักจะได้เรียนรู้และฝึกฝนกันตอนโตแล้วครับแต่ในความเป็นจริงเราสามารถสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ เลยถามว่าทำยังไงดีเรามาลองดูแล้วกันครับวิธีการค่อยๆสอนหรือค่อยๆฝึกให้ลูกของเรามีความรู้มีวิธีคิดมีทัศนคติที่ดีหรือมีพฤติกรรมที่ดีทางการเงินเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วย4ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1คือการค่อยๆให้ลูกเริ่มรู้จักคุณค่าของเงินคนส่วนใหญ่จะเริ่มรู้จักคุณค่าของเงินก็แต่เมื่อเริ่มทำงานคือเมื่อเริ่มเหนื่อยและหาเงินเองเป็นแต่เด็กไม่มีทางที่จะเริ่มหาเงินได้ง่ายๆตั้งแต่ยังวัยเล็กกันนะครับตั้งแต่เด็กๆอยู่ทำยังไงดี

0: เราก็ค่อยๆเริ่มที่เขาหาเงินเองได้แบบง่ายๆอาจจะใช้วิธีในการที่เขาเริ่มทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆแล้วได้มีเรียกว่ามีรายได้ที่เกิดจากการทำงานพิเศษนั้นเพิ่มขึ้นอาจจะค่อยๆมีการคุยเรื่องการทำงานของพ่อแม่คุยเรื่องรายได้ที่เกิดจากการทำงานคุยเรื่องความสำคัญเมื่อเทียบกันระหว่างการหาเงินกับการใช้เงินให้เขาฟังง่ายๆแค่นี้ก็จะช่วยทำให้เด็กเริ่มรู้จักและเข้าใจถึงคุณค่าของเงินได้ครับวิธีที่สองครับเราบอกว่าการสอนเด็กให้รู้เรื่องการเงินง่ายที่สุดทุกคนทำก็คือสอนให้เขารู้จักออมแต่ในความเป็นจริงการสอนให้เด็กคนนึงรู้จักเก็บเงินเอาไว้ใช้ในอนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะในความเป็นจริงผู้ใหญ่นี่แหละที่มักจะตอบสนองความต้องการของเด็กด้วยเงินของผู้ใหญ่เองเด็กเลยไม่มีแนวโน้มที่จะต้องเก็บออมเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะการออมเงินของเด็กมันเลยเป็นเพียงแค่ว่ามีกระปุกแล้วหยอดเงินเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ฝึกอะไรเลยครับการฝึกให้เด็กรู้จักออมเงินมันจึงเป็นการทำให้เขารู้จัก1ตั้งเป้าหมายผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างให้เด็กเพราะฉะนั้นเราสามารถคุยเรื่องเป้าหมายกับเด็กได้เขาอยากได้หุ่นยนต์เขาอยากได้ของเล่นเขาอยากได้หนังสือแล้วผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องซื้อให้นั่นก็แปลว่าเราก็แค่พาเขาไปดูแล้วก็บอกว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วเราก็แค่ให้เงินเขาเอาไว้ใช้จ่ายและเขารู้จักเก็บออมได้เมื่อไหร่ค่อยเอาไปซื้อมันคือการรู้จักตั้งเป้าหมายแล้วออมเงินเพื่อเอาไปซื้อเป้าหมายแค่นี้ก็เป็นวิธีฝึกออมเงินอย่างง่ายๆส่วนวิธีที่จะบอกว่าออมเงินก่อนใช้ผมว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นแท็กติกกันแล้วกันครับเราอยากฝึกให้เด็กออมเงินก่อนใช้เวลาให้เงินเขาก็แค่บอกเขาครับว่าได้ไปแล้วให้เก็บก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายหรืออีกวิธีนึงคือเราบอกว่าทุกครั้งที่ให้เงินอย่าให้เงินเป็นเงินแบงค์ใหญ่ๆอย่าให้เงินที่มันไม่มีเศษเพราะการที่ให้เงินเป็นแบงค์ใหญ่ๆหรือให้เงินแล้วไม่มีเศษมันก็จะไม่เอื้อในการที่จะทำให้เขาออมก่อนใช้ได้ง่ายๆยกตัวอย่างจะให้เงินลูก30บาท10บาทการให้แบงค์22ใบไม่มีทางที่เขาจะเก็บก่อนใช้ได้เลยครับแต่ถ้าให้เงิน40บาทแล้วเราบอกว่าให้แบงค์20 1ใบเหรียญ5 4เหรียญแค่นี้เขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะหยิบเหรียญ5 1เหรียญหยอดได้ทันทีนี่คือวิธีฝึกแบบง่ายๆของการฝึกให้รู้จักการอดออมสอนที่3ที่ควรจะสอนได้สำหรับเด็กๆ ก็คือเรื่องการใช้เงินครับแต่การสอนเรื่องการใช้เงินให้กับเด็กคงจะต้องเป็นการสอนควบคู่ไปกับการที่ผู้ใหญ่ใช้เงินด้วยนั่นคือตอนที่ผู้ใหญ่ใช้ก็พาเด็กไปด้วยครับให้เด็กได้เรียนรู้จากการใช้ร่วมกันเพราะในชีวิตจริงแล้วเด็กๆไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อของมากนักวิธีการสอนเราอาจจะใช้วิธีการให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบสินค้าเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้จากสินค้ากับราคาที่จะต้องจ่ายเปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้งานเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์เปรียบเทียบระหว่างของที่มีโฆษณากับไม่มีโฆษณาของพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฝึกเรื่องการใช้เงินถือว่าเป็นเบสิกที่จำเป็นสำหรับการที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่กำลังนั่งดูอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกตรงกันว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนแล้วใครล่ะที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีนอกจากพ่อแม่เห็นไหมแล้วครับเราสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กไปแล้ว3เรื่องเรามาดูเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายในการสอนเรื่องการเงินที่ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องนึงในยุคปัจจุบันเลยก็คือการสอนให้เด็กรู้จักให้ครับการให้เด็กรู้จักให้ไม่จำเป็นว่าจะต้องหมายถึงการบริจาคเงินอย่างเดียวเสมอไปการให้เด็กรู้จักให้ของของเขากับคนอื่นให้ของที่เขามีกับคนที่มีน้อยกว่าให้ของที่เขามีกับคนที่ไม่มีให้ของที่เขามีกับคนที่ต้องการและเขาไม่ต้องการแล้วหมายตัวเขาไม่ได้อยากได้ของชิ้นนั้นแล้วถือว่าเป็นการฝึกวิธีคิดฝึกการให้ที่ดีมากๆสำหรับเด็กๆแล้วเรื่องการเงินทั้ง4เรื่องที่ได้คุยกันมาในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วคงเห็นตรงกันนะครับว่าถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญคงมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องฝึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเรื่องความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจแต่ทั้งหลายทั้งปวงในการฝึกเรื่องเงินให้กับเด็กๆผมว่าหลักง่ายๆ1เรื่องที่พ่อแม่ควรจะต้องทำนั่นก็คือการฝึกให้เขาเห็นจากตัวอย่างของพ่อแม่ครับอยากให้เขาออมพ่อแม่ก็ต้องออมอยากให้เขารู้จักใช้เงินเป็นพ่อแม่ก็ต้องใช้เงินเป็นอยากให้เขารู้จักการให้พ่อแม่ก็ต้องรู้จักการให้นี่คือหลักง่ายๆของการฝึกเด็กให้รู้จักเรื่องการใช้เงินครับ
1: เพราะเงินทองต้องวางแผนนะคะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณเองก็ทำได้เหมือนที่คุณหมอบอกไว้นะคะว่าจริงๆถ้าเราอยู่ต่ำกว่าฐานะนั้นก็สามารถมีเงินเก็บออมและลงทุนและมีความสุขได้ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะหรือว่าข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้เปรมวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเงี้ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเงี้ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมสารไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพหนึ่งนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็100รูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมมากสุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราครับสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมก็คิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอ่ะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอ่ะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสงจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟไลน์สารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนมอดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563มีฟ้าทลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3 วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสด้วยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้กับแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับก็ได้จนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสไตโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุสไตโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบัฟเฟอร์ไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าเฮ้ยคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าถ้าในโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินนะว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกัน

ที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่บรรจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.เนี่ยอนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือก้อนดิโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดกราฟไลน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นน่ะก็ต้องทําการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับสามสี่ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมีรอยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้1ก็คือทะเบียนจากอย.นะครับ2ก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP มั้ยหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตราเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับนึงนะครับระดับนึงนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดออกมาก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีแอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตอนนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันติดสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตรงนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช้สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาพอปลูกมาด้วยเดิมกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับมันอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับก็เรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่รู้ว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่

ลายโจร นะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3 วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่านั่นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีเพิร์ฟดักแอคชั่นที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอเลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดคอไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนๆหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายิมนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคแม้ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สูบมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดรกราฟอไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าบรรเทาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดรกราฟอไลน์เนี่ยเท่ากับ60 มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจร

0: ที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันน่ะนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราฟโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราฟโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
1: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแป้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี
0: ้จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้นะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไปได้ปลูกเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่านะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
1: และถ้าสมมุติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
0: ์ซึ่งข้อมูลอันเนี้ยนะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมุติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันมาทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยเน้นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
1: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ใน lab มาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้อง lab ที่จะมาวิเคราะห์เพราะเนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขานะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้กับอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้าเนี้ยเสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมอย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นดิบปากก้อยย้อยหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นก็เรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้าง

0: เย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาคือทำให้มันร้อนอ่ะมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
1: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
0: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
1: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทลายโจรก่อนก็ได้ครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวอะโบไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
0: ้ตีกับอะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่น yeah. จะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกรณีไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์เราทำตั้งแต่การวิจัยทำการผลิตปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยมีเครื่องแพทย์ที่สมบูรณ์นำมาใช้ในคนไข้จริงๆแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลจนกลับบ้านไป

0: การแพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางยาการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาเป็นต้นซึ่งมักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยในการรักษาและผู้ที่ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้ทำงานเหมือนการปิดทองหลังพระก็คือนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย
1: ์ผมชื่อเฉลิมพลสืบแสงอินนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาร์เวสจำกัดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรมซึ่งจะดูแลในงานทั้งวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่างานเครื่องมือแพทย์กับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและยังมีหน้าที่หนึ่งที่ผมรับผิดชอบคือนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์อาชีพนี้ทำงานอะไรบ้างล่ะเราทำงานตั้งแต่การออกแบบการสร้างโดยรับ requirement จากทางแพทย์พยาบาลต่างๆมาดูว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างยังไงเพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ป่วยได้จริงสามารถใช้งานได้ตักตรงความต้องการของแพทย์และพยาบาลได้จริงๆนอกจากการผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องมือแพทย์ได้ดีเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะมีด้านการบริหารจัดการทางด้านเทคนิคนะครับก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทำยังไงก็ตามเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยกับคนไข้ส่วนสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการบริการงานเอกสารคุณภาพการเอกสารคุณภาพเนี่ยสำคัญมากสำหรับระบบเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำคัญในด้านของความปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต้องจัดให้พร้อมกับการตรวจรับรองคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับความสำคัญของอาชีพนี้นะครับต่อคนไข้ต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมมองสำคัญมากเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่เครื่องมือแพทย์ต้องใช้งานผู้ป่วยนะครับเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญความเที่ยงตรงแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์อาการโรคของคนไข้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการรักษาโรคต่างๆที่คนไข้เป็นอยู่เพื่อให้เขาหายจากโรคนั้นๆนะครับแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับสำหรับการดูแลให้คนไข้มีความปลอดภัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมใช้งานนี้นะครับเราก็ต้องบำรุงรักษาให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยเราต้องการทำการ performance verification หรือทำการ calibration อยู่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าค่าต่างๆที่เครื่องมือแพทย์เนี่ยวัดจากตัวคนไข้แล้วมีค่าออกมาถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือค่าต่างๆที่ออกมาจากตัวเครื่องต้องถ่ายทอดไปยังคนไข้เป็นค่าที่ถูกต้องตามที่แพทย์และพยาบาลเซตอัพไว้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากนะครับมันจะสอดคล้องกับไปยังความปลอดภัยของคนไข้อยู่เสมอครับผมอาชีพนี้มีความจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นมากทั้งเครื่องแพทย์ที่เราผลิตได้เองในประเทศไทยกับเครื่องแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่เรายังขาดคนที่ต้องมาดูแลบำรุงรักษาการปรับเปลี่ยนการผลิตการปรับปรุงต่างๆให้มันใช้งานได้ดีบุคลากรในอาชีพนี้ยังขาดแคลนอยู่มากนะครับปีนึงเราผลิตได้อยู่แค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ปริมาณเครื่องแพทย์เนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ขยายขนาดจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้นหรือขยายจำนวนอาคารหรือเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมถือว่าจำเป็นมาก

ในความฝันตอนเด็กๆนะครับเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อยากจะเลยลอยตามครอบครัวผมก็คือมีร้านเล็กเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ครับผมชอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนประถมตั้งแต่ป.6เลยนะครับเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปคุกคีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมวิทยุซ่อมทีวีจนได้ใบประกาศการเรียนต่างๆพวกนี้มาด้วยนะครับในสมัยประถมปลายในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี่นะครับผมเรียนจบม.3อยู่ที่โรงเรียนเซนจอนจากนั้นต่อที่วิทยาลัยเซนจอนนะครับในสายอาชีพในด้านของปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์จบปวช.ปี3สาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมาต่อที่ปริญญาตรีก็ได้มาพบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับด้านนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมก็มีโอกาสได้เข้ามาสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามีการเรียนตั้งแต่ภาควิชาปกติทั่วไปก็คือฟิสิกส์เคมี

ต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานส่วนวิชาที่เจาะเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราเรียนตั้งแต่การออกแบบการทำวิจัยการซ่อมบำรุงรักษาการสอบเทียบการดูแลให้เครื่องมันพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยครับการเรียนจบนะครับมาปุ๊บเนี่ยผมได้ทำงานที่แรกอยู่ที่บริษัท Medical Intensive Care จำกัดก็จะทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริการตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โดยผมมีหน้าที่ต้องไปซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลที่บริษัทนั้นๆขายเครื่องมือไปให้โรงพยาบาลต่างๆในทั่วประเทศเลยครับสำหรับการทำงานในส่วนของนักวิศวกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาจริงจังตั้งแต่สมัย15ปีที่แล้วเราเข้ามาเราได้รับฟีดแบคจากทั้งผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลหรือตัวแพทย์เองนะครับที่ต้องดูแลคนไข้โดยตรงนะครับว่าอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกแบบต่างๆให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับคนไข้จริงๆครับ

สำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งที่ผมภูมิใจมากไม่ว่าเป็นการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรรับเชิญนะครับหรืออาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าไปสอนเกี่ยวกับด้านเครื่องมือแพทย์ให้องค์กรนั้นๆหรือว่าภาครัฐนั้นๆเนี่ยได้มีองค์ความรู้ด้านเครื่องแพทย์เพิ่มเติมขึ้นมาครับผลงานต่อไปก็คือการได้รับให้เป็น Certified Trainer จากองค์กร ECA Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสากลอยู่ที่อเมริกาให้ดูแลด้านการสอนเครื่องมือแพทย์ต่างๆในภาคพื้นประเทศไทยครับและสำหรับผลงานที่สำคัญนะครับที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือการได้รับโอกาสจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบริษัทอาร์เวสให้มีโอกาสเข้ามาเซตอัพระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลให้เครื่องมือแพทย์ต่างๆมีความพร้อมใช้งานมีความเที่ยงตรงแม่นยำรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ปีหนึ่งหลายสิบล้านครับ

าพูดถึงแนวคิดในการทำงานอาชีพนี้นะครับผมยึดอยู่3อย่างอย่างที่1คือถ้ามีโอกาสมาผมต้องทำอยู่เสมอแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเป็นจริงให้ได้อันที่2ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าการที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทันกับความรู้สมัยใหม่แล้วก็ทันกับความต้องการของผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนสุดท้ายก็คือผมยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเราเรียกว่า patient center การที่เรามีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับให้ตอบประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้เสมอครับผมสำหรับมอตโต้ที่ผมยึดเป็นหลักเลยนะครับก็คือผมยึดมอตโต้จากท่านดร.เทียมโชควัฒนาก็คือว่าเพียงเมื่อท่านหยุดก้าวท่านก็เริ่มถอยแล้วครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก้าวไปตลอดเวลานะครับองค์ความรู้ต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นแสดงว่าเราล้าหลังชาวบ้านเขาแล้วครับ

0: ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของปริมาณที่ใช้จริงส่วนอีก 20% เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนักซึ่งประเทศไทยยังขาดนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ที่จะมาทำงานในหน้าที่เหล่านี้อีกจำนวนมาก
1: สำหรับอาชีพนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับกระบวนการในการทำงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลโทรเข้ามาที่ระบบเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของเราจากนั้นแจ้งความต้องการไม่ว่าเป็นการขอปรับปรุงการออกแบบหรือว่าผลิตต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับให้กลับมาสู่สภาพปกติน้องๆในทีมเซอร์วิสเซ็นเตอร์ก็จะรับข้อมูลต่างๆแล้วก็เปิดใบงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลในใบงานต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาที่แท็บเล็ตของทีมช่างอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับไปหาข้อมูลจากทางผู้ใช้งานรับรีไควร์เมนต์มาดูแลปรับปรุงออกแบบซ่อมบำรุงให้กลับมางานได้ดังเดิมครับสำหรับการออกแบบเครื่อง

แพทย์นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การรับ requirement จากผู้ใช้งานเครื่องมือว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างเราเอา pain point ของเขามาแล้วก็มาศึกษานะครับมาทำวิจัยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างต้องมีวงจรอะไรบ้างต้องมีหลักการทำงานยังไงบ้างเพื่อไปช่วยซัพพอร์ตคนไข้แล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญด้วยแล้วจากนั้นก็ต้องมีการทำโปรโตไทป์ไปร่วมกับการใช้งานจริงกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไปใช้งานได้จริงๆครับสำหรับในการทำงานออกแบบวิจัยสร้างสรรค์นะครับเราต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อรับความต้องการของแพทย์และพยาบาลนำมาทำการออกแบบวิจัยวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับปัญหาหลักๆนะครับและอุปสรรคที่เราเคยเจอกันมานะครับก็คือปัญหาด้านการสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้กับทีมแพทย์และทีมพยาบาลเพื่อให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ความต้องการของเขาและเขาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเราด้วยนะครับทางด้านวิศวกรรมทางด้านเทิงคลินิกเอา2 อย่างนี้มาบรรจบรวมกันก็จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จครับ

คุณสมบัติที่ดีของการประกอบอาชีพนี้นะครับก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนความขยันเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆซื่อสัตย์เนี่ยเป็นความสำคัญมากนะครับในการประกอบอาชีพอดทนเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพนี้ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันสูงความต้องการของแพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีอยู่มาเรื่อยๆเราจะทำไงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็เป็นไปตามที่เขาอยากได้ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้อีกสิ่งนึงที่สำคัญมากเลยคือมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์อยู่เป็นประจำมีอินโนเวชันในการออกแบบเครื่องมือแพทย์ออกแบบกระบวนการในการทำงานเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ต่างๆครับ

ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักวิจัยอุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยสิ่งหลักๆเลยแหละครับคือเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอขยันพัฒนาตัวเองเนื่องจากเทคโนโลยีเนื่องจากความต้องการต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวให้ได้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างเสมอจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและองค์กรแพทย์นะครับเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ครับในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมีมากมายและมาตรฐานต่างๆที่ต้องใช้ในวิชาชีพนี้เนี่ยมีมากมายงั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีความรู้เราต้องรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆมากมายเพื่อที่จะไปออกแบบวิจัยวิเคราะห์ผลิตหรือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เครื่องแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยเที่ยงตรงแม่นยำไปใช้กับผู้ป่วยได้ครับ

ำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตในสายอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่เราต้องเสียสละมากเพราะเนื่องจากอาชีพนี้เราต้องทำงานในโรงพยาบาลโดยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใน7วันเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกที่แน่นอนครับเครื่องแพทย์อาจจะมีเสียมีชำรุดในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการเข้ามาดูแลนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละครับแต่มันเป็นเกียรติของเรานะครับเราได้ช่วยแพทย์ได้ช่วยพยาบาลช่วยคนไข้ตลอดเวลาครับ

สวัสดีค่ะนางสาวบุญยวัฒน์เอี่ยมแพ่งนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขานี้ของหนูนะคะตอนแรกยังไม่รู้จักชื่อสาขานี้มากพอค่ะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจึงเลยลองค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูค่ะสาขานี้นะคะมีความท้าทายมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้นะคะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะจึงลองเลือกเข้ามาเรียนที่สาขานี้ดูค่ะ

0: โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น7สาขาค่ะสาขาแรกนะคะได้แก่คณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะสาขาที่2นะคะจะเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและชีวภาพนะคะแล้วก็จะเป็นสาขาที่3นะคะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ค่ะสาขาที่4นะคะสถิติประกันภัยค่ะสาขาที่5นะคะจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพค่ะส่วนสาขาที่6นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนสาขาที่7นะคะจะเป็นสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนกิจคุ้มครองครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นปีที่3ครับจุดเด่นและเอกลักษณ์ของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับจุดเด่นแรกก็คือการศึกษานะครับคือเป็นการนำความรู้จากหลายสาขาหลายวิชานะครับมารวมกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งแพทยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ

นักเรียนที่จะสอบเข้าได้จะต้องมีคุณสมบัติคือเรียนสายวิทยานิตนะครับจะต้องมีความถนัดในด้านคณิตวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ความคิดความอ่านที่ว่าชอบประดิษฐ์คิดค้นนะครับในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆครับ

0: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรณสุนทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นี้นะคะถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมานานและมีมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นด้วยจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรปวสขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเปิดระดับปริญญาตรีขึ้นมานะคะเพื่อรองรับงานในด้านซ่อมบำรุงเกี่ยวกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราจะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดคือ4ปีจะเรียนมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในชั้นปีที่1เนี่ยจะเรียนเหมือนกันหลักสูตรของภาควิชาก็คือจะเริ่มที่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อันนี้คือที่ขาดไม่ได้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็ชีววิทยาพอขึ้นสู่ปีที่2ก็จะเริ่มมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพราะว่าวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนสาขาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ชั้นปีที่3เนี่ยจะเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้นก็คือจะเป็นพวกหลักการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ทางห้อง ICU ห้องผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์ทางด้านรังสีส่วนพอมาปีที่4ก็จะเน้นวิชาชีพอย่างเช่นวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเนี่ยค่ะทีนี้ในช่วงก่อนที่จะขึ้นปี4คือเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีการฝึกงานนะคะซึ่งเราจะแบ่งการฝึกงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกงานแบบปกตินะคะซึ่งอันนี้จะใช้เวลาในการฝึกงานเนี่ยไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงส่วนฝึกงานอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งการฝึกงานในลักษณะเนี้ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานในสถานประกอบการนั้นได้เลย
1: สำหรับสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างทีมคาลิเบตนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าช่างควบคุมค่ะจะเป็นการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ค่ะหรือว่าจะเป็นช่างอุปกรณ์วิศวกรรมการแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานการขายเครื่องมือแพทย์ก็ได้ค่ะ

0: ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็อยากให้น้องๆลองถามตัวเองว่ามีความชอบหรือความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์และก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าน้องๆมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดในด้านนี้อยู่แล้วก็เชิญชวนให้น้องๆ นะครับลองเข้ามาสอบดูครับวิธีการสอบเข้านะครับก็จะแบ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับสอบตรงเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็รอบโควต้านะครับเช่นโควต้านักกีฬาครับแล้วก็รอบเพิ่มเติมครับ
2: ถ้าน้องๆยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าชอบที่จะเรียนทางด้านแนวไหนลองดูก่อนว่าตัวเองถนัดที่จะเรียนในวิชาอะไรนะคะแล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูต่อซิว่าในรายวิชาที่ตัวเองชอบนั้นอ่ะมันมีอยู่ในสาขาหรือภาควิชาไหนหรือในมหาวิทยาลัยไหนบ้างแต่ถ้าน้องๆมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะเป็นคนนะคะชอบที่จะช่วยเหลือคนก็ลองดูข้อมูลของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในสาขาอุปกรณ์การแพทย์ดูเผื่อน้องๆจะสนใจ
3: ความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะครับจริงอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนในทำอาชีพนี้ได้ปิดทองหลังพระเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์ทุกๆเครื่องในโรงพยาบาลที่เราใช้กันอยู่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำมากน้อยแค่ไหนมีแต่เพียงแค่แพทย์และพยาบาลผู้ใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยไปใช้คนไข้แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังเลยว่ามีคนอาชีพนี้อยู่และทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้งานอยู่กับทุกๆคนในโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเที่ยงตรงและแม่นยำครับสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ให้สิ่งต่างๆกับผมมากมายการทำงานในปัจจุบันทุกครั้งที่ผมไปทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยผมถือเป็นการทำงานที่ได้บุญเพราะว่าเราทำให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยเราถือว่าการทำงานเราเนี่ยส่งต่อไปยังคนไข้ทุกๆคนครับส่วนการทำงานในสังคมเนี่ยในเมื่อเครื่องแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยนะครับเพราะนั้นระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็จะมีการรักษาการดูแลชีวิตคนไข้ได้อย่างดีครับฝากถึงน้องๆนะครับที่จะสนใจเข้ามาทำงานในอาชีพนี้แล้วก็เข้ามาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับน้องๆเนี่ยทุกคนขอให้มีความตั้งใจในการเรียนนะครับมันศึกษาความรู้มันดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับประกอบกับการทำงานฝึก practice อยู่เรื่อยๆนะครับในเชิงภาคปฏิบัติแล้วน้องจะสามารถเรียนและก้าวมาสู่อาชีพนี้ได้อย่างดีและมั่นคงครับ

ือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาร่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับนั่งเรือออกมาได้ไม่นาน

0: เราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ขายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้วางขายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียน
2: ปลานิล
3: ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็สามโมงเย็นสี่โมงเย็น
1: สามโมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่ได้เลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไหมเนี่ยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอปลาหมอ
1: จับอันนี้มีเงี้ย
2: ช้างเหยียบ
1: อันนี้ปลาหมอช้างเหยียบวางไข่ทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300 400 500
1: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าขายทั้งตัวโลละ20บาท
1: ครับผม
2: ไม่ต้องทำครับปลาทำ
1: ปลาทำหมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
1: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10โล10โล20โลโดยประมาณก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับฤดูละก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
1: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
1: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
2: ประมงพื้นบ้านจริง
1: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบริเวณนี้ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: แล้วมาทำไมกลับสิ
2: จะถาม
1: เ
2: ลย
1: มีจริงเหรอพี
2: ่นู่นเขตหนึ่งนู่นเนี่ยนะเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยนะเห็นเกาะน่ะ
1: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
1: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อฝึกเป็ดฝึกไก่ได้โยนให้กินอย่างเงี้ย
1: คือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะจระเข้อะถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอะเนี่ยหูนี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
2: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
1: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
2: ปลาเค็มนั่นเนี่ยครับแต่บ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
1: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ
2: ่
1: อ
2: ได้เลย
1: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
2: ได้ๆเดี๋ยวก็ไป
1: ตักไปคุณผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับคุณผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆกันแล้วทำไมของคุณป้า
2: ปลา4เซน
1: ปลา4เซนหมายมันอยู่ที่ขายใช่มั้ย
2: อยู่ที่ขาย
1: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
2: ันนี้ปลาขยแง
1: อ๋ออ
2: ันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
1: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบ
2: คนละแบบคนละแบบ
1: โอ้อันนี้คือขายเล็กเพราะพี่เพราะคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยแงปลาขยแงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
2: ที่นี่เยอะชุม
1: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
2: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน่น
1: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
2: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยในเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
1: ายนงั้นเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดมาประมาณฤดูไหนดีสุดเพราะ
2: ฤดูหนาว
1: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
2: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
1: ต้องมาหน้าหนาว
2: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
0: บอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับ
1: น้ำที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
2: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ยแห้งสุด
1: ที่เรามานี่ถือว่าแห้งมาก
2: แห้ง
1: โอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
2: ทั้งปีไม่มีแห้ง
1: เดี๋ยวเราผมว่าเราได้ลองเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้าง
0: แต่ก่อนเราจะไป

0: ดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อย
1: อันนี้ก็คือบัวแดงที่พ่อบอก
2: บัวหลวงบัวหลวง
1: บัวหลวงอ๋ออ
2: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
1: ไหลบัวก็กินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
2: กินได
1: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาไปห่อข้าวคือใบบัวอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยครับ
1: บัวหลวงนี่เลยเหรอ
2: ครับครับใบจังตังนะครับ
1: โอ้ดีเลย
2: ใบจังตัง
1: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนครับ
2: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก
1: ่ใบอย่างนี้ไม่ได้หรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้หรอ
2: ไม่อย่างนี้ไม่ดีครับสู้อยู่งวดไม่ได้ครับเนี่ย
1: รอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
2: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนวลจะออกเหลืองเลยข้าวเวลาเราห่อแล้วอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวเราไปที่มันเหมือนเป็นถ้วยอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช
1: ่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บอันนั้นไปดีกว่า
2: เนี่ยที่ห่อข้าว
1: โอเค
2: แต่ครั้งนี้มันจะสะอาดกว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
1: คือถ้าใบห่อข้าวนี่เขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรก
2: นั่น
1: แหละต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
2: ข้างบนข้างบน
0: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับ
1: หวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
2: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
1: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
2: ใบอ่อนยังไม่บาน
1: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันน
2: ี
1: ้กินได้หมดเลย
2: กินได้หมด
1: ตรงนี
2: ้ตรงนี้ไม่กินตรงนี้ไม่กิน
1: ตรงคนไม่กิน
2: มันจะออกขมลำลอม
1: ไม่ลอมอะขมเลย
2: แล้วเนี่ยถ้าพูดถ้าไปต้มจะไม่ขมแต่พวกที่พวกเรากินนี่กินดิบ
1: ขมแต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดๆนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผม
0: พ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับ
1: โอ้จีบัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
2: เกสรก็ขายโลแพงด้วย
1: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังตัวนี้บอกจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ
2: ่
1: อ
2: เม็ดมันจะใหญ่กว่านี
1: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆคุณผู้ชมที่นี่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับ
0: แวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลากันดีกว่าครับ
1: อันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
2: อันนี้รอบปลาสร้อยครับ
1: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
2: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำตื้น
1: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
2: ไม่มิด
1: จมมิดปลามันจะตายถูกไหม
2: ปลาใช่
1: มันต้องให้โผล่ขึ้นมานิดนึง
2: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัดใจได้
1: อ
2: ๋
1: อนี่เขาไม่ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมามีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้ยเยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโอ้ยเยอะ
2: เพียนปลาสร้อยปลาดิเลื้อยปลาสลิด
1: อันนี้เขาก็จะเปิด
2: นะ
1: เนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
2: ไม่ได้
1: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได
2: ้ก็2คืน
1: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยอ่ะพ่อ
2: คราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
1: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปนะรอบก็วางไว้เหมือน
2: ก็วางไว้เหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: โอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว้ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเจริญเติบโตทัน
2: ใช
1: ่และก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วย
2: ใช
1: ่ก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละ
2: น
1: ั่
2: นแหละ
1: ซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
2: ี้เขาก็แบ่งเขตหนึ่งเขตสองเขตหนึ่งเนี่ยเขาอนุรักษ์เข้าไม่ได
1: ้ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลารวมถ
2: ึ
1: งแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต่ไปเที่ยวได้แล้วเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรกินกันดีครับ
0: ดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับ
1: โอ้โหอันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
2: ทำปลาเกลือ
1: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือที่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
2: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี่ย
1: แล้วปลาเกลือที่เวลาเอาไปขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
2: ต่างกัน
1: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล

0: ชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอะแม
1: ่มันเป็นปลาในบึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
0: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลา
1: แ
0: ล้วมันอร่อย
1: อันนี้ปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบนี้ทำเป็นปลาเข็ม
0: แล่ออก
1: แล่
0: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
1: ใช่มีก้างอยู
0: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อะผมก็งงเลยพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
2: ้คือว่าท้องมันจะดำต้องเราต้องล้างท้องมันง่าย
0: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
2: ใช
0: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
1: แล้วก็มาล้างน้ำมาล้างน้ำเนี่ย
0: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลย
1: ธรรมดา
0: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้มสายชูเล
1: ย
0: ไม่ต
1: ้
0: องน้ำเปล่าเลยโอเค
1: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
0: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
1: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักนึง
3: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
1: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
0: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
1: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
2: ี่ยเดี๋ยวจะเก็บได้แล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
0: อันนี้ก็คือกลับไปแล้ว
1: กลับแล้ว
0: แสดงว่าตาก2ชั่วโมงตาก1ชั่วโมงมากลับได้แล้วก็ตากชั่วโมงนึงแล้วก็เก็
1: บ
0: มันจําเป็นมั้ยว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก่อน
1: ไม่จําเป็น
0: ด้านไหนก็ได
1: ้ด้านหนังก
0: ็ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนา
2: ะ
0: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
2: ใช
0: ่มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่มั้ยโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทําอาหารกันดีมั้ยล่ะ
1: ได้
0: แล้วครับ
3: นอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับ
0: ได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
4: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู่
0: อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม
4: ่ไม่เคยสวยเขาเลย
0: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
4: ต้มยำจ้ะ
0: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
4: ได้จ้
0: าเพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
4: ก็ใส่ใบผักได้เลยจ้ะเนี่ย
0: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไป
4: ต้มยำทั่วไป
0: แต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมครับ
4: ได้จ้ะ
0: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับ
4: จ
0: ้
4: า
0: หอมแดงก็ใส่ได้เลย
4: ได้เลยจ้า
0: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไห
4: ม
0: ตามด้วย
4: ได้เลยลูก
0: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
4: ไม่ต้องคั้นแล้วมะเขือเทศสุกแล้วถึงใส
0: ่ครับผมมะเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม
4: ่ประมาณโล3
0: ถ้าบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นๆท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
4: จะออกสีเนี่ยจ
0: ้
4: ะ
0: ส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
4: ความสดของปลาน
0: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
4: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
0: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
4: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยร้อยหน่อยลูกร้อยหน่อย
0: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
4: ไม่รู้มาปรุงข้างล่างก็เลยมั้ง
0: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
4: อร่อยกว่า
0: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วไหมเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
4: ปลาใส่ในลูกผักใส
0: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
4: เนื้อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
0: หว หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียก

0: เอ็ดที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
1: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
0: แล้วสูตรแบบที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างที่ผมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขามอยู่ในนั้นด้วยนะ
1: มันหอม
0: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
1: ับ อร่อย
0: แค่นี้เองลองทำไปดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผมต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาหอยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับครับผมเริ่มจากอันดับแรก
1: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
0: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
1: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวเนี่ย
0: กำลังมาเหรอตอนนี้กำลังมาน
1: ะเลย
0: โอ้น่ากินมาก
1: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
0: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้วต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมครับ
1: ต้องใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผมไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
1: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
0: มันมีตลอดทั้งปีไหมแม่หรือมีเป็นบางฤดู
1: มันมีทั้งปีเลย
0: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
1: สายบัวคือสายบัวแดง
0: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
1: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
0: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลดักของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
1: ใส่ให้มันหอมนะลูก
0: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: อะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารของผมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ได้
0: ครับโอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเพื่อนชื่อที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันเลยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผม

0: หยอดน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆ นะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทำให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดนี่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
1: เคยกินครับใบรุ่นเรียนอยู่ก็เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกิน
1: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้วออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะ
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
1: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
1: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่นใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆนะคุณผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
1: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
1: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
1: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
1: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาแล้วข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
1: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือหนึ่งปลาต้องสด
1: ปลาต้องสด
0: สองเทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
1: ครับ
0: หลายแดดไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงๆแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือวางอันดับหนึ่งของจริง
1: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% พ่อชวนเลยครับ
1: อยากจะแนะนำมาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
1: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบช
1: าวบ้านแถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับนี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา
2: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะ ยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้อง

0: ดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ถูกของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่พลนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่พลบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: ค่ะเก็บได้ตลอด
1: ปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
2: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
2: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยพี่เพิ่มโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่มบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้เอออันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอลามสีทอง
3: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
1: ค่ะ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหา2รอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานมาแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
3: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกัน
1: อ้าว
0: อยู่ได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ดมีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายๆทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
0: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
2: ลาย
0: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมีมินเย็น
0: ๆมันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายๆค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ้อนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: แล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยแล้ว
0: อันเนี้ยมินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปลาะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกั

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตามพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมล่ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆ เป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: เดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูก

0: องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดๆๆนี
1: ้ใช่
2: แล้วก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ๊ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเค
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่านิด
0: มากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: โหแล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: รสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้ว

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยอะค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เม้นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะ

0: ป่าความจริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดไป
2: นู้นไอ้คนป่าเงียบหน่อยเรียกเขาฟังหมดแล้ว
0: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นหรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ุณผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: หนูอยู่ไหน
1: เฮ้ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวกช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตามหาแหวนหางช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเฮ้ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของใครอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
2: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
3: ้แถบจำปาจัก
2: อัตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนากับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียงแปลว่าช้างในภาษากุยเพราะชาวบ้านถือว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ช้างเป็นเจ้าของวัดครับ

สารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวช้างในพระไตรปิฎกและเรื่องราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบ

ศาลประกรรมหรือศาลพระครูประกรรมสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกรรมแม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกรรมแห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวบ้านด้วยการยังคงใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญครับบ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุยซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้วเพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบผู้

0: ความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุครับจากวัดป่าอาเจียงเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ
1: ศูนย์คดชัดศึกษา
0: สะกดทุกสายตาด้วยหอชมทิวทัศน์อิฐ Brick Observation Tower ที่มีความสูงกว่า23เมตรด้วยฝีมือการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาผู้ออกแบบบ้านคนบ้านช้างจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาสถาปนิกผู้ออกแบบหอชมวิวทิวทัศน์อิฐต้องการให้หอชมวิวแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดรวมสายตาในโครงการโลกของช้างแต่ต่อมาได้เพิ่มการใช้สอยลงไปด้วยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้รวมถึงเป็นพื้นที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินโดยมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของแลนด์สเคปบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมเขาวงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเข้าออกได้สบายๆครับอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญจำลองโดยมีการจัดแสดงช้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติ

ศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประ

0: นี้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนเอามาซื้อที่ชุมชนธนาคารบ้านท่าเป็นแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งสุดยอดชุมชนตั้งแต่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านคือสุดยอดชุมชนจริงขอเสียงปรบมือด้วยก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีและก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ให้ครับอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับมูลช้างที่ตากแดดแล้วนำมูลช้างแห้งเข้าเครื่องบดให้ละเอียดหลังจากนั้นเตรียมแป้งมันที่ผสมกับน้ำสะอาดเอาไปเคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวแล้วเอาไปเทใส่ผสมกับมูลช้างที่บดละเอียดเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปขึ้นรูปกับกระถางแม่แบบเสร็จแล้วนำกระถางที่ขึ้นรูปไปตากแห้ง 1-2 วันโดยประมาณซึ่งไร้กลิ่นแถมยังเป็นปุ๋ยย่อยสลายเองภายใน3เดือนอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่โครงการคดช้าอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

คนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับ

ช้านี้อากาศสดชื่นมากๆครับผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นกล้ามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นโลเคชั่นที่ดีงามมากๆครับถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นกล้ามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

0: แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้านอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2วันเต็มๆ เจอแล้วครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
0: นี่ขอไปเทียบกันเลยครับแหวนหางช้างนะครับนี่เป๊ะมากในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วครับช้อปปิ้งต่อแหวนที่เกิดจากการถักขนหางของช้างถือเป็นของที่หาได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีและก็เสริมอำนาจบารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับแม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแฮปปี้โมเดลที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่า

ความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนที่ไหนแล้วใครจะเป็นนักเดินทางติดตามกันให้ดีๆนะครับ

0: องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์

ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ัสดีครับโอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
1: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
0: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้จะภาคกันนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใช่ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
1: กระผมชื่อหนุมานชานสมร
0: หนุมานชานสมร
1: ครับ
0: อ๋อนี่โหพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
1: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่เคยเจอหนุมานตัวเป็นๆ
1: เอ้าน
0: ี่วันนี้มีอยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
1: อ๋อที่นี่
0: อ่ะ
1: บ้านศิลปิน
0: บ้านศิลปินโอ้โห
1: คลองบางหลวง
0: บ้านเป็นคลองบางหลวง
1: ใช่จ้ะ
0: เคยเห็นแต่ในทีวี
1: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
0: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
1: ใช่ตัวเรา
0: จะรบกวนหน่อย
1: รบกวนอะไร
0: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
1: ่
0: ได้ไหม
1: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
0: ค้นตัวเหรอเอาได้เออหน้าต่าง
1: ไหนดูเส้นไหน
0: โอ้ยมาเนี่ยเอาจากข้างบนก็พอไม่ต้องค้นข้างล่าง
1: ปลอดภัย
0: นะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
1: ให้เข้าชม
0: สถานที
1: ่ฟรี
0: บ้านศิลปิน
1: ฟรีเลย
0: ฟรีนะ
1: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: ไม่โกหกนะ
1: เชิญ
0: นำ
1: มาเลย
0: เดี๋ยวจะคุณนำไปเลยจะไปไหนโอ้โห
2: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมะนิลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น1ใน4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
3: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
4: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่องเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาวิกุล
5: ครับ
4: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี้ครับ
6: โรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
4: โอ
6: ้ครับแกก็ออกเรือ
4: โลสำเภามา
6: เสียมาแล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะฮะ108ปีได
4: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับ
6: รุ่นที่3ครับ
4: รุ่นที่3
6: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
4: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงครับเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการมันเป็นยังไง
6: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมาน
4: ึ่ง
6: ก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
3: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
6: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
3: รา
6: ใช่ครับหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้ออ ๋
3: อ
6: เ
3: ก็บหัวเชื้อไว้
6: แล้วก็เก็บหัวเชื้อไว้แล้วมาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
3: โอ้โหไม่ใช่แค่ตกท่อมาแล้วไปหัวเชื้อก็ร้อยปี
6: ใช่
4: คือโรงงานก็ร้อยปี
3: เชื้อที่มาได้เชื้อเก็บมาร้อยกว่าปี
6: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานั่งขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
3: ครับ
4: อันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
6: เสร็จพอนั่นเสร็จเราก็เอาไปใส่ตุ่มใส่น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับนั่นแหละครับ
4: อันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
4: แล้วถ้าหวานล่ะครับ
6: หวานนี่คือเราเอาโมลาสครับโมลาสกากน้ำตาลนะฮะเห็นไหมที่เขาไปทำ
3: น้ำตาลอ้อยอะไรพวกนี้
6: ใช่นั่นแหละฮะเราเอามาเสร็จเราเอาโมลาสมาต้ม
3: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลืองเหมือน
6: ไม่ใช่ครับโมลาสเพราะมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
3: เอากากน้ำตาลมาต้ม
6: ใช่นั่นแหละเพราะในฉลากนี่ฮะในฉลากนี่เขียนเลยครับซีซอสจากกากน้ำตาล
4: อ๋อครับผมและทีนี้ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
6: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับถ้าสูตร1เนี่ย มุดเราจะชักน้ำแรกขึ้นมา
2: อ
6: พอเราชักน้ำหนึ่งขึ้นมาเสร็จเราได้สูตรหนึ่งใช่ไหมครับ
4: ครับ
6: พอสูตรสองเนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม
4: ่คือเราเหลือกากของ
6: กาก
0: กาก
6: ใช่
0: เอาแต่น้ำ
6: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตรสองความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
0: เจือจางแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิม
6: เราเติมเกลือลงไปแต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
0: อ๋อ
4: ทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
6: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
4: ครับผม
6: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหล่น
0: ที่ทำเต้าเจี้ยวหล่นก็ใช้อันนี
6: ้ใช่
0: ไม่ผัดใช้สีดำไม่ได้เนาะ
6: พวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้ย
4: คือมันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่าง
6: น
4: ี้เลย
6: ซีกๆอย่างนี้เลยใช่
0: เต้าเจี้ยว
6: เขาก็ต้องสมมติว่าถ้านั่นถ้าเต้าหล่นเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส่อย่างใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
4: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
6: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
0: ทำไงเต้าเจี้ยว
4: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้
6: าเจี้ยวด้วย
4: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
6: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
0: ใช้ถั่วอะไร
6: ถั่วเหลืองครับ
0: ถั่วเหลือง
6: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็เอามาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
0: เหมือนกับทำซีอิ๊วเลย
6: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
0: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
6: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนเพาะเชื้อวันนึงวันขึ้นเราก็เอาลงบ่อหมัก2วันก็ใช้ได้เลย
4: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
6: สั้น
4: แล้วถ้าเกิดทาง
6: เต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมานึ่งเหมือนกันแต่อันเนี้ยเต้าเจี้ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื
4: ้อ
6: พอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือเราหมักเนี่ยถ้าเต้าเจี้ยวดำอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะใช้ได้
4: ก็แปลว่ามัน
0: หมักนานกว่า
4: ประมาณเท่ากับซีอิ๊วเลย
6: ใช่ครับเพราะไอ้เนี่ยมันจะโดนแดดเงี้ยพอแดดมันโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นไอ้เต้าเจี้ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะมันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
0: อ๋อ
4: เห็นได้ยินวิธีการ
0: ทำ
4: การ
0: ทำแล้วแต่กิน
4: ใช่เรากินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
6: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากแล้วครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
0: ที่ส่วนใหญ่ที่ขาย
6: ส่วนมากเป็นซีอิ๊วขาว
0: มันแตกต่างกันเน
4: า
0: ะ
4: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
6: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักถั่วจากธรรมชาติจริง
4: ๆร้อยกว่าปี
0: ร้อยปียังไงอย่างนี้ก็ยังทุกวัน
4: เชื้อยังเชื้อร้อยปี
0: ร้อยปี
6: ใช่ครับ
0: แล้วไม่ต้องห่วงว่าอย่าเป็นของปลอมไม่ผิด
6: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
0: แล้วครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
6: ครับผม
0: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะที่กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะซีอิ๊วก็จะอยากกินอย่างเดียวไปทำบุกข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
6: ครับผม
0: ขอบคุณเฮีย
4: สหรัฐ
0: มากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แหมมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
4: ย้อนวันวาน
0: วันวาน
4: โรงงานซีอิ๊ว
0: ครับผมในย่านของดีย่าน
4: คลองบางหลวง
0: หรือคลองบางกอกใหญ่

คดีปกครองวารคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติสำหรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่รู้จักรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: เดลิเชียส

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ยังปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่เข้ายำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นกะตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตึง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงตึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่ล่ะค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นก็ยังปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถ พกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกฮูลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน
4: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยเหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: โอ้โห เดี๋ยวนี้เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สมมติว่าเราลดเวลาเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงทุกวันเลยเอาเวลาตรงนี้มาเตรียมการสอบเฮ้ยลองทำมาสอนออนไลน์ไหมแล้วก็เราก็ค้นพบว่ามันก็มีความน่าสนใจของมันตอนแรกเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยมือถือเครื่องเดียวเนี่ยออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้ผลพอๆกันสวัสดีค่ะคณะผ่องพิสุทธิ์จงอุดมสุขนะคะตอนนี้ก็สอนภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ค่ะคือเราอะต้องเตรียมคอนเทนต์เตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลเตรียมกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยไปสอนอยู่แล้วทุกอาทิตย์เราทำแอคชั่นนี้แล้วเราทำสิ่งนี้แล้วทำไงให้มันขยายผลได้มากยิ่งขึ้นพอทำเพจก็เริ่มมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าแบบอยากให้ทำเนื้อหาแบบนี้จังเลยค่ะหรือแบบอุ๊ยอันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเข้าใจคนมากยิ่งขึ้นว่าโอ้คนเขาก็จะมีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะอ๋อคนเขาต้องการเรียนรู้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยค่ะวิธีการคิดคอนเทนต์ของคณะเนี่ยค่ะคือมันจะเริ่มต้นจากปัญหาของคนก่อนซึ่งถ้ามันเป็นปัญหาในเรื่องของความเข้าใจหรือปัญหาในการใช้ทักษะนี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันเข้ามาซึ่งปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษก็อาจจะมีหลากหลายเนาะไม่กล้าใช้ภาษาออกเสียงไม่ชัดจำแกรมมาไม่ได้ไม่มีความมั่นใจพูดแล้วยังติดขัดยังไม่คล่องยังนึกคำอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายเอลิเมนต์หลายแอสเปคให้เราสอนหรือว่าทำคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขาคลิกกับตรงนี้เขามีปัญหาแบบช่องเนี้ยที่เราสามารถตอบโจทย์ให้เขาได้พอดีอะเราก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ที่มันเหมาะที่มันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับคนในกลุ่มนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
5: ออกเสียงไม่ถูกมันไม่ออกมาอย่างที่หัวคิดอะเลียวพระเจ้าพระคุณทำไมมันยากอย่างนี้
4: ขั้นตอนในการทำคอร์สออนไลน์ขั้นแรกเลยก็คือเตรียมทักษะของตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำคอร์สออนไลน์ก่อนเช่นการไปเรียนคอร์สต่างๆที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มทั้งหลายเพื่อดูว่าอ๋ออันนี้เขาทำเป็นอย่างนี้อ๋อเขาจัดยูนิตกันแบบนี้วางหลักสูตรประมาณนี้นะคะ

พื่อเตรียมให้เราพร้อมสำหรับการเอาระบบตรงเนี้ยมาจัดการกับคอร์สของเราอย่างที่สองก็คือเริ่มวางหลักสูตรซึ่งการวางหลักสูตรมันเกิดจากการที่เราเข้าใจว่า

0: ช่วยให้เราวางหลักสูตรได้ง่ายมากยิ่งขึ้น3ก็คือเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะแล้วก็หาข้อมูลรีเสิร์ชเยอะมากเลยค่ะอย่างตอนคณะจะสอนทีเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือปรับเลยหรือบางทีไม่ได้อ่านหนังสือก็อ่านเป็น article อ่านเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์นู่นนี่นั่นหรือบางทีก็ต้องไปลงเรียนเพิ่มจริงๆแล้วมีเรื่องที่ไม่รู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็เยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ใช้ผิดแต่เหมือนเราได้เรียนรู้เพิ่มทุกวันเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องเอาอันเนี้ยมาสื่อสารต่อมาส่งต่อถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจมันจริงๆแล้วทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราที่จะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือเป็นขั้นตอนของการทำอัดเป็นวิดีโอตอนไว้อัดเป็น30ตอน40ตอนอะไรว่ากันไปค่ะแล้วก็โพสต์ลงในกลุ่มนั้นหรือถ้าเกิดเป็นไลฟ์เพื่อให้มันมีอินเทอร์แอคชั่นไปด้วยนะคะเช่นแบบพี่คะอย่างนี้อย่างงี้อ่ะส่งคำตอบเข้ามาค่ะอ่ะเช็คคำตอบค่ะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความอินเทอร์แอคทีฟเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น้าสังเกตก็คือตอนแรกเลยที่น้าเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยแสงเนี่ยหน้าก็มืดเสียงก็แบบมีเสียงก๊อกแก๊กหมาเห่าฮ่องฮ่องฮ่องฮ่องอะไรอยู่หน้าบ้านแม่ทำกับข้าวชงเชงชงเชงมันไม่ได้ทำให้มีผลกับคอนเทนต์นะคะมากนะเขาสนุกไหมเขาแฮปปี้ไหมเขาเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
1: Serious ไม่ได้แปลว่าเครียดนะคะ
2: แต่จะเครียดกับรถที่ผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วนะ
1: ค่ะเชิญค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ Serious แปลว่าจริงจังเอาจริงเอาจังเรื่องสำคัญเรื่องวิกฤตเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบร้ายแรงแล้วก็ได้เหมือนกันนะ
0: ด้วยความที่เรามีความเป็นone man show มากๆเราต้องกดเปลี่ยนสไลด์เองเราต้องพูดเองเสียงเราก็ต้องอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นของคณะก็จะมีใช้เป็น MacBook นะคะต่อกับกล้อง mirrorless นะคะแล้วก็มี capture card แล้วก็มีไฟที่เป็นไฟแบบ ring light เพราะว่าจัดแสงไม่เป็นเราก็จะเอาแบบตัวเดียวเอาอยู่จ้าเลยส่วนเรื่องเสียงเนี่ยคณะก็ใช้เป็นไมค์นะคะไมค์ซึ่งเป็นไมค์แบบไมค์ไดนามิกนะคะไม่อยากให้ทุ่มซื้อทีเดียวเลยเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจวิธีการทำงานของเรา 100% หรอคะว่าเราต้องสอนคนแบบไหนต้องออกมาเป็นแบบไหนมันเจอปัญหายังไงบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้ลองทำไปก่อนโดยใช้เท่าที่เรามีอยู่ได้มากที่สุดอะค่ะแต่ตอนแรกสุดเลยที่คณะทำก็คือมือถือเครื่องเดียวเลยค่ะ
3: เอามาแล้ว
1: ในห้องคอนโดเล็กๆเนี่ยมีอะไรให้เรียนบ้าง
3: sink faucetไม่ใช่ก๊อก
0: สำหรับตัวคณะเองเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยแต่ตอนเรียนเลยนะคะตอนที่เป็นติวเตอร์ก็คือวิ่งสอนตามบ้านเด็กอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็เริ่มตั้งแต่ชั่วโมงประมาณ 3-400 ค่ะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆก็เป็น500ถ้าเป็น 2-3 คนก็เป็น600ด้วยความที่ขยันหน่อยก็สอนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออพยายามอยากเก็บตังค์อะไรเงี้ยก็มีรายได้เป็นหลักหมื่นอยู่เหมือนกันค่ะเกิดขึ้นอยู่กับความขยันนิดนึงว่าเราแบบรับเยอะแค่ไหนมันก็จะมีเรื่องของทักษะเพิ่มเติมที่ทางคิดว่าถ้ามีติดตัวไว้มันก็จะทำให้คนคอนซูมอะค่ะในคอนเทนต์ของเราหรือวิธีการสอนของเราหรือว่าเสพสื่อของเราหรือว่าเรียนรู้จากเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นน่าคิดว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็น communication skills นะคะก็คือทักษะในการสื่อสาร2ก็คือ presentation skills หรือถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับคนที่ในหมู่มากอะไรเงี้ยแล้วก็มี people skills คือเข้าใจคนน่าคิดว่าทักษะในการสอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเข้าใจหรือว่าเราเก่งลงลึกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องที่เราเรียนเท่านั้นนะคะแต่มันคือการที่เราเข้าใจว่าคนที่ยังไม่ได้อ่ะคนที่เป็น beginner หรือคนที่แบบเขาติดปัญหาเพราะอะไรซึ่งอันเนี้ยน้าคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คณะได้มากๆเลยจากมหิดลนะคะจากวิทยาลัยนานาชาติก็คือเรื่องของการที่เราอ่ะได้รู้จักที่จะหยิบอะไรมาใช้เนาะด้วยความที่มันเป็นมหิดลอินเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของเช่น academic writing เนาะการเขียนแบบที่เขียนเป็น essay เขียน research เขียน thesis อะไรเงี้ยค่ะทำยังไงให้มันมีความเป็นวิชาการมากยิ่งขึ้นเราก็ดึงตรงเนี้ยมาใช้มาสอนต่อคือน้าคิดว่าถ้าเรามองดีๆอ่ะถึงแม้ว่าเราไม่ได้จบตรงสายเราก็สามารถที่จะหยิบอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราในช่วงเราเรียนแล้วก็เอาตรงนี้แหละเอามาปรับใช้แล้วเอามาสอนต่อค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ปลูกต้นไม้ที่มันขึ้นและมีใบต้นไม้ที่เติบโตและมีใบช่วยดักฝุ่นได้ทั้งนั้นนะตั้งแต่ไม้เลื้อยขึ้นไปนะไม้ขนาดเตี้ยไม้เลื้อยเลี่ยดินไม้หัวใต้ดินซึ่งมันจะมียอดมีเถาเลื้อยขึ้นไปหรือไม้ต้นใหญ่ๆมันสามารถเก็บคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลมาเปลี่ยนเป็นแป้งมันผลิตออกซิเจนขึ้นมาให้มนุษย์ได้แล้วก็ให้ความชื้นสัมผัสต่อโลกได้แต่ว่าอันไหนเติบโตได้เร็วมีใบมากๆสามารถที่จะเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเก็บคาร์บอนโมโนออกไซด์ได้มากหรือเก็บ PM 2.5 PM 10ได้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแต่ว่ายืนยันว่าทุกชนิดเนี่ยช่วยทั้งนั้นแล้วเราก็เลือกให้มันได้ประโยชน์ทั้ง4อย่างนอกจากเก็บ PM 2.5 แล้วเก็บ PM 10แล้วเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หรือเก็บคาร์บอนโมโนออกไซด์ที่มันโอเวอร์แล้วก็ยังผลิตอากาศได้ด้วยแล้วก็ยอดเอามากินได้ด้วยดอกเอามากินได้ด้วยใบเอามากินได้ด้วยหัวเอามากินได้ด้วยผลเอามากินได้ด้วยมันก็ได้ประโยชน์ทั้ง4อย่างมันไม่ต้องกังวลว่าอะไรมันจะเก็บ PM ได้มากกว่ากันมันให้ประโยชน์ทั้ง4อย่างได้ปลูกอะไรก็ได้ขอให้ปลูกต้นไม้ที่มันไม่สามารถเก็บ PM ได้ก็คือต้นไม้ที่เรายังไม่ได้ปลูกนั่นแหละต่างหากล่ะเพราะนั้นไม้อะไรก็ได้ครับ

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียร์ประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง

0: น่ารู้วันนี้ Happy Chat HAPPITAT Happy Chat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation ADAPTATION Adaptation แปลว่าการปรับตัวลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นทรงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีครับนักเรียนจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรนะลูกใครตอบคุณครูได้บ้างใครตอบคุณครูได้บ้างครับชัยพฤกษ์ลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: แผ่นตารางหลักร้อยครับ
0: อ๋อเราเรียนรู้ในเรื่องของการหาผลบวกใช่ไหมครับโดยใช้อะไรนะ
3: ตารางหลักร้อยครับ
0: แผ่นตารางใช่ไหมมีแผ่นตารางอะไรบ้างนะลูก
3: ตารางร้อย
0: แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยช่วยในการหาผลบวกใช่ไหมครับในวันนี้นะเราก็จะนำความรู้ในเรื่องของการใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยมาเชื่อมโยงในการหาผลบวกโดยการตั้งบวกว่าแต่บทเรียนในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับอะไรมาดูกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกไม่มีการทดในตอนที่1นะครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทดโดยการตั้งบวกได้นะอย่างที่2นักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องพูดออกมาเล่าออกมาอธิบายออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการหาผลบวกโดยการตั้งบวกได้นะ

0: นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ว่าอย่างไรอ่านนักเรียนอ่านพร้อมกัน1 2 3เท่ากับเท่าไรหรือเท่ากับจำนวนใดนั่นเองใช่ไหมครับวิธีการคิดเราจะคิดอย่างไรลูกจากครั้งที่แล้วเราใช้อะไรนะเราใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยช่วยในการหาคำตอบใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะก่อนอื่นมาดูกันนะครับ260นักเรียนตอบคุณครูได้ไหม260เราต้องใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นลูกอ๋อ260จะเห็นว่าต้องใช้แผ่นตาราง100 2แผ่นและแผ่นตาราง10กี่แผ่น
1: 6
0: แผ่นนะครับเพื่อแสดง260นะตอนนี้ทบทวนกันสักเล็กน้อยนะครับบวกกับอีกจำนวน1นั่นก็คือ136เอ๊ะ136ต้องใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นครับใครตอบครูได้บ้างแผ่นตาราง100 1แผ่นแผ่นตาราง10ละลูก
1: 3แผ่น
0: 3แผ่นและแผ่นตารางหน่วยละลูกในลักษณะนี้นะครับยากไหมลูกไม่ยากนะจริงๆแล้วเวลาที่เราเริ่มบวกนักเรียนอาจจะนำแผ่นตารางมาบวกกันทีละชุดมารวมกันทีละชุดใช่ไหมลูกเอาแผ่นตารางร้อยของจำนวนแรกกับจำนวนที่สองมารวมกันก่อนจากนั้นเราก็นำแผ่นตารางสิบของจำนวนแรกกับจำนวนที่สองมารวมกันและอาจจะนำแผ่นตารางหน่วยของจำนวนแรกกับจำนวนที่สองมารวมกันแล้วดูว่าแผ่นตารางทั้งหมดเหล่านั้นแสดงจำนวนใดใช่ไหมครับเรามาดูกันนะลูก260มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นนะ
1: 2
0: แผ่นใช่ไหมแผ่นตารางร้อย2แผ่นนะแล้ว136แล้วลูกมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น1แผ่นนะครับรวมกันในลักษณะนี้ตอนนี้มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นแล้วลูกมีแผ่นตารางร้อย3แผ่นแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเราตารางอะไรมารวมกันต่อลูกแผ่นตาราง10ใช่ไหมถ้าเราไม่นำแผ่นตารางร้อยมารวมกันแผ่นตาราง10มารวมกันก่อนเราสามารถนำแผ่นตารางหน่วยมารวมกันก่อนได้ไหมได้เช่นกันนะครับแล้วแต่เราถนัดเลยนะจากเมื่อสักครู่นี้รวมแผ่นตารางร้อยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปเรารวมแผ่นตาราง10นะจะเห็นว่าแผ่นตาราง10ของ260มีกี่แผ่นลูกมีกี่แผ่น6แผ่นใช่ไหมรวมกับแผ่นตาราง10ของ136มีกี่แผ่นลูก3แผ่นใช่ไหมตอนนี้มีแผ่นตาราง10ทั้งหมดกี่แผ่นลูก9แผ่นแสดง90ใช่ไหมครับและสุดท้ายแผ่นตารางหน่วยของ260มีไหม
1: ไม
0: ่มีนะส่วน136แล้วลูก
1: ม
0: ีกี่แผ่นครับมี6แผ่นใช่ไหมฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดลูกตอบครับทั้งต้นทางและปลายทาง
1: 396
0: เยี่ยมมากเพราะจะสังเกตเห็นว่ามีแผ่นตาราง100 3แผ่นแสดง300มีแผ่นตาราง10 9แผ่นแสดง90และมีแผ่นตารางหน่วย6แผ่นแสดง6หน่วยฉะนั้นจึงได้ว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดง300กับ90กับ6หรือ396นั่นเองนะครับดังนั้นจึงได้ว่าจำนวน2จำนวนนี้บวกกันเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ396นั่นเองจึงสรุปได้ว่าดังนั้น260บวก136เท่ากับ396ยากไหมลูกไม่ยากนะมาดูอีกข้อนึงนะมาดูอีกข้อนึงนะครับข้อนี้โจทย์ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะ546บวก
1: 123
0: เท่ากับจำนวนใดวิธีการคิดทำอย่างไรลูกใครตอบคุณครูได้บ้างเราอาจจะใช้อะไรพักวลัน
2: การตั้งบวกค่ะ
0: เราใช้การตั้งบวกเลยใช่ไหมเอ๊ะเราจะตั้งบวกอย่างไรล่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะว่าเราจะตั้งบวกอย่างไรตอนอื่นนักเรียนมาตอบคุณครูก่อนนะว่า546 เราใช้แผ่นตารางร

0: 100กี่แผ่นแผ่นตารางสิบกี่แผ่นและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นครับแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นครับ
1: 5แผ่น
0: แผ่นตารางร้อย5แผ่นแผ่นตารางสิบ
1: 4แผ่น
0: และแผ่นตารางหน่วย
1: 6แผ่น
0: นะครับจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่า546นั้นแสดงด้วยแผ่นตารางทั้งหมดเหล่านี้แต่546มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยทบทวนกันหน่อยครับ
1: ม
0: ี
1: 500
0: กับ40กับ6หน่วยนะเยี่ยมมากจากเมื่อสักครู่นี้5อยู่ในหลักใด
1: หล
0: ัก
1: ร้อย
0: อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่
1: 500
0: มีค่า500ใช่ไหมครับ4แล้วลูกอยู่ในหลักใดครับ
1: 4
0: อยู่ในหลัก10มีค่า
1: 40
0: มีค่า40และ6อยู่ในหลักใดลูก6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร
1: ่
0: มีค่า6นะมีค่า6นะครับฉะนั้นแล้วเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของหลักค่าของเลขโดดและแผ่นตารางที่แสดงจำนวน546นี้มาใช้ในการตั้งบวกเราจะตั้งอย่างไรมาดูกันนะเราเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนอีกหนึ่งครั้งนะครับขั้นแรกเราจะเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะครับเราจะเขียนได้ดังนี้นะมีหลักอะไรบ้างนะลูก
1: หล
0: ัก
1: สี่
0: มีหลักอะไรนะหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับมีหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเขียนได้ในลักษณะนี้พบว่า5อยู่ในหลักร้อยเขียน5ใต้หลักร้อยมี4อยู่ในหลักสิบเราก็เขียน4ใต้หลัก10นะครับและ6อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมเราก็เขียน6ใต้หลักหน่วยในลักษณะนี้นะครับนั่นหมายความว่าที่ครูบอกว่า6อยู่ใต้หลักหน่วยนั่นก็คือ6อยู่ในหลักหน่วยนะเพราะว่าอยู่บรรทัดด้านล่างนะครับให้นักเรียนเข้าใจตรงกันในลักษณะนี้นะจากนั้นเรามาพิจารณาอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือจำนวนนี้คือเท่าไหร่นะ123นะครับเราจะพบว่า123มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยใครตอบครูได้บ้างเอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมยกมือประกอบลูกประกอบ123มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยตอบให้เสียงดังฟังชัดเลยนะครับ
2: 100ครับ20ครับแล้วก็3หน่วยครับ
0: มี100กับ2 10กับ
2: 3หน่วย
0: กับ3หน่วยเยี่ยมมากปรบมือให้ประกอบหน่อยเยี่ยมมากนะครับหวังว่าปลายทางก็น่าจะตอบได้นะจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่า1อยู่ในหลักใดลูกตอบพร้อมกัน1อยู่ในหลัก100มีค่าเท่าไหร่
1: 100
0: มีค่า100 2อยู่ในหลักใดลูกอยู่ในหลัก10ใช่ไหมครับมีค่า
1: 20
0: มีค่า20และ3อยู่ในหลักใดนะอยู่ในหลักหน่วยมีค่า3นั่นเองนะฉะนั้นเราก็จะนำจำนวนที่2นะครับโดยเขียนเลขโดดให้ตรงกันในแต่ละหลักนะครับเอาเขียนอย่างไรมาดูนะเมื่อสักครู่นี้เราเขียนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมการนำจำนวน2จำนวนมาบวกกันเราก็อย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเรามาดูจำนวนที่2 123 1อยู่ในหลักใดนะลูก
1: อย
0: ู่ในหลักร้อยก็ต้องเขียน1ในหลักร้อยในลักษณะนี้ให้ตรงกัน2อยู่ในหลักใดนะ
1: หล
0: ัก10เขียน2ให้ตรงกันนะครับกับตัวเลขโดดเลข4นะเพราะอยู่ในหลัก10เช่นกันและ3อยู่ในหลักใดนะครับหลักหน่วยเขียน3ที่หลักหน่วยในลักษณะนี้นะครับพร้อมขีดเส้นใต้รอไว้เลยนะในลักษณะนี้นะครับวิธีการบวกเราจะบวกทีละหลัก เราจะเริ่มต้นที่หลักอะไรดีลูกนักเรียนคิดว่าหลักหน่วยใช่ไหมเพราะเวลาเรารวมแผ่นตารางเราให้คิดภาพแผ่นตารางตามนะเราอาจจะรวมแผ่นตารางหน่วยก็ได้ใช่ไหมให้ง่ายที่สุดนะครับมาดูกันนะ546นะครับรวมกับ123นะนั่นก็คือจำนวน2จำนวนนี้มาบวกกันนั่นเองใช่ไหมครับเราอาจจะรวมแผ่นตารางหน่วยก่อนใช่ไหม546มีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะลูกกี่แผ่นนะ
1: 6
0: แผ่นใช่ไหมครับและ123มีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นครับ
1: 3
0: แผ่นรวมกันมีกี่แผ่นเนี่ยลูก
1: 9
0: แผ่นหรือ9หน่วยนั่นเองใช่ไหมแสดงว่าเราเวลาเราเริ่มบวกเราอาจจะบวกในหลักหน่วยก่อนนะครับจะเห็นว่าในหลักหน่วยมี6หน่วยบวก3หน่วยได้กี่หน่วยลูก6หน่วยบวก3หน่วยได้กี่หน่วยได้ธนพรลูก6หน่วยบวก3หน่วยได้กี่หน่วยครับ
2: 9หน่วยค่ะ
0: 9หน่วยเห็นไหมเหมือนแผ่นตารางหน่วยเลยนะครับให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้จากแผ่นตารางหน่วยไปสู่การบวกในหลักหน่วยนะจะได้9หน่วยแสดงว่าเขียน9ที่หลักหน่วยในลักษณะนี้นะครับยากไหมบวกในหลักหน่วยนักเรียนคิดว่าเมื่อเราบวกในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วเราน่าจะบวกในหลักใดต่อนะในหลัก10เสมือนกับการนำแผ่นตาราง10มารวมกันนั่นเองนะครับ546มีแผ่นตาราง10กี่แผ่นกี่แผ่นแผ่นตาราง10 4แผ่นนะ4แผ่นของ546ใช่ไหมครับและมีแผ่นตาราง10กี่แผ่นของ123ลูก
1: 2
0: แผ่นใช่ไหมครับรวมกันมีกี่แผ่นเนี่ยลูกมีแผ่นตาราง10กี่แผ่น6แผ่นฉะนั้นเราก็จะบวกในหลัก10ต่อนะครับเสมือนกับการนำแผ่นตาราง10มารวมกันซึ่งได้6แผ่นหรือ60ในหลัก10ปรากฏว่าเมื่อเราสังเกตจะเห็นว่ามี40บวก20อยู่40บวก20ได้กี่10ลูกได้กี่10ตอบพร้อมกัน
1: 60
0: เยี่ยมมากนะครับก็เขียน6ที่หลัก10ในลักษณะนี้นะเมื่อเราบวกในหลัก10เรียบร้อยแล้วเราก็มาบวกต่อในหลักร้อยใช่ไหมครับเสมือนกับการนำแผ่นตารางร้อยมารวมกันนะ546มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นนะลูก5แผ่นนะครับและ123มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นนำมารวมกันในลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีแผ่นตารางร้อยทั้งหมดกี่แผ่นลูก
1: 6
0: แผ่นแสดง600ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราบวกในหลักร้อยเราก็นำ500นะครับ500นะ500มาบวก100นะครับได้กี่ร้อยลูก
1: 600
0: เขียน6ที่หลักร้อยในลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วว่า546บวก123ได้คำตอบคือ
1: 669
0: นั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เราจะเขียนนะแสดงวิธีการบวกในแนวตั้งนะครับหรือการตั้งบวกนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนหลักกำกับไว้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนหลักกำกับไว้คำว่าหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเลขโดดในแต่ละหลักอยู่หลักใดเราก็สามารถที่จะเขียนตั้งบวกได้ในลักษณะนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือ546บวก123ใช่ไหมเราทราบว่า6อยู่ในหลักหน่วยเราก็ต้องเขียนไว้ทางด้านขวามือสุดนะครับ4อยู่ในหลัก10ใช่ไหมครับก็เขียนถัดไปทางด้านซ้าย5อยู่ในหลัก100ก็เขียนถัดไปทางด้านซ้ายของหลัก10ในลักษณะนี้และนำเลขโดดในแต่ละหลักมาบวกกันโดยเริ่มต้นที่หลักอะไรนะหลักอะไรนะครับหลัก100ใช่ไหมครับจะเห็นว่าเมื่อเราบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นจะได้คำตอบออกมาเป็น669นั่นเองนะครับจากที่เราได้เขียนไปเมื่อสักครู่นี้นะเขียนการตั้งบวกไปเราจะเห็นได้ว่าคำตอบของเราคือ669ใช่ไหมครับดังนั้น546บวก123เท่ากับ669นักเรียนคิดว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลไหมใครตอบคุณครูได้บ้างคิดว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลไหมเหมือน

0: เราไปซื้อของคิดภาพตามครูนะเราไปซื้อของของสิ่งหนึ่งราคา546บาทแสดงว่าราคามากกว่า500ใช่ไหมลูกใช่ไหมราคาสูงกว่า500นะครับมากกว่า500นั่นเองและอีกชิ้นหนึ่งของอีกชิ้นหนึ่งราคา123บาทแสดงว่าราคามากกว่าอะไรมากกว่าม
1: ากกว
0: ่า100ใช่ไหมลูกมากกว่า100แสดงว่าคุณครูน่าจะจ่ายเงินมากกว่า600ใช่ไหมใช่ปะใช่ไหมลูกใช่นะครับอาจจะเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเบื้องต้นนะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตรวจสอบคำตอบนะครับเราจะเห็นว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรเพราะผลบวกที่ได้นะครับควรจะมากกว่า600นะเนื่องจากเลขโดดในหลักร้อยของโจทย์มีค่าเป็น500กับ100เมื่อนำมาบวกกันผลบวกจึงควรมากกว่า600นั่นเองซึ่งคำตอบของเรา669มากกว่า600แสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับมาดูกันสิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูจะให้ทุกกลุ่มทำโจทย์เหมือนกันเลยนะใช้วิธีการตั้งบวกนะใครที่ถนัดสามารถที่จะตั้งบวกได้อย่างคล่องแคล่วแล้วอาจจะไม่ต้องเขียนหลักกำกับไม่ต้องเขียนว่าหลักหน่วยหลัก10หลัก100มีคะแนนข้อละ10คะแนนนะครับข้อละ10คะแนนนักเรียนจะต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะและเริ่มบวกในหลักหน่วยหลัก10หลัก100ให้ถูกต้องและอย่าลืมสรุปคำตอบนะครับมี2ข้อด้วยกันนะครับข้อละ10คะแนนคุณครูจะให้ทุกกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางทำเหมือนกันเริ่มต้นที่ข้อที่1ก่อนนะครับคุณครูมีเวลาให้ข้อละ2นาทีเขียนให้สวยงามเพราะจะต้องออกมานำเสนอด้วยนะมานำเสนอทุกกลุ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้นะมาดูข้อแรกเลยอ้าวข้อแรกลงมือปฏิบัติได้ครับนะเขียนตั้งบวกนะคุณครูเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะลงมือปฏิบัติทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเขียนตัวใหญ่ๆชัดเจนนะเขียนตัวใหญ่ๆชัดเจนนะครับตัวใหญ่ชัดเจนเว้นวรรคให้สวยงามนะเว้นวรรคให้สวยงามตัวใหญ่ๆ421บวก35นะครับเอ๊ะเราทำอย่างไรนะนักเรียนก็จะต้องดูจำนวนแรกใช่ไหม421 1อยู่ในหลักใด2อยู่ในหลักใด4อยู่ในหลักใดใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาดูจำนวนที่2ใช่ไหม35 5อยู่ในหลักใด3อยู่ในหลักใดนะครับจากนั้นเขียนเลขโดดให้ตรงกันอย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกและเริ่มบวกจากหลักหน่วยไปหลัก10และไปหลัก100และอย่าลืมเขียนสรุปคำตอบว่าดังนั้น421บวก35เท่ากับจำนวนใดนะครับหวังว่าปลายทางคงทำกันได้นะครับเดี๋ยวออกมานำเสนอเขียนให้ตรงนะเขียนให้ตรงนะอย่าลืมขีดเส้นเหมือนที่ครูขีดให้ดูด้วยนะวางตรงไหมตรงตรงไหมนักเรียนครูย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันและคำตอบหรือผลบวกที่ได้ก็เช่นกันเลขโดดในผลบวกหรือคำตอบที่ได้จะต้องตรงกันนะในแต่ละหลักนะครับคุณครูย้ำแล้วนะทั้งต้นทางและปลายทางปฏิบัติให้เหมือนกันนะครับกลุ่มที่จะออกมานำเสนอจะเป็นกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุด

0: คุณครูจะดูรายละเอียดทุกอย่างเขียนเครื่องหมายบวกถูกต้องไหมอยู่ตรงตำแหน่งไหนเขียนเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันไหมมีการสรุปคำตอบไหมว่าจำนวนนี้บวกจำนวนนี้ได้จำนวนเท่าไหร่นะครับมีการสรุปคำตอบไหมนะเดี๋ยวมาดูกันกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดกลุ่มที่1ออกมานำเสนอนะครับ2คน2คนออกมาลูกมาคนครูบอกชัดเจนแล้วนะมาดูของเพื่อนอ่านโจทย์พร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูนะอ่านโจทย์พร้อมกันลูกโจทย์ว่ายังไง421บวก35ใช่ไหมครับจะเห็นว่าเพื่อนเขียนเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันไหมเริ่มต้นที่หลักหน่วยก่อนตรงไหมตรงกันนะดูการเขียนให้ตรงกันก่อนตัวเลขโดด2กับ3ตรงกันไหมในหลัก10ตรงกันไหมตรงนะครับตัวเลข5ตรงไหมตรงมาดู4อยู่ในหลักอะไรเนี่ยหลักร้อยอาจจะเขียนเยื้องไปนิดนึงนะอาจจะแก้ไขให้สวยงามกว่านี้นะครับอันนี้ดูการเขียนก่อนนะยังไม่ได้ดูความถูกผิดนะจากนั้นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกควรที่จะทำไมเยื้องไปทางขวาอีกเล็กน้อยใช่ไหมสังเกตคำตอบมาดูคำตอบนะมาดูคำตอบนะบวกในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมดาเนียนนำเสนอซิบวกในหลักหน่วยได้เท่าไหร
1: ่หกค่ะ
0: หกอะไร
1: หกหน่วยค่ะ
0: หกหน่วยบวกได้ยังไง6หน่วยเนี่ยเอาอะไรบวกกัน
1: 1บวก5ค่ะ
0: อ๋อ1หน่วยบวกกับ5หน่วยใช่ไหมได้กี่หน่วย
1: ได้6หน่วยค่ะ
0: เขียน6ที่หลักอะไรชี้เพื่อนดูสิเขียน6ที่หลัก
1: หลักหน่วยค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาถัดไปนำจำนวนใดบวกจำนวนใด
1: 2บวก3ค่ะ
0: 2อยู่ในหลักอะไร
1: หลัก10ค่ะ
0: มีค่า20ใช่ไหมบวก3อยู่ในหลักใด
1: 3อยู่ในหลัก10
0: มีค่า
1: 30
0: แสดงว่ามันคือ20
1: บวก30
0: 30ใช่ไหม20บวก30ได้กี่10
1: 50ค่ะ
0: เขียน5ที่หลักอะไร
1: หลัก10ค่ะ
0: ชี้เพื่อนดูเขียน5ที่หลัก10นะครับถัดไปสี่อยู่ในหลักอะไรเนี่ยลูก
1: สี่อยู่ในหลักร้อยค่ะ
0: สี่อยู่ในหลักร้อยใช่ไหมสี่อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 400ค่ะ
0: จะเห็นว่าที่ครูชี้อยู่ตรงนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะคืออะไรตรงนี้ไม่มีเลขโดดน่าจะเป็นอะไรมันคืออะไร
1: มันบวกอยู่กับอะไรบวกอยู่กับศูนย์ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อบวกศูนย์ร้อยนั่นเองสี่ร้อยบวกศูนย์ร้อยนะครับเราก็จะได้
1: 400ค่ะ
0: เยี่ยมมากเขียน4ที่หลักร้อยในลักษณะนี้นั่นเองนะครับเราไม่นิยมเขียนศูนย์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเว้นว่างในลักษณะนี้เราก็ต้องเข้าใจตรงกันเลยว่าอ๋อเลขโดดนั้นคือศูนย์นะครับเยี่ยมมากคำตอบ456นะคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับแต่เพื่อนลืมสรุปคำตอบใช่ไหมต้องสรุปคำตอบอย่างที่ครูบอกไปด้วยนะครับว่า421บวก35เท่ากับจำนวนใดนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้คุณครูให้8คะแนนเต็ม10นะ8คะแนนนะครับจะดูว่ามีกลุ่มใดจะได้เต็มไหมนะกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดกลุ่มที่5ลูกมาออกมานำเสนอกลุ่มที่5ออกมานำเสนอมาลูกมาวันใหม่นำเสนอเลยจากเมื่อสักครู่นี้ได้ดูตัวอย่างเพื่อนไปแล้วใช่ไหมนำเสนอเราลองนำเสนอซิของเราว่ายังไง
1: 421บวก35เท่ากับ456
0: เยี่ยมมากนะครับได้เหมือนเพื่อนไหมเลขโดดเขียนตรงกันไหมเลขโดดในแต่ละหลักเขียนตรงกันไหมตรงกันนะของเพื่อนนะครับแต่อาจจะขีดเส้นใต้ผลบวกนะไม่ถึงตัวเลข4นะแก้ไขให้สวยงามนะครับและโจทย์ลืมเครื่องหมายอะไรไปเครื่องหมายเครื่องหมายเท่ากับนะเพื่อนได้คำตอบถูกต้องไหมตรงนี้ถูกต้องนะถูกต้องนะครับแต่ได้สรุปไหมไม่ได้สรุปนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครูให้8คะแนนไปกลับไป8คะแนนอย่าลืมเติมเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะกลุ่มถัดไปที่จะได้ออกมานะกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3ออกมานะครับกลุ่มที่3มาลูกมามาลูกนำเสนอตรงนี้เลยของเราได้คำตอบเท่าไหร่ลองดูก่อน
1: 456
0: สังเกตของเพื่อนนะสังเกตของเพื่อนนะครับสังเกตของเพื่อนดูว่าเอ๊ะเลขโดดในแต่ละหลักของเพื่อนตรงกันไหมนะสังเกตนะสังเกตนะครับเด็กๆดูเลขโดดในหลักหน่วยก่อน1หน่วยบวก5หน่วยได้6หน่วยเพื่อนเขียนตรงไหมในหลักหน่วยในหลักหน่วยตรงไหมในหลักหน่วยตรงไหมลูกตรงนะครับแต่ปรากฏว่ามาดูในหลัก10 20บวก30ได้กี่10ได้50ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเลขโดดเลข4มาอยู่ตรงกับหลัก10ถูกต้องไหมแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องเขียนเลขโดดเลข5ให้ตรงกับหลัก10นะครับฉะนั้นต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขเขียนเลขโดดที่เป็นคำตอบหรือผลบวกเนี่ยให้ตรงในแต่ละหลักด้วยนะครับอย่างเช่นเลขโดดเลข4จะต้องขยับมาอยู่ตำแหน่งนี้ให้ตรงกันนะครับแก้ไขให้ถูกต้องนะฉะนั้นกลุ่มนี้คุณครูให้5คะแนนนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมาก5คะแนนแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนะไม่เป็นไรนะลูกกลุ่มถัดไปกลุ่มที่4ออกมาลูกกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับมาดูนะเรานำเสนอเลยเจ้านายลูกเจ้านายนำเสนอเลยลูกจำนวนใดบวกด้วยจำนวนใด
1: 421บวก36เท่ากับ
0: ใช้36ไหมจำนวนนี้จะเห็นว่าจำนวนนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะ1หน่วยบวกต้องเป็น5หน่วยใช่ไหมอันนี้ต้องแก้ไขเนี่ยครับแต่คำตอบออกมาเป็น6หน่วยต้องแก้ไขถูกต้องนะมาดูในหลัก10 20บวก30ได้50เขียน5ที่หลัก10ใช่ไหมและสุดท้ายเจ้านายในหลัก100ได้คำตอบคืออะไรเนี่ย
1: 400
0: ใช่ไหมและคำตอบทั้งหมดคือ456ถูกต้องไหม
1: ถูก
0: ถูกต้องใช่ไหมครับมีสรุปมาด้วยเห็นไหมแต่สรุปเป็นอะไรเนี่ยสรุปออกมาเป็น459ใช่ไหมไม่ใช่นะต้องแก้ไขนะกลุ่มที่4คุณครูให้5คะแนนนะครับแก้ไขถูกต้องก่อนนะและกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2ออกมานำเสนอครับกลุ่มที่2

0: มาลุกมามาดูนะกลุ่มที่2นำเสนอเลยคุณครูไม่ไกด์ไลน์ให้แล้วนำเสนอสิ
1: 1 400
0: นำเสนอโจทย์ก่อนก็ได
1: ้421กับ35ค่ะ
0: นำมาอะไรกัน
1: นำมาบวกกันค่ะ
0: นำมาบวกกันใช่ไหมครับเราเริ่มบวกจากหลักไหนก่อน
1: หลักหน่วยค่ะ
0: ใช้อะไรบวกอะไร
1: ใช้1บวก5ค่ะ
0: 1หน่วยบวก5หน่วยใช่ไหมได้กี่หน่วย
1: ได้6หน่วยค่ะ
0: เขียน6ที่หลักหน่วยตรงไหนชี้เพื่อนดูสิเขียน6ที่หลักหน่วยเยี่ยมมากจากนั้นบวกในหลักใดต่อ
1: บวกในหลัก10ค่ะ
0: บวกในหลัก10นำอะไรบวกอะไร
1: 2บวก3ค่ะ
0: 2 10บวก30ได้กี่10
1: 50ค
0: ่
1: ะ
0: ได้50ใช่ไหมครับเขียน5ที่หลัก10ตรงไหนชี้เพื่อนดูหน่อยเพื่อนเขียนตรงนะและถัดไปในหลักร้อยมีอยู่อะไร
1: 400ค่ะ
0: 400บวกอะไรอยู่
1: 400บวก0ค่ะ
0: บวก0อะไร0100ใช่ไหมครับ
1: 400ค่ะ
0: ได้กี่ร้อย
1: 400ค
0: ่
1: ะ
0: ได้400แสดงว่าคำตอบของเราได้อะไรลูก
1: 456
0: ไหนเราสรุปคำตอบตรงไหน
1: ข้างบน
0: ด้านบนใช่ไหมพื้นที่ไม่พอใช่ไหมด้านล่างจริงๆเราควรสรุปด้านล่างนะแต่เนื่องจากพื้นที่ไม่พอเพื่อนเลยมาเขียนด้านบนนะครับสรุปว่าอะไรลูกนี่ครูฟังหน่อยสิ
1: ดังนั้น421บวก35เท่ากับ456ค่ะ
0: เพื่อนสรุปถูกต้องไหมถูกต้องกลุ่มที่2รับไป10คะแนนเยี่ยมมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโจทย์ข้อที่2จะเป็นอะไรนะมาดูกันนะพร้อมยังพร้อมแล้วใครที่พลาดโจทย์รอบแรกไปแก้มือนะแก้มือโจทย์ข้อที่2นะมาดูกันนะพร้อมยังทั้งต้นทางและปลายทางนะครับโจทย์ข้อที่2 1 2ก่อนอื่นอย่าเพิ่งคุณครูบอกแล้วนะดังนั้นต้องอยู่ด้านล่างนะครับสรุปคำตอบต้องอยู่ด้านล่างเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันย้ำอีกหนึ่งครั้งเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยอยู่ระหว่างจำนวนแรกกับจำนวนที่2นะครับต้องเขียนให้ชัดเจนนะพร้อมแล้วมาดูนะครับข้อที่2นะ35บวก421ตอนนี้กลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยลองตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยนะว่าน่าจะถูกต้องไหมนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยคุณครูจะเรียงเลยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอย่างนี้ครูย้ำว่าอย่างแรกเลยเราดูจำนวนแรกบวกจำนวนสองใช่ไหมเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันเขียนเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยระหว่างจำนวนแรกกับจำนวนที่2เริ่มบวกจากหลักหน่วยนะครับไปหลัก10แล้วก็ไปหลัก100นะครับ และอย่าลืมสรุปคำตอบเมื่อสรุปคำตอบแล้วเราก็อย่าลืมทบทวนตรวจสอบคำตอบของเราหรือผลบวกของเราว่าน่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับนักเรียนลองตรวจสอบดูนะกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยและกลุ่มที่3เรียบร้อยนะครับกลุ่มที่จะออกมานำเสนอกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่2ออกมาน่ะมาลูกมาถือให้เพื่อนดูสิให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางดูนะครับจำนวนใดบวกจำนวนใดอธิบายเพื่อนฟัง
1: 35บวก421ค่ะ
0: 35บวก421เพื่อนตั้งเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันไหมตรงกันไหมลูกตรงกันไหมตรงกันนะครับและสังเกตว่าเริ่มบวกจากหลักอะไรก่อน
1: หลักหน่วยค
0: ่
1: ะ
0: อธิบายเพื่อนฟังสิเอาอะไรบวกอะไร
1: 5บวก1ค
0: ่
1: ะ
0: 5หน่วยบวก1หน่วยได้กี่หน่วย
1: 6หน่วยค่ะ
0: เขียน6ที่หลัก
1: หน่วยค่ะ
0: ชี้เพื่อนดูสิต่อไปอธิบายเลยบวกในหลักอะไรอีก
1: หลัก10
0: บวกในหลัก10ไหน
1: 3 30บวก20
0: ได้
1: เท่ากับ50ค่ะ
0: เยี่ยมมากเขียน5ที่หลัก10เห็นไหมเพื่อนอธิบายเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์เลยเห็นไหม30บวก20เท่ากับ50เขียน5ที่หลัก10ยังไงต่อลูก
1: 0บวก4ได้400ค่ะ
0: 0บวก400ใช่ไหมครับได้400ฉะนั้นผลบวกของเราคือ
1: 456ค่ะ
0: 456นะครับสรุปคำตอบสรุปคำตอบให้เพื่อนดูหน่อยอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยสรุปคำตอบว่าไง
1: ดังนั้น35บวก421เท่ากับ456ค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยรับไป10คะแนนเต็มรวมเป็น20คะแนนกลุ่มที่2 20คะแนนนะ20คะแนนนะครับมาดูกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ออกมานำเสนอเลยลูกกลุ่มที่4ให้ระหว่างนี้นะให้นักเรียนคิดด้วยนะว่าคำตอบที่ได้จากโจทย์ข้อที่1กับข้อที่2มันทำไมกันสังเกตของเพื่อนลูกของเพื่อนนะมาดูอ้าวชัยพฤกษ์นำเสนออธิบายได้เลย
2: แล้วก็บวกด้วย
0: อธิบายเพื่อนฟังหน่อย
3: 5บวก1เท่ากับ6ครับ
0: 5อะไร5อะไร5อยู่ในหลักหน่วยมีค่า
3: 5หน่วยบวก1ที่อยู่ในหลักหน่วยก็กลายเป็น6หน่วย
0: เป็น6หน่วยเขียน6ที่หลัก
2: หน่วย
0: เยี่ยมมากอาชีพเพื่อนเห็นต่อให้เพื่อนทําบวกในหลัก
3: บวกในหลัก10
0: บวกในหลัก10ใช่มั้ยบวกในหลัก10แล้วไงต่อลูก
3: 3บวก2เท่ากับ5ครับ
0: 30ใช่ไหมบวกบวกอะไรเนี่ย
3: บวก2ครับ
0: 2อะไร
3: 20ครับ
0: 20เป็นกี่10
3: 50
0: ที่หลัก10ใช่ไหมถัดไปลูกบวกในหลักอะไร
3: หลัก
2: นั่นแหละ2เส้น
3: หลักร้อยครับ
0: บวกในหลัก100ใช่ไหมมันคืออะไรบวกกันลูก
3: 0บวก4เท่ากับ4
0: 0 100บวก400ได้เป็น
3: 4ได้เป็น400ครับ
0: ได้เป็น400เขียน4ที่หลัก100หน่อยชี้เพื่อนดูสิคำตอบของเราสรุป
3: สรุปดังนั้น35บวก421เท่ากับ456ครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากเอาไป10คะแนนเดี๋ยวครูจะมีคะแนนพิเศษ20คะแนนนะสำหรับใครที่ตอบได้ว่าเอ๊ะจากโจทย์2ข้อนี้เราได้ข้อสังเกตอะไรนะครับกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่5ลูกมากลุ่มที่5มาครับ มีคะแนนพิเศษ20คะแนนนะให้สังเกตด้วยนะโจทย์2ข้อนี้มีอะไรเหมือนกันใครนำเสนอเอ่ยกลุ่มที่5ครับ

0: 21นักเรียนสังเกตสิเพื่อนเขียนเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันไหมตรงกันไหมตรงกันไหมตรงกันนะครับเริ่มบวกที่หลักหน่วยอธิบายเลยต้องอธิบายได้แล้วนะเริ่มบวกที่หลักหน่วย
1: เอา5มาบวกกับ1ครับ
0: เอา
1: 5มาบวกกับ1ครับ
0: เอา5มาบวกกับ1คือ5อะไร5หน่วยใช่ไหม
1: ครับ
0: บวกกี่หน่วย
1: 1หน่วยครับ
0: เป็น
1: 6หน่วยครับ
0: เป็น6หน่วยอาชี้ไหนเขียน6ที่หลักอะไรเนี่ย
1: หลักหน่วยครับ
0: เขียน6ที่หลักหน่วยจากนั้นยังไงต่อ
1: แล้วก็เอา30มาบวก50ครับ
0: อะไรนะ
1: เอา30มาบวก20ครับ
0: 30บวก2 10ใช่ไหมได้กี่10นะลูก
1: 50ครับ
0: ไหนเขียน5ที่หลัก10ตรงไหนชี้เพื่อนดูและสุดท้ายล่ะละบวกหลักอะไร
1: เอา4เอา
0: 2บวกในหลักอะไร
1: บวกในหลัก100ครับ
0: ไหนชี้เพื่อนดูซิเอาอะไรบวกอะไร
1: เอา0บวกกับ400ครับ
0: 0100บวก400ได้กี่ร้อย
1: 400ครับ
0: เขียน4ที่หลัก100ตรงไหนเยี่ยมมากนะครับสรุปคำตอบหน่อยสรุปคำตอบ
1: 300คือใช
0: ่ดังนั้นก่อน
1: ดังนั้น35บวก421เท่ากับ456ครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเอาไป10คะแนนนะคำตอบถูกต้องแล้วก็อธิบายได้นะครับมาดูกลุ่มถัดไปกลุ่มที่3ลูกมากลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3ใครออกมานำเสนออีก1คนมาลูกมาลูกมา1คนมาลูกมั่นใจเลยมามั่นใจนะผิดไม่เป็นไรลูกนะมาฝึกพูดนะมาฝึกพูดนะครับครูช่วยนะจำนวนใดบวกจำนวนใดชี้เพื่อนดูก่อนจำนวนแรกคือ
2: 3ค่ะ
0: 30เท่าไหร
2: ่35ค่ะ
0: 35บวกอะไรลูก
2: บวก421ค่ะ
0: บวก421นักเรียนสังเกตสิเพื่อนเขียนแต่ละหลักตรงกันไหมอาจจะเยื้องๆไปนิดนึงแต่ก็อนุโลมได้นะครับ5หน่วยบวก1หน่วยได้กี่หน่วยลูก
2: ได้6หน่วยค
0: ่ะเขียน6ที่หลักหน่วยไหนชี้เพื่อนดูสิใน6ที่หลักหน่วยถูกต้องนะครับถัดไปเอาอะไรบวกอะไรในหลัก10
2: 3บวก2ค
0: ่
2: ะ
0: 30บวก2 10ได้กี่10ลูก
2: 50
0: ได้50นะครับเขียน5ที่หลัก10ใน5เยี่ยมมากและสุดท้ายมีอะไรบวกอะไรอยู่
2: 4
0: 0 100บวก
2: 4
0: 4อะไร400ใช่ไหมได้เป็น
2: 4ค่ะ
0: 4อะไร
2: 400
0: เยี่ยมมากเพราะนั้นคำตอบของเราที่ได้คืออะไรลูก
2: 35บวก421เท่ากับ456ค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเอาไป10คะแนนคำตอบถูกต้องอธิบายได้นะครับมาดูกลุ่มที่1กันบ้างนะมาดูกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกมา2คนไม่ต้องซ้ำกันก็ได้มาลูกมาออกมาลูกมาใครอีกหนึ่งคนเยี่ยมมากนะครับมาดูด้านนี้อธิบายเพื่อนฟังหน่อยลูกโจทย์ข้อที่2ใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่
0: โจทย์ข้อที่2จริงควรมีจุดนิดนึงนะ35บวก421เท่ากับจำนวนใดอาจทำอย่างไรขั้นแรก
2: 5บวก1
0: 5อะไร
2: 5หน่วย
0: ชี้เพื่อนดู5หน่วยบวก
2: บวก1หน่วย
0: บวก1หน่วยได้กี่หน่วย
2: ได้6หน่วย
0: ได้6หน่วยใช่ไหมครับบวกในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วต่อไปไปบวกในหลัก10
2: หลัก10
0: ว่ายังไง

0: 30
1: บวก
0: บวก20
1: ได
0: ้เท่ากับ50ค่ะ
1: ใน50เขียน5ที่หลัก10นะครับและสุดท้าย
0: 4
1: อะไร
0: 400
1: 400มีความว่างเปล่าอยู่ตรงนี้คืออะไรลูก
0: ไม่มีตัวบวกค่ะ0ค่ะ
1: 0อะไรนะ
0: 0 100
1: บวก
0: บวก400ค่ะ
1: ได้เป็น
0: 400
1: เยี่ยมมากแสดงว่าสรุปคำตอบให้เพื่อนฟังซิเราได้เท่าไหร
0: ่456ค่ะ
1: ดังนั้นอะไรในเพื่อนฟังอีกหนึ่งครั้ง
0: ดังนั้น35บวก421เท่ากับ456ค่ะ
1: เยี่ยมมากเขียนดังนั้นให้ชัดเจนกว่านี้นะนะเครื่องหมายนะครับอะไรวรรณยุกต์นะครับเขียนวรรณยุกต์ให้ชัดเจนนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับรับไป10คะแนนนะคำถามพิเศษที่ครูบอกนะ20คะแนนใครตอบคุณครูได้บ้างว่าเอามือจับหูไว้ตอนนี้กลุ่มที่1ของตนเองมีกี่คะแนน18คะแนนกลุ่มที่2มี20คะแนนกลุ่มที่3มี15คะแนนกลุ่มที่4มีเท่าไหร่นะ15นะครับและกลุ่มที่5มี18นะครับแต่คำถามข้อนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าตอบถูกต้องจะได้รับเพิ่ม20คะแนนนะอย่างที่ครูได้ถามไปตั้งแต่ตั้งต้นว่าโจทย์ข้อนี้ได้ข้อสังเกตอะไรบ้างจากทั้ง2ข้อใครได้ข้อสังเกตที่ถูกต้องคุณครูจะให้20คะแนนเอามือจับหูจับแขนประมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งยกมือปานิดาลูกปานิดาได้ข้อสังเกตอะไรมีอะไรที่เหมือนกัน
0: ผลบวกค่ะ
1: มีผลบวกเหมือนกันใช่ไหมมีผลบวกเท่ากันแล้วพบข้อสังเกตอะไรอีกบ้างพบข้อสังเกตอะไรอีกบ้างอะไรนะ
2: ต
1: ั
2: วเลขน
0: ึ่งมันค่ะ
1: อ๋อจำนวนมันสลับตำแหน่งกันใช่ไหมอย่างเช่นข้อนี้421บวก15บวก35ใช่ไหม421บวก35แต่ข้อนี
0: ้ตัวเลขมันสลับกันค่ะ
1: อ๋อสลับตำแหน่งสลับที่กันใช่ไหมครับแต่ได้ผลบวกที่เท่ากันนะฉะนั้นกลุ่มที่ได้คะแนนพิเศษไป20คะแนนนั่นก็คือกลุ่มที่5นั่นเองได้ไปกี่คะแนนนะ
3: 20
1: รวมกับของเดิมเป็น
3: 38
1: เยอะมากเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ชนะคือกลุ่มที่5นะกลุ่มที่5นะครับมาดูข้อสังเกตนะนักเรียนจะเห็นว่า35บวก421เท่ากับ456ใช่ไหมครับและ421บวก35เท่ากับ456เช่นกันจะเห็นว่าคำตอบของผลบวกมีค่าเท่ากันเมื่อมีการสลับที่การบวกนั่นเองนะแสดงว่าอ๋อถ้าเราเห็นจำนวนแรกบวกจำนวนที่2ก็จะเท่ากับจำนวนที่2บวกจำนวนแรกนั่นเองนะครับได้ผลบวกที่เท่ากันนะมาดูสรุปกันสักเล็กน้อยนะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการตั้งบวกเป็นอย่างไรบ้างครับทั้งต้นทางและปลายทางได้รับความรู้อะไรบ้างเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนประมือ5ครั้ง5ครั้งยกมือธนพรลูกธนพรได้รับความรู้อะไรบ้างในชั่วโมงเรียนนี้ลูก
0: การตั้งบวกค่ะ
1: การตั้งบวกอักวาลันลูก
0: การนับค่ะการนับ
1: เราการนับอ๋อตอนที่เราเริ่มบวกจากหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบแล้วก็ไปหลักร้อยใช่ไหมดาเนียลูกดาเนียได้รับความรู้อะไร
4: การหาผลบวกค่ะ
1: อะไรนะ
0: การหาผลบวก
1: การหาผลบวกเวลาเราหาผลบวกเราเริ่มจากหลักอะไรนะตอบพร้อมกันเราเริ่มจากหลักอะไรลูกหลักหน่วยแล้วก็ไปหลักเศษแล้วก็ไปหลักต้องไปหลักอะไรร้อยนะครับเยี่ยมมากนะฉะนั้นจะเห็นว่าการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดสามารถหาผลบวกได้โดยการเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะครับจากนั้นนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยไปหลักสิบใช่ไหมและต่อด้วยหลักร้อยตามลำดับและการสลับที่การบวกผลบวกจะมีคำตอบเท่ากันนั่นเองนะครับมาดูแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.4 ให้นักเรียนทำข้อที่ 1-4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะสำหรับปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.4 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับและนักเรียนอย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.4 และทำแบบฝึกหัดที่ 2.4 และอย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกไม่มีการทดในตอนที่2นะครับสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือบัตรโจทย์การบวกนะครับและแบบฝึกหัดที่ 2.4 ในข้อที่ 5-10 นะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนไม่มีการทดโดยการต้องบวกในตอนที่1ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องผจญพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
2: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
4: ้
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: Class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you, everyone. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gaeltha Chitpet. You can call me Teacher Gael. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะครูแก้วมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้นักเรียนดูนะคะพร้อมไหมคะ Are you ready?นักเรียนปลายทางมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยมีภาพนะคะอยู่ภายใต้แผ่นสีเหล่านี้ค่ะครูแก้วอยากจะสุ่มนะคะให้กรุ๊ป 1 select a color select a color เลือก1สีที่หนูชอบเอาสีอะไรดีคะ
3: ส
2: ี
3: แดง
2: สีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ
3: red
2: นั่นเองให้ทายกรุ๊ป 4 อยากได้เปิดแผ่นสีอะไร
3: Orange.
2: อันนี้ Orange ใช่ไหมคะ Yes or no นักเรียนปลายทาง Orange คือแผ่นสีแผ่นไหนคะ
3: No.
2: แผ่นสีส้มใช่ไหมคะแผ่นนี้นั่นเองใครสามารถตอบได้แล้วบ้างกรุ๊ป 2
4: Head
2: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนๆ Yes or
3: no
2: ขอเปิดอีก1แผ่นสีกรุ๊ป 5ส่งไมค์ให้เพื่อนเลือก1แผ่นสีแผ่นสีอะไรก็ได
5: ้ Green
2: Green สีเขียวนั่นเองขออีก1กลุ่ม1กลุ่มกรุ๊ป 4เปิดแผ่นสีอะไรนั่นก็คือคำว่าอะไรคะกรุ๊ป 5ส่งไมค์ค่ะส่งไมค
5: ์ Hat
2: again please
5: Hat
2: ใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากค่ะนั่นก็คือคำว่า Hat นั่นเองปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากเด็กๆสะกดคำว่า Hat พร้อมกันค่ะH
3: H E
2: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปไหนจะได้คะแนนไปคะ กรุ๊ป 5นั่น